อร่อยสุดยอดฝรั่งมาชอบทุเรียนบอกอร่อยสุดยอดยกให้ว่าทุเรียนอร่อยสุดยอดก็คือเรามีของดีแต่เราไม่รู้จักขายของดีไปซื้อเข้ามาทำไมเสียสตังค์มหาวัฒนธรรมเก่าเขาบอกว่าเขากลับไปบ้านเนี่ยเขากลับไปแบบเอาแบบคนไทยไปเนี่ยเขาก็ทึ่งแหละคนไทยเนี่ยน่าทึ่งมีการอ่อนน้อมถ่อมตนดูแลพ่อแม่อะไรดูแลยันแม่ผัวตัวเองมันเป็นการสงเคราะห์ซึ่งวัฒนธรรมนี้เขาบอกเมื่อก่อนก็มีฝรั่งก็มีแต่มันหายไปเร็วจังสมัยฝรั่งก็กตัญญูทำแบบเนี้ยดูแลพ่อแม่แต่ยันนี้ฝรั่งไม่เอาฝรั่งก็เลยหมดของดีมีแต่วัตถุนิยมก็มาหาทางเอเชียว่ามันยังมีอยู่ก็เลยกลายเป็นของอัศจรรย์คนรุ่นใหม่ถ้าเขายอมรับเราเนี่ยหมด เขายอมรับเราหมดเนี่ย เขาก็ไม่มีอะไรเหลือเลย เขาก็ต้องว่าเขาก็มีดีมีดีกรีมีภาษาขายให้เรามีภาษาอังกฤษขายเรามีภาษาเยอรมันขายเรามีภาษาญี่ปุ่นมีภาษาฝรั่งเศสขายนี่กูยังมีของขายอยู่เราก็อยากไปได้ดีกรีนี่ก็ไปเรียนเอามาเพื่อเอามาทำงานได้เงินเดือนเยอะๆแล้วก็มาทะเลาะกันเยอะๆคำหาคำว่าอวดรู้ก็มาทะเลาะกันอีกนี่ยังทะเลาะกันไม่จบเลยวันเนี้ยไอ้พวกไอ้ที่ไปรู้ภาษาฝรั่งมาทะเลาะกันเนี่ยมันเอากิเลสทะเลาะกันอย่างที่ในหลวงท่านว่าสุนัขมันไม่ฉลาดมันทะเลาะกันเดียวก็เลิกคนมันฉลาดทะเลาะกันนานทะเลาะกันนานเพราะมันปรุงแต่งเยอะเขาเรียกคนหมากัดกันเรียกมันก็เร็วแค่หมาคนกัดกันกัดเร็วไขกัดยุงมึงคนนี้เมียกัดผัวทั้งคืนเลยมึงลุกขึ้นมาคุยใหม่เต่งมึงลุกมาคุยให้รู้เรื่องกูยังไม่เคลียร์ไปทำอะไรมาเงี้ยกัดทั้งคืนเลยอันนี้กูจะนอนเดี๋ยวพวกนี้ก็คุยไม่ได้แต่คุยรู้กัดไม่เลิกเลยมึงกัดจนอยู่ไม่ได้เขาเลยพวกนี้กัดต่อยเป็นโนบางคนนักกัดอาชีพเลยผัวพ่อเขาบอกว่าผัวที่แรกก็มานอนบ้านใจสบายแล้วพอโดนกัดนะเขาแล้วเขาพอเห็นหน้าสะดุ้งเลยแล้วเขาก็ผวากูอยู่ไม่ได้นี่ก็กัดให้ยอมไม่ได้กัดให้อยู่เหมือนกัดไม่ปล่อยผู้สุดหนีทนไม่ไหวเจ็บกว่าหมากัดอีกใช่ไหมเราต้องกัดใจตัวเองว่าใจเนี่ยมันไม่ดีต้องแก้มันลดตัวตนออกไปความอดทนเนี่ยเป็นเกรงของดีความอดทนเนี่ยทำให้เป็นของเยี่ยมถ้าใครอดทนได้เนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็สบายใจต้องอดทนต้องจิตใจหนักแน่นไม่พูดให้มันข้ามเนี่ยตมากลับมาจากเขาใหญ่กลับมาจากเขาใหญ่พูดไม่ออกวันนี้พอให้พระเขายกเรือจ้างเคนมายกเรือแล้วก็มายกแทงน้ำสูงทีแรกเขาจะตัดยกแทงน้ำกระดาษน้ำไม่พอก็ยกแทงน้ำแล้วก็ยกเรือโยมเนี่ยเขามาปลดเกษียณมาอยู่วัดเราก็สร้างเรือเขาลำเขาเป็นพยาบาลจบมาจากเมืองอยู่เมืองนอกมา20กว่าปีคนเมืองนนท์ก็สงสารแล้วก็เขาก็บริการพระชีเป็นหมอเป็นพยาบาลเก่งก็สร้างเรือเขาลำสร้างเรือทีนี้พอวัดมันเจริญสร้างโบสถ์เสร็จไอ้เรือนี่มันก็มาใกล้โบสถ์ก็เลยขอยกไปฝั่งโน้นเราก็คิดว่ายกได้ทำยก

หมดไปตั้งหลายแสนบาททำอย่างดีเลยเหลือสวยๆมีห้องน้ำห้องไหนสิเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเขาไปบอกอาตมายกเรือแตกแล้วโอ้โหเรือตั้งลำวันนี้พอมาถึงพูดไม่ออกเรือมันแตกหมดเลยโอ้โหรถเคนกับรถแบคโฮยกเรือแตกเงินแตกเป็นหลายแสนบาทเดียวพูดไปก็มันแตกแล้วอ่ะก็ต้องมองดูแล้วก็ปล่อยมันเดินเลยไปเลยจะไปอาละวาดตีเรือก็ไม่ได้ก็คือต้องทำใจต้องทำใจต้องรับเสียเวลาเดินตั้งต้นใหม่ต้องมาทำเรือให้เขาอีกลำต้องมาทำเรือให้เขาอีกลำต้องเรื่องอย่างเนี้ยมันต้องเกิดกับชีวิตเราอยู่กับคนอยู่กับสังคมมันต้องมีคนทำอะไรให้เราไม่ถูกใจเราก็ต้องไม่ว่ากันมันแตกก็แตกไปเราก็ทำใหม่บางทีมันก็ดีกว่าเก่าหรืออาจจะไอ้ลำนี้มันไม่สวยก็ได้เอาใหม่อาจจะสวยกว่านี้ขอให้เสียเวลาไปหน่อยมันก็ต้องทำใจไม่พูดไม่ได้พูดแล้วก็เสียหลงกลายเป็นไอ้เหล่านึกไม่ดีพูดไปแล้วก็เสียบางอย่างลำบากเรื่องพูดไม่พูดดีที่สุดนะการอยู่สังคมเนี่ยไม่พูดดีที่สุดดูเขาทำดูเขาคิดดูเขาพูดแล้วเราก็จะได้เรียนรู้จากที่เขาพูดเขาคิดเราไปพูดหมดเราก็ไอเดียเราก็ออกหมดไม่รู้ว่าเราโง่หรือฉลาดแต่ถ้าเราอดได้ดีที่สุดแล้วเราจะรู้ใจเราด้วยรู้ใจเขาด้วยถ้าเราพูดเนี่ยเราไม่รู้ใจตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้เขาก็เรียกไม่รู้เขารู้เราฉะนั้นเรียกว่ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องนำเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันต้องกลับไปใช้ที่บ้านเราเอาคุ้มครองตัวเราเอาไปใช้ให้จิตให้คุ้มค่าใช้สมาธิให้คุ้มค่าใช้สติให้คุ้มค่าใช้ปัญญาไต่ตองให้คุ้มค่าก่อนจะพูดก่อนจะคิดจะทำจะไปกระทบกระเทือนใครจะไปทำให้ใครเดือดร้อนหรือกลับมาบางครั้งพูดไปก็เดือดร้อนนะไปนินทาเขาเนี่ยโอ้นินทาเพื่อนเนี่ยเดือดร้อนตัวเองนะคนนี้ไปอันนี้ดันไปชี้บอกคนนั้นแล้วโอ้โหพอเจอหน้ามองตาแวบรู้ว่าสงสัยมันรู้ว่าเรานินทามาแล้วอ้าวมาแล้วกันเข้ากันไม่ติดนะแค่ระบายแชทๆหน่อยเดียวมันไปถึงโน่นแล้วออกปากจากเราก็ไปถึงคนอื่นฉะนั้นนี่ว่าต้องพูดถ้าจะให้ใครว่าเราดีนะต้องชมมันดีไอ้คนนี้ดีเดี๋ยวไปถึงโน่นมันยิ้มรับเราเลยแล้วไหวจังแต่ไอ้ดีเนี่ยพอชมไปแล้วไม่ค่อยถึงเท่าไหร่หรอกสายมันตันนะแต่ถ้าชั่วนิดเดียวถึงปึ้งเลยมันไหวฉะนั้นถึงว่าดีนี่ต้องสร้างมากชั่วนี่ไม่ต้องสร้างมากแป๊บเดียวมันถึงโลกธรรมนินทาเพื่อนห้ามเด็ดขาดรักใครคบใครห้ามนินทาห้ามนินทาชมเชยข้างหลังติข้างหน้านี่ถือว่าจะเป็นสุขที่ใจเราแล้วก็จะไม่เดือดร้อนที่หลังเราเป็นผู้นำหรือสังคมเนี่ยเราจะต้องเหมือนแม่กับลูกเหมือนพ่อกับลูกจะตำหนิติเตียนลูกเนี่ยด้วยความรักมากเลยเช่นลูกมันรู้ว่าล้นเลยจะไม่นินทาลูกจะไม่ติลูกโดยมากก็จะว่ากล่าวจนด้วยความรักอันนี้ถือว่าแม่กับลูกเนี่ยมันดีกันมากเรื่องการไม่นินทาลูกไม่อิจฉาลูกถ้าเราทำ ทำใจเหมือนแม่เนี่ยไม่อิจฉาลูกไม่นินทาลูกไม่ให้ร้ายลูกเลยทำใจกับคนอื่นได้ถือว่าคนนั้นเก่งแล้วเราเอาไปใช้กับลูกกับภัยเราได้อีกไปใช้กับลูกเขยลูกกับภัย

ได้อีกไปใช้กับเพื่อนได้อีกถ้าเกิดว่าเราไม่เคยนินเราไม่อิจฉาลูกกับภัยไม่นินทาลูกกับภัยไม่นินทาลูกเขยไม่ฉันถ้าไปใช้ตรงนั้นได้เหมือนกับเรารักลูกเราอยากจะให้อะไรกับลูกเราหมดเนี่ยถ้าเราทำใจตรงนี้ได้ถือว่าใจประเสริฐเป็นแม่คุณธรรมเป็นพ่อคุณธรรมเป็นเพื่อนคุณธรรมคุณธรรมเขาอยู่ตรงนี้ต่างหากที่แสวงหากันนักหนาน่ะเขาอยู่ตรงที่ว่าไม่ให้ร้ายใครชมข้างหน้าไม่ชมข้างหน้าไม่ชมชมข้างหลังแต่ติข้างหน้าก็นี่ก็ธรรมะและนี่

ก็นี่ก็ธรรมะและนี่สังคมนิยมใช่ไหมสังคมยังไม่นิยมใช้สังคมไม่นิยมใช้ใช่ไหมถ้านิยมใช้ทำไมสังคมจะไม่เจริญนิยมใช้สิเราไปชมลูกภัยแล้วโอ้ยลูกภัยนั่นเนี่ยดีงั้นดีทั้งที่มันไม่ดีก็ชมมันดีโอ้โหคนหลังมันต้องซื้อขนมให้เรากินเลยนะแม่จะเอาอะไรแม่จะอะไรหูมันเอาใจเรานะชมมันว่าดีแต่มันรักเราเลยเพราะคนเรานี่ไม่ชอบติชอบชมแต่ติเนี่ยต้องติตัวเองคนที่ติตัวเองนี่คือคนแก้ปัญหาพระพุทธเจ้าให้ติตัวเองคนติตัวเองว่าตัวเองคนแก้ปัญหาคนติคนอื่นเนี่ยคนสร้างปัญหาท่านั้นก็ติตัวเองแล้วก็คือการแก้ปัญหาตัวเองฉะนั้นจิตเนี่ยต้องศึกษาต้องเรียนต้องรู้ต้องปฏิบัติสมาธิให้ถึงเราจึงต้องมาฝึกแค่นี้ยังไม่พอต้องฝึกเรื่อยไปฝึกจนจิตของเราเนี่ยเป็นพุทธะขึ้นมามันจะมีความสุขผลสะท้อนจะกลับมาหาหมดเลยสิ่งที่เราทำกับใครทั้งหมดฉะนั้นเรียกว่าเราอยู่กันด้วยการพึ่งพาอาศัยให้กำลังใจกันอยู่แล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันอย่าให้เวลานี้มันเลยไปซะจนว่าตายแล้วค่อยปฏิบัติแก่แล้วค่อยปฏิบัติเจ็บแล้วค่อยปฏิบัติไปครั้งฮือแล้วมันนึกถึงพระไม่ทันอย่างนี้เราถือว่าคิดถูกเหมือนคุณหน่อยมาไม่มาแล้วก็มานั่งเนี่ยถือว่าเราปฏิบัติเนี่ยเปิดทางแล้วเรานั่งให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเราฉะนั้นถ้าพวกเราเนี่ยสนใจปฏิบัติรักษานี่ไว้ยันตลอดเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตเราได้อย่างดีหมอก็สู้เราไม่ได้ใครก็สู้เราไม่ได้สามีก็สู้เราไม่ได้ภรรยาก็สู้เราไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองไม่ใช่ว่าจะไปเกาะสามีแจแกไปไหนข้าไปด้วยเงี้ยไม่ได้อันนี้เราจะเกาะภรรยาแจไปไหนกูไปด้วยไม่ได้ไอ้คือเราต้องมีจิตของเราที่ดีที่สามารถจะตัดสินใจในชีวิตของเราได้ไม่ใช่ตามเขาทั้งหมดมันต้องเป็นตัวเองฝึกให้มันอย่างที่กล่าวว่าปิติมีไหมปิติเกิดบ้างไหมเนี่ยนี่ธรรมของพุทธเจ้าปิติเกิดไหมปิติดับไปแล้วมีความสุขไหมสุขแล้วมีเฉยไหมจิตใจเราไม่ค่อยหวั่นไหวอะไรไหมคือเปลี่ยนใจได้ไหมใจคนเนี่ยมันเป็นผู้ทุชนย่อมหวั่นไหวตลอดเวลาคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่อะไรมันรับรู้ไปหมดประสาทมันเร็วความคิดมาเร็วมันยิ่งกริ่งอีกแต่เมื่อเป็นระบบอย่างนี้ทุกคนในโลกนี้เป็นแต่ตอนนี้เราพยายามทำสติได้มันเสียใจน้อยลงโกรธน้อยลงมันของเสียเนี่ยหรือความผิดหวังเกิดขึ้นเนี่ยคนที่รับตายจากเราเนี่ยด่วนตายเนี่ยเราทำใจได้ไหมถึงจะสูญเสียแต่ก็ต้องอย่าไปค้ำครวญไอ้คนที่เสียใจคือค้ำครวญโถเมื่อก่อนมันเคยอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนมันเคยเป็นอย่างนี้มันเคยเป็นอย่างนี้ก็เข้าไปคิดว่ามันเคยเป็นอย่างนี้ก็เลยจิตก็เลยเศร้าใจแต่ต้องคิดว่าพอจิตมันจะตกนี้แบบมันไม่มีแล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่มีแล้วมันไม่ใช่แล้วจิตมันก็จะอยู่เป็นกลางก็จะเสียใจไม่มีก็แวบเดียวก็หายอาตมาเข้าใจนะคนเสียใจเนี่ยคิดอะไรภาวนาถึงพ่อภาวนาถึงแม่ภาวนาถึงผัวภาวนาถึงลูกภาวนาว่ามาด่วนจากไปเพราะอย่างนั้นมีโอ้ภาวนาแต่ความดีไอ้ตรงนั้นทำให้เราเศร้าใจแต่ต้องคิดว่าเขาทำความดีพอแล้วอันนี้จบแล้วฉากนี้จบแล้วเขาหมดแล้วฉากนี้จบแล้วก็ต้องหัดฝึกมันจะได้แก่ตัวเราทุกคนจะได้เจอความสุข

0: ทางใจทุกทางใจสมหวังทางใจผิดหวังทางใจทุกคนจะได้รับกระทบกระเทือนไม่ต่างกันแต่ใครมีบารมีฝึกได้มากน้อยอยู่ที่กำลังปฏิบัติของเราฉะนั้นก็ต้องชักชวนกันให้เห็นธรรมตรงนี้ไม่งั้นเราก็ช่วยไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ก็เหมือนคนไม่หัดว่ายน้ำเนี่ยลอยกูไม่ตกน้ำพอตกน้ำแล้วก็ลอยคนมาช่วยมันก็ตายพอดีก็ต้องหัดว่ายน้ำให้เป็นตกน้ำอะไรกูก็ช่วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยก็คือหัดทำใจไม่ต้องรอให้ใครมาปลอบใจทำได้ทุกวันในถนนชีวิตของเราเนี่ยนะในถนนของชีวิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรราบรื่นเลยไม่มีอะไรได้ดั่งใจทั้งอย่างเดียวในถนนชีวิตของคนทั้งโลกไม่ใช่เราคนเดียวมันจะมีเหมือนคลื่นเหมือนเรือที่เดินในทะเลหลวงสมาสมุทรถ้าเรือลำเล็กอับปางเร็วถ้าเรือลำใหญ่ก็โตคลื่นบางทีก็ถ้าคลื่นมันแรงก็ต้องหาฝั่งหาเกาะถ้าคลื่นมันไม่แรงก็ข้ามฝั่งได้ชีวิตคนเราเหมือนกันถ้าคนไหนอ่อนแอก็เหมือนเรือลำน้อยๆพังไปไม่รอดคนโน้นไหวอย่างนั้นคนนี้ว่างี้น้อยเนื้อตามใจแค่ในครอบครัวนี่ก็อยู่ไม่รอดเพราะเรือลำน้อยใจมันน้อยไม่มีกำลังใจแต่ถ้าเรามีพลังการปฏิบัติเนี่ยเหมือนเรือลำใหญ่ที่ต่อไว้ดีแล้วโตขึ้นได้ก็สนุกบางครั้งก็สนุกนะบางคนโดนทะเลเนี่ยถือขึ้นมันใหญ่แต่มันก็สนุกเพราะเราไม่กลัวมันสามารถมั่นใจว่ามันผ่านขึ้นได้เพราะเคยผ่านมาแล้วฉะนั้นจิตของเราเนี่ยต้องฝึกให้ได้และจะได้ช่วยตัวเราได้ทุกคนก็ไม่มีอะไรมันเรื่องใจเราทั้งหมดใจฝึกมากฝึกน้อยมันก็ยังดีครับไม่ฝึกซะเลยไม่ฝึกซะเลยเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเลยนะปลอบใจกันไม่ได้พูดกันไม่ได้ก็เรียกคนไม่ฝึกเลยนี่เหมือนคนไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเหมือนคนที่ประมาทชีวิตมันไม่ได้อะไรแล้วคนเดียวนี้ก็ตายกันทุกวันเราไม่ใช่ไม่ตายนะก็เจ็บกันทุกวันพัดผ้ากันทุกวันแต่เขามีเวลาอย่างนี้หรือเปล่าตอนที่เขาอยู่มีเวลาอย่างมาสร้างบารมีหรือเปล่าถ้าเขามีเวลามาสร้างบารมีเขามีบุญไปเขามีบุญอยู่เขามีบุญไปอยู่นี่ก็มีบุญนะไปก็มีบุญไปก็เนี่ยที่เรามาปฏิบัติธรรมกันก็ขอให้สำเร็จที่ตั้งใจทุกคนก็ถือว่าเป็นวันวิสาขบูชาวันที่เราจะยกย่องพุทธเจ้าเราว่าเป็นหนึ่งในโลกเพราะเป็นวันสำคัญอะไรเขาเรียกอะไรวันของโลกแหละยกย่องให้เป็นวันของโลกแสดงว่าฝรั่งรู้จักพระพุทธเจ้าหมดทั้งโลกแหละวันนี้คือวันวิสาขะคือวันที่พระเจ้ามีคนเดียวในโลกหนึ่งในโลกไม่มีสองเกิดเวลาเดียวตายเวลาเดียวยามเดียวเป๊ะเลยโยมยามเดียวได้รุ่งอรุณก็เกิดได้รุ่งอรุณก็ตายแล้วก็สำเร็จจิตลุ่งอรุณมีองค์เดียวในโลกที่พร้อมแล้วบารมีพร้อมแล้วคนที่มีบุญเนี่ยจะตายยังมีความสุขพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าบารมีสุดยอดแล้วเข้าฌานตายเตรียมตัวตายเข้าฌานจนฌานหมดเลยตั้งแต่ปฐมฌานถึงอากาสานัญจายนะอากินจัญญาเนวสัญญาระอากาศเข้าไปถึงอากาศว่างไม่มีอากาศอากาศไม่มีจิตไม่มีสัญญาไม่มีเวทนาทำจนจิตไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาดับความจำหมดดับสัญญาดับเท่าถึงอากาศว่างเปล่าเลย ป็นอนุหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นอนุเมื่อพระองค์ทรงชำนาญในการทำจิตดวงนี้สมบูรณ์แล้วพระองค์ก็ทรงเข้านิพพานดับยิ้มเจ็ดวันเลยนอนยิ้มเจ็ดวันนะโยมยิ้มเจ็ดวันแล้วจึงเอาศพไปเผาเพราะว่าพระองค์มีความสุขที่สุดเมื่อเข้าสมาธิแล้วตอนที่ป่วยนั้นน่ะตอนที่ยังไม่เข้าสมาธิมีเวทนาเพราะอายุ80ก็มีเวทนาเหมือนกันแต่พระองค์เข้าฌานปุ๊บความทุกข์หายเกลี้ยงเลยสุขที่สุดในชีวิตไม่เลยจะสุขเท่ากับวันที่พระพุทธเจ้านิพพานก็ตรัสรู้ลองพิจารณาดูที่จิตดวงนี้พระองค์ทรงสุดยอดเลยถ้าทำได้แล้วเรานี่แค่นั่งเท่านี้ก็จะตายอย่างเงี้ยมันเลยจะเลิกมันเลยจะปวดอะไรมันเมื่อไหร่ไปหมดเลยมันเรียกร้องหาแต่ไอ้ความพักผ่อนหาความสบายคือมันจะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนเวลาแต่เรามานึกถึงพระเจ้าพระองค์ทรงไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยพระองค์ทรงเห็นจิตแล้วก็พักจิตข้ามทุกขเวทนาได้หมดเลยจึงเป็นหนึ่งในโลกพุทธเจ้าสุดยอดใครตายนอนยิ้มมั่งโยมโธ่คนรู้ว่าจะตายก็จะตายแล้วอ่ะใช่ไหมแต่นี่นอนยิ้มแล้วไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับนิพพานคนทั้งหลายพูดถึงความตายก็ทุกข์แล้วอย่ามาพูดนั่นในบ้านนี้ให้ร้ายกูนะอย่างเงี้ยแต่นี่บอกว่าพระองค์ทรงนึกทุกลมหายใจถึงความตายเรานึกถึงแต่ความตายอย่างเงี้ยความตายเป็นความสุขเนี่ยพอนึกถึงอย่างอื่นมันทุกข์อ่ะมันนึกคิดถึงใครมันทุกข์พอนึกถึงความตายมันปล่อยวางบางศาสนาเนี่ยมันไม่อยากจะพูดถึงนะเขาไปบูชาความตายของพระเจ้าเขาว่าทุกข์แทนตัวพวกเราเราสงสารพระเจ้าเขาเหมือนกันนะสงสารพระเจ้าคนน่ะทรมานน่าสงสารถ้ามาเปรียบเทียบกับศาสนาพุทธเราคนละเรื่องเลยต้องสุขที่สุดที่เป็นผู้นำโลกเป็นผู้นำชีวิตวิญญาณตายก็ต้องเป็นสุขสิแต่นี้ตายเป็นทุกข์เนี่ยแล้วอะไรจะได้ทุกขติปฏิกังขาเขาน่าสงสารที่เขาตายอย่างมีทุกข์แล้วเขาก็บูชาความตายที่เป็นทุกข์ซึ่งเขาไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงก็ยังนึกสงสารชาตดาของเขานะทุกข์ทรมานตายน่าสงสารแต่พุทธเจ้าลองทำสมาธิตายรู้ก่อนรู้แล้ว3เดือนบอกไปเจอกันที่เมืองกุสินาราเราจะนิพพานที่นั้นไปทุกคนไปพร้อมไปที่นั่นเลยจึงว่าตนเป็นที่พึ่งของตนพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าผู้มีบารมีสุดท้ายเนี่ยจะไม่มียาพิษทำอันตรายจะไม่มีศัตรูทำอันตรายได้ไม่มีหอกไม่มีดาบไม่มีอาวุธธนูหน้าไม้อะไรจะแตะต้องพระองค์ไม่ได้เลยบารมีของท่านกันได้หมดเลยนะตอนที่ช้างมาวิ่งจะกระทืบพุทธเจ้าพระนนท์วิ่งไปขวางหน้าบอกขมอมฉันรับตายแทนบอกอนนท์ไม่ใช่หน้าที่ของเธอพระพุทธเจ้าให้ทำอันตรายไม่ได้ให้เขาเข้ามาพอช้างวิ่งมาก็มาหมอบตรงนั้นเองคนเห็นอัศจรรย์โอ้โหช้างเมาดุร้ายเนี่ยจับอะไรต่ออะไรเคลื่อนมาถ้าไปเจอพระเจ้าจบในขมังธนูเทวทัตจ้างในขมังธนูไปยิงแม่นที่สุดเลยยิงเข้าลูกตาก็เข้าเลยยิงเข้าขนาดรูหูเป็นอะไรเนี่ยเป็นวงไอ้โอ้โหต้มหูอะยิงทะลุได้เลยไปง้างยิงพุทธเจ้ายิงไม่ออกน้ำหูน้ำตาไหลนั่นเจนขอขมักขมาแล้วจึงได้รถธนูยิงไม่ได้ นี่คือบารมีพุทธเจ้าต้องสูงสุดจึงเป็นพุทธเจ้าไม่มีใครทำได้ไม่มียาพิษยาเบื่ออะไรได้ก็เรียกว่าอะไรยาพิษก็กลายเป็นน้ำตาลไปนั้นไม่ถึงลิ้นพระองค์เพราะเทวดารักษาพุทธเจ้าไม่มีเจ้าจุตุโรกบาลธราไปที่ไหนเทวดาจะรักษาซึ่งไม่มีอันตรายจึงมีบุญมากแต่การเป็นพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่อุปโลกมาได้ต้องสร้างบารมีมากมายต้องเสียสละยากมากเลยต้องไปให้หมดเนื้อหมดตัวโยมให้จนหมดเนื้อหมดตัวเกิดมาก็ต้องให้อย่างเดียวความสุขอยู่ที่การให้ของพวกเรามันความสุขอยู่ที่การเขาให้เรากูจะได้มาเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ความสุขของพุทธเจ้าต้องให้เยอะๆถึงจะมีความสุขโอ้โหมันตรงกันข้ามกับมนุษย์เลยต้องไปให้เมียเขาถึงจะมีความสุขเนี่ยโอ้โหกูจะให้ได้กับเมียเขาไปให้ลูกเขาไปให้ช้างให้ม้าให้เงินให้ทองไม่มีใครทำได้แล้วใจมันกลับกันไม่ได้แต่พุทธเจ้าทำจนสำเร็จหมดเลยจนให้ได้แต่ไม่ใช่ให้ตูมตามให้มาเรื่อยๆๆๆจนชาติสุดท้ายไม่มีอะไรให้ไม่ได้ดังนั้นจึงว่าเรามาบูชาพุทธเจ้ากันพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดในโลกไม่มีอะไรจะบริสุทธิ์เท่าพุทธเจ้าเราต้องยกย่องพุทธเจ้าให้รู้จากพุทธคุณธรรมคุณนะพวกเราฉะนั้นเรามีบุญนะเราโชคดีพระพุทธเจ้าของเราของจริงแล้วก็หนึ่งในโลกยังหนึ่งไปอีกนานนอกจากไก่ทั้งหลายที่มันเห็นพลอยว่าไม่มีค่าคนเห็นพลอยก็มีค่านะแต่ไก่บอกข้าวสารเม็ดเดียวดีกว่าพลอยคนเราที่มาปฏิบัติธรรมเห็นธรรมะเนี่ยก็เหมือนคนเห็นพลอยคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมะก็เหมือนไก่เห็นพลอยก็เอาแต่ข้าวสารไปเอวัง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
3: ปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและคัดล้างไข่ยุงลาย
4: 5ป1ข้อมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข่เลือดออกฉีดต้องบอกต่อ
5: ป1ปิดภาชนะไส้น้ำให้มิดชิดกลุ่มปากโอ่งโดยตาไข่ไนลอนหรือผ่าเข้าบางรัดด้วยเจือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงว่างไข
4: ่ป2เปลี่ยนน้ำในแจกันทั้งเก็บน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
5: ป3ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยูงปลาซอดปลากัดปลากระดีปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
4: ์ป4ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดไม่ให้เป็นทีเกาะผักข้องยุงลาย
5: ป5ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
4: และอย่าลืมอีก1ข้อคือคัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
5: พวกเราทุกคนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข่เลือดออกไข่เลือดออกรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
6: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เรากำลังดูคำถามที่ขึ้นต้นด้วย how how ซึ่งแปลว่าอย่างไรอยู่นะครับคำถามหนึ่งที่ถือว่าโอ้โหสำคัญมากในการค้าขายนะครับคือ how much เคยได้ยินไหมครับHow much หมายถึงเท่าไหร่ออกเสียงให้ถูกด้วยนะครับ How much ได้ยินไหมครับมีเสียงชตอนท้ายด้วยครับ How much ถ้าจะถามราคาใช้ How much ได้เลยไม่ต้องต่อด้วยอะไรแต่บางคนจะถามว่า How much is this How much is this? สิ่งนี้ราคาเท่าไหร่หรืออาจจะระบุว่าเป็นอะไรโดยถามว่า How much is the watch? นาฬิกาเรือนนี้ราคาเท่าไหร่ How much is the watch? หรืออาจจะใช้ How much for the watch? ก็ได้เพราะ for แปลว่าสำหรับ How much for the watch?ดังนั้นถ้าจะถามว่าเสื้อยืดตัวนี้ราคาเท่าไหร่ก็อาจถามว่า how much หรือ how much is this หรือ how much is the t-shirt หรือ how much for the t-shirt เลือกคำถามใดคำถามหนึ่งได้เลยนะครับผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาสิสอนใจ
1: ก้ารักมักบินเหล็กเนื้อแกร่งกล้านักมักบินง่ายเปรียบก็คล้ายคนกล้านักชอบหักหานไม่หวาดหวั่นพรั่นใจกลัวภัยพานชอบรอนรานอันตรายมักตายเร็วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ากล้านักมักบินหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหมายถึงเหล็กกล้าซึ่งเป็นเหล็กเนื้อแข็งมากเมื่อนำมาทำอาวุธจะคมดีแต่บินง่ายเปรียบกับคนเก่งคนกล้าที่อวดดีไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครมักเป็นอันตรายง่ายเพราะคนไม่ชอบใจค่ะ

ที่ขอคนอยู่หลังก็มีหน้าที่รอคนสอพลอก็มีหน้าที่เลียจากก่อนเรื่องหน้าที่ของคมเมืองนครจากหนูเด็กหญิงวุฒิตาสาบคำชื่อกุ๊กกิ๊ก

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: กุศลาลิชาดกณบ้านมหาเศรษฐีนามอนาถบิณฑิกะได้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเมื่ออนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้คบหากับมิตรผู้ที่ฐานะต่ำต้อยกว่าและได้แต่งตั้งให้บุรุษผู้นั้นเป็นผู้ดูแลสมบัติทั้งหมดของตนเหล่าบรรดาญาติพวกพ้องของท่านอนาถบิณฑิกะต่างแสดงความไม่พอใจและขอให้ท่านเศรษฐีเลิกคบหากับมิตรผู้นั้น
2: ท่านเศรษฐีเชื่อฉันเถอะอย่าคบกับบุคคลผู้นี้เลย
3: เราไม่เข้าใจว่าท่านทนคบกับคนที่ต่ำต้อยกว่าได้เช่นไร
4: ท่านเศรษฐีดูเอาเถอะคนผู้นี้ไม่ทัดเทียมกับท่านเลยทั้งชาติโคตรทรัพย์และธัญชาติ
5: ธรรมดาความสนิทสนมกับฉันมิตรกับคนที่ต่ำกว่าก็ดีคนที่เสมอกันก็ดีคนที่สูงกว่าก็ดี

0: คุณกระทำทั้งนั้นพวกท่านหยุดพูดเถิดเราได้ตัดสินใจแล้ว
1: ในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารเมื่อพึงทราบเรื่องที่เกิดขึ้นพระองค์จึงตรัสกับเหล่าญาติเศรษฐีว่าดูก่อนคฤหบดีธรรมดามิตรเสมอด้วยตนก็ดีต่ำกว่าตนก็ดียิ่งกว่าตนก็ดีควรคบไว้เหตุว่ามิตรเหล่านั้นแม้ทั้งหมดย่อมช่วยแบ่งเบาภาระที่มาถึงตนได้ทั้งนั้นบัดนี้ท่านอาศัยมิตรผู้ชี้ขาดการงานของตนจึงเป็นเจ้าของขุมทรัพย์ได้สืบไปอนาถบินทิกะเศรษฐีได้กราบทูลอาราธนาองค์พระศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้นพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีในอุทยานของพระราชามีต้นรุจมงคลอาศัยมงคลศิลามีลำต้นตั้งตรงแผ่กิ่งก้านสาขาสวยงามได้รับการยกย่องจากราชสำนักเรียกกันว่าต้นสมุขกะหรือต้นไม้พูดได้เพราะมีเทวดาสิงอยู่เทวราชผู้มีศักดิ์ใหญ่ต้นหนึ่งบังเกิดที่ต้นไม้นั้นบริเวณข้างๆต้นไม้มงคลมีกอหญ้าที่มีรุกขเทวดาอาศัยอยู่ด้วยรุจาเทวดาเทวราชผู้มีศักดิ์ที่อาศัยอยู่ในต้นไม้มงคลและกฤษณาลิเทวดารุกขเทวดาที่อาศัยอยู่ในกอหญ้าคบหาเป็นมิตรสหายโดยไม่ได้คำนึงถึงศักดิ์ที่ต่างกันแม้แต่น้อย
0: วันนี้อากาศดีจริงๆเลยนะท่าน
2: อืมใช่อากาศดีอย่างเนี้ยน่าจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะท่านว่านะ
0: เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ก็อยากให้เป็นดังที่ท่านว่า
1: ครั้งนั้นพระราชาเสด็จประทับอยู่ในปราสาทเสาเดียวเสาของปราสาทนั้นหวั่นไหวพวกราชบุรุษพากันกราบทูลความหวั่นไหวของเสานั้นแด่พระราชา
3: โอ้โหโอ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมปราสาทของเรามันถึงได้สั่นไหวเช่นนี้โอ้ย
4: ขอเดชะเป็นเพราะเสาปราสาทนั้นผุกร่อนสั่นไหวจึงทำให้ปราสาทไหวตามพยัคฆ
3: ์พวกเจ้ามัวทำอะไรกันอยู่รู้ว่าเสาผุก็หาเสาใหม่มาเปลี่ยนสิไม่ไหวเลยปล่อยให้ปราสาทไหวอยู่ได
4: ้พยัคฆ
1: ์เมื่อรู้ว่าปราสาทสั่นไหวเหตุเป็นเพราะเสาผุกร่อนพระราชาจึงรับสั่งให้ทหารรีบหาเสาใหม่มาเปลี่ยนในเร็ววันเหล่าทหารต่างก็เร่งหาต้นไม้ต้นใหม่มาใช้แทนเสาต้นเก่ากันจ้าละวันในที่สุดก็พบต้นไม้ที่เหมาะสม
4: เฮ้ยพวกเราช่วยกันเร่งมือหาหน่อยเว้ยเอาต้นไม้ต้นไหนดีเนี่ย
3: เฮ้ยนั่นไงนั่นไงเอาต้นไม้ต้นนั้นสิต้นใหญ่เชียวน่าจะแข็งแรงดีนะพี่เนี่ย
4: เออดีแต่เอ้ต้นไม้ต้นนี้มันต้นไม้มงคลต้นสมุขกะต้องเรียนพระราชาก่อนจะตัดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
3: ก็ดีนะสิพรุ่งนี้เราค่อยมากันใหม่แล้วกันนะพบแล้วพะยะค่ะต้นไม้ที่เหมาะสำหรับทำเสาปราสาท
5: ว่ายังไงนะพวกเจ้าเห็นแล้วเหรอ
3: ไม่ยากค่ะ
4: พวกข้าพระองค์พากันเข้าสู่พระอุทยานในพระอุทยานนั้นเล่าเว้นต้นมงคลพฤกษ์แล้วก็ไม่เห็นต้นอื่นๆเนื่องจากเป็นมงคลพฤกษ์พวกข้าพระองค์จึงไม่กล้าตัดต้นไม้นั้นพระเจ้าค่ะ
5: พวกเจ้าจงพากันไปตัดเถิดจะได้ทำปราสาทให้มั่นคงเราจะตั้งต้นอื่นเป็นมงคลพฤกษ์แทน
3: ไม่ยากค่ะ
1: หลังจากรับคำสั่งจากพระราชาแล้วพวกช่างไม้และทหารจึงพากันถือเครื่องพลีกรรมไปสู่อุทยาน
4: วันนี้พวกเรามากระทำพลีกรรมแก่ต้นไม้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาตัด
3: ดีเลยวันนี้เดินไปเดินมาล้าไปหมดแล้วนะเนี่ยป้าๆกลับกันก่อนดีกว่าพวกเราพรุ่งนี้ค่อยทำงานกันต่อนะ
1: เมื่อรุจาเทวดารู้ว่าต้นไม้มงคลที่อาศัยอยู่จะถูกตัดพรุ่งนี้ก็เศร้าโศกเสียใจ
0: พวกทหารจะมาตัดต้นไม้แล้วทีนี้เราจะเอาต้นไม้ที่ไหนสถิตล่ะทีเนี้ย
1: หมู่รุกขเทวดาที่รู้จักมักคุ้นของเทวดานั้นพากันไต่ถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครั้นได้ฟังแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้
6: เรามองไม่เห็นหนทางที่จะช่วยท่านได้จริง
7: ๆนั่นน่ะสิในอุทยานเนี่ยก็มีไม้ใหญ่อยู่แค่ต้นนี้ต้นเดียว
1: กุศลาลิเทวดาเมื่อรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก็เข้ามาปลอบใจและคิดหาวิธีแก้ไข
2: ช่างเถิดอย่ามั่วเสียใจเลยเราจะไม่ให้คนตัดต้นไม้นั้นพรุ่งนี้เวลาพวกช่างมาพวกท่านคอยดูเถอะเราจะจัดการแก้ไขปัญหานี้เอง
1: รุ่งเช้าทหารและนายช่างก็ถือเครื่องมือและพากันเดินเข้ามาในอุทยานเตรียมตัวที่จะตัดต้นไม้มงคล
8: แหมเช้านี้อากาศดีจริงๆเว้ยโอ้ยทำงานกันเถอะพวกเรารีบตัดไปจะได้รีบไปซ่อมเสาที่ปราสาท
3: เช้าๆอย่างนี้แรงกำลังดีเลยล่ะพี่อ่ะลุยเลยพวกเราโอ้หุยเลยหุยอ่ะ
2: ทำยังไงดีล่ะท่านพวกทหารเข้ามาตัดไม้กันแล้วท่านอย่าวิตกกังวลไปเลยเดี๋ยวเราจัดการเอง
1: เมื่อทหารกับนายช่างเดินเข้ามาใกล้ต้นไม้กุศลาลิเทวดาจึงแปลงกายเป็นกิ้งก่าวิ่งนำหน้าพวกช่างไม้เข้าไปสู่โคนของมงคลพฤกษ์กุศลาลิเทวดารุกขเทวดาที่อาศัยอยู่ในกอหญ้าเมื่อแปลงร่างเป็นกิ้งก่าแล้วก็วิ่งเข้าไปสู่โคนของมงคลพฤกษ์กระทำประหนึ่งต้นไม้นั้นเป็นโพรง
8: ฮ่าต้นไม้นี่เป็นโพรงแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมเมื่อวานเจ้าไม่ตรวจให้ดีๆเสียเวลามั้ยเนี่ยเฮ้ย
3: ว้ายแย่เลยเอาต้นนี้ไปทำเป็นเสาปราสาทต้องล่มแน่ๆเลยงานเนี่ยโดนด่าอีกแล้วเรา
8: เจ้านี่ทำงานไม่ได้เรื่องเลยไปเลยไปรีบไปหาต้นไม้ที่อื่นเลยในอุทยานไม่มีเจ้าก็ต้องออกไปหาที่ป่าโน่นน่ะไปเลย
3: โอ้ยเหนื่อยอีกแล้วตู
1: แผนที่กุศลาลิเทวดาวางไว้ประสบผลสำเร็จทหารและช่างไม้เลิกล้มความคิดที่จะตัดต้นไม้มงคลเหล่ารุกขเทวดาในอุทยานต่างแสดงความดีใจกับรุจาเทวดาจึงได้จัดการประชุมกลุ่มรุกขเทวดาขึ้นเพื่อแสดงความดีใจกับรุจาเทวดาที่ไม่ต้องเสียต้นไม้มงคลแหล่งอาศัย
2: เราได้วิมานของเรากลับคืนมาแล้วดูก่อนเทพยเจ้าผู้เจริญทั้งหลายชาวเราถึงจะเป็นเทวดามเหสักก็ไม่รู้อุบายนี้เพราะปัญญาทึบส่วนเทวดากุศนาลิได้กระทำให้เราเป็นเจ้าของวิมานได้เพราะญาณสมบัติของตนข้าพเจ้าเป็นเทวดาเกิดที่ไม้รุจาและเทวดาเกิดที่กอหญ้าคามีศักดิ์น้อยข้าพเจ้าแม้จะมีศักดามากก็ไม่อาจบำบัดทุกข์ที่เกิดแก่ตนได้เพราะเป็นคนเขลาไม่ฉลาดในอุบายแต่ได้อาศัยเทวดาผู้นี้แม้จะมีศักดาน้อยก็เป็นบัณฑิตจึงพ้นจากทุกข์ได้ฉะนั้นแม้คนอื่นๆประสงค์จะพ้นทุกข์ก็ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงความเสมอกันและความวิเศษกว่ากันพึงคบมิตรทั้งต่ำทั้งประณีต
1: รุจาเทวดาแสดงธรรมแก่หมู่เทวดาด้วยคาถานี้ดำรงอยู่ชั่วอายุไขแล้วไปตามยถากรรมพร้อมกับกุศลาลิเทวดารุจาเทวดาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานนท์ส่วนกุศลาลิเทวดาเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

รักที่จะมอบสิ่งตอบแทนจากก่อนเรื่องผู้ให้ของชิงชัยดาราวิทยากรเด็กหญิงพัทรสุดาวานิชดีเป็นผู้อ่านค่ะ

มนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยเพียงมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ขณะนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแหมเมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรี

เวลา 11 นาฬิกาทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้า

อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุท

0: ฐบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: การทำสมาธิภาวนาทำใจของเราให้เป็นหยุดยั้งความคิดของเราเพื่อจะรวมใจเป็นหนึ่งรวมจิตของเราเป็นหนึ่งเดียวคือประคองจิตของเราให้อยู่กับร่างกายของเราให้จิตของเรามารู้จักตัวเราว่าเรานั่งอยู่ในรูปลักษณะอย่างใดนั่งกายตรงก็รู้ว่าตรงหลับตาก็รู้ว่าหลับตาลืมตาก็รู้ว่าลืมตาหลับลืมตาในหลับเปลือกตานอกแต่สว่างในแก้วตาดำน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดก็ระลึกเห็นรูประลึกรู้รูปตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำตัวเองให้ได้ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่กายหนักกายเบาพิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้อยู่ที่กายอาการ32พิจารณาลมหายใจของเราวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจพิจารณาว่าลมหายใจเราเข้าอย่างไรหายใจเราออกอย่างไรเขาเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเป็นธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้เบื้องต้นที่พุทธเจ้าทรงนั่งอยู่ที่โคนโพสำเร็จการทำสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจพระองค์ทรงพิจารณาลมสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นหายใจเบาหายใจแรงคือกระทบสองช่องจมูกของเราพิจารณาจนรู้จักจากลมตัวเองได้จนเห็นลมตัวเองได้นี่เรียกว่าสติเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าลมตัวเองเห็นชัดมากขึ้นก็เป็นสมาธิได้หรือเราจะใช้บริกรรมภาวนาว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกสมัยก่อนพระพุทธเจ้าท่านเปรียบให้พิจารณาลมหายใจตัวเองเหมือนกับช่างกลึงช่างกลึงเขาใช้หนังเนี่ยกลึงดึงลูกกลึงก็จะกลึงเป็นกำเป็นเกวียนลูกกรงให้กลึงก็ใช้หนังเนี่ยไปดึงแล้วก็เหยียบให้เป็นล้อหมุนก็จะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาช่างกลึงก็จะชำนาญในการกลึง ให้รูปแก้วรูปกันนั้นเกิดความสวยงามขึ้นมาก็รู้จังหวะรู้จังหวะว่าจะเอาเหล็กที่ลำแหลมนั้นน่ะไปเจียระไหนไม้หรือแก้วหรือหินหรือเพชรอะไรก็สุดแล้วแต่ให้เข้าไปเนื้อนั้นได้โดยคงที่พระองค์ก็บอกว่าให้สังเกตลมหายใจของตัวเองเหมือนช่างกึ่งช่างชักจนเพลิดเพลินเห็นชัดในลมหายใจเข้าเห็นชัดในลมหายใจออกท่านบอกนั่นแหละการกระทำที่ถูกต้องเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิจิตเราก็จะสงบเย็นลงเพราะจิตคนเราจะร้อนถ้าคิดมันจะร้อนสงบมันจะเย็นก็พยายามดูลมหายใจที่กระทบปลายจมูกสองช่องหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดจนจำลมหายใจตัวเองได้ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งจนชำนิชำนาญคิดอะไรคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจคอยดูลมหายใจเราจะดูที่ท้องของยุบก็ได้จะดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือจะพิจารณาจิตตัวเองคิดอะไรกำหนดรู้เฉยก็ได้คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งตนใหม่ก็ได้จนจิตนั้นไม่คิดออกนอกห้องเมื่อจิตไม่ออกนอกห้องจิตก็เข้ามาอยู่ที่ตัวเองเพราะจิตไปคิดออกนอกห้องเราก็ดึงกลับมาพุทโธกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่จนไม่กังวลจนไม่กระสับกระส่ายไม่ทุรนทุรายไม่คิดจะไปโน่นไม่คิดจะไปนี่จนจิตนั้นเบาสบายหรือเฉยหรือรู้ทันก็ถือว่าเป็นสติควบคุมตัวเองได้เกิดความสงบเข้ามาที่ลมที่จิตของเราการทำสมาธิคิดอะไรแล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่กลับมาตั้งตนพุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจถ้าเราไม่สงบเราก็หัดนับลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งพุทลมเข้าโทออกนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทโทนับห้าพุทโทนับหกพุทโทนับเจ็ดพุทโทนับแปดพุทโธนับ9พุทโธนับ10แล้วก็พุทลมเข้าโทออก9พุทลมเข้าโทออก8พุทลมเข้าโทออก7 6 5 4 3 2 1ขึ้นไปทีละคู่ละคู่ไปจนถึง20แล้วก็ลงมาใหม่19 18 17 16 15 14 13 2 11แล้วก็ลงมาเป็นทีละคู่ละคู่ขึ้นไปจนหน่อยครั้งพันครั้งนับไปทีละคู่ละคู่จนชำนิชำนาญก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่ใจนับลมแต่บางคนดูเพียงลมหายใจก็สงบบางคนก็ใจภาวนาบริกรรมประกอบก็สงบ ก็สุดแล้วแต่เราจะใช้อุบายอย่างใดขอให้จิตของเราอยู่กับกายเราอยู่กับลมหายใจของเราให้ทันความคิดของเราคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่การทำสมาธินี้ถ้าเราทำอยู่ทุกวันทุกวันจิตจะเย็นลงจะไม่ร้อนแต่ถ้าเรานานๆทำทีจิตเราจะร้อนจิตเราจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายไปจะสงบได้ต้องใช้เวลาหลายนาทีแต่ถ้าเรานั่งอยู่ทุกวันทุกวันจิตเราจะสงบง่ายเพราะจิตเราได้ฝึกคนเราที่ไม่ฝึกจิตเนี่ยจะนั่งไม่ได้จะนั่งไม่เป็นสุขนั่งแล้วเป็นทุกข์นั่งแล้วก็งุนนั่งแล้วร้อนนั่งแล้วปวดแล้วเมื่อย ทรนทุรายบางคนผุดลุกผุดนั่งฉะนั้นการฝึกจิตให้เย็นลงสงบลงก็คือต้องการฝึกประจำทุกวันจนจิตรวมแล้วจึงค่อยเลิกนั่งถ้าจิตยังไม่รวมยังไม่เลิกจิตรวมเมื่อไรจึงจะเลิกนั่งจิตต้องเข้าสมาธิเป็นการเข้าสมาธิไม่เป็นนี่คือคนหาความสุขไม่ได้ชีวิตนี้เขาไม่เจอความสุขหรอกถ้าเขาไม่เคยรวมจิตตัวเองให้เป็นสมาธิเขาก็คงจะสุขแต่เพียงภายนอกทางกายสุขทางใจคงไม่ได้รับเรามานั่งสมาธิเราจึงจะรู้ว่าสุขทางใจนั้นต้องสงบต้องรวมจิตเป็นหนึ่งต้องละนิวรณ์ได้ขณะหนึ่งพอจิตสงบเราจึงจะเห็นความสุขทางใจถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าความสุขมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความสงบการภาวนาเราก็จะตามจิตของเราอยู่ได้จิตเราไปไหนเราก็กลับมารู้จิตเราว่าคิดอะไรคิดเรื่องเก่าก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็รู้ทันไม่ปล่อยใจคิดออกนอกห้องนอกตัวเองให้กลับมาหาตัวเองพิจารณาตัวเองด้วยก็ได้ พิจารณาเกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกศาผมพิจารณาเกศาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาและเกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังหรือพิจารณาอะไรเป็นอารมณ์ก็ได้เกศาผมอย่างเดียวก็ได้โรมาขนอย่างเดียวก็ได้หน้าขาเล็บอย่างเดียวก็ได้ทันตาฟันก็ได้ตะโจหนังก็ได้พิจารณาอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาทันตาฟันหน้าขาเล็บหรือตะโจหนังตะโจหนังนึกเห็นตัวเองส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้จะนึกถึงเนื้อก็ได้โครงกระดูกก็ได้บางคนนึกถึงตรงกระดูกท่อนใดท่อนหนึ่งก็ได้จนเป็นอารมณ์จิตก็จะสงบเป็นการผูกจิตไว้ในกายตัวเองไม่คิดออกนอกกายนั่งนั้นจะห้ามความปวดเมื่อยไม่ได้เราจะห้ามไม่ได้ความปวดเมื่อยเพียงแต่เราเอาจิตไว้อุเบกขาเฉยเจ็บก็รู้ว่าเจ็บเฉยที่เจ็บเอาเจ็บเป็นอารมณ์เมื่อยเป็นอารมณ์แล้วก็สมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดไม่ใช่เมื่อยแล้วกลัวแล้วก็ทรนทุรายเมื่อยแล้วก็รู้เฉยรู้เฉยเมื่อยก็รู้ว่าปวดเมื่อยทุกขเวทนาแล้วก็เฉยไว้เอาความปวดเมื่อยเป็นอารมณ์สมาธิก็เกิดขึ้นในความปวดเมื่อยไม่หายก็ไม่เป็นไรถ้าหายแล้วก็รู้ว่าหายทำอย่างนั้นไปนะเข้านะเข้าจิตก็จะเข้มแข็งแกร่งสามารถที่จะรักษาโรคตัวเองได้ทุกโรคที่เกิดขึ้นในกายตัวเองจิตเราก็จะมีพลังในการรู้จักทุกขเวทนาแล้วไม่แล้วก็ไม่กลัวไม่ท้อถอยไม่เลิกปฏิบัติทำจนข้ามเวทนาการภาวนาต้องติดต่อกันพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองนานเกินไปคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรปุ๊บก็ทักปุ๊บคิดอะไรปุ๊บก็ทักปุ๊บไม่ใช่ปล่อยคิดเพลินไปแล้วค่อยกลับมาตั้งต้นใหม่ก็ช้าเกินไปพยายามคิดอะไรก็ให้รู้ทันคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่พุทโธ พอพุทโธแล้วจิตก็กลับมาก็รู้ลม

จรู้ตัวเองทุกครั้งอ่ะพอคิดแล้วก็พุทโธก็จะกลับมาตั้งต้นใหม่ตลอดนั่งสมาธินี่ก็เป็นความดีสุดยอดเป็นความดีสุดยอดในการทำสมาธิไม่มีความดีใดเท่าจะเท่ากับการนั่งสมาธินั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาในสติปัฏฐาน4นี่ถือว่าทำบุญสุดยอดทำความดีสุดยอดไม่มีความดีใดจะเท่ากับการทำจิตใจให้สงบเป็นยอดบุญฉะนั้นพุทธเจ้าจึงได้มาปฏิบัติธรรมตัสสรูเรื่องสมาธิปัญญาศาสนามีทุกวันนี้ก็มีจากการนั่งสมาธินี่เองเกิดปัญญาขึ้นมาก็เป็นคำสอนเป็นพระไตรปิฎกก็ออกมาจากสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามก็ออกจากสมาธิของพระสงฆ์ฉะนั้นไม่มีอะไรหรอกในพุทธศาสนาก็มีเรื่องการประพฤติปฏิบัติจิตใจให้เข้าไปสู่พุทธะที่ใจธรรมะที่ใจสังฆะที่ใจเรียนรู้จิตใจตัวเองก็คือเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์เจ้าฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนสมาธิก็เท่ากับเราไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยตรงหลักคำสอนพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มาลงรวมอยู่ที่ใจสงบนี่เองก็ขอให้ทำไปแล้วก็จะสงบไปรู้ไปเข้าใจไปทีละขั้นทีละตอนจนซึ้งในพระพุทธเจ้าซึ้งในพระธรรมเจ้าซึ้งในพระสงฆ์เจ้าซึ้งในการประพฤติปฏิบัติจิตใจตัวเองให้เกิดความสงบเยือกเย็นลงที่ใจของเราอันนี้เราต้องพยายามภาวนาให้เป็นรวมจิตให้เป็นปฏิเสธความคิดนึกต่างๆบ่อยๆไม่ให้ไปเพลินเกินไปกลับมารู้จิตรู้ใจว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรไม่สงบก็รู้สงบก็รู้เนี่ยคือว่าเข้าใจตัวเองจะเข้าถึงความสงบได้เป็นยอดบุญกุศลไม่มีบุญกุศลใดเกินกว่าการทำใจให้สงบการทำสมาธิเป็นการหยุดจิตที่กังวลหยุดจิตที่เร่าร้อนหยุดจิตที่เป็นทุกข์หยุดจิตที่อะไรเอาอ่อนจิตใจที่ร้อนหล่นก็พยายามกลับมาตั้งตนเป็นจิตดวงเดิมเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่ผ่องใสเป็นจิตที่เบาสบายเป็นจิตที่วางเฉยใครฝึกจิตนี่เป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้เกิดขึ้นไปในทางที่สงบสุขไม่ให้จิตเราวุ่นวายนั้นพอเราเพียรพยายามทำไปเรื่อยๆจิตเราก็จะค่อยพัฒนาเย็นลงสงบลงไปเรื่อยๆที่จะไม่ทำที่ไม่ทำมันก็ไม่ได้แต่ที่ทำในจิตมันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะค่อยๆสงบได้ทุกคนคนมาใหม่ๆก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะไม่ถูกขัดข้องอาจจะได้บ้างเสียบ้างแต่ขอให้อย่ากังวลให้ดูลมให้ใจของเราไปเรื่อยๆได้บ้างเสียบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างแล้วเขาก็เป็นไปเองไม่ใช่จะนั่งปุ๊บให้สงบปุ๊บเป็นไปไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องใช้ความเพียรต้องนานจึงจะสำเร็จแต่ว่าท่านรู้ทางแล้วว่าเอาจิตไว้ที่ลมหายใจเนี่ยสงบเร็วถ้าคนใดมีสติผูกพันกับลมหายใจได้จิตก็จะไม่ไปคิดอะไรมาก ที่ว่าพุทธเจ้าตรัสรู้สรู้ธรรมคือการตรัสรู้ธรรมก็คือรู้ทางของจิตนี่เองหรือว่าจิตสงบแล้วจะเป็นอย่างไรพระองค์รู้แจ้งจิตทั้งหมดธรรมะที่แสดงนี่แสดงเรื่องจิตทั้งหมดเลยจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นนิพพานเป็นรึกชาติเป็นรู้จิตตัวเองรู้จิตคนอื่นก็มาจากเรื่องสมาธิจิตทั้งหมดปัญญาจิตทั้งหมดไม่ใช่เรื่องอื่นเลยพุทธศาสนา

0: เรื่องจิตโดยตรงการปฏิบัติคือเรื่องจิตก็แก้ที่จิตอย่างเดียวพุทธเจ้าท่านรู้ว่าโรคนี้มีปัญหาเรื่องจิตพอให้แก้เรื่องจิตแล้วก็สำเร็จปัญหาทั้งหมดก็อยู่ที่จิตไม่ได้แก้คนไหนแก้จิตตัวเองได้ก็คือจบจิตเข้าใจจิตตัวเองก็ปัญหาก็คือหมดที่มีปัญหาทุกวันก็เพราะว่าจิตยังไม่ได้แก้ให้เข้าสู่ความว่างความสงบยังไม่มีตัวรู้ทันการทำสมาธิเราก็พิจารณาร่างกายตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจปอดตับไตน้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายของเราทั้งภายในภายนอกกายของเรามีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอุ่นเป็นไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนธาตุรู้คือวิญญาณชั่วในร่างกายก็เป็นอากาศคนเราก็มีร่างกายก็เป็นอากาศฉะนั้นพิจารณาตัวเองให้มันปล่อยวางให้เป็นปล่อยวางเป็นในความรู้สึกทุกข์ใจจะน้อยลงคนเราปล่อยวางไม่ได้ก็ทุกข์มากเพราะเราไปยึดว่าเราเป็นเราเขาเป็นเขาฉะนั้นการทำใจเราก็หัดปล่อยวางให้จิตมันละเป็นถ้าจิตละเป็นก็จะสบายสบายถ้าจิตละไม่เป็นก็จะทุกข์จะแบกหนักแบกของหนักก็ยังวางได้แต่แบกใจหนักใจนี่ทุกข์มากทุกข์ทั้งวันทั้งคืนก็ขอให้ไปพิจารณาจิตของเราแล้วเราก็จะเบาวางใจได้ก็จะมีความสุขขึ้นมาตามฐานะของเราก่อนจะเลิกสมาธิก็แผ่เมตตาแผ่บุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้กับพระอินทร์พระพรหมยมบาลกับลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสันใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สันใดมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างนอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปทั้งใจที่ฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างเสื่อที่ฐานไว้สมความพัฒนาของเรามนุษย์เนี่ยเกิดมาทำไมมีคำถามนะมีคำถามว่าเกิดมาทำไมตอบได้หรือเปล่าเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำไมเกิดมาจากไหนและจะไปไหนและจะอยู่อย่างนี้ต่อไปมีคำตอบหรือยังมาจากไหนมาทำอะไรแล้วไปนี่จะไปไหนตอบได้ไหมเรียนจบมันด็อกเตอร์แล้วตอบได้ไหมโยมได้ว่าไงจะไปไหน
1: เกิดมาเพ
0: ื่
1: อตาย
0: เหรอตายเลย
1: ตายแล้วก็เพ
0: ิ่
1: งเก
0: ิ
1: ดอ๋ออ
0: ันนี้ตอบแบบนี้ถ้าใครตอบไงอีกตะเกิดมาทำไมโยมเก็บมานานแล้วเกิดมาทำไมให้โยมใช้กรรมใช้หมดแล้วยังนะใช้หมดแล้วใช้ได้สร้างขึ้นมาใหม่อีกใช้มั่ง สร้างนั่งพุทธเจ้าท่านให้ปัญญาของเราไว้แต่พุทธเจ้าเป็นผู้ตอบได้พระอรหันต์ผู้ตอบได้มีคนตอบได้นะโยมนะไม่ใช่ตอบไม่ได้แต่เราก็ลองผิดลองถูกกันอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะมนุษย์ทั้งโลกยังตอบไม่ถูกนะมนุษย์เนี่ยตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ธรรมไม่รู้ธรรมไม่รู้ทางนั่นเองแต่ถ้าพวกที่สำเร็จสมาธิขั้นโสดาบันไปจะตอบได้ว่าเกิดมาทำไมและจะไปไหนแต่ถ้าพระเป็นพระอรหันต์น่ะจะตอบในตัวแล้วฉะนั้นถึงว่าเรามนุษย์เนี่ยก็เกิดมาแล้วอ่ะใช่ไหมฮะมันเกิดมาแล้วจะทำยังไงที่ตอนนี้มันเป็นคนมาแล้วมันมีต้องดิ้นรนต่อสู้แล้วมนุษย์มาตรงนี้ฉะนั้นมนุษย์นี่จึงมีภูมิธรรมต่างกันมนุษย์มีต้องสี่ประเภทปัญญาต้องสี่ประเภทความเป็นอยู่ก็ต้องสี่ประเภทสุขจนเสมอไปหาได้ยากใช่ไหมสุขให้ราบไปเสมอไปเนี่ยหาได้ยากสุขดิบเนี่ยหาได้นะสุขมั่งทุกมั่งเนี่ยหาได้นะหาได้ไหมโยมบางคนสุขมั่งทุกมั่งพอๆกันเนี่ยหาได้แต่สุขนิดหน่อยแต่ทุกมากเนี่ยหาได้เยอะใช่ไหมเป็นงั้นไหมแต่ทุกยาวนานเมื่อไรจะหมดตัวทีมีทุกตลอดชีวิตก็มีไหมเกิดมานี้ไม่มีแต่ทุกตลอดชีวิตเลยไม่เคยเจอสุขเลยแต่พวกเราที่นี่คงไม่เจอมั้งคงไม่เป็นงั้นไหมทุกสุขใช่ไหมทุกสุขตอบเราไม่มีใครสุขเสมอไปใช่ไหมมีใครไหมพอเกิดมาไม่เคยมีทุกมีไหมมีไหมไม่มีเลยตอนเด็กๆนี่เราไม่รู้เรารู้สึกเราจะไม่ค่อยมีทุกใช่ไหมตอนไร้เดียงสารู้สึกเราไม่มีทุกข์แต่เราก็ทุกข์เราก็ร้องไห้ปวดท้องหิวข้าวหิวนมอะไรคิดถึงแม่อะไรต่ออะไรไม่อยากเรียนหนังสืออะไรเงี้ยไปโน่นเราก็ทุกข์แต่เราไม่เห็นเจ็บแค่ได้แบบแต่โตแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยลืมทุกข์ไปพักหนึ่งใช่ไหมโยมพอสุขไปอยู่กับอีกคนหนึ่งอีตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวสุขก็ไปอยู่กับไอ้สาวไอ้หนุ่มก็ไปใจก็ไปอยู่กับสาวก็เลยว่าสุขไอ้สาวก็ใจก็ไปอยู่กับหนุ่มก็เลยว่าสุขนะหรือไปอยู่กับเพื่อนก็เลยว่าสุขแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกทุกไม่ยอมทำไม่ได้มันทุกเลยล่ะไอ้ที่ไปอยู่นั้นมันคิดว่าได้ก็เลยใจก็ไปอยู่ตรงนั้นแต่พอไม่ได้แต่ทุกเลยแต่ตอนเนี้ยทุกคือมีครอบครัวทุกคือมีงานทำเนี่ยทีแรกเราไม่มีงานทำเราทุกจังเลยพอมีงานทำทุกอีกแล้วพอมีเงินใช้ก็ทุกอีกใช่ไหมที่แรกบอกว่ากูถ้ามีเงินใช้กูจะสุขหน้าดูเลยพอมีเงินใช้ก็ทุกข์อีกแหละทุกข์ไม่ยอมทุกข์ไม่พอใช้ทุกข์ไม่ได้ดังใจดังนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะปฏิเสธได้ว่าเกิดมาแล้วสุขเสมอไปพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสมุทัยนิโรธมรรคธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องใจของเราที่ทุกข์นี่เองและพระองค์สามารถจะแก้ทุกข์ตรงนี้ได้ด้วยปัญญาพุทธเจ้าฉลาดไม่ยอมเราฉลาดยังโยมยังนะยังไม่ยอมเราก็ตัวเองฉลาดนะแต่เดี๋ยวนี้มีคนบอกตัวเองฉลาดพวกที่ไม่เข้าวัดไม่นั่งสมาธิบอกกูฉลาดแล้วพวกนี้เกิดจะคิดว่าเขาฉลาดแล้วเขาไม่ปฏิบัติแล้วเขาคิดว่าเขาฉลาดแต่เขาไม่รู้จักทุกข์เขาก็ตอบมั่วๆไปว่ากูไม่เห็นทุกข์อะไรเลยจะทุกข์ทำไมทุกข์ไปทำไมให้มันลำบากใจกินได้นอนได้เลยเที่ยวสนุกแต่เขาไม่รู้หรอกทุกนั้นมันประจำขันห้าทุกนั้นประจำในร่างกายเราทุกคนเกิดมาก็มีทุกใช่ไหมโยมคนแรกที่ทุกก็คือแม่เราทุกทับตายเลยกุมทองต้องแปดเก้าเดือนทุกทับตายเลยแต่เรากลับไปไม่เห็นทุกของพ่อแม่แต่เรามามีลูกเราจะรู้ว่าทุกจริงๆมีลูกทุกแล้วก็ในความแก่นี่เราก็ยกให้คนแก่ไปคนแก่เป็นทุกเราไม่เอาหรอกใช่ไหมคนเจ็บก็ยกให้โรงพยาบาลเป็นทุกข์เนี่ยหมอแก้ปัญหาไปแต่เรายังไม่ยอมรับความทุกข์อันนั้นเลยทุกข์ของคนแก่เราไม่ยอมรับทุกข์ของคนเจ็บไม่ยอมรับ

ทุกข์ของคนจนเราก็ไม่ยอมรับทุกข์ของคนหมดเนื้อประดาตัวเราก็ไม่ยอมคือทุกข์อีกหลายๆคนเราไม่ยอมรับทุกคนพิการทุกข์ของคนที่มีความผิดหวังเรายังไม่เคยเจอเราก็ไม่ยอมรับแต่ถ้าสิ่งใดที่เราเจอเนี่ยเรายอมรับใช่ไหมโยมโดยมากพอเจอเรายอมรับคนไม่ยอมรับมีไหมถ้าไม่มีก็ถือว่ามันก็ไม่ยอมรับความจริงแต่ถ้ายอมรับนั่นถือว่าคนนั้นที่จะหาทางดับทุกข์ตัวเองฉะนั้นถึงว่าถ้าเราแก้สวรรค์นี้ไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมเราแก้สวรรค์นี้ไม่ดีกว่าเราหัดแก้ใจเราสวรรค์นี้ไม่ดีกว่าหัดดูทุกสวรรค์นี้ไปว่าเออทุกร้อยแปดทุกคนหนีไม่พ้นแต่คนที่แก้ทุกเนี่ยคือคนเหมือนหมอกินยาหมอรู้จักใช้ยานั่นเองเขาเป็นไข้เขาก็รู้จักใช้ยาแต่คนที่ไม่รู้จักแก้ทุกเนี่ยก็คือคนไม่มีปัญญาแต่ปัญญาในที่นี้เนี่ยก็คือว่าที่ปัญญาที่เราแสวงหากันได้เนี่ยปัญญาทางโลกเนี่ยใครก็แสวงหาได้แต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยแสวงหายากอย่างที่เรามานั่งตั้งนานจะเอาจิตรวมเป็นหนึ่งอย่างยากใช่ไหมโหดิ้นอยู่ในจิตมันดิ้นใช่ไหมจิตมันดิ้นจะออกไปนอกห้องอยู่ไปโน่นไปนี่มันวางแผนยุ่งยากหมดเลยที่แล้วมาก็มาคิดที่จะไปใหม่ก็คิดจิตคนเราเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งจิตนี้ยิ่งกว่าลิงจิตนี้ยิ่งกว่าน้ำเคลื่อนไหวตลอดเวลาฉะนั้นเลยว่าถ้าเราฝึกจิตของเราได้เนี่ยควบคุมจิตของเราได้เป็นตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวรู้เป็นพุทธะเป็นตัวรู้เป็นวิชาขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าเรารู้จักทุกข์ที่จะดับทุกข์ทางใจจะคิดถึงใครก็คิดถึงไม่นานจะโกรธใครก็โกรธไม่นานจะเกลียดใครก็เกลียดไม่นานจะโรคกวนหลงก็ไม่นานเพราะเรารู้ว่ามันนานแล้วมันร้อนใจนานแล้วมันนอนไม่หลับใช่ไหมคนที่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับคือเขาควบคุมจิตเขาไม่ได้นะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะทุกข์มากๆนะโยมคนที่ต้องคดีโทษประหารเนี่ยกินได้ไหมโยมไม่ได้เลยขอบุหรี่สูบอย่างเดียวปีนี้กับประหารชีวิตพวกยามาเนี่ยเยอะเลยพวกนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะโทษมันจะต้องตายใครกินได้โยมกินประชดชีวิตได้มั้ยเออที่ไหนจะตายกูกินไม่อิ่มเนี่ยใจมันไม่ยอมรับอ่ะใจไม่ยอมทิ้งฉะนั้นคนเราเมื่อทุกข์เราจึงดับไม่ได้ถึงขั้นนี้ดับไม่ได้ฉะนั้นถึงว่าเรามีปัญญาตามพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทุกข์ดับได้ถ้าทุกข์ตามปัญญาพุทธเจ้าทุกข์ดับได้ไม่มีดับไม่ได้ไม่มีดับได้ไอ้คนที่โทษประหารก็ดับได้นะโยมนะถ้าเขายอมรับว่าเออตายแล้วก็ไม่ใช่ของกูเพราะเราทำเราก็ยอมรับมันจะต้องตายแล้วพรุ่งนี้กูจะต้องตายแล้วปืนก็เออช่างมันตายแล้วก็ไม่มีเราเขายอมรับได้เขาก็ดับได้แต่เขายอมรับไม่ทั้งผู้หญิงผู้ชายกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะโทษมันจะต้องตายใครกินได้โยมกินประชดชีวิตได้มั้ยเออที่ไหนจะตายกูกินไม่อิ่มเนี่ยใจมันไม่ยอมรับอ่ะใจไม่ยอมทิ้งฉะนั้นคนเราเมื่อทุกข์เราจึงดับไม่ได้ถึงขั้นนี้ดับไม่ได้ฉะนั้นถึงว่าเรามีปัญญาตามพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทุกข์ดับได้ถ้าทุกข์ตามปัญญาพุทธเจ้าทุกข์ดับได้ไม่มีดับไม่ได้ไม่มีดับได้ไอ้คนที่โทษประหารก็ดับได้นะโยมนะถ้าเขายอมรับว่าเออตายแล้วก็ไม่ใช่ของกูเพราะเราทำเราก็ยอมรับมันจะต้องตายแล้วพรุ่งนี้กูจะต้องตายแล้วปืนก็เออช่างมันตายแล้วก็ไม่มีเราเขายอมรับได้เขาก็ดับได้แต่เขายอมรับทั้งผู้หญิงผู้ชายกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะโทษมันจะต้องตายใครกินได้โยมกินประชดชีวิตได้มั้ยเออที่ไหนจะตายกูกินไม่อิ่มเนี่ยใจมันไม่ยอมรับอ่ะใจไม่ยอมทิ้งฉะนั้นคนเราเมื่อทุกข์เราจึงดับไม่ได้ถึงขั้นนี้ดับไม่ได้ฉะนั้นถึงว่าเรามีปัญญาตามพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทุกข์ดับได้ถ้าทุกข์ตามปัญญาพุทธเจ้าทุกข์ดับได้ไม่มีดับไม่ได้ไม่มีดับได้ไอ้คนที่โทษประหารก็ดับได้นะโยมนะถ้าเขายอมรับว่าเออตายแล้วก็ไม่ใช่ของกูเพราะเราทำเราก็ยอมรับมันจะต้องตายแล้วพรุ่งนี้กูจะต้องตาย

หนึ่งในจักรวาล นะการเรียนรู้เรื่องจิตในหนึ่งในจักรวาลตอนนี้คนเราที่มีปัญหาทุกวันเนี่ยไม่เคยสอบสวนจิตตัวเองแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติแล้วก็น่าสงสารโยมเคยเห็นใครร้องไห้7วัน7คืนไหมแสดงว่าไม่อยู่ใกล้คนมีทุกข์บางคนร้องไห้จนไม่มีน้ำตาเลยก็มีคนที่ร้องไห้จนร้องไม่มีน้ำตาเลยทำให้เข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่าร้องไปก็ไม่มีน้ำตาที่สุดทุกข์มันมากเลยตั้งใจใหม่เลยสู้เลยคนนี้พอสู้ปุ๊บเขาก็เปลี่ยนชีวิตนั้นเลยเปลี่ยนชีวิตมาเป็นคนละอย่างเขาสู้ตัวนี้เขาไม่มีน้ำตาให้เขาก็ชนะความทุกข์กันนั้นเขามีที่ขนาดนั้นก็มีแสดงว่าโยมเนี่ยไม่เจอขนาดนั้นใช่ไหมยังร้องไห้แค่นิดๆหน่อยๆฉะนั้นถึงว่าการฝึกจิตเนี่ยเป็นยอดบุญอย่าคิดว่าไม่ดีนะฝึกไปเถอะมันเป็นของกายสิทธิ์เป็นสิ่งที่ติดตัวเราจะไปคุ้มครองเราทุกเห็นทุกคนทุกแห่งที่ว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่ารัตนตรัยมีที่ประเสริฐอยู่3อย่างนะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเท่านั้นที่เป็นแก้วรัตนตรัยแต่สิ่งที่อยู่ในพระรัตนตรัยนี่ก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาที่เมื่อคนเรามีศีลมีสมาธิมั่นใจแล้วในปัญญารู้จักใจตัวเองแล้วเนี่ยก็คือมีแก้วรัตนตรัยที่จะเป็นธรรมที่เครื่องอยู่หรือเครื่องไปหรือเครื่องดับทุกข์นี่จึงว่าเกิดมาได้ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมเกิดมาได้นะแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปสรุปแล้วก็เกิดมาหาสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ได้สิ่งเหล่านี้ไปนี่คือกำไรชีวิตแต่ถ้าหาตรงนี้ไม่ได้ก็ถือว่าเกิดมาไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไปก็ไม่ได้กำไรชีวิตนะเข้าใจใช่ไหมทุกคนก็แสวงหาทุกวันนี้คนก็แสวงหาเขาก็แสวงหานะทีนี้แต่ว่าบางคนก็แสวงหาไม่เจอบางคนก็ไปมัวแสวงหาอย่างอื่นเสียอย่างเงี้ยแสวงหาจนเสียเวลาเขามีบางคนไปแสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ได้อะไรเลยเขามีแสวงหาจนไม่ได้อะไรเลยที่สุดแล้วก็ไม่ได้อะไรไปแต่คนทั้งหลายก็มองโอ้คนนี้ได้เยอะแยะเลยมีเงินมีทองมีสมบัติเยอะแต่เขาแสวงหาไม่ได้อะไรไปเพราะเขาไม่ได้เชื่อในพระพุทธเจ้าเขาไม่เชื่อในพระธรรมเจ้าเขาไม่เชื่อในพระสงฆ์เจ้าเขาอยู่กับสิ่งโลกีเขาต้องกินเหล้าเมาสุราเขาทุกอย่างเขาถือว่าเป็นความสุขที่เขาจะได้รับแต่สิ่งเหล่านั้นเขาจะไม่ได้รับไปเขาเอาไปไม่ได้เขาเอาทุกไปฉะนั้นจึงว่าเรามาเจอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถือว่าคนโชคดียังเหลืออยู่นะศาสนายังเหลือไว้ให้เราเอาสิ่งดีอยู่ทุกอย่างยังดีอยู่นะในโลกของความดียังมีอยู่ในโลกของความบริสุทธิ์ในโลกของความดีในโลกของแสงสว่างทุกอย่างยังมีสิ่งที่ดีอยู่ไม่ใช่ไม่มีโลกนี้ยังขาดไม่ขาดอะไรเลยโยมขาดเพียงว่าเรายังไม่ได้ทำใจให้เข้าถึงเท่านั้นเองฉะนั้นขอให้เข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยเป็นโลกอันประเสริฐเป็นโลกอันเจริญเป็นโลกอันบริสุทธิ์เป็นโลกอันสดใสที่ไม่มีโลกไหนจะดีเท่ากับโลกที่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เขาแสวงหากันแล้วนะโยมนะเขาแสวงหากันสองทางแสวงหาความเป็นเจ้าโลกเพื่อจะยิ่งใหญ่ในโลกนี้แล้วคนที่มีปัญญาก็มันไม่มีอะไรมันมายาของโลกก็แสวงหาธรรมะสีว่าธรรมะเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่วุ่นวายใจเป็นธรรมที่เราจะเอาไปได้เขาก็แสวงหาแต่นั้นคนที่ฉลาดสมัยนี้ฉลาดทางโลกเขาก็แสวงหาทางโลกฉลาดทางโลกหมดแล้วเขาไม่รู้ว่าโลกจะเอาอะไรไปได้เขาก็แสวงหาทางธรรมคนหาทางธรรมเพื่อจะเอาธรรมะในใจเขาเขาก็เอากันไปมันจะเป็นยุคนี้สมัยนี้หรือยุคไหนสมัยไหนมันก็แสวงหากันอย่างนี้โยมสมัยพุทธเจ้าก็แสวงหาอย่างเงี้ยสมัยนี้ก็แสวงหาต่อไปรุ่นลูกหลานมันก็แสวงหาอะไรเงี้ยเพราะคนเราต้องการความสบายใจต้องการความจริงต้องการความบริสุทธิ์ใจเขาไม่แสวงหาคนที่ไม่ได้ความสุขนะทุกคนเราคุยเรื่องคนอื่นเนี่ย

เราคุยเรื่องทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยใช่ไหมแต่ถ้าคุยคนนั้นรวยคนนั้นสวยคนนั้นฉลาดคนนั้นมีโน่นมีนี่รู้สึกเราเขาแสวงหาได้เราก็รู้สึกมันสบายใจก็เหมือนกันนะถ้าไปคุยสิ่งที่มันแสวงหาไม่ได้มันไม่มีอะไรดีฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจึงต้องมีอยู่ในหัวใจของเราขาดไม่ได้โยมจะว่ากระใสก็ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้เลยใช่ไหมเป็นเนื้อแท้เลยคนเราไม่รู้ความตายสุดท้ายคือไม่รู้ความตายของเราว่าเราจะตายอายุเท่าไหร่จะอยู่ได้ร้อยปีเหมือนแม่พินหรือเปล่าแม่พินเมื่อฉลองวันพระที่แล้วเนี่ยอยู่ได้ร้อยปีฉลองไปแล้วโยมอยู่ได้ร้อยปีมันนอนรอตายที่วัดสังฆทานไม่ตายสักสิบ10ปีเนี่ยนอนตัวพองไว้นั่นเนี่ยผลสุดเย็นนี้ฉลองร้อยปีแล้วโยมไม่ตายไม่รู้จะอยู่คงจะอยู่ร้อยกว่าร่วม2เดือนแล้วโยมกะว่าร้อยปีจะทำบุญไม่เกินเพราะเขาปฏิบัติธรรมตั้งแต่สมัยจะมาเป็นเด็กๆประมาณสมัยจะมาเป็นเด็กๆเขาปฏิบัติกันละหลวงพ่อทรงบานไปสอนสมาธิพวกชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาก็หาปูหาปลาหาอะไรทำบาปกันแต่พอหลวงพ่อไปสอนทุกคนก็เข้าวัดถือศีลเลิกกันไอ้บางทีผัวไม่เลิกเมียไม่เลิกบางทีเมียเลิกผัวบางคนก็เลิกทั้งสองคนก็พวกนี้มันได้สมาธิทำสมาธินี่ผัวไม่ให้ทำนะโยมนะพอไปหลวงพ่อทรงบานไปสอนสมาธิพอไปเข้าขึ้นกรรมฐานเขาไม่ขึ้นกรรมฐานอะไรเงี้ยพอขึ้นเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านไปนั่งพุทโธพุทโธไอ้สามีก็หวงเลยมึงไปหลงพระเสร็จเลยกูเสียเมียไปคนหนึ่งกูเสียเมียสวยๆไปคนหนึ่งเมาอารวาสด่ามันไออาจารย์ทั้งวันมันดีอะไรวะมันดีไงเดี๋ยวกูจะไปลองด่าทุกวันทุกวันนี่ก็ไหนกำลังขึ้นของขึ้นพุทโธทุกวันยั่วไอตาผัวใหญ่เลยผัวก็ทำไงวะกูจะปราบอีคนนี้ได้วันนั้นเหมาจัดเอาปืนมาเลยนะเดี๋ยวกูจะลองพุทโธถ้าไม่ออกกูจะนับถือเอาปืนไปยิงเลยนะยมพินบอกกูตายแน่วันนี้เอาพุทโธช่วยแล้วไม่มีทางหนีแล้วแกก็พุทโธปืนยิงเลยเปี้ยงเลยโยมหน้าตานี่แตกหมดเลยปืนแตกใส่แต่สามีนี่แตกหน้าโอ้โหแตกหมดเลยพุทโธปืนแตกได้ตอนประบัดนั้นแต่คนนี้ก็เลยด่าข้างนอกไม่กล้ามาหลงแล้วก็พอที่สุดคนนี้ก็ได้บวชชีปฏิบัติตอนหลังก็ศึกไปอีกบวชชียังตามมาไล่บนกุฏินะโยมมาโดดกุฏิหนีนะห่วงเมียขนาดนั้นพอที่สุดตอนหลังแกก็เข้าพอที่สุดสามีก็ตายแกก็ได้ปฏิบัติแล้วหลานชายมาบวชนี่มาได้หลานชายบวชหลานชายก็อยู่10กว่าปีก็ตามมาอยู่ที่โรงพยาบาลคีราเภสัชที่สังฆทานอยู่100ปีแกใจก็มีแต่ธรรมะเพราะมันเข้าถึงแล้วจิตมันก็คิดถึงตรงนั้นนั้นถึงว่าใจคนเราเนี่ยสำคัญที่สุดพอเราเกิดมาแล้วเราก็จะต้องเอาบารมีเราไปเพราะพระเวสสันดรเนี่ยที่เคยเล่าแล้วเล่าอีกท่านสร้างบารมีแบบใช้ญาณปัญญารู้เลยว่าท่านสร้างเนี่ยที่ท่านให้เนี่ยท่านจะได้นิพพานในชาติต่อไปทำบุญแล้วรู้นะพระพุทธเจ้านี่ทำบุญแล้วรู้นะเราทำแล้วเรารู้ไหมเนี่ยดาวองรู้ไหมครึ่งกลางนะแต่ดาวดูให้ทำบุญเลยจะได้อะไรยังไม่รู้นั่นแหละที่ยังไม่แต่พระเวสสันดรเนี่ยทำบุญบอกกับมัทสีบอกกับลูกเลยลูกก็รู้นะลูกสาวลูกชายรู้ลูกสาวเมียรู้ทำบอกกับนางมัทสีอย่าเสียใจนะที่จะให้ลูกไปเนี่ยเธอเขารู้ดีอยู่ว่าฉันเกิดมาในครั้งนี้เรารู้อยู่ว่าเรามาเพื่อให้อย่างเดียวเพราะเราจะต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าข้างหน้าเราไม่ได้อยู่นี้คู่โลกเราจะอยู่คู่โลกไม่ได้เราจะต้องจากโลกนี้ไปแต่ที่เราสร้างบารมีให้ลูกไปเนี่ยนางจะเสียใจนะนางจงโมทนานะจะได้ไม่ขัดขวางบุญเราให้เราจะไปได้ลูกแก้วให้เราจะได้นิพพานได้เป็นพุทธเจ้า
การสร้างบารมีถ้าไม่ให้เนี่ยเราไม่เป็นพุทธเจ้าไม่ได้นางมัสสีบอกไม่ได้เสียดายเลยนะพอขอให้พระองค์ทรงบอกว่าทำบุญครั้งนี้เพื่อจะไปนิพพานทำบุญครั้งนี้เพื่อจะไปเป็นพุทธเจ้าเพียงจะสงสารเด็กเท่านั้นเองว่าไปไหนมึกค่ำอย่างนี้แต่ถ้ารู้ว่าทำเพื่อไปนิพพานเนี่ยตัดใจได้โมทนาเลยโมทนาเลยแล้วทำไมเราใจเด็กขนาดนั้นเชิญโยมโยมใจเด็กขนาดนั้นอยู่เลยลูกเดินหลงทางไปนะแล้วเนี่ยแค่หกเจ็ดขวบแล้วไม่กลับบ้านเนี่ยโยมยอมรับไหมเนี่ยยอมรับไหมตามตายเลยนะชีวิตนี้ต้องให้ได้ลูกกลับคืนมาแต่เพราะเขารู้ว่าลูกคนนี้มีบุญเทวดารักษาด้วยรู้ได้ไงว่าเทวดารักษาพวกเรานี่เพียงแต่เชื่อว่าเทวดามีจริงหรือเปล่าจริงกูไม่แต่ไม่เคยเห็นทั้งทีผีสางแต่มัทสีเนี่ยคือพระเวสสันดรเนี่ยเข้ามาจากเทวดาแล้วเขาก็ติดต่อกับเทวดาได้โยมติดต่อเทวดาได้เขาสื่อกับเทวดาได้เขาก็รู้เลยว่าลูกคนเนี้ยเทวดาจะคุ้มครองเขาไม่ต้องกลัวเขาไม่ลำบากพอตกพอมืดปุ๊บเนี่ยเทวดาก็มาเลยจำแรงแปลงร่างมาเป็นมัทสีอุ้มกันหาก็อุ้มมาเป็นพระเวสสันดรอุ้มชาลีแล้วก็มีนมพริบให้กินด้วยนะเหมือนแม่กับลูกเหมือนพ่อกับลูกเลยก็กันหาก็กินนมเทวดาที่แปลงเป็นมัทสีมาชาลีก็อยู่ในตักพ่อหลับไปนอนหลับเทวดาก็มาพอสว่างก็ทวันนั่นก็มาผันมืออย่างดังเดิมมือเท้าที่ตาจุชกแต่ชกไม่รู้นะว่าเทวดามาว่ามาเทวตาจุชกก็ผูกเด็กไว้ที่โคนไม้เนี่ยตัวเองก็ขึ้นไปยืนนอนยอดไม้กลัวเสือกลัวงูกลัวสัตว์เทวดารักษาพอเทวดาพอมืดมาชาวชกนอนปุ๊บก็เข้ามาเครื่องพันธนาการก็หลุดมาสีก็เอ้ยมาสีตัวเทวดาเวสสันดรตัวเทวดาตัวปลอมก็มาคุ้มครองจนยันออกจากป่าไม่ต้องห่วงลูกเลยบุญเนี่ยทำไปแล้วไม่ต้องห่วงนะโยมนะไอ้ที่ห่วงทุกวันมันไม่มีบุญน่ะมันไปทางไหนก็ไม่รู้อ่ะมันจะกลับบ้านถูกหรือเปล่ามันจะมาที่จริงทุกวันเนี่ยจะมาว่าเราห่วงกันเพราะเราไม่มีบุญยิ่งไม่มีบุญมากยิ่งห่วงกันมากยิ่งทำใจยากแต่ถ้ามีบุญแล้วไม่น่าห่วงกันเลยใช่ไหมโยมนะเหมือนสามีโยมมีบุญในโยมห่วงไหมกลัวมันมีบาปที่จะไปเอาเมียน้อยเข้ามาเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้ารู้ว่าสามีโยมเนี่ยมีบุญใครไม่ถึงเลยละใครตับใครเข้าไม่ถึงแน่นอนสามีนี่มีบุญมีเราคนเดียวที่มีบุญที่จะคุ้มครองสามีเราได้สบายใจไปไหนไปเลยเพราะเราเชื่อว่าสามีเรามีบุญทุกวันนี้เรามันไม่เชื่อมันมีบุญเลยจึงต้องห่วงมันไม่เชื่อว่าลูกมีบุญไม่เชื่อว่าสามีมีบุญไม่เชื่อว่าภรรยาแต่ถ้าเชื่อว่ามีบุญเนี่ยมันคุ้มครองได้หมดเลยนะเหมือนกันเนี่ยบริวารเราเหมือนกันคนของเราเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยถ้าเราเชื่อว่ามีบุญนะเขาก็คุ้มครองตัวเขาเองสมัยก่อนเขาบอกว่าเขาใช้วิชาผูกไปไหนเนี่ยจะคุ้มครองคนได้7คนไม่มีอันตรายเขาจะผูกผ้าอธิษฐานใช้กระถา7คนไปกลับจะไม่มีอันตรายจะไม่มีอันตรายคมหอกคมดาบจะปลอดภัยเขามีธรรมคุ้มครองได้จิตคนเกินกว่านั้นก็ไม่ได้มันก็มีธรรมะอันนี้ก็คุ้มครองฉะนั้นว่าบารมีเนี่ยจำเป็นจะต้องสร้างไว้ให้สมบูรณ์ให้มีในกระแสจิตของเราคนอื่นเขามีเนี่ยเขาก็ทำได้ใช่ไหมเหมือนในหลวงใช่ไหมในหลวงเมื่อสมัยพอก็คอมาในหลวงหอไปลงตรงไหนไม่มีปืนยิงในหลวงได้เลยนะในหลวงจะไปหมดเลยตรงไหนอันตรายไงในหลวงเอาห่อไปรับท่านไม่ได้กลัวอะไรเลยเข้าไปในป่าเพราะท่านมีบารมีคุ้มครองใครทำอะไรท่านไม่ได้ก็ต้องเชื่ออย่างนั้นผู้นำเชื่อผู้นำเนี่ยผู้นำจะต้องเชื่อบารมีตัวเองแล้วตัวเองก็จะต้องเชื่อผู้นำว่าผู้นำมีบารมีที่จะนำเราไปได้ถ้าเราไม่มั่นใจมันก็ไปไม่รอดถ้าเรามั่นใจว่าต้องนำกันไปรอดเหมือนกับเราลงเรือลำเนี้ยมันไม่จมแน่ข้ามฝั่งได้เราก็ลง
มันจะจมหรือเปล่าไม่

กัปตันมันเป็นยังไงแต่ถ้าเรามั่นใจว่ามันไม่ล่มมันไม่รั่วก็ไปได้ดังนั้นจึงว่าสิ่งที่เราสร้างบารมีเนี่ยเราจะต้องมีทุกคนมันจะเป็นกระแสของคนแต่ว่าถ้าคนเลยสัตว์มันยังมีบารมีเลยโยมสัตว์มันยังมีบารมีคุ้มครองตัวเองเลยนะอย่างก็อย่างม้าคันตกะเนี่ยเขามีบารมีลงมาจากเทวดาเขามาเกิดไม่มาเกิดอะไรมาเกิดเป็นสัตว์มาเกิดเพื่อจะมาเป็นม้าพระพุทธเจ้าให้พุทธเจ้าขี่ไปบวชเขามีบารมีเขามาเกิดเขาก็ไม่เหมือนใครเขามาเกิดพร้อมกับพุทธเจ้าได้สิสัตว์อื่นเกิดพร้อมไหมคนนี้เขามาเกิดพร้อมพุทธเจ้าละเกิดวันเพ็ญกลางเดือนหกเขาเกิดพร้อมเวลาเดียวกันยามเดียวก็เลยผูกดวงเดียวกับพุทธเจ้าเราคิดดินะดวงเดียวกราบเดียวกับพุทธเจ้าแล้วมาเป็นม้าคันตกะแล้วพอตายปุ๊บเขาก็ไปเป็นเทวดาเขาก็ไปรอฟังธรรมพุทธเจ้าสัตว์ทั้งหลายมีบารมีเพราะว่ายังก็พวกสัตว์บางตัวเนี่ยวันนั้นคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าเขามีตภาพมาเข้าฝันก็ให้เขาไปช่วยตัวใหญ่มากมาเข้าฝันบอกให้ไปช่วยเขาก็มาขยืมเงินอาตมาไปซื้อบอกโอ้ฉันไม่มีตังค์นะตัวนั้นเป็นหมื่นเลยตภาพตัวนี้สองตัวสงสัยเป็นหมื่นบอกฉันไม่มีตังค์อยากซื้อนะแต่มันอยู่ไกลกันบอกว่าถ้ามีตังค์อยากซื้อแต่มันไกลด้วยเขาบอกว่ามาเข้าฝันให้เขาไปช่วยนั่นแหละแสดงตภาพตัวนี้มีบารมีเขาต้องเป็นโพธิสัตว์เขาจึงมาเข้าฝันล่ะให้ไปช่วยแล้วเขาพยายามช่วยจนได้นะคนนี้เขาไม่มีสตังค์เขาตกงานอยู่บอกว่าช่วยได้ราบนะครับแต่ภาพตัวนี้ช่วยได้ราบระวังกันนะไปช่วยเถอะแล้วเขาก็มีเซนส์ในการไปเขาก็ไปหาคนหนึ่งเขาดูคนนี้บอกคุณฉันรู้ว่าคุณเนี่ยช่วยได้รู้ไงบอกฉันเข้าใจว่าฉันฝันแล้วฉันคิดว่าคุณเนี่ยช่วยได้ไม่รู้จักกันเลยบอกว่ามันมีแต่ภาพสองตัวมาเข้าฝันเนี่ยให้ช่วยชีวิตเขาทีก็ตอนนี้เขาอยู่ที่ตลาดอยู่ในกะละมังอยู่ที่ตลาดไปช่วยเขาเร็วๆเขาวางเขาก็ไปตามนั้นน่ะไอ้คนนั้นก็ไปเชื่อกันได้ยังไงไม่รู้ไปซื้อแต่เจอตะภาพตัวเบลเลอร์ตัวใหญ่เขาก็ปล่อยเลยผู้ชายคนนั้นปล่อยเลยซื้อเป็นหมื่นนะโยมพอนั้นเขาก็ไปเสี่ยงหวยท่านมานึกใจแล้วช่วยสัตว์พวกนี้จะได้ลาภเขาก็ไปซื้อหวยถูกโยมคุ้มไหมที่ลงทุนมันได้คุ้มไอ้คนนี้ไม่ได้หรอกไอ้คนนี้ได้แต่เพียงไปบอกไอ้คนฝันเนี่ยไม่ได้แทงหวยหรอกไอ้คนซื้อนั้นปล่อยตภาพนั้นได้ขึ้นบ้านใหม่ให้เป็นมงคลแก่บ้านเราและครอบครัวเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขพระพุทธเจ้าท่านถือว่าทานเป็นบันไดเบื้องต้นที่เป็นพุทธเจ้าได้ก็อาศัยทานบารมีเคยสร้าง การให้ทานมาจนสำเร็จการให้ทานอย่างเดียวก็ยังไม่เต็มอิ่ม ก็ต้องรักษาศีล5ด้วยจึงจะเต็มให้ศีล5แล้วก็ยังเต็มไม่พอก็ต้องมีสมาธิมีสมาธิในที่นี้ก็คือการเป็นคนรู้จักความสงบไม่โกรธไม่เป็นคนขี้โกรธไม่เป็นคนตระหนี่ที่หวงแหนจนเป็นทุกข์รู้จักการให้ทานแล้วก็ไม่เป็นคนริษยาคนไม่กันแกล้งคนใครได้ดีก็ชอบอยู่กับคนดีชอบคบคนดีชอบเห็นคนรวยชอบเห็นคนมีความสุขสงสารคนมีทุกข์ไม่เป็นคนผ่านไม่ก้าวร้าย เพื่อนบ้านไม่นินทาชาวบ้านไม่กล่าวร้ายชาวบ้านไม่อิจฉาชาวบ้านใครดีก็ขอให้เขาดียิ่งขึ้นไปใครร้ายก็ขอให้ลดละให้เข้าถึงพระธรรมขอให้พระธรรมคุ้มครองทุกคนขอให้พระธรรมจงรักษาทุกคนจง
อยู่เย็นเป็นสุข อย่าได้มีทุกข์กายอย่าได้มีทุกข์ใจอย่าได้เจ็บกายอย่าได้เจ็บใจขอให้ทุกครอบครัวจงรักใคร่สามัคคีกันอย่าล้างอย่าแยกแตกกันอย่าแจ้งผัวแจ้งเมียกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งก็ขอให้เมตตาเราเนี่ยตั้งอยู่อยากให้โลกนี้มีความสุขเราจะได้ไปไหนจะได้มีความสุขเหมือนเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเรามีแต่มิตรมีแต่มิตรศัตรูไม่มีขโมยไม่มีนอนก็นอนหลับอย่างสบายไปไหนก็ไม่ต้องห่วงกังวลบ้านทุกคนเป็นรั้วเป็นคนเป็นประตูหน้าต่างให้เราสบายใจถ้าโรคนี้อยู่กันอย่างอาศัยธรรมะคือความดีซึ่งกันและกันโรคนี้ก็อยู่อย่างสบาย บ้านเป็นมงคลได้ก็อาศัยคนอยู่คนอยู่เป็นคนมีน้ำใจคนอยู่มีศีลธรรมบ้านก็เจริญคนที่จะรวยได้ก็ต้องขยันแล้วก็ประหยัดก็ฉลาดแล้วก็อดทนแล้วก็มีศีลธรรมคนที่อยู่บ้านให้มีความสุขได้ก็ต้องมีศีลธรรมบ้านที่มันไม่มีความสุข

ีลธรรมบ้านที่มันไม่มีความสุขนั่นก็เพราะว่าบ้านมันร้อนเพราะว่าใจคนไม่ค่อยมีความรักกันพูดไม่เข้าใจกันภาษาใจไม่มีภาษาใจไม่มีก็คือไม่รู้ใจกันการไม่รู้ภาษาใจก็ต้องทะเลาะกันต้องมีเรื่องกันร้อนใจในบ้านแต่ถ้าภาษาใจมันมีคนก็ไม่ทะเลาะกันคนก็อยู่กันอย่างพี่น้องอยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย คนสมัยพระพุทธเจ้าสมัยก่อนนั้นอยู่กันแบบรู้ใจกันเพราะเขาเรียนใจเขาเรียนทุกข์ที่ใจสุขที่ใจบุญที่ใจบาปที่ใจสวรรค์นรกนิพพานที่ใจเกิดมาเขาเอาใจมาเขาก็เรียนใจไปไหนเขาก็เอาใจไปสมบัติภายนอกเขาก็แบ่งออกไป ทำความดีสมบัติภายในก็คือใจก็คิดได้ว่าตายแล้วก็อะไรไปไม่ได้จะรวยแค่ไหนก็ไปไม่ได้แต่เอาไปได้ก็คือฉลาดทำบุญกุศล ติดใจไปฉะนั้นบ้านเราจะเจริญได้ก็ต้องอาศัยคนดีมีศีลธรรมอยู่ที่ไหนก็เจริญที่นั่นคนเออะโวยวาย คนไม่มองตัวเองคนไม่พิจารณาตัวเองเอาแต่อารมณ์หุนหันพลันแล่นกล่าวจาวาจาหยาบคายก็บ้านก็ไม่มีความสุขเพราะเขาไม่มีสติเขาไม่สงบฉะนั้นบ้านอาศัยเราอยู่อาศัยคนมีบุญอยู่เราคนมีบุญบ้านก็อยู่ได้สบายบ้านก็อาศัยเราเหมือนกันที่เกิดขึ้นมานี่ก็อาศัยบุญเราสร้างขึ้นมาถ้าไม่มีบุญก็สร้างไม่ได้บางคนมรดกของพ่อแม่มีบุญสร้างมาใหญ่โตร้อยล้านพันล้านพอถึงลูก หมดบุญพอลูกมันหมดบุญบ้านมันก็เลยอยู่กันไม่ได้ก็ต้องรื้อต้องถอนต้องขายจำนองจองจำถูกยึดถูกล้างไปเพราะว่ามันหมดบุญที่จะรักษาบ้านนั้นไว้ฉะนั้นเรียกว่าคนเราก็ต้องอาศัยบุญเก่าทำมาดีชาตินี้ก็อาศัยบุญใหม่ทำดีต่อไปความดีทั้งในชาติเนี้ยสำคัญที่สุดชาติเนี้ยต้องทำต้องสะสมบารมีให้มากขึ้นแล้วก็จะสำเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาจนสำเร็จด้วยฐานศีลภาวนาก็ขอให้คิดว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของจริงเป็นของประเสริฐเลิศที่สุดไม่มีอะไรจะเปรียบปานได้เท่ากับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศีลฐานที่เราทำไว้ก็ขอให้จงสถิตไว้ในหัวใจเราก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่กันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่กันอย่างมีศีลธรรมอยู่กันอย่างใจเย็นสวดมนต์ไหว้พระให้มันเป็นนิจศีล สวดมนต์ไหว้พระจนจิตใจของเราเย็นแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขถ้าคนเราใจเย็นลงแต่คนเราใจร้อนแล้วอยู่ที่ไหนก็ร้อนหาความสุขไม่ได้แม้แต่เปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำใจก็ร้อนอยู่ไม่ได้แต่คนบ้านร้อนๆเนี่ยพัดโบกแล้วโบกอีกก็ยังร้อนแต่มันอยู่ได้เพราะใจมันเย็นดังนั้นจึงว่าจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงก็ขอให้สร้างบารมีต่อไปแต่ได้ประมาท คนเราก็จะเจริญตรงใจเรานี่เองไม่มีใครเอาไปได้หรอกบุญที่ทำไว้ก็เจ้าของเท่านั้นที่จะเป็นผู้นำมาอันนี้เป็นเครื่องวัดกันตรงใจบางคนเกิดมาเนี่ยหาบ้านอยู่ไม่ได้เช่ากันชั่วลูกชั่วหลานเพราะไม่เคยทำฐานบารมีไว้ดีไม่เคยขุดบ่อก่อศาลาไม่

0: เคยสร้างถนนหนทางไม่เคยสร้างวัดสร้างวาไม่เคยบูรณะปฏิสังขรณ์ไม่เคยกตัญญูรู้คุณเขาไม่ได้สร้างบุญกุศลเกิดมาก็ไม่มีบ้านอยู่บางคนเกิดมาต้องไปขอทานเขากินเนี่ยแม้แต่แผ่นดินสักคืบเดียวก็ไม่มีอันนี้เพราะฐานบารมีไม่ดีที่พุทธเจ้าท่านบอกถ้าไม่ให้ทานเราจะเป็นคนจนคนให้จะเป็นคนรวยรวยทุกชาติฉะนั้นทานศีลภาวนาจึงเป็นอนิสัยปัจจัยของคนเราทางไปแล้วใครเอาไปไม่ได้เราเป็นเจ้าของเป็นทรัพย์ภายในเกิดมาในชาตินี้จะให้มันปราบประโยชน์ขอให้ตั้งใจทำบุญกุศลให้เพียงพอแล้วก็จะมีความสุขทุกคนทุกครอบครัวก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิควังธรรมก็ได้นั่งฟังไปแล้วภาวนาไปทำให้ใจสงบกันสักวันหนึ่งคืนหนึ่งคนเราเนี่ยจะสงบสักวันคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยยากเพราะอะไรเพราะชีวิตเรามีเวลาน้อย ให้เวลากับตัวเองสงบนั้นน้อยแล้วมากก็อยู่กับความไม่สงบหรือความวุ่นวายข้างนอกเสียมากกว่าที่เราจะมาสละให้แก่ตัวเองสงบกายวาจาวันหนึ่งคืนหนึ่งการที่เราสงบกายวาจานี่ก็เพื่อต้องการสะสมอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นอารมณ์ที่ดีคือให้เป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนใจดีเพราะคนเราเนี่ยอารมณ์ดีนี่น้อยถ้าเราอารมณ์ดีสะสมไว้ดีเนี่ยเราก็จะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันเช่นเราอยู่กับครอบครัวที่มีแต่เรื่องวุ่นวายหรือมีเรื่องที่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำที่จะเข้าใจกันเนี่ยมันก็มีน้อยไอ้เรื่องปัญหาก็คือปัญหาเรื่องความคิดเรื่องปัญหาความเห็นปัญหาความเข้าใจเนี่ยเป็นการกระทำที่ออกมา ทุกวันนี้คนเราต้องการความสุขก็ความสุขอันนี้ก็คือต้องการให้คนอื่นเข้าใจเราให้เราเข้าใจคนอื่นแล้วก็ยุติกันได้ด้วยการไม่ขัดใจกันยุติด้วยการไม่ขัดใจกันไปด้วยกันได้ทำอะไรก็ตรงใจกันก็เท่านั้นเองคนเราเมื่อทุกอย่างยุติด้วยการเข้าใจกันได้ด้วยการพูดก็รู้เรื่องทำงานก็รู้เรื่องอยู่กินก็รู้เรื่องหรือว่าทำอะไรก็รู้เรื่องมันไม่มีปัญหาขัดข้องใจอันนี้ก็ถือว่านั่นแหละเป็นการยุติปัญหาแต่นี้ปัญหาที่ต้องแก้ทุกวันเนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องแก้คือต้องแก้ใจเราไม่พอเราจะต้องไปแก้ปัญหาคนอื่นอีกให้เขาเข้าใจปัญหานั้นอีกหรือเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกหรือเข้าใจปัญหาในตัวเราอีกอันนี้คือปัญหาที่เราจะต้องไปแก้ให้คนอื่นเข้าใจเข้าใจเรื่องที่เกิดนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ที่ว่าพูดกันไม่รู้เรื่องไอ้ที่ไม่เข้าใจกันนั่นก็คือว่าต่างคนต่างมีปัญหาที่จะแก้ให้หายข้องใจแต่ถ้าตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเราก็แก้ปัญหาที่ใจตัวเองก่อนที่จะไปแก้คนอื่นให้รู้เรื่องถ้าตัวเองไม่ได้กันกรองด้วยสติด้วยปัญญาแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถ

จะไปให้คนอื่นรู้เรื่องตัวเองได้เพราะตัวเองยังไม่เข้าใจตัวเองอันนี้ถือว่าคนเราจะแก้ปัญหาคือแก้ปัญหาความรู้สึกที่ดีเช่นคนโกรธเนี่ยคนพูดไปโดยอารมณ์โกรธหรืออารมณ์ไม่ชอบใจถ้าอารมณ์ของเราไม่ดีแล้วเนี่ยถ้ากระทำอะไรออกไปมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจทั้งหมดเลยเพราะตรงนี้เราไม่เข้าใจตัวเราฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องเข้าใจจิตเราตัวเราเสียก่อนแล้วจึงจะพูดคนอื่นรู้ได้ง่ายพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีธรรมะอันลึกซึ้งละเอียดอ่อนท่านก็พิจารณาว่ายากเกิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจท่านท่านสำเร็จแล้วเสวยวิมุตติสุขแล้วเนี่ยท่านมีความสุขมากเสวยวิมุตติสุขนั่งคนโผ7วันยืนเพ่งประเนตรดูคนโผอีก7วันไม่ต้องกินต้องนอนเพราะว่าท่านฉันแล้วก่อนตรัสรู้ท่านฉันข้าวไป49คำ40กว่าคำพอฉัน40กว่าคำนี่อาหารที่ประณีตแล้วท่านฉันตอนนี้พอท่านสำเร็จแล้วนี่ก็ความต้องการทางอาหารหมดมีแต่ความสุขทางใจเพราะใจเป็นสุขแล้วก็ความอิ่มก็เกิดขึ้นเดิน7วันเดินจงกรมเนี่ย7วันคิดดูสิว่าเดินได้ยังไงกายของท่านเนี่ยเบาสบายกลับมีความสุขในการเดิน7วันยืน7วันนั่ง7วันพิจารณาธรรมอภิธรรม7วันเดี๋ยวไปนั่งอยู่ที่โคนมุจจรินเสวยวิมุตติสุขพิจารณาธรรมอีก7วันไปนั่งที่ต้นสายอีก7วันรวมแล้ว7สัปดาห์ฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติปฏิบัติได้ความสุขทางใจท่านก็รู้ว่าคนที่จะเข้าใจท่านเนี่ยยากเข้าใจท่านนี่ยากเพราะอะไรเพราะรู้ว่าคนที่จะเข้าใจว่าคำสอนของท่านเนี่ยเป็นธรรมที่ว่าท่านบอกธรรมที่ดับทุกข์คือหมายถึงว่ารู้จักเรื่องของความทุกข์ใจท่านก็รู้ว่าเอ๊ะคนอื่นเนี่ยมันไม่รู้เรื่องทุกข์ใจคนอื่นไม่รู้เรื่องปัญหาหัวใจตัวเองไม่รู้เรื่องทุกข์ไม่รู้เรื่องความเกิดของทุกข์ไม่รู้วิธีดับทุกข์ไม่รู้จะทำไงไปดับเวลาทุกข์ใจเวลาโกรธเขาไม่รู้วิธีว่าโกรธเกิดขึ้นยังไงโลภขึ้นยังไงหลงขึ้นยังไงแล้วก็ไม่รู้จะดับว่าโลภโกรธหลงได้ดับด้วยวิธีใดแล้วก็ดับเมื่อไหร่ท่านก็มานึกตรงนี้โอ้โหคนที่จะรู้เรื่องจิตตัวเองเนี่ยมีน้อยเหลือเกินมีน้อยมากคนรู้เรื่องทำมาหากินรู้เรื่องมีผัวมีเมียรู้เรื่องไปเที่ยวเตะหารู้เรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวรู้เรื่องอาสารพัดสร้างบ้านสร้างเรือนทุกคนรู้หมดแต่คนพวกนั้นไม่รู้จักวิธีดับทุกข์ที่ใจตัวเองไม่รู้จักความคิดตัวเองเองท่านก็เห็นเลยว่าคนไม่ฉลาดไม่มีปัญญาจะมาฟังท่านเข้าใจท่านเลยสลดสังเวชว่าเราควรเพิกเฉยดีหรือเปล่าเจนพรมเนี่ยมาราธนาเลยว่าอย่าเพิกเฉยเลยพระองค์ขอให้พระองค์จงโปรดเถอะคนเนี่ยยังมีอยู่คนที่ฟังพระองค์รู้เรื่องยังมีอยู่เนยะบุคคลปกติท่านอยู่วิปติท่านอยู่พวกปัทะปรมะพวกหนาแน่นเนี่ยคิดยึดมั่นถือมั่นความคิดตัวเองนะมันมีพวกปัทะปรมะเชื่อว่าตัวเองคิดอย่างไรก็ถูกไปหมดใครคิดอย่างอื่นไม่ตรงตัวเองก็ผิดไปหมดท่านมานึกถึงคนพวกนั้นทุกทิฏฐิมากท่านก็ไม่อยากจะพูดให้ฟังรู้พวกนี้ไม่ฉลาดรู้พวกนี้คิดว่าตัวเองฉลาดแต่ไม่ฉลาด หนีความเกิดแก่เจ็บตายไม่พ้นแต่ก็ไม่รู้จักวิธีดับทุกข์ทั้งที่เขาก็ต้องแก่เขาก็ต้องเจ็บเขาก็ต้องตายเขาก็ต้องร้องไห้เพราะคนรักจากไปหรือคนรักต้องตายจากกันแต่เขาก็ไม่รู้ว่าทุกข์นี้จะเกิดมีกับเขาในอนาคตปัจจุบันเขามีทุกข์เขาก็ไม่รู้ว่าทุกข์ขันธ์5เขามีอยู่ว่าเขาเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาต้อง

ินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องเจ็บต้องปวดต้องมียามีหมออยู่ทุกวันเขาไม่รู้อ่ะแต่เขาคิดว่าเขาสบายพระองค์มาดูว่าใจคนไม่เข้าใจอย่างนี้ก็เลยสลดใจท้อสลดจังเวชใจไม่อยากจะสอนแต่พอมารู้ว่าพวกที่ฉลาดมีพวกที่มีดวงตาเห็นธรรมหรือพวกที่จะมีดวงตาจะตรัสรู้ต่อไปเนี่ยมีคือพวกที่ฉลาดพวกที่สามารถจะชี้แจงแล้วก็เข้าใจในทุกตัวเองได้ที่จะรับเรื่องของศีลสมาธิปัญญาได้แล้วท่านก็เลยมาสอนนะที่พุทธศาสนาสอนทุกวันเนี่ยก็สอนให้คนสอนพวกคนฉลาดถ้าคนโง่มาพุทธศาสนาหมดไปแล้วถ้าเป็นพวกปัถะปรมะบุคคลพวกที่โง่เง่าอยู่เป็นบัวใต้น้ำเนี่ยพุทธเจ้าท่านจะไม่สอนเพราะรู้ว่าสอนไปแล้วคุณค่าของความสอนนั้นไม่มีคนเห็นค่าธรรมะนี่น้อยไปคนที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านเห็นว่าคนพวกนี้จิตใจเขาอยู่เหนือวัตถุเหนือวัตถุนิยมคือจิตใจเขาซื้อด้วยเงินไม่ได้เขาไม่หลงไปตามวัตถุเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่เห็นธรรมะมีค่าเห็นว่าปัญญานี่มีค่ากว่าทรัพย์ทรัพย์นี่มีค่าน้อยกว่าปัญญาคนไหนถ้าฉลาดก็คนนั้นน่ะที่มีค่ากว่าทรัพย์คนโง่ก็คือคนเห็นทรัพย์มีค่ากว่าปัญญาอย่างเช่นพวกไปจึกไปปล้นคนเนี้ยพวกไปปล้นไปขโมยเขาไปโกงเขาแล้วพวกที่ไปเล่นการพนันพวกชอบเล่นการพนันชอบเสี่ยงด้วยเงินทองหรือพวกที่ไปทำมิจฉาชีพเช่นไปขายของผิดกฎหมายขายผิดของกฎหมายจะไปขายอะไรก็แล้วแต่ที่ของมึนเมาผิดกฎหมายพวกนี้พวกที่เห็นทรัพย์มีค่ามากกว่าปัญญาคนพวกนี้พุทธเจ้าสอนไม่ได้เมื่อคนพวกนี้เอาทรัพย์ไปแลกกับปัญญาก็คือเห็นว่าทรัพย์สำคัญกว่าสามารถมีกินมีใช้ขอให้มีความสุขพวกนี้เขาคิดแค่ได้อย่างเดียวเสียไม่คิดเมื่อพวกนี้คิดว่าทรัพย์มีมากกว่าปัญญาหรือว่าทรัพย์มีค่ามากกว่าปัญญาก็เรียกว่าวัตถุนิยมพวกหลงวัตถุพวกนี้พระพุทธเจ้าสอนไม่ขึ้นแล้วก็พวกนี้ก็จะทำลายตัวเองให้มีทุกข์ในอนาคตพุทธเจ้าก็จะสอนบุคคลที่มีปัญญามากกว่าทรัพย์ก็เรียกว่าธรรมนิยมพวกธรรมนิยมนี่หมายถึงพวกที่มีปัญญามากกว่าทรัพย์หรือเห็นค่าของธรรมปัญญาสูงกว่าทรัพย์ประเสริฐกว่าทรัพย์เห็นว่าเงินทองเนี่ยซื้อกินเดียวก็หมดเดี๋ยวก็ใช้หมดเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเป็นของนอกกายเป็นของเกื้อกูลกันชั่วพักชั่วคู่เปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือมาใครๆก็มีสิทธิ์จะมีเงินได้มีทรัพย์ได้เพราะคนมีปัญญาเสียอย่างก็ทรัพย์ก็ไหลเข้ามามือคนนั้นได้เองแต่คนไหนขยันทำมาหากินหรือฉลาดในอุบายในการหากินทรัพย์ก็ไหลเข้ามาถึงมือคนนั้นก็เห็นว่าทรัพย์นี่เกิดจากปัญญาทรัพย์นี่ด้อยกว่าปัญญาก็ไม่บูชาทรัพย์มากกว่าปัญญาก็บูชาปัญญามากกว่าทรัพย์ก็เรียกธรรมนิยมเห็นว่าคุณค่าของความดีเนี่ยซื้อไม่ได้ขายไม่ได้น้ำใจคนซื้อไม่ได้ขายไม่ได้คนดีนี่ซื้อด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ก็ฉะนั้นก็เห็นว่าบุญกุศลที่เราทำไว้เนี่ยเป็นทางปัญญาเป็นทางช่วยเจริญทางด้านจิตใจก็จะพยายามเห็นคุณค่าของจิตใจก็จะพยายามขวนขวายพยายามศึกษาพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นให้ทวีคูณขึ้นรู้ว่าอันนี้เป็นของหาได้ยากเพราะตายแล้วเอาไปได้แต่วัตถุนิยมเนี่ยผู้มีปัญญาก็มองเห็นว่าตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ใครก็เอาไปไม่ได้แต่ร่ำรวยกองเต็มแผ่นดินก็ไม่มีใครขนทรัพย์ภายนอกเอาไปได้จึงเห็นว่าต้องทำเป็นบุญทำจิตใจให้ดีเสียฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนคนฉลาดที่คนอยู่เหนือวัตถุวิธีดับทุกข์ท่านจึงได้สอนได้เรียกว่า

ทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความคิดนะเกิดจากความคิดว่าอยากจะไปโน่นความคิดว่าอยากจะทำนี่คิดอยากจะเป็นโน่นคิดอยากจะเป็นนี่เป็นได้ก็ดีใจเป็นไม่ได้ก็เสียใจใครทำอะไรถูกใจก็ดีใจทำอะไรไม่ถูกใจก็เครียดก็เป็นความทุกข์เพราะความคิดทั้งหมดไอ้ตัวอยากนั่นเองเป็นตัวทุกข์ก็จงพยายามทำสติเมื่อมีสติทุกข์ก็ดับเมื่อมีปัญญาทุกข์ก็ดับสติตัวนี้ก็ไปรู้ความคิดตัวเองว่าจะไปไหนก็ให้รู้จักความคิดตัวเองดีใจก็ให้รู้ความคิดตัวเองเสียใจก็ให้รู้ความคิดตัวเองก็รู้ความคิดตัวเองโลภหลงก็รู้ความคิดเองเมื่อเรามีสติทำเดินนั่งนอนแล้วรู้จักความคิดตัวเองนั้นเสียแล้วก็มีปัญญาดับทุกข์นั่นแหละเป็นเรียกว่ารู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยรู้จักนิโรธรู้จักมรรครู้จักหนทางในการดับทุกข์ก็เป็นอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมหรืออริยมรรคนั่นเองหรือว่านั่นแหละเป็นธรรมนิยมเมื่อก่อนโลกนี้ก็ไม่มีใครเป็นทุกข์หรอกในโลกนี้ก็ไม่มีใครเป็นทุกข์ก็จะเสวยสุขได้ทุกคนจะจนจะมีจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่ก็จะรู้จักวิธีว่ามันทำใจได้มันทำใจพยายามทำใจสร้างบุญกุศลให้มากขึ้นเมื่อจิตใจของเรามั่นคงปีติปราปลื้มมากมายแล้วอันนั้นก็ถือว่าเราได้ถึงฝั่งของความดีคือถึงสิ่งที่เราได้ทำดีของเราแล้วพระพุทธเจ้าก็โปรดคนพวกนี้เองโปรดพวกธรรมนิยมนี่เองนิยมที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้จิตใจดีนี่เองไอ้วัตถุนิยมนั้นพวกนั้นก็เป็นพวกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดพวกนั้นยังไม่สามารถจะไปจากตรงไหนได้ก็ยังต้องเศร้าโศกเสียใจกับความเคยแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองหาไม่ได้หรือไม่ได้ดังใจเขาเรียกว่าเป็นคนพวกนั้นก็เอาน้ำตาเป็นเครื่องดับทุกข์ไม่ใช่เอาธรรมะเป็นเครื่องดับทุกข์พอเสียใจก็ต้องเอาอย่างอื่นมาดับทุกข์เช่นเสียใจไปเที่ยวกินเล่นเต้นรำหรือเสียใจก็ไปทำลายเขาทำลายเราหรือเสียใจก็ระบายออกในทางที่ผิดบางคนก็เสียใจก็ทำลายข้าวของทำลายคนที่ไม่ถูกใจถึงก็ฆ่าตัวตายถึงก็ไปฆ่าเขาตายหรือไปเผาบ้านเขาไปทำลายเขาอันนั้นคือว่าเป็นวิธีดับทุกข์ของวัตถุนิยมคนพวกนั้นหาปัญญาไม่เพราะไม่สนใจเมื่อก่อนไม่สนใจธรรมะไม่สนใจสร้างฐานศีลบารมีไม่สนใจการปฏิบัติดับทุกข์ทางใจพอเราเขามีทุกข์แล้วเขาก็ไปทำผิดมีทุกข์ก็ไปแก้ผิดแก้ด้วยการด่ากันทะเลาะกันขัดขอกันทำลายจิตใจกันนั่นคือเรียกว่าเขาไม่รู้ว่าทุกข์นั้นเกิดจากใจเขาต้องดับสงบตรงนั้นให้ได้ก่อนแต่ถ้าเขาดับสติทำสงบตรงนั้นให้ได้ก่อนเขาก็จะไม่ต้องไปด่าใครทะเลาะกับใครไม่ต้องไปโทษคนนั้นทำลายเราคนนี้ทำลายเราก็โทษมโนกรรมของเราที่คิดไม่ดีเองที่เราคิดไม่ดีเองเราจึงได้เป็นกรรมตรงนี้ดังนั้นวิธีดับทุกข์จึงมีวิธีเดียวเท่านั้นที่พุทธเจ้าสอนก็คือใช้ปัญญาใช้ปัญญาก็ต้องสะสมบารมีเช่นเรามาให้ทานจนเราจำได้ว่าเราทำดีมากขึ้นรักษาศีลจนวันหนึ่งคืนหนึ่งจนสงบกายวาจาใจได้ทำสมาธิรู้จักปล่อยวางใจเป็นไม่ให้มันจิตใจสับสนวุ่นวายเกินไปทำจนมีรู้ลมหายใจตัวเองอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยทำจะรู้อารมณ์ตัวเองหรือทำจนสงบใจสบายกายสบายอันนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็รู้ว่านั่นเนี่ยธรรมนิยมเรารู้วิธีดับทุกข์ทางใจเราก็ฉลาดตรงที่พุทธเจ้าเขาสอนเราได้แล้วเราก็รับคำสอนได้ฉะนั้นการเข้าวัดการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเราจะได้มีความได้กำลังแข็งแกร่งไว้ต่อสู้กับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตของเราคนเราก็นึกแต่เรื่องดีๆแต่นี่คนเรามันก็มีทั้งดีไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเราครอบครัวเราเหมือนอย่างวันเนี้ยลงเรือไปทำงานอย่างเงี้ยทุกคนก็แต่งเนื้อแต่งตัวดีไปแต่เช้าอย่างเงี้ยไอ้ที่บ้านก็นึกว่าลูกไปทำงานก็นึกว่าสามีไปทำงานภรรยาไปทำงานเดี๋ยวเย็นก็กลับมา

ตัวเองก็นึกว่าเดี๋ยวตัวเองไปทำงานเดี๋ยวเย็นๆก็กลับมาชั่วแวบเดียวนะเรือไปชนกันนะจมลงน้ำหายไปในน้ำเลยเนี่ยไม่ได้คาดคิดเพียงชั่วไม่ถึงเสี้ยววินาทีก็ตัวเองก็ต้องลงไปจมในน้ำนี่มันชีวิตมันจึงไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้สุขเดียวๆแต่ทุกข์เนี่ยมันยาวนานฉะนั้นเราไม่ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตคนเรานั้นต้องมีแต่ความดีไว้ในจิตใจของเราไปไหนก็ต้องมีสติมีการรู้ทันตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะขึ้นรถก็พุทโธนั่งรถก็พุทโธขึ้นรถลงเรือก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาว่าเราไปไหนเรามาไหนเราอยู่อย่างไรอันนี้เราต้องเป็นคนรู้จักตัวเองอย่างนั้นเพื่อความไม่หลงเพื่อความไม่ประมาทก็จะเป็นไปด้วยความสุขเป็นไปด้วยความดับทุกข์ไอ้คนขับรถก็ต้องไม่เมาต้องไม่ประมาทไอ้คนขับเรือก็ต้องไม่เมาต้องไม่ประมาทเขาก็ต้องมีธรรมะในหัวใจแต่นี่เขาไม่มีธรรมะในหัวใจก็พาคนอื่นที่ไปด้วยเนี่ยเราลงเรือก็ไอ้คนเมาขึ้นรถก็ไอ้คนเมาเราก็เท่ากับไปตายทั้งเป็นเท่านั้นเองนั่นเพราะไปกับคนไม่มีธรรมะไปกับคนขาดธรรมะก็เราก็เลยเดือดร้อนไปด้วยฉะนั้นถ้าเราจะเดินทางใครเราก็ต้องไปกับใครก็ต้องไปกับคนมีธรรมะซึ่งจะเป็นจะตายไงเขายังดียังมีที่พึ่งแต่ไปกับคนที่ขาดสติอย่างนี้เราก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียวคนขับรถขี้เมาคนขับเรือขี้เมาอย่างนี้ไม่ถูกคนไปในรถในเรือก็ไม่มีสติอย่างนี้ก็ไม่ถูกฉะนั้นที่เรามาทำบุญเนี่ยให้คุณไม่มีโทษเลยให้ชี้ทางสว่างให้แก่เราว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะมีความสุขสงบจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะมีความสุขสงบจึงจะมีที่พึ่งทางใจของเราจะกินจะเดินจะนอนจะอยู่กับชีวิตประจำวันยังไงจึงจะทำใจให้เรามีสุขความสบายได้อันนี้เราก็ต้องใส่ใจนะใส่ใจสนใจพระพุทธเจ้าท่านได้รับความสุขแล้วไงท่านรู้แล้วว่าท่านได้รับความสุขจากที่ท่านได้ทำปฏิบัติใจของท่านสำเร็จจากศีลสมาธิของท่านเนี่ยท่านเสวยความสุขของท่านแล้วท่านก็มาสอนให้พวกเราเนี่ยให้ได้รู้รสความสุขทางใจของบ้างเราก็จะได้รับไปตามท่านไอ้เราคงจะไม่ได้ถึงขนาดท่านถึงขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ขอให้รู้จักคำว่าดับทุกข์ที่ใจสงบที่ใจได้บ้างก็เป็นบุญของเราแต่ท่านนั้นดับไม่เหลือเลยท่านดับได้เลยอยู่ยังไงก็มีความสุขตลอดที่ท่านเป็นอยู่เลยแต่เราก็ถือว่าวิธีทางพุทธศาสนาเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งบ้านทรายสุดท้ายของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นพึ่งไม่ได้พึ่งชั่วคู่ชั่วยามได้แต่พึ่งความมั่นคงและถาวรให้มีความสุขตลอดชีวิตต้องอาศัยพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเท่านั้นจึงจะพึ่งได้ตลอดไปจึงจะมั่นคงจึงจะแน่นอนอารัธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ใบไม้มันเริ่มร่วงสองต้นนี่ใบมันนี่ใบมันใหญ่ต้นเนี้ยไอ้ต้นนั่นอ่ะสมอพิเภกมันร่วงแล้วตายมั้งไม่ตายนะนี่สมอพิเภกต้นเนี้ยใบมันหนาต้นสูงเนี่ยต้นสมอพิเภกลูกมันเป็นยาใบมันร่มเย็นไปที่ภูหลวงอ่ะที่เชียงใหม่เป็นป่าใหญ่มากห่างบ้านคนลงเชียงทิ้งเขาไป 5-6 กิโลต้นจำปียยม 3-4 คนโอบจำปีที่ดอกก็หอมอ่ะจากต้นจำปีมานะจำปีที่เรามาทำพวงมาลัยอ่ะต้นจำปีสามคนโอบสี่คนโอบโหต้นใหญ่กี่ร้อยปีไม่รู้จำปาก็ต้นใหญ่จำปาที่เขามาทำโรงนอนนั่นนะโยมดอกมันเป็นดอกจำปาดอกมันหอมมันแหละแต่ก่อนเราจะมาว่าไอ้จำปาโรงจำปาโรงจำปาเอ๊ะนึกในใจเราก็นึกว่าไม้จำปาเพิ่งจะไปรู้จักไม้จำปาจำปีอยู่ในป่าไม้จำปาจำปีจริงๆ
ไอ้จำปาจำปีที่เรามาปลูกเอาดอกขายดมมันเนี่ยต้นเล็กๆกันน่ะแต่พอไปอยู่ในป่าเนี่ย 3-4 คนโอบจมโอ้โหนี่มันนอนตายหลายต้นแต่มาว่าจะเอาช่างไปแกะเป็นพุทธรูปจะเอาให้ช่างไปแกะเขาบอกมันไม่ผุนะแก่นมันนี่สวยมากเลยจำปาจำปีที่เขามาทำเป็นเตียงฐานข้าวที่วัดนั่นแหละลายมันสวยมันลายไอ้ลายอะไรลายไม้สักอะลายเหลืองๆอะสวยแก่นมันสวยแก่นจำปีจำปาต้นใหญ่พอมันล้มแล้วเนี่ยมันแก่จัดแต่มันล้มนะเปลือกมันร่อนแล้วก็แก่นมันก็ไม่ผุตัวพวกก็ไม่กินทนด้วยต้นไม้ใหญ่มีอยู่เนี่ยมีป่าภาคเหนือที่เชียงใหม่ภูหลวงป่านี้คนหนึ่งเข้าพอดีทางรถยนต์มันเข้าไม่ได้โยมมันทำไปไม่ได้ก็เลยป่าก็เลยรอดตอนนี้ทางพระเราไปอยู่ 7-8 ปีแล้วหาเราอยู่นี้โยมทายกเท่าแก่ที่เชียงใหม่เขาก็พอมีกระตังก็เอาเงินไปจ้างพวกกะเหรี่ยงช่วยขุดทางรถขึ้นไปรถที่ขึ้นไปได้ที่ขึ้นไปก็ต้องใช้รถโควินรถที่มีสองเผาขึ้นได้รถอื่นขึ้นไม่ได้ตกตายขึ้นไปโอ้ถึงยอดได้5กิโลขึ้นข้างบนเนี่ยกอไผ่ลำเกือบเท่านี้โยมผมเกือบเท่านี้นะฮะอาจจะเกือบเท่าหลำใหญ่พวกฝรั่งมันไปอยู่ไปนอนมันปีนไปนอนข้างบนนะโยมไปดูกันฉาสบายพวกตำรวจไม่สนใจหรอกมันแอบขึ้นไปนะพวกฝรั่งเขาไปนอนดูกันฉาข้างบนเขาเห็นวิวทั้งหนึ่งมองไปเห็นดอยสุเทพทั้งหนึ่งมองไปเห็นดอยอินทนนท์ไปแอบดูดฟินดูกันฉาสบายทีนี้พระไปอยู่แล้วพระก็ไม่สนใจแต่ว่ามันแต่ต่อไปก็คงจะเลิกกันนะเพราะว่าตอนนี้ทั้งเราขึ้นทำฐานขึ้นไปแล้วหนาวก็คือที่หนาวโยมหนาวเพราะดอยยอดดอยมันสูงอ่ะดูสูงพอๆกับดอยสุเทพอ่ะตอนก็คืนนี่หนาวอาบน้ำต้องใช้น้ำร้อนอาบหนาวเย็นสบายกลางวันก็กลางวันเนี่ยอากาศเย็น 17-18 องศาสบายดอยภูหลวงมีชะนีมีชะนีมีเก้งมีสัตว์มีหมูป่าแต่สัตว์ใหญ่ไม่ค่อยมีมีแค่ชะนีหมูป่าอย่างเงี้ยเก้งชะนีนี่พอพระพอคนเอาโยมนี่เขาจะเอารถมีรถคันเดียวที่ขึ้นได้รถคันอื่นเขาไม่ขึ้นเอาขนตะเบียงไปให้พระแต่ก่อนพระต้องเดินบิณฑบาตต้อง5-6 กิโลลงเขาไม่ไหวเหนื่อยต้องไปทำอาหารฉันข้างบนจ้างกะเหรี่ยงแบกขึ้นไปทีละ50บาทแบกอาหารขึ้นไปพวกชาวบ้านเป็นกะเหรี่ยงหมดภูหลวงภูใหญ่เป็นวัดอยู่ข้างบนนั่นเป็นวัดโบราณเก่าแก่สมัยนั้นมีโบสถ์เดือดซากอิฐแล้วก็มีวิหารก็ทำสวยนะฮะวิหารก็ทำไว้แล้วมีกุฏิมีศาลามีอะไรมีที่พักพร้อมมีบ่อมีน้ำนี่ต่อก๊อกเลยเขาไปต่อก๊อกเปิดได้สบายพวกอยู่บนเขานี่ดีกว่าอยู่กรุงเทพโยมจะอาบน้ำก็เปิดก๊อกไหลทั่วเขาเลยเพราะมันเป็นต้นน้ำลำธารดีมากเลยที่ตรงนั้นน่าอยู่ธรรมชาติดีจริงๆป่ายังไม่ถูกทำลายแล้วพวกคนรุ่นเก่าเขาไปปลูกกันนั่นแหละปลูกพวกขนุนมะม่วงมะปรางปลูกอะไรตัวอะไรไว้ได้กินลูกเลยโยมเขาปลูกทิ้งไว้ตั้งครั้งไหนเพราะถึงวันหน้ามันเต็มมาเลยและไอ้ต้นน่ะเรียกต้นอะไรนะไอ้ที่เขามาทำอะไรลูกเชื่อมกินน่ะเขาเรียกลูกอะไรขาวๆเขาเรียกอะไรนะลูกชิดนะฮะไม่ต้องไปซื้อบนนั้นมันเยอะเลยลูกชิดแม่ชีเข้าไปเอาไปเอามาแต่เอาลูกชิดมานะเอามาแล้วก็มาเชื่อมให้พระฉันเขายังฝากมาข้างล่างเลยฝากลูกชิดมารู้จักลูกชิดไหมที่เขาไปใส่กับน้ำแข็งนะฮะรู้จักไหมลูกชิดนะรู้จักธรรมาก็เพิ่งไปกินนั่นแหละแต่ที่ยิงเคยกินแต่ไม่เคยสนใจ
อ้อยลูกชิดนี่เองก็ไอ้คือต้นเต่ารางอ่ะ

อ่ะลูกมันเป็นพลูบอกพั่วเดียวเนี่ยเหลือกินเลยลูกชิดนายโยมไม่ต้องไปซื้อหรอกที่นอนเยอะลูกชิดจะมาทำอะไรลูกอะไรทำกะทิกินนะฮะลูกชิดเขาตอนเช้าเขาถามพวกเชียงใหม่เขาไปด้วยเป็นนอนพักด้วยพวกโยมโยมเชียงใหม่เขาก็ทำลูกชิดให้ถวายพระองค์ละถ้วยละถ้วยไม่มีน้ำแข็งใส่เท่านั้นเองถ้ามีน้ำแข็งใส่ก็เหมือนในเมืองเลยในป่าเขามีทุกอย่างโยมพวกชาวบ้านก็ทำไงชาวบ้านเขาก็หาแล้วลูกก่อใช่ไหมลูกก่อมีอย่างเล็กกับอย่างใหญ่ไม้ก่อที่เขามาทำเห็ดหอมบนเขานั้นเยอะหมดลูกก่อพอดีพวกชลบุรีเข้าไปพอดีไปเจอกันเขาอยากได้แต่มาว่ามันแหลมจับไม่ได้จับมันทิ่มมือแต่มาก็บอกเอางี้เอาเท้าเขี่ยเอาเท้าถูๆลูกกอมันก็ออกเอามาคั่วกินหมั่นลูกกอก็เยอะเลยโยมแล้วก็ไอ้ต้นนั้นน่ะ ต้นอะไรสารพีต้นสารพีอ่ะเราไปเห็นไปดูไอ้หลุมศพที่เขาฝังสมัยโบราณมันไปฝังยอดเขาใครไปฝังแล้วก็มันมาขุดหลุมใหญ่ๆใหญ่กว่าบนนี้โยมขุดเป็นหลุมมันไปขุดเอาสมบัติบนยอดเขาขุดเอาสมบัติมันคงจะพวกเจ้าไปดินเชียงใหม่คงจะหนีทัพพม่าไปแล้วก็หลบขึ้นไปอยู่บนเขาแล้วก็ไปตายแล้วก็ฝังสมบัติแบบนั้นแล้วตอนรุ่นหลังก็ขุดทั้งลูกเขาเลยบางลูกเนี่ยแต่ลูกเขาลูกนั้นใหญ่นะโยมใหญ่มากหลายพันไร่หลายพันไร่เราจะเดินต้องใช้รถพอดีรถคันนี้มันวิ่งได้หมดเลยโยมไอ้รถคันเล็กๆโควิดเนี่ยรถของเท่าแก่เนี่ยพาวิ่งบนยอดภูเขาไม่มีทางก็วิ่งได้ก็ไปเจอต้นสารพีเขาก็ตัดยอดมาเลยดอกได้เกลื่อนมาพวกกะเหรี่ยงเขาเก็บเอาดอกไปขายเป็นสมุนไพรไปเจอต้นในสารพีนี่เขาไปเก็บตัดยอดเอาดอกขายได้ไม่ต้องปลูกอยู่บนยอดเขาเยอะพวกสมุนไพรไอ้นั่นก็มีอบเชยอะไรที่เอามาใส่อะไรอ่ะใส่พะโล่ฮะอบเชยสารพีมันแสดงว่าป่านี่นะถ้าไม่มีใครถูกทำลายไม่มีใครทำลายเนี่ยมันเป็นสมุนไพรเก็บเอามาช่วยคนในเมืองได้เยอะเลยมันมีประโยชน์มากไปอยู่ที่นั่นเราได้รู้จักธรรมชาติเยอะรู้จักต้นไม้เยอะอยู่บ้านเราก็ไม่รู้จักอะไรจำปีจำปาก็ต้นหลักเล็กนะอันนี้ธรรมากำลังให้คนไปตามหายังไม่ได้เลยพริกโยมที่สุโขทัยก็บอกมีพริก 3-4 คนโอบอ่ะเป็นพลาหน้ามันมีลูกอ่ะนกมันจะขึ้นไปกินอ่ะพริกที่ตำบ้านเราเนี่ยพริกใหญ่ๆอ่ะแต่ต้นมันใหญ่ 3-4 คนโอบโยมอาตมาว่าจะมาปลูกสังฆทานให้มันโตให้คนตกใจอ่ะพอดีเขาบอกว่าไปหาโกประมาณบอกไม่คนไปโค่นจะแล้วจะเอาโค่นเอาต้นเลยโหเสียดายจังเลยนี่ให้ไปหาพันมันมีอยู่ที่สุโขทัยในป่าภูหลวงอ่ะต้นพริกนิยมต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยมันมาอยู่ในป่านะละหมาดตะไคร้สามสี่คนโอบก็อยู่ในป่าโยมตะไคร้พริกกะเพรามันอยู่ในป่าต้นใหญ่ๆนั่นแหละแต่นี้เขาทำลายหมดเสียดายไอ้กะเพรามาปลูกบ้านเราทำไมมันไม่โตก็ไม่รู้แต่อยู่ในป่าเนี่ย 3-4 คนโอบและไอ้ต้นอะไรต้นข่าน่ะ 3-4 คนโอบเราทำไมจึงจะรู้อ่ะเขาไปตัดเอาต้นมันมาแล้วก็มาทำสักกระเบือโขลกพริกอ่ะมันหอมเหมือนข่าเลยขาใหญ่ต้นมันสร้างบ้านสร้างเรือนได้เนี่ยเราทำลายป่าหมดแล้วโยมจะไม่เจอแล้วของพวกนี้นี่ยังเสียดายต้นพริกอยู่ต้นเนี้ยต่อไปชาไปเขาบอกเขาโค่นอยู่นะชาวบ้านเขาบอกเขาเคยเขาขึ้นเวลาหน้าพริกมันเกิดเนี่ยเขาจะเอากระบุงตะกร้าขึ้นไปเก็บกันมาเอามาขายในเมืองต้นเดียวนะเก็บกันไม่รู้กี่หมู่บ้านเลยต้นมันใหญ่อ่ะพริกมันร่วงอ่ะไอ้ที่รู้ก็คือไอ้นกอะไรนกกุนทองมันขึ้นมากินมาเสียดาย

นะนี่แหละต้นน้ำลำธารโยมมันมีคุณค่าแต่ทำไมเราทำลายซะหมดเสียดายมันจะละค้นไงแต่มาปลูกวัชกฐานอย่างละต้นก็ยังดีฮะเอาไม้พวกโยมดูนี่พริกใหญ่กะเพราตะไคร้อะไรข่าแต่ข่านี่พอหาได้โยมทั้งป่าทั้งสูงยังมีอยู่ต้นข่าเนี่ยแต่มันใหญ่มากเรียงภาคใต้มีต้นแมงดาต้นแมงดาใบมันฉุนมันแมงดานะโยมเอามาทำครกเอาทำมาทำสากตำมันก็เหมือนแล้วก็ทำให้พริกนี่หอมเป็นแมงดาทางใต้ก็เรียกต้นทำมังแต่ที่จริงแล้วคือต้นแมงดาเงี้ยเราเรื่องป่าให้ฟังอย่างของเรานี่มันไม่มีต้นไม้ก็มีต้นเนี้ยต้นยาต้นไอ้สมอวิเพกไอ้นู่นก็ต้นงิ้วเอามาปลูกให้ดูเผื่อใครจะลืมต้นงิ้วต้นหนามมันไม่งงก็บอกว่าต้นงิ้วหนามงงยาว12องคุลีอะโยมไอ้นี่มันยาวแค่องคุลีเดียวนั่นเองมันไม่แหลมแต่ต้นงิ้วที่เมืองนรกอ่ะยาวที่สององคุลีอ่ะสององคุลีท่านนายโยมขนาดนี้เลยเนี่ยขนาดนี้พอขึ้นไปเนี่ยมันพัดแทงทะลุอกเลยต้นงิ้วในเมืองนรกมันมีสปริงโยมพอขึ้นไปแล้วมันแทงทะลุอกเลยไอ้จะขึ้นไปใหม่ๆเนี่ยมันตะเกียบขึ้นไปเนี่ยมันไม่แทงอ่ะแต่พอไปกอดมันแล้วมันแทงปึ๊กทะลุหลังเลยตายเลยร้องวีดเลยผู้หญิงเนี่ยแต่ก็ต้องแก้ผ้ากันไปด้วยนะตอนนี้ไอ้ผัวตายก่อนไอ้ผัวตายก่อนก็ไปคอยอยู่โคนต้นยิวไปคอยถูกล่ามโซ่อยู่โคนต้นยิวไอ้คนอื่นก็ขึ้นกันตะเกียกกันเถอะไอ้คนนั้นตายพร้อมอะไรก็ขึ้นไอ้คนไหนที่ยังไม่พร้อมเขายังไม่ให้ขึ้นพอไอ้ผู้หญิงตายปุ๊บก็ตัดสินวันนั้นนะมึงต้องขึ้นมึงผิดลูกหัวเขาใช่ไหมมึงเล่นชู้ใช่ไหมนอกใจเมียแล้วเขาก็จะไล่ขึ้นทั้งคู่เลยคันนี้แต่นี้ก็โดนแทงนะแต่ถ้าคนไหนตายก่อนก็ยังไม่ขึ้นผู้ชายตายก่อนก็ไปคอยทนต้องยิ้วผู้หญิงตายก่อนไปคอยพอไปด้วยกันก็ขึ้นด้วยกันทั้งคู่ก็ไล่ขึ้นคนสมัยนี้ไม่เชื่อโดนมันหลอกยังอยู่ไอ้คนไม่เชื่อเนี่ยเจอหนักไอ้คนเชื่อเนี่ยรอดไอ้คนเชื่อเนี่ยรอดไม่ต้องขึ้นต้องยิ้วไอ้คนไม่เชื่อเนี่ยโดนทุกคนเพราะนรกเขาไม่ยอมอ่ะเขาไม่ยอมอ่ะเชื่อไม่เชื่อมึงก็โดนอ่ะถ้าไม่เชื่อก็รอดตัวแล้วถ้าเชื่อก็รอดตัวถ้าไม่เชื่อโดนไอ้พวกที่กินเหล้านี่ก็โดนฮะก็เนี่ยน้ำกระทะพระทองแดงกอกขอเขากอกจริงๆครับมีจริงๆมึงไม่เชื่อว่ามีไม่มีมึงลงไปมึงโดนทันทุกคนเนี่ยไอ้พวกขอทองแดงอ่ะขอทองแดงก็เอาไม่อยู่อยู่มันเกาะทะลุยันก้นเลยน้ำทองแดงนะคิดอยู่ดิมันโดนตรงไหนก็ละลายอ่ะโดนเนื้อก็เนื้อพังโดนคอได้ทะลุแตกหมดเต็มสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่พูดให้หวังเราก็สงสัยใช่ไหมแต่พอเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่หายสงสัยแต่เราไม่ใช่ถูกพ่อแม่ขู่ให้เชื่อแต่พอเรามาประพฤติปฏิบัติเรามีเหตุมีผลมากขึ้นโดยการว่าเราก็เชื่อว่ามันเรื่องจริง100% 1,000% แต่ไอ้คนรุ่นใหม่มันก็เหมือนเราเมื่อตอนเด็กๆมันก็ไม่เชื่ออีกแต่ถ้าเมื่อเขาศึกษาไปแล้วเขาเชื่อเขาก็ค่อยๆเป็นไปเองทางที่เปลี่ยนใจที่ดีก็เลยไม่มีต้นไม้สมัยก่อนจะไปดูนรกก็ต้องไปวัดพวกของก็ไกลจังเลยพวกของก็ปั้นไปหมดเลยนรกต้นยิวบางคนไปเห็นกลัวเลยเปรตแทงลูกเปรตแทงลูกน่ากลัวจังเลยเปรตแทงลูกคนสมัยนี้เยอะเลยเปรตแทงลูกโอ้โหสมัยก่อนยังมีน้อยคนใช่ไหมสมัยนี้พวกทำแทงเยอะเลยอะเป็นเปรตพวกนี้เยอะที่สุดเลยเปรตแทงโลกนี่โอ้โหน่าเกลียดจังเลยเนี่ยใครจะทำแทงลูกก็ไปดูวัดพระขอมเปรตแทงลูกเปรตแย่งผัวเขาเมียเขาทีนี้เยอะเปรตทั้งหลายมาเกิดเยอะและทุกคนก็ยอมเป็นเปรตด้วยคือขอให้มีความสุขชั้นนี้เป็นไงกูก็ช่าง
ก็ไม่กลัวไม่กลัวเจอพวกนี้ใจไม่ถึงหรอกจริงๆไอ้พวกผู้ชายผู้หญิงสมัยนี้เอาจริงๆก็ขี้ขลาดร้องพอจริงๆนะคนพวกนี้พอเอาจริงๆก็พอถึงจุดตรงนั้นแล้วเขาจะกลัวเขาจะกลัวพอถึงจุดตรงนั้นที่มีจริงๆเขาจะกลัวมากเลยเขาจะไม่ปากแข็งแต่เมื่อถึงตรงนั้นเขาจะกลัวยังล้นหลานกลัวยังเธอเล่นไม่มีทางต่อสู้เลยพอตอนเมื่อเวทนาครอบงำเขาหมดกำลังที่จะสู้แล้วจิตเขาจะอ่อนหมดเลยเขาจะตกอยู่ใต้อำนาจของบาปเมื่อนั้นนะบาปครอบงำเขาเมื่อไหร่เขาจะกลัวมากเลยคนพวกนี้จะไม่มีทางเก่งกล้าได้เลยพวกคนที่ทำบาปนี้พอถึงจุดนั้นเขาจะกลัวอย่างที่สุดขีดของชีวิตเขาไม่เคยกลัวเลยแต่ว่าคนที่เขาทำบุญเนี่ยพอถึงจุดนั้นแล้วเขากลับชนะเขากลับไม่กลัวไอ้พวกนี้มาเขาละลายกลายเป็นดอกไม้ละลายกลายเป็นธูปเทียนละลายกลายเป็นสิ่งที่สวยงามมาเลยไอ้สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยจากคนที่มีบุญเนี่ยพอเห็นพวกนี้กลายเป็นของสวยงามมาเลยแต่ไอ้คนที่ไม่กลัวแต่ทำบาปเนี่ยพอเห็นพวกนี้นะกลายเป็นหอกเป็นดาบเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสิ่งที่น่ากลัวจนตกใจสุดขีดจนทำใจไม่ได้คนที่มีบาปเป็นงั้นมันจะเปลี่ยนใจกันตรงนั้นนะหรือเปลี่ยนใจกันตรงน่ากลัวตรงนั้นถ้าใครไม่ทำตอนนี้ให้เข้มแข็งแล้วไม่มั่นคงในพระพุทธธรรมประสงค์แล้วเขาจะเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดก็จะกลายเป็นคนที่กลัวตัวเองนั่นแหละกลัวบาปที่จิตในใจตัวเองแล้วมันจะหลอกหลอนมันจะลงโทษตัวเองแต่ถ้าเราทำไปแล้วนี้ก็จะไม่กลัวจะมั่นใจจะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเพราะตัวเองเชื่อว่าตัวเองทำความดีก็จะเป็นผู้ชนะก็จริงเขาก็ตกแล้วคนทำบาปนี่ก็ฝันร้ายอยู่แล้วฝันไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะคนทำว่ามันเครียดเนี่ยเครียดเนี่ยมันเป็นตัวบาปทำลายจิตใจความสุขหายไปเก็บกดมากขึ้นเครียดมากขึ้นทุนที่สุดแล้วตัวเองก็ไม่มีความสุขเลยนั่นแหละคือบาปแต่ทำร้ายแล้วก็สบายใจทำร้ายก็สบายใจนั่นแหละคือเขาไม่มีบาปเขาก็จะสบายใจความเครียดเขาไม่มีเขาก็สบายไอ้คนที่ทำบาปนี่จะเครียดลงเครียดจนยันตายเลยเก็บกดจนตายเขาไม่มีทางออกไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้เพราะใจมันไม่ดีแต่บุญนี่เล่าใครฟังก็ได้สบายใจยิ่งเล่าก็ยิ่งได้บุญยิ่งเล่าก็ยิ่งมีความสุขตัวเองทำดีอย่างนั้นก็เล่าได้ตัวเองทำดีไอ้ความดีนี่กลับมันอวดได้กลับบอกได้แต่ความไม่ดีบาปนี่อดใครไม่ได้แม้แต่เมียตัวเองไม่กล้าบอกเลยผัวตัวเองไม่กล้าบอกเลยใช่ไหมพ่อแม่ตัวเองก็ไม่กล้าบอกฉะนั้นเรียกว่าเราจำเป็นต้องศึกษาเรื่องธรรมะตรงบุญตรงนี้ต้องศึกษาบาปตรงนี้ต้องศึกษาเราจะได้ไม่เป็นคนหวาดกลัวอะไรทั้งหมดเป็นคนที่มีพลังเหมือนเขาสมมติให้เจ้าแม่คนอิมเป็นผู้วิเศษใช่ไหมเจ้าแม่คนอิมเป็นคนไม่กลัวใครเลยโอ้โหชนะหมดเลยยกมืออย่างเดียวหมานทั้งหลายปีทั้งหลายแพ้หมดเลยเนี่ยทำไมเขาใจเขาดีใช่ไหมใจเขาบริสุทธิ์ไอ้ความบริสุทธิ์ของเขาชนะทุกคนเลยนั่นแหละแต่ถ้าคนนอนแอแล้วก็เป็นผู้แพ้ไปเพราะจิตไม่เป็นบุญก็ขี้กลัวทุกคนไม่ใช่คนเก่งกลายเป็นคนไม่สู้ไอ้ถือไอ้พวกโจรทั้งหลายเนี่ยมันจะเก่งฆ่าคนได้จี้ป้าคนได้มันทำลายคนได้มันเข้มแข็งแต่คนพวกนี้นะที่สุดแล้วพอบาปเข้าถึงตัวมันแล้วมันจะเป็นคนขี้ขาดขี้กลัวเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในโลกเลยมันจะกลายเป็นคนที่แพ้ตลอดเลยเพราะใจของเขาเนี่ยจะพอไปเจอบาปจริงๆแล้วเนี่ยบาปในใจเขาจะเป็นทำให้เขาเนี่ยอ่อนแอเลยเขาจะไม่เก่งดังที่คนเข้าใจว่าเก่งจะกลายเป็นคนที่น่ากลัวเป็นคนที่กลัวตัวเอง

วันนี้อะไรตุ๊กจีนนะโยมนะตุ๊กจีนก็ต้องไปตุ๊กจีนก็ต่อไปก็ทำงี้ด้วยกันโยมจะได้ไม่มีบาปจับห่านมาผูกจับเป็ดมาล่ามจับไก่มาล่ามแล้วก็จุดธูปเทียนบูชาส่งวิญญาณไปให้เจ้าพ่อเจ้าแม่เขาอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยมันไปไม่บาปเลยนะทำแบบตุ๊กจีนแบบอย่างเงี้ยดีจับเป็ดจับไก่มาบูชาแล้วก็ปล่อยไปมันได้ขยายผันจับเป็ดจับไก่มาฆ่าหรือบูชาให้วิญญาณเนี่ยวิญญาณไก่มันก็เจ็บปวดวิญญาณเป็ดมันก็เจ็บปวดวิญญาณหมูมันก็เจ็บปวดเพราะงั้นมันจะเอาบุญอะไรไปให้คนตายโยมนะแล้วถ้าเราจะบูชาวิญญาณต้องบูชาวิญญาณที่มันก็ร้องกับกับกับกับมันมีความสุขมั่งพูดอุดอิดเงี้ยยังมีความสุขมันไอ้วิญญาณที่มันเจ็บปวดตายมันจะให้ความสุขไหนได้ต้องจับมันมาล่ามแล้วก็จุดธูปเทียนบูชาส่งวิญญาณเป็ดไปให้เอาส่งวิญญาณหมูไปให้ส่งวิญญาณไก่พอส่งวิญญาณพวกนี้แล้วก็ปล่อยซะก็หมดบาปถ้าก็มาปล่อยหมูปล่อยเป็ดปล่อยไก่ไปให้ปู่ย่าตายายเนี่ยได้บุญแต่ถ้ามาบูชาอะไรไหว้อะไรนะไหว้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าพ่อเจ้าแม่แต่ฆ่าเขาตายเนี่ยพุทธเจ้าบอกการทำบุญด้วยบูชายันเนี่ยเป็นบาปบูชาสัตว์บอกฆ่าสัตว์บูชาบุญเนี่ยฆ่าสัตว์บูชายันฆ่าสัตว์บูชาบุญเนี่ยเป็นกรรม500ชาตินะโยมเป็นกรรม500ชาตินะทำบุญผิดเขาว่าเป็นมิจฉาบุญทำบุญผิดฆ่าสัตว์บูชายันฆ่าสุดฆ่าสัตว์เอาไปทำบุญเนี่ยพวกนี้จะรับกรรมไปโดนฆ่า500ชาติเนี่ยตอนนี้คนหนึ่งเขาก็ทำอย่างเงี้ยทำเลยไปเจอพุทธเจ้าบอกจะทำอะไรบอกจะทำอะไรบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะฆ่าแพะสมัยก่อนเขาไม่มีหมูเขาฆ่าแพะแล้วก็พอถึงนั่นก็ฆ่าแพะบูชายันตอนนี้ว่าพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ฆ่าแพะที่เคยมีมาแล้วในอดีตฆ่าแพะบูชายันแล้วก็มาเป็นแพะตั้ง500ชาติตอนนี้เขาบอกว่ามีสมัยหนึ่งเนี่ยอามาตย์เนี่ยบ่นว่าตัวเองได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็จะฆ่าแพะบูชาส่งวิญญาณให้แก่เทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาก็จับแพะมาล่ามไปไอ้แพะมันก็ร้องฮะร้องไปหอเลาะไปอามาตย์คนนี้บอกหอเลาะทำไมร้องทำไมแพะตัวนี้เขาบอกว่าก็ถามแพะตัวนั้นบอกว่าแพะบอกว่าที่หอเลาะเนี่ยคิดว่าหอเลาะเนี่ยดีใจตัวเองจะได้ผลกรรมสักทีตัวเองเนี่ย499ชาติเหลืออีชาติเดียวก็หมดกรรมแล้วต่อไปจะได้ไปเป็นคนแล้วหอเลาะดีใจตัวเองจะได้ตายผลกรรมจากแพะแล้วที่ร้องไห้มาร้องไห้เสียใจว่าท่านก็ออกไปก็เหมือนข้าพเจ้าเมื่อก่อนข้าพเจ้าก็เป็นนายใหญ่อย่างนี้เป็นโปุโรหิตเนี่ยก็ฆ่าแพะบูชายันจากไอ้เพื่อยศตำแหน่งตัวเองและตัวเองต้องมากลายเป็นแพะถึง999ชาติเพราะฆ่าแพะบูชายันแบบนี้ก็ท่านก็เสียใจสงสารท่านจะต้องไปเป็นอย่างนั้นจริงเหรอโอ้งั้นไม่เอาถ้าฆ่าแพะบูชายันเราต้องไปเป็นแพะ500ชาติเนี่ยไม่เอางั้นวันนี้เราสั่งทหารทุกคนให้เลี้ยงแพะตัวนี้ให้ดีห้ามฆ่าเราจะไม่ฆ่าแพะบูชายันแล้วกลัวเป็นแพะไอ้แพะตัวนั้นบอกว่าไม่ฆ่าก็ต้องตายเพราะชาติเนี่ยเป็น99 500

ชาติเขาบอกว่าให้ดูให้ดีวันนี้เราจะไม่ให้แพะตัวนี้ตายใครทำแพะตัวนี้ตายคนนั้นโทษหนักเขาก็ปล่อยแพะแพะก็กินดีใจนะก็กินไปตามก้อนหินอะไรแต่ฝนมันก็ตกปล่อยๆมาลมเย็นก็โดดกินทหารก็ถือดาบถือหอกเดินไม่ให้ใครทำร้ายแพะไม่ให้ตายพอเชื่อว่าไม่ตายฟ้ามันก็แลบแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวมันผ่าเปี้ยงเลยคอยแพะนั้นขาดกระเด็นเลยดูสิตายครบ500ชาติพวกทำบุญบูชาจะฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยต้องไปเป็นแพะต้องไปเป็นถ้าไปฆ่าหมูก็ต้องไปเป็นหมู500ชาติให้เขาฆ่าบูชายันถ้าฆ่าไก่ก็ต้องไก่500ชาติเอาเลยโยมเราทำบุญไม่มีปัญญาเนี่ยเราทำบุญตามประเพณีเราทำบุญไม่มีปัญญาเราก็งมงายใช่ไหมแล้วไม่เชื่อพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านบอกนี่น่ะเป็นกรรมซึ่งมีจริงท่านตรัสรู้ท่านเห็นกรรมท่านระลึกได้เป็นล้านชาติเป็นโกรธชาติไม่ใช่ชาติเดียวเพราะเราหลงเพราะเราโง่เพราะเราไม่รู้เราคิดว่าเนี่ยจะได้ลาภเราไปบูชาเป็ดหมูไก่แล้วเราจะได้บุญมากเราจะรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเป็นเท่าแก่แต่หารู้ไหมวันนี้เป็นบาปติดตัวไปชาติหน้าอีกมันไม่คุ้มไม่พอกันเลยโยมนะมันน่าจะรวยแบบอื่นไม่ต้องฆ่าสัตว์ก็รวยได้ไม่ต้องฆ่าสัตว์บูชายันก็รวยได้น่าจะหยุดตรงนี้แต่ถ้าเอาวิธีอาตมาก็จับผูกมาบูชามันแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยได้บุญ

บุญกุศลมีโอกาสแล้วก็ทำปีนี้จะมีโครงการหลายอย่างไปหลายแห่งนะเดี๋ยวจะพาเดือนเมษาแล้วจะไปโน่นไปขึ้นภูหลวงไปดูต้นไม้ใหญ่ใครจะไปก็ไปภูหลวงนะเหมาตู้รถไฟไปเลยก็ได้อยู่สัก7วันแล้วก็โน่นถ้าอยากไปดูช้างดูเสือก็ไปห้วยขาแข้งห้วยขาแข้งก็น่าเที่ยวป่าใหญ่เดี๋ยวเดินเมษาเราจะพาไปแล้วก็เดี๋ยวทำวัดสนามชัยเสร็จจะไปเข้าคอร์สสมาธิจะจัดอบรมคอร์สสมาธิเดือนละ7วันจะทำเป็นเข้าคอร์สเดือนละ7วันเดือนวันไปปฏิบัติหมู่เดินยังกรมนั่งสมาธิไม่พูดคุยเดือนละ7วันใครจะไปก็ไปที่วัดสนามชัยจะทำเป็นที่เข้าคอร์สเปิดคอร์สสมาธิรับครั้งแรกก็คงจะรับได้สัก50คนรับครั้งแรกก็คงจะรับได้สัก50คนนะเหมือนกับเข้าห้องแต่ว่าเข้าหมู่รวมเข้าห้องหนึ่งเข้าคนเดียวอันนี้การปฏิบัติหมู่แต่ไม่พูดปิดวาจาศรีราชาวัดเขาช้างอ่อนเจดีย์ใหญ่ใหญ่ระดับพระโตนี่สร้างครอบบนภูเขาเลยใครจะก็คงจะต้องทำปีนี้ที่เขาช้างอ่อนจุบรมสารีริกธาตุจุปฏิพระอรหันต์ย้อนยอดเขาศรีราชาชายทะเลแล้วเดี๋ยวงานเสร็จก็จะยกกระบวนพระไปทำปีเดียวให้เสร็จเลยเจดีย์แต่เป็นเจดีย์ปูนนะเจดีย์ปูนไม่ใช่เจดีย์แก้วเจดีย์แก้วมีที่เดียวแห่งนี้ในประเทศไทยเจดีย์ปูนเราไปทำที่ศรีราชาเอายอดเขาทั้งลูกเลยข้างล่างเป็นที่ทำบุญเป็นศาลาตรงกองกลางเป็นโบสถ์ยอดเป็นที่บรรจุรมสารีริกธาตุมีพรมสี่หน้าเป็นรูปหน้าคนเนี่ยสี่ด้านทำเสร็จแล้วจะไม่มีเมืองไทยมีที่เดียวที่สวยที่ไม่เหมือนใครมีพรมสี่หน้ามีสี่หน้าแปดตา ภูหลวงนี่เมษาจึงไปพักร้อนเพราะบนนั้นหนาวเดือนเมษาสบายอากาศไม่มีเลยมลภาวะเป็นพิษไม่มีมีแต่อากาศสบายน้องๆออกซิเจนนั่นแหละอากาศบริสุทธิ์อากาศไม่มีมลภาวะเป็นพิษใครไปอยู่นั้นแล้วก็โรคหายใจไม่ออกก็หายใจออกไปล้างปอดคนกรุงเทพปอดไม่ดีอยู่อย่างนั้นปอดจะดีเป็นโรคภูมิแพ้ก็อยู่บนยอดเขาสบายวันที่

วันที่16 17นี่จะไปอินเดียใครจะไปก็รีบสมัครซะนะนิยมนะอีก7วันสมัครแล้วตกเครื่องบินเลยล่ะต้องสมัครก่อนครึ่งเดือนจริงไม่ตกเครื่องบินคราวที่แล้วตกกันเป็นแถวไปเลยไม่เป็นไรกูคนวัดสังฆทานสมัครไวๆเส้นดีสมัครเมื่อไรหลวงพ่อก็ทั้งให้ไปได้อีก7วันไม่สมัครบอกไม่ทันเขาตีตั๋วหมดแล้วเขาจองรถหมดแล้วจองที่พักหมดแล้วไปไม่ได้เส้นดีจะไปไม่ได้โยมไอ้คนอยู่ไกลๆเชียงใหม่อยู่สุราษฎร์รีบมาจองเดือนนึงเลยไม่ไปหมดเลยไอ้คนอยู่วัดสังฆทานไม่ได้ไปโยมคิดว่าจองเมื่อไรก็ได้ไปไอ้คนอยู่ใกล้ไม่ได้ไปถ้าใครจะจองก็ต้องจองก่อนเดือนหนึ่งหรือไม่ก็ก่อนครึ่งเดือนไม่งั้นก็จะส่งตีตั๋วหมดแล้วส่งรายชื่อมาแล้วไปไม่ได้นะโยมถ้าจองต้องรีบจองเลยนะคนที่ไปอินเดียได้มี4คนเท่านั้นแหละ4บารมี1มีเวลา2มีศรัทธา3มีร่างกายแข็งแรง4มีทรัพย์ไปได้ถึงครึ่งอินเดียถ้าไม่มีบารมี4ประการไปไม่ถึง มีทรัพย์ไม่มีเวลาก็ไม่ได้มีทรัพย์ไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้มีทรัพย์ร่างกายไม่แข็งแรงก็ไปไม่ได้นะถึงจะมีทรัพย์ก็ไปไม่ได้ร่างกายอ่อนแอก็ไปไม่ได้ศรัทธาไม่มีก็ไปไม่ได้เวลาไม่มีก็ไปไม่ได้ต้องมีสมบูรณ์วันที่17 18เนี่ยวันเดือนมีนากับวันที่29พอวันที่1ก็งานมุทิตาพอดีพาไปเที่ยวเขาเอเวอเรสต์ไปเนปาลด้วยไปบินวนยอดเขาฮิมาลัยเอเวอเรสต์แต่เข้าไปไม่ใกล้ไม่ได้นะเพราะก็บินบินสูงไปนั่นไม่ได้มันได้ไปดูใกล้ๆอ่ะดูเห็นทุกลูกเขาฮิมาลัยอ่ะ10กว่าลูกอ่ะแต่ถ้าบินเข้าไปใกล้ๆชนเลยล่ะเดี๋ยวบินต้องบินดูมีกระตังก็ไปไม่มีกระตังก็จะไปเลยดูหนังก็แล้วกัน มีกระตังขี้เหนียวก็ไม่ได้ไปอ่ะมีกระตังห่วงลูกห่วงหลานลูกบ้านก็ไม่ได้ไปอ่ะคนไม่มีกระตังก็ไปก็ยิ้มก็ไปอ่ะมีบางคนไม่มีกระตังมันผ่อนตรงมันก็มีคนดูใครผ่อนตรงกลับมาผ่อนตรงเงินเดือนมีได้ไปคนไม่มีกระตังไม่มีกระตังแต่ก็ขยืมเข้าไปมีศรัทธามีเวลาไอ้พวกราชการมันไปอ่ะมีเด็กๆที่เนี้ยพวกครูพวกอะไรมันไปมันขอผ่อนไปพอไปได้ทีก็หลังติดใจไปอีกไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้คนมีกระตังไม่ได้ไปสักทีไม่มีเวลาไม่มีใครอยู่ดูบ้านอะไรก็ว่าไปหมาไม่เคยเลี้ยงแมวไม่เคยเลี้ยงห่วงนั่นเนี่ยไม่ได้ไปอ่ะไปทิ้งหมาได้ไงตั้งหลายตัวห่วงหมามากเลยพุทธเจ้าอีกเลยไม่ได้ไป

0: ออกเลยปีหน้าจะมาอีกจะทำบุญคนก็ทรงบอกว่าเขามาขอซื้อขาย7,500เท่านั้นแหละที่วางเปล่าที่จัดสรรวางเปล่าอันนั้นตกลงแกเข้าไปเซ็นสัญญาว่าจะทำมันเปลี่ยนใจไม่เอาเลยนะแกก็อธิษฐานว่าไม่สำเร็จแสดงก็จะไปอินเดียปีหน้าพอคนนั้นไม่เอาปุ๊บพอรุ่งขึ้นไอ้คนที่ข้างบ้านที่เขาแกมาติดต่อเราเท่าไรก็ซื้อพอที่ติดของเขาบอกเขาไม่รู้ว่าจะขายบอกเป็นร้านก็เอาให้คนมาติดต่อบอกโอ้งั้นฉันอยากขายอยู่แล้วจะไม่เอาเลยร้านเราจะขอ850,000ก็แล้วกันได้กำไรไปอีกนะไอ้คนนั้นให้750,000อันนี้ก็เอาแล้วมันไม่เอาอันนี้มาให้850,000ที่จริงเป็นร้านก็เอาเพราะเขาที่ติดกันทำสัญญาเสร็จเขาก็ไปซื้อเทาเฮาทิ้งไว้หลังแล้วเงินเข้าธนาคารบอกปีหน้าไปได้มีดอกแหละบอกวุ้นเนี่ยทันตาเลยกันก็ก่อน90กว่าคนข้างหลังนี่เหลือ65คนถ้าประมาณนี้ดี2คันรถตามกันไป100คนนี่มันต้อง4คันรถขบวนมันยาวไปที่นั่งที่นอนมันเยอะแค่2คันรถนี่สบายคุ้มง่ายก็อุ่นๆหนาวๆ นิดๆแต่ไม่จะไม่ร้อนฮะจะไม่ร้อนปลายเดือนเมษาจึงจะร้อนต้นเดือนเมษาก็ยังไม่ร้อนแต่เรามีฝุ่นฝุ่นแต่เราจะใช้ไอ้พอเมืองอินเดียมันมีฝุ่นเยอะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระมหากัจจายนะเถระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังพระมหากัจจายนะเถระเป็นพระมหาเถระผู้มีความสามารถอธิบายความหมายแห่งข้อธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้โดยย่อให้พิสดารได้ถูกต้องตามพุทธประสงค์จนได้รับยกย่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองในการอธิบายธรรมะและท่านเป็นผู้มีรูปงามที่สุดท่านหนึ่งชีวประวัติของท่านนับว่าเป็นชีวประวัติที่น่าศึกษาเรื่องหนึ่งชีวประวัติของท่านพระมหากัจจายนะเถระมีกล่าวอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีในอัตถกถาคัมภีร์คุตกนิกายตุรคถาและคัมภีร์คุตกนิกายอัปทานความว่าในสมัยพระปฐมุตระพุทธเจ้าเสด็จบังเกิดขึ้นในโลกพระมหากัจจายนะเถระได้เกิดขึ้นในตระกูลคฤหบดีมหาศาลเวลาเจริญเติบโตแล้ววันหนึ่งได้ไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระวิหารท่านฟังธรรมอยู่ในที่สุดแห่งประชาชนได้เห็นพระปฐมุตระพุทธเจ้าทรงประกาศแต่งตั้งพระภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิศด้านกล่าวแจกแจงข้อความย่อที่พระองค์ตรัสไว้ให้พิสดารจึงคิดว่าพระภิกษุรูปนี้เป็นผู้มีเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่นักแม้เราควรจะได้เป็นเช่นพระภิกษุรูปนี้บ้างในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งจะเสด็จมาตรัสในอนาคตการครั้นท่านคิดดังนี้แล้วจึงจัดการถวายมหาทานแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระปฐมุตระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานแล้วท่านถวายอยู่7วันและในวันที่7เป็นวันเสร็จการถวายมหาทานแล้วได้ตั้งความปรารถนาต่อพระปฐมุตระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐสุดข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสมบัติอย่างอื่นด้วยผลแห่งการกระทำกุศลสการะนี้แต่ขอให้ข้าพระองค์ได้ฐานันดรเหมือนกับพระภิกษุรูปที่พระองค์ทรงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งฐานันดรที่เลิศซึ่งล่วงมาได้7วันถึงวันนี้ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการโน้นเถิดพระเจ้าค่ะ พระพุทธพุทธเจ้าทรงสดับคำปรารถนานั้นจึงทรงพิจารณาถึงอนาคตการแล้วทรงเห็นว่าความปรารถนาของกุลบุตรนี้จะสำเร็จจึงตรัสว่าดูก่อนกุลบุตรในที่สุด100,000 กัปข้างหน้าจะมีพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสมณโคดมเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเธอจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายขยายเนื้อความแห่งธรรมย่อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วให้พิสดารเมื่อพระองค์ทรงพยากรณ์แล้วได้ทรงอนุโมทนาทานและเสด็จกลับไปฝ่ายกุลบุตรนั้นกระทำกุศลเรื่อยมาจนตลอดชีวิตได้ท่องเที่ยวไปเสวยความสุขในเทวโลกบ้างในมนุษยโลกบ้างด้วยอานุภาพผลบุญที่สร้างไว้เป็นเวลานานลูกมาถึงการของพระสุเมธพุทธเจ้ากุลบุตรนั้นกลับมาเกิดเป็นวิทยาธรวันหนึ่งวิทยาธรเหาะไปพบพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังประทับนั่งอยู่ในป่าแห่งหนึ่งมีใจศรัทธาเลื่อมใสจึงบูชาด้วยดอกกัญญิกาด้วยผลแห่งกุศลที่กระทำพุทธบูชานั้นกระทำให้เกิดในสุคติสถานอีกตลอดกาลนานโดยไม่เคยไปเกิดในทุคติสถานคือสถานที่ชั่วเลยตกมาถึงครั้งพุทธกาลของพระกัสสปะพุทธเจ้าท่านมาเกิดในตระกูลหนึ่งในเมืองพาราณสีเมื่อพระกัสสปะพุทธเจ้าทรงปรินิพพานแล้วท่านได้สร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิธาตุของพระกัสสปะพุทธเจ้านั้นด้วยการสลักทองคำแสนตำลึงเพื่อหล่อเป็นอิฐสำหรับใช้ก่อพระเจดีย์โดยตั้งใจกระทำเป็นพุทธบูชาแล้วตั้งความปรารถนาว่าข้าพเจ้าเกิดในสถานที่ใดๆขอให้ร่างกายมีผิวพรรณดังทองคำนี่ก็เป็นคำอธิษฐานของท่านพระมหากัจจายนะซึ่งท่านได้ตั้งเจตนาปรารถนาหลังจากที่ได้กระทำการก่อสร้างพระเจดีย์ด้วยอิฐทองคำเพื่อเป็นพุทธบูชาเนี่ยและท่านก็ปรารถนาให้ผิวกายของท่านมีผิวดังทองคำและนอกจากที่ท่านจะได้กระทำการก่อสร้างพระเจดีย์โดยอิฐทองคำแล้วเนี่ยท่านได้กระทำกุศลกรรมอย่างอื่นๆต่อไปไม่ได้กระทำเฉพาะการก่อสร้างพระเจดีย์เพียงอย่างเดียวแล้วเมื่อท่านสิ้นชีวิตแล้วก็ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในสวรรค์แล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าไม่ว่าท่านจะเกิดในสถานที่ใดก็ตามท่านก็เป็นผู้สมบูรณ์พูนสุขเสมอมาตลอดเวลาชั่ว1พุทธันดรซึ่งก็นับเป็นระยะเวลาการที่ยาวนานอโขในพุทธกาลนี้ท่านได้มาเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์ตระกูลกัจจานโคตรหรือกัจจายนโคตรผู้เป็นราชปุโรหิตของพระเจ้าจันทปัตโชตในเมืองอุเชนีในวันที่ตั้งชื่อให้แก่ท่านเนี่ยมารดาบิดาได้ปรึกษากันว่าบุตรของเรามีผิวดังทองคำก็ควรจะถือเอาบุคลิกลักษณะนี้เป็นเนมิตกนามเพราะว่าเป็นนิมิตที่ดีแล้วก็นำเอามาตั้งชื่อให้แก่ทารกว่ากาญจนะหรือกัญจนะซึ่งแปลว่าทองนั่นเองนี่ก็เป็นการตั้งชื่อตามนิมิตหมายแห่งคลิกลักษณะ หรือผิวพรรณของทารกที่เกิดนั้นเราจะเห็นได้ว่าบางคนเกิดมามีผิวกายแดงเขาก็เลยเรียกชื่อตามสีผิวว่าแดงหรือบางคนอาจจะเกิดมามีผิวคล้ำกระไทไปทางเขียวเขียวเขาก็เลยเรียกชื่อเขียวก็มีหรือผิวคล้ำจนดำนี่เขาก็เลยชื่อดำก็มีบางคนออกมาผิวขาวเลยชื่อขาวนี่เอาผิวกายของทารกที่เกิดใหม่นี่เป็นนิมิตหมายแห่งการตั้งชื่อก็เยอะพระมหากัจจายนะเถระผิวท่านสวยผิวเหมือนทองคำเลยบิดามารดาก็ตั้งชื่อให้ว่ากาญจนะหรือกัญจนะกาญจนะมานพพอเจริญเติบโตขึ้นมาเบื้องแรกก็ได้ศึกษาวิชาไตรเพศอันเป็นวิชาประจำตระกูลของพราหมณ์และในฐานะที่คุณพ่อของท่านเป็นราชปุโรหิตของพระเจ้าจันทปัชโชตก็จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องเรียนวิชาไตรเพศเพื่อที่จะได้เอาไว้สืบต่อตระกูลในการที่จะเข้าไปเป็นราชปุโรหิตในราชสำนักและปรากฏว่าการจนะมานพได้เรียนจนเกณฑ์จบวิชาไตรเพศทั้งมีความเชี่ยวชาญสามารถที่จะใช้วิชาไตรเพศนี้ได้อย่างถูกต้องเรียกว่าเรียนเก่งเรียนได้ดีทั้งมีความสามารถที่จะนำเอาวิชาไตรเพศนี้ไปใช้ได้ฉะนั้นเมื่อคุณพ่อของท่านล่วงลับดับชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านจึงได้รับตำแหน่งราชปุโรหิตคือเป็นที่ปรึกษาในทางนิติได้แก่ขนบธรรมเนียมประเพณีแทนคุณพ่อของท่านแต่ว่าชื่อของท่านเดิมชื่อว่ากาญจนะมานพเนี่ยหรือเรียกกันว่ากาญจนะแต่ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นกัจจายนะเหตุที่มาชื่อกัจจายนะนี่ก็โดยนำเอาตระกูลของท่านชื่อตระกูลนำเอามาเป็นชื่อของท่านเหมือนกับบางคนชื่อเหมือนกับนามสกุลเลยนั่นแหละเลยชื่อของท่านก็เปลี่ยนมาเป็นกัจจายนะตามชื่อตระกูลไปครั้นการต่อมาพระเจ้าจันทปัชโชตทรงทราบข่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วเสด็จจาริกไปโปรดสั่งสอนประชุมชนธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นเป็นธรรมะที่ยังประโยชน์ให้สำเร็จผลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะกราบทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จมาทรงประกาศพระศาสนาณกรุงอุจเฉนีบ้างจึงตรัสสั่งให้ประชุมพวกราชอำมาตย์ราชปุโรหิตแล้วมีพระราชดำรัสถามว่าดูก่อนท่านทั้งหลายท่านผู้ใดมีความสามารถเพื่อไปกราบทูลรัตนาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จมาได้ขอให้ผู้นั้นจงไปกราบทูลรัตนาพระพุทธองค์มาในบ้านเมืองของเราพวกอมาตย์กราบบังคมทูลว่าผู้อื่นที่จะมีความสามารถไปกราบทูลรัตนาพระผู้มีพระภาคเจ้ามานั้นไม่เห็นมีเลยนอกจากกัจจายนะพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ท่านเดียวเท่านั้นขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดใช้กัจจายนะพราหมณ์ไปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะนี่ก็เป็นนิมิตหมายอันหนึ่งที่กัจจายนะพราหมณ์เนี่ยจะได้รับการสถาปนาให้เป็นผู้เป็นทูตไปกราบบังคมทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จมาสู่เมืองอุจเฉนี พระเจ้าจันทปัชโชตจึงทรงมีความเห็นไปตามที่อมาตย์กราบบังคมทูลว่ากัจจายนะพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์นั้นเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่จะไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จมาสู่กรุงเชนีจึงตรัสสั่งกัจจายนะราชปุโรหิตผู้มีความรู้เจนจบไตรเพศว่าท่านอาจารย์ขอท่านอาจารย์จงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลเชิญเสด็จมายังกรุงเชนีนี้กัจจายนะพราหมณ์กราบบังคมทูลรับอาสาแต่ว่าไม่ได้กราบบังคมทูลรับอาสาเพียงอย่างเดียวได้กราบบังคมทูลลาบวช ด้วยว่าขอเดชะเมื่อข้าพระองค์ไปแล้วขอให้ข้าพระองค์ได้บรรพชาด้วยข้าพระองค์จะไปกราบทูลรัตนาพระผู้มีพระภาคเจ้ามาพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจันทปัชโชตก็ทรงอนุญาตแก่กัจจายนะพราหมณ์โดยตรัสว่าท่านอาจารย์จะกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่จงนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาให้ได้ก็แล้วกันก็เป็นอันว่ากัจจายนะพราหมณ์ได้รับพระบรมราชานุญาตให้บวชได้นี่ก็นับเป็นโชคที่กัจจายนะพราหมณ์จะได้เข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัสกัจจายนะพราหมณ์เมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วจึงคิดพิจารณาดูว่าผู้ที่จะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่จำเป็นต้องไปกันมากมายแล้วได้เลือกสรรพวกพราหมณ์ที่จะร่วมเดินทางบริกันอีก7คนรวมทั้งตัวท่านด้วยก็เป็น8คนด้วยกันเมื่อคัดเลือกพวกพราหมณ์ที่จะเป็นสหายร่วมทางไปด้วยกันได้ครบแล้วก็จึงได้พากันออกเดินทางไปในขณะที่ท่านกัจจายนะพราหมณ์พร้อมทั้งสหายอีก7คนเดินทางมาจนถึงที่เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมสั่งสอนแก่พราหมณ์ทั้ง8คนนั้นกัจจายนะพราหมณ์พร้อมกับพราหมณ์อีก7คนได้สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเมื่อส่งใจพิจารณาตามไปโดยลำดับก็เข้าใจแจ่มแจ้งในพระธรรมคำสั่งสอนจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทาคือปัญญาอันแตกฉานหรือเกิดความรู้แตกฉานขึ้นมาพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงทราบว่ากัจจายนะพราหมณ์พร้อมทั้งพราหมณ์อีก7คนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจึงทรงเหยียดพระหัตถ์ออกตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดก็เป็นอันว่าพราหมณ์ทั้ง8คนซึ่งมีกัจจายนะพราหมณ์เป็นหัวหน้านี่ได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วแต่ว่าการบวช ด้วยวิธีนี้ท่านเรียกว่าวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาและวิธีการนี้สำหรับใช้กับท่านที่ได้บรรลุพระอรหัตก่อนบวชคือพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสแต่เพียงสั้นๆเท่านั้นคือไม่ต้องตรัสยืดยาวอะไรในฐานะที่ท่านผู้ที่จะบวชนั้นเป็นพระอรหันต์คือเท่ากับว่าท่านเป็นพระสมบูรณ์แบบแล้วแต่ยังไม่ได้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสเท่านั้นเองยังไม่ได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองยังไม่ได้โกนผมไม่ได้โกนคิ้วอะไรจิตใจของท่านนี่เป็นพระ 100% แล้ว

เอาเสี่ยงบุญไปแล้วงั้นคนไหนมีบารมีได้ไปคนไหนมีบารมีเต็มสมบูรณ์ได้ไปถ้าคนหนึ่งเราก็บอกขายที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยวันนั้นมาทำบุญก็จะมาคนพ่อจะเอาเงินมาทำบุญบ้างไหมไปอินเดียด้วยกันน่ะแต่ก็พอมาลงเครื่องบินปุ๊บก็ถึงบ้านญาติก็โทรบอกว่าที่ขายได้แล้วที่เชียงใหม่นี่เอามาทำบุญบอกว่าปีหน้าจะไปอีกเพราะปีนี้ไปมาแล้วบอกไม่ละบอกมีเงินแล้วบอกไม่มีเงินที่เนี่ยบอกขายมา7-8 ปีขายไม่ออกขอไปที่ฐานที่คนพอเขากลับมานี่ขอให้ขาย

พียงรอแต่การที่จะเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มจากคฤหัสถ์มาเป็นพระเท่านั้นท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอนุญาตให้เป็นพระภิกษุด้วยพระวาจาเพียงสั้นๆว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดเรื่องในทันใดนั้นพราหมณ์ทั้ง8คนมีผมและหนวดหายไปสิ้นกลายเป็นพระภิกษุผู้ทรงบาทจีวรอันสำเร็จมาด้วยฤทธิ์มีบุคลิกลักษณะเหมือนพระเถระผู้ใหญ่ที่มีพรรษาได้ร้อยปีตอนนี้เป็นอันว่าท่านพระกัจจายนะเถระพร้อมด้วยพราหมณ์อีก7ท่านได้บวชเป็นพระหมดแล้วกิจอันสูงสุดแห่งการบวชถึงที่สุดแล้วพระมหากัจจายนะเถระมิได้นิ่งเฉยไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้ทำใจเหมือนกับบุคคลที่บริโภคอาหารอิ่มแล้วนี่จะมาทอดหุยไม่ได้นึกอนาถรร้อนใจถึงผู้อื่นท่านไม่ใช่อย่างนั้นแม้ว่าท่านจะได้สำเร็จมรรคผลถึงชั้นสูงสุดแล้วก็ตามจิตใจของท่านยังจำพระราชดำรัสสั่งของพระเจ้าจันทปโชตได้ดีไม่เคยลืมเลยว่าพระเจ้าจันทปโชตสั่งมาให้กราบทูลรัตนาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จไปสู่เมืองอุเฉนีเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจึงได้กราบทูลสรรเสริญการเสด็จไปเมืองอุเฉนีถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านกล่าวถึงคำกราบทูลสรรเสริญการเสด็จไปสู่เมืองอุเฉนีท่านบอกว่าเหมือนกับที่พระกาลุทายีเถระเคยกระทำการกราบบังคมทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จไปสู่เมืองกบิลพัทในครั้งแรกตามคำสั่งของพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชคำกราบบังคมทูลในการที่จะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปสู่เมืองอุเฉนีนี่ก็เป็นการพรรณนาถึงหนทางพรรณนาถึงพันไม้ต่างๆคือพูดถึงถนนหนทางที่จะเสด็จดำเนินไปเนี่ยเป็นที่น่ารื่นรมย์เป็นที่สุขกายสบายใจต่างๆเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือเพื่อให้เสด็จพุทธดำเนินไปด้วยความสบายพระหฤทัยเท่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับถ้อยคำของพระมหากัจจายนะเถระแล้วเนี่ยก็ทรงทราบว่ากัจจายนะมีความประสงค์จะให้ตถาคตไปสู่ชาติภูมิคือบ้านเกิดเมืองนอนของตนธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เสด็จไปในสถานที่ที่ไม่สมควรและการเสด็จไปนั้นมิใช่เพราะอาศัยเหตุเพียงอย่างเดียวการจะเสด็จไปสู่บ้านโน้นเมืองนี้หรือนิคมราชธานีต่างๆก็ตามพระองค์จะทรงมุ่งประโยชน์หลายๆด้านเพราะว่าการจะสำเร็จพุทธดำเนินไปนั้นแต่ละครั้งก็เป็นเรื่องที่ยากเย็นเพราะในสมัยพุทธกาลเป็นเรื่องที่จะต้องเดินไปด้วยพระบาทยวดยานพาหนะไม่ได้รวดเร็วเหมือนอย่างในยุคปัจจุบันฉะนั้นการที่พระองค์จะเสด็จไปสู่คามนิคมราชธานีน้อยใหญ่เนี่ยก็จำเป็นจะต้องทรงพิจารณาดูว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปสู่สถานที่นั้นแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์มากมายขนาดไหนไม่ใช่เพียงบุคคลเดียวหรือเหตุผลเดียวเท่านั้นจะต้องมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่จะทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นมากๆเพราะพระองค์ทรงกระทำเพื่อสงเคราะห์สังคมเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสั่งว่ากัจจายนะเธอจงไปและเมื่อเธอไปพระราชาจะทรงเลื่อมใสในตัวเธอพระมหากัจจายนะเถระคิดว่าพระวาจาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เป็นสองพระพุทธเจ้าตรัสคำใดจะเป็นคำนั้น
คือ1เป็น1ไม่ใช่1แล้วเป็น2ไม่มีท่านจึงกราบถวายบังคมลาพาพระภิกษุ7รูปที่มาด้วยกันออกเดินทางกลับไปกรุงอุเชนีแต่ในระหว่างทางเนี่ยท่านได้ใช้การบิณฑบาตซึ่งเป็นหน้าที่ที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาท่านหาเลี้ยงชีพด้วยการบิณฑบาตซึ่งการบิณฑบาตนี้ก็ถือว่าเป็นสัมมาอาชีพที่พระกระทำได้ไม่มีใครมาติดติ่งการบิณฑบาตของท่านท่านก็ได้แวะไปบิณฑบาตในนาลีนิคมแต่ที่นาลีนิคมนั้นก็มีธิดาเศรษฐีอยู่สองคนคนหนึ่งเมื่อมารดาบิดาล่วงลับดับชีพไปแล้วเนี่ยก็กลายสภาพจากเศรษฐีมาเป็นคนยากจนนี่เป็นสภาพความจริงของชีวิตของบุคคลเราโดยทั่วๆไปที่เกิดมาในโลกนี้แล้วย่อมจะได้พบได้เห็นหรืออาจจะประสบด้วยตนเองก็ได้ว่าวันนี้มีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีหรือบางคนเคยยากจนแล้วก็กลับมามั่งมีก็มีวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้คือเราจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้เป็นเรื่องตายตัวไปอย่างที่เราต้องการไม่ได้เช่นเราจะกำหนดว่าวันนี้ให้ไปเหมือนวันพรุ่งนี้หรือจะให้วันพรุ่งนี้กลับมาเหมือนในวันนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะสภาพการของชีวิตที่เราดำเนินกันไปเนี่ยเหมือนกับคนหลับตาเดินทางไปหรือเหมือนกับคนตาบอดเดินทางไปนั่นแหละเราไม่รู้ว่าในวันที่เราจะไปถึงพรุ่งนี้เราจะไปถึงหรือเปล่ายังไม่รู้แล้วเมื่อไปถึงแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรของวันพรุ่งนี้เราก็กำหนดไม่ได้ที่เราคิดกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็คิดกันไปแบบเลื่อนๆลอยๆซึ่งความจริงไม่แน่นอนเราจะเห็นได้ว่าบางคนอยู่ดีๆก็อาจจะประสบกับอุบัติเหตุซึ่งใครเคยคิดบ้างว่าจะเกิดอุบัติเหตุอย่างนั้นเช่นถูกรถชนบ้างหรือรถชนกันบ้างหรือได้รับอันตรายอย่างอื่นบ้างนั่นเป็นความไม่แน่นอนทั้งนั้นฉะนั้นคนมีอาจจะกลับมาเป็นคนจนคนจนอาจจะกลับไปเป็นคนมั่งมีก็ได้และก็ธิดาเศรษฐีคนนี้นับว่าจนมากที่ว่าจนมากเพราะอะไรเพราะท่านต้องไปอาศัยอยู่กับพี่เลี้ยงนี่แสดงว่าบ้านช่องห้องหอที่ใหญ่โตระโหฐานไม่มีจะอยู่อาศัยเลยต้องไปอาศัยอยู่กับพี่เลี้ยงแต่ว่าธิดาเศรษฐีคนนี้แม้ว่าจะเป็นคนยากจนแต่นางมีคุณสมบัติของสตรีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าสตรีมีรูปเป็นทรัพย์คือนางเป็นคนสวยรูปร่างหน้าตาสวยงามแล้วผมนี่ก็ยาวสวยงามน่ารักมากและสตรีท่านนี้นอกจากจะเป็นคนมีรูปร่างสวยแล้วซ้ำจิตใจยังสวยด้วยที่ว่าสวยทั้งนอกสวยทั้งในคือสวยทั้งกายสวยทั้งใจสวยแบบนี้หาได้ยากมากยากที่จะค้นหาได้พบไม่ง่ายไม่ค่อยมีเพราะบุคคลบางคนนั้นจะสวยเฉพาะร่างกายแต่จิตใจไม่สวยหรือบางคนจิตใจดีมีคุณธรรมจิตใจสูงประเสริฐน่าคบหาสมาคมแต่รูปร่างทางกายไม่ค่อยสวยคือไม่ครบองค์กรทั้งสองที่ว่าสวยทั้งนอกสวยทั้งในคือสวยทั้งกายสวยทั้งใจเหมือนกับธิดาเศรษฐีที่ยากจนนี้แต่ว่านางจะมีจิตใจสวยอย่างไรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปวันนี้จำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับเรื่องในตอนที่แล้วที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาก็เป็นตอนที่ท่านพระมหากัจจายนะเถระได้พาพระภิกษุ7รูปออกเดินทางกลับไปกรุงอุเชนีแต่ว่าในระหว่างทางท่านได้แวะเที่ยวบิณฑบาตที่นาลินิคม
แต่ที่นาลินิคมนี้มีธิดาเศรษฐีอยู่สองคนคนหนึ่งเมื่อบิดามารดาล่วงลับดับชีวิตไปแล้วก็กลับกลายเป็นคนยากจนต้องไปอาศัยอยู่กับพี่เลี้ยงแต่ว่านางเป็นคนมีรูปร่างสวยงามมีผมยาวสลวยงามน่ารักมากเรื่องในตอนที่แล้วที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาก็จบลงณตรงนี้แล้ววันนี้จะได้นำตอนต่อไปมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังยังมีธิดาเศรษฐีอีกคนหนึ่งเป็นหญิงมีผมน้อยคือเป็นคนอภัพผมแต่ว่าเป็นคนมีเงินคือเศรษฐีคนนี้ไม่ตกอับยังคงสภาพความเป็นเศรษฐีมีฐานะร่ำรวยอยู่เมื่อธิดาเศรษฐีนี่เป็นคนอภัพผมก็เคยใช้ให้ทาสีของตนเนี่ยไปขอซื้อผมของธิดาเศรษฐีที่ตกยากนั้นโดยให้ราคาเป็นร้อยเป็นพันกหาปณะคือราคาเท่าไรไม่ว่าขอให้ได้ผมมาก็แล้วกันแต่ไม่อาจที่จะซื้อได้เพราะว่าธิดาเศรษฐีผู้ยากจนนั้นไม่ยอมขายในวันหนึ่งธิดาเศรษฐีผู้ยากจนเห็นพระมหากัจจายนะเถระเดินบิณฑบาตร่วมกับพระภิกษุ7รูปแต่ยังไม่ได้ข้าวเลยเพราะว่าคงจะมาสู่สถานที่นี้เป็นที่ใหม่ที่ประชาชนคนทั้งหลายเขายังไม่เลื่อมใสพระก็เลยไม่ได้ข้าวบาทของท่านเนี่ยเป็นบาทที่ว่างเปล่าจากอาหารธิดาเศรษฐีผู้ยากจนก็จึงคิดว่าพระภิกษุทั้ง7รูปรูปที่มีผิวพรรณเหมือนทองคำนี้คงจะเป็นพราหมณ์ท่านไม่ได้รับอาหารสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากใครๆเลยเราจะตักบาตรแต่ว่าทายาธรรมไม่มีนางครุ่นคิดหนักเพราะสงสารพระนี่เป็นเรื่องจริงๆอย่างหนึ่งที่เราน่าจะได้นำมาพิจารณาดูว่าการกระทำบุญไม่ใช่เป็นเรื่องกระทำง่ายๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องน่าเบื่อเพราะว่าการจะกระทำบุญจะต้องประกอบบริองค์3คือ1มีทายธรรมที่จะถวายพระ2มีสถานที่ที่เราจะกระทำบุญและ3เราจะต้องมีศรัทธาประสาทคือมีความเลื่อมใสศรัทธาที่จะกระทำบุญถ้าไม่ครบองค์กรทั้ง3นี่ทำไม่ได้เช่นเรามีแต่ศรัทธาไม่มีของที่จะถวายพระมีพระจะถวายเราจะเอาอะไรถวายเหมือนอย่างกับธิดาเศรษฐีผู้ยากจนนี้มีศรัทธามีพระแต่ไม่มีทายธรรมจะถวายนี่เราจะเห็นได้ง่ายๆว่าก็ไม่มีโอกาสจะกระทำบุญได้หรือเรามีศรัทธามีของแต่ไม่มีพระที่เราจะถวายก็ถวายไม่ได้หรือมีของมีพระแต่เราไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้ทำบุญอีกเหมือนกันฉะนั้นหลักทั้ง3นี้จำเป็นจะต้องครบจึงจะมีโอกาสทำบุญได้แต่ว่าธิดาเศรษฐีเนี่ยพอนางคิดสักครู่หนึ่งก็นึกขึ้นได้ว่าธิดาเศรษฐีคนโน้นเคยใช้ให้คนมาขอซื้อผมของเราแต่เราไม่ยอมขายคราวนี้เราจะขายผมของเราให้แก่เขาเพื่อนำเงินมาซื้ออาหารถวายพระพอนางนึกได้ดังนี้แล้วจึงนิมนต์พระเถระทั้ง8รูปขึ้นมานั่งบนบ้านแล้วตนเองก็เข้าไปในห้องตัดมวยผมของตนส่งให้แก่พี่เลี้ยงพร้อมกับบอกว่าพี่จงนำผมเหล่านี้ไปขายให้แก่ธิดาเศรษฐีคนโน้นทีเถอะเขาใหราคาเท่าไรก็จงรับออกมาดิฉันจะถวายอาหารแด่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเจ้าค่ะพี่เลี้ยงสงสารธิดาเศรษฐีผู้ยากจนเป็นที่สุดด้วยเห็นการกระทำนั้นแล้วนางไม่สามารถที่จะกลั้นน้ำตาไว้ได้พี่เลี้ยงมีน้ำตา

ตาไหลพรากออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเลยยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาและก็ทำทีเป็นกุมหน้าอกด้วยมืออีกข้างหนึ่งเหมือนจะทำไม่ให้พระเถระทั้งหลายเห็นแล้วก็ออกจากบ้านนำผมเหล่านั้นไปหาธิดาเศรษฐีผู้มั่งมีนุ่นธรรมดาของดีมีค่าจะขายได้ราคาดีก็เวลาที่มีคนต้องการถ้าหมดความต้องการแล้วของแพงก็กลายเป็นของถูกฉะนั้นการค้าต้องให้ถูกการทำงานต้องให้รู้หน้าที่จึงจะได้ผลดีเพราะฉะนั้นธิดาเศรษฐีจึงคิดถึงความหลังครั้งเก่าว่าในครั้งก่อนโน้นเราไม่สามารถที่จะซื้อผมเหล่านี้ด้วยเงินจำนวนมากไม่ให้เป็นร้อยเป็นพันกหาปณะก็ไม่สามารถจะซื้อได้มาเดี๋ยวนี้เขายอมตัดผมออกขายแล้วผมก็ต้องราคาถูกลงไปธรรมดานางรับผมเหล่านั้นจากมือพี่เลี้ยงของธิดาเศรษฐีผู้ยากจนแล้วส่งเงินให้พี่เลี้ยงคนนั้นไปเพียง8กหาปณะเท่านั้นเองพร้อมกับพูดว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่อาจนำผมเหล่านี้แห่งนายผู้หญิงของเธอมาได้แม้จะให้ราคาที่แพงลิบลิ่วผมที่บุคคลนำไปในที่ใดที่หนึ่งแล้วย่อมถือว่าผมไม่มีชีวิตราคาก็ต้องตกต่ำด้วยเหตุนั้นผมเหล่านี้จึงเหมาะสมกับราคา8กหาปณะเท่านั้นพี่เลี้ยงไม่พูดอะไรเลยเพราะว่าธิดาเศรษฐีผู้ยากจนสั่งไปแล้วว่าเขาจะให้เท่าไรรับเท่านั้นไม่ต้องพูดต่อล้อต่อเถียงไม่ต้องขอเพิ่มไม่ต้องต่อว่าอะไรนางก็นำเงิน8กหาปณะที่ธิดาเศรษฐีผู้มั่งมีนั้นให้มาพอได้เงินแปดกหาปณะนั้นมาก็นำมาให้แก่ธิดาเศรษฐีผู้ยากจนธิดาเศรษฐีผู้ยากจนรับเงินแปดกหาปณะแล้วก็สั่งให้พี่เลี้ยงเนี่ยไปซื้ออาหารมา8สำรับละ1กหาปณะแล้วใส่อาหารเหล่านั้นลงในบาตรของพระเถระพระเถระทั้งหลายมีพระมหากัจจายนะเถระเป็นต้นเล็งเห็นอุปนิสัยของธิดาเศรษฐีผู้ยากจนมีจิตใจสูงส่งจึงถามว่าธิดาเศรษฐีอยู่ที่ไหนพี่เลี้ยงตอบว่าอยู่ในห้องเจ้าค่ะพระเถระกล่าวว่าจงเรียกธิดาออกมาที่นี่หน่อยเถิดธิดาเศรษฐีผู้ยากจนนั้นออกมาหาพระเถระทั้งหลายโดยพี่เลี้ยงเรียกเพียงคำเดียวเท่านั้นเพราะความเคารพในพระเถระเหล่านั้นนางยกมือไหว้พระเถระทั้งหลายแล้วได้เกิดมีศรัทธาแรงกล้าทวีขึ้นอีกคือจากเดิมที่เคยมีอยู่แล้วนี่กลับมีเพิ่มขึ้นมาทานที่บุคคลถวายแก่ผู้ที่มีศีลธรรมอันดีเยี่ยมย่อมให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นด้วยเหตุนั้นเองพอธิดาเศรษฐีไหว้พระเถระทั้งหลายแล้วผมของนางที่ถูกตัดออกจนสั้นเกรียนพลันกลับงอกยาวออกมาเหมือนดั่งเดิมท่านผู้ฟังที่ได้กล่าวมาในตอนต้นนั้นว่าธิดาเศรษฐีเป็นผู้ที่มีจิตใจงามไม่ใช่งามเฉพาะรูปกายภายนอกแต่งามมาที่ใจด้วยท่านผู้ฟังเห็นหรือยังว่าคนที่มีจิตใจงามนั้นเขาจะงามด้วยคุณธรรมที่สูงส่งคือจะคิดพิจารณาในสิ่งทั่วๆไปเนี่ยคือเป็นคนเห็นใจเขาใจเรา
เป็นคนมีความคิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีคุณธรรมที่จะกระทำประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นได้ง่ายๆคือไม่ต้องมาฝืนใจทำคนดีมีคุณธรรมนี่จะทำด้วยความเต็มใจฉะนั้นผลดีที่นางกระทำแล้วด้วยจิตใจอันงามน่าบูชาด้วยจิตใจอันงามประเสริฐผมของนางที่สั้นก็กลับงอกขึ้นมาตามเดิมเป็นอันว่าคนดีเมื่อทำดีก็ย่อมจะได้รับผลดีพระเถระทั้งหลายเมื่อรับบิณฑบาตแล้วได้เหาะขึ้นสู่เวหาไปต่อหน้าธิดาเศรษฐีผู้มีศรัทธาไปลงที่กาญจนอุทยานของพระเจ้าจันทปัตโชตนุฝ่ายในอุทยานเห็นพระเถระเหล่านั้นแล้วจึงไปกราบบังคมทูลพระราชาว่าข้าแต่มหาราชพระปุโรหิตาจารย์กัจจายนะได้บรรพชาแล้วบัดนี้มาพักอยู่ที่พระราชอุทยานพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจันทปัตโชตได้เสด็จไปที่พระราชอุทยานแต่พอดีพระเถระทั้งหลายฉันเสร็จแล้วพระองค์ทรงนมัสการแล้วตรัสถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระมหากัจจายนะเถระถวายพระพรตอบว่าถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้เสด็จมาแต่ทรงอนุญาตให้อาตมภาพมาแทนถวายพระพรพระราชาตรัสถามอีกว่าวันนี้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้อาหารจากที่ไหนมาฉันเล่าพระเถระทั้งหลายถวายพระพรเล่าเรื่องความดีของธิดาเศรษฐีผู้เป็นยอดนักเสียสละให้พระราชาทรงสดับว่าธิดาเศรษฐีผู้ยากจนซึ่งอยู่ในนาลินิคมตัดผมของตนออกขายนำเงินมาซื้ออาหารใส่บาตรของอาตมภาพถวายพระพรพระราชาทรงสดับแล้วทรงพอพระทัยทรงมอบที่พักแก่พระเถระทั้งหลายและเสด็จกลับพระราชวังแล้วโปรดให้นำธิดาเศรษฐีผู้ตกอับมาตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีและพระนางได้เป็นผู้มียศศักดิ์สมบัติบริวารเห็นทันตานี่ก็นับว่าชีวิตของธิดาเศรษฐีผู้นี้ก็มีการเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปได้อย่างแปลกประหลาดคือจากมีแล้วมายากจนจากยากจนก็กลับมาเป็นบุคคลที่มั่งมีและไม่ใช่มั่งมีธรรมดากลับมาเป็นอัครบุคคลในเมืองอุเชนีนี่อีกด้วยนี่ก็เพราะอาศัยบุญทานการกุศลที่ตนได้กระทำฉะนั้นการกระทำบุญนี้เป็นสิ่งที่สมควรจะได้กระทำกันบ่อยๆเพื่อที่จะได้สั่งสมบุญนี้ให้เป็นพลวัตปัจจัยคือมีกำลังที่จะสร้างเหตุในทางที่ดีให้เกิดขึ้นเหมือนธิดาเศรษฐีผู้ยากจนในตอนนี้ได้กลับกลายมาเป็นบุคคลที่ได้รับการโปรดปรานจากพระเจ้าจันทปัตโชตแล้วนับจำเดิมแต่นั้นมาพระเจ้าจันทปัตโชตทรงกระทำสการะใหญ่แก่พระมหาเถระทั้งหลายไม่ได้ขาดเลยพระองค์ทรงกระทำเป็นประจำพระมหากัจจายนะเถระเมื่อท่านมาสู่กรุงอุเชนีนี้แล้วเนี่ยนับว่าท่านก็เป็นผู้ที่มีธรรมะเป็นเอกสามารถที่จะทำให้มหาชนเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้โดยอาศัยการแสดงธรรมของท่านคือท่านจะชี้แนะมหาชนด้วยธรรมะคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาและในที่สุด
ประชาชนจำนวนมากด้วยกันยอมตนเข้ามาบวชในสำนักของท่านด้วยความเต็มใจเพราะมีความเลื่อมใสศรัทธาในธรรมะคำสั่งสอนที่ท่านชี้แจงไปนั้นก็เลยเข้ามาบวชกันนับแต่ท่านพระมหากัจจายนะเถระพร้อมด้วยพระเถระอีก7รูปมาอยู่ที่กรุงอุชเชนีนี้สามารถทำให้กรุงอุชเชนีทั้งสิ้นรุ่งเรืองเรืองอารามด้วยผ้ากาสาวพัดมากด้วยผู้แสวงบุญต่อมาพระอัครมเหสีนั้นทรงมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งทรงขนานพระนามว่าโคปาลกุมารพระนามนี้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เหมือนกับพระนามของท่านมหาเศรษฐีผู้เป็นตาจากนั้นเป็นต้นมาพระอัครมเหสีก็ทรงมีพระนามว่าพระนางโคปาลมารดาพระนางทรงมีพระราชศรัทธาประสาทะยิ่งต่อพระเถระเหล่านั้นทูลขออนุญาตพระพัสดาสร้างวัดถวายพระเถระทั้งหลายในกาญจนอุทยานนั้นมีคนทับว่าพระนางทรงมีพระราชศรัทธามากล้ำจริงๆถึงกับสร้างวัดถวายพระเลยส่วนการนำกองทัพทำจาริกประกาศพระศาสนาของพระมหากัจจายนะเถระและพระเถระอีก7รูปเป็นผลทำให้พระเจ้าจันทปัตโชตพร้อมทั้งชาวเมืองอุชเชนีมีความเลื่อมใสยิ่งแล้วจึงกลับมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกการที่พระมหากัจจายนะเถระได้รับยกย่องให้เป็นผู้ฉลาดในการอธิบายความย่อให้พิสดารนั้นครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงทัตเทกรัตสูตรไว้โดยย่อซึ่งปรากฏอยู่ในพระบาลีคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปันธาสความว่าผู้มีปัญญาไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรจะมุ่งหมายสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ละเสียแล้วสิ่งใดยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็ยังไม่ได้มาถึงผู้ใดเห็นแจ้งในธรรมที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้าในที่นั้นๆในการนั้นๆไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนครั้นรู้ธรรมนั้นแล้วพึงให้ธรรมนั้นเจริญเนืองๆความเพียรควรกระทำเสียในวันนี้ใครเล่าจะพึงรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ไม่มีเลยผู้รู้ที่เป็นคนสงบระงับย่อมกล่าวสรรเสริญผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้ว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญกว่าครั้นตรัสดังนี้แล้วพระพุทธองค์จึงเสด็จเข้าสู่พระวิหารที่ประทับพระภิกษุทั้งหลายไม่ได้โอกาสเพื่อจะกราบทูลถามข้อความที่ตรัสโดยย่อให้เข้าใจกว้างขวางได้แต่เห็นความสามารถของท่านพระมหากัจจายนะเถระดีจึงไปหาและนิมนต์ให้ท่านอธิบายให้ฟังพระมหากัจจายนะเถระได้อธิบายให้ฟังว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเรารู้ความแห่งธรรมที่ทรงแสดงแล้วโดยย่อนั้นมีความพิสดารดังนี้เมื่อบุคคลคิดว่าในการไกลล่วงไปแล้วตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสิ่งที่จะพึงถูกต้องโดยกายใจกับอารมณ์ที่เกิดกับใจของเรามีแล้วอย่างนั้นความกำหนัดพอใจในสิ่งเหล่านั้นก็ผูกพันวิญญาณเพราะวิญญาณอันกำหนดพอใจผูกพันแล้วผู้นั้นย่อมเพลิดเพลินในสิ่งนั้นๆผู้ที่เพลิดเพลินในสิ่งนั้นๆอย่างนี้ชื่อว่าตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว
ถ้าไม่คิดอย่างนั้นความกำหนัดพอใจในสิ่งนั้นๆก็ไม่ผูกพันวิญญาณได้ผู้นั้นย่อมไม่เพลิดเพลินในสิ่งนั้นผู้ไม่เพลิดเพลินในสิ่งนั้นๆอย่างนี้ชื่อว่าไม่ตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วบุคคลตั้งจิตไว้เพื่อหมายจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้แล้วนั้นว่าในการข้างหน้าในตากับรูปเป็นต้นของเราจะเป็นอย่างนี้เพราะความตั้งจิตอย่างนั้นเป็นปัจจัยผู้นั้นย่อมเพลิดเพลินในสิ่งนั้นๆผู้ที่เพลิดเพลินในสิ่งนั้นๆอย่างนี้ชื่อว่ามุ่งหมายในสิ่งที่ยังไม่มาถึงบุคคลไม่ตั้งจิตไว้เพื่อจะหมายได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้แล้วอย่างนั้นก็ไม่เพลิดเพลินในสิ่งนั้นๆผู้ที่ไม่เพลิดเพลินในสิ่งนั้นๆอย่างนี้ชื่อว่าไม่มุ่งหมายในสิ่งที่ยังไม่มาถึงตนในตากับรูปอย่างละสองอย่างละสองอันใดเกิดขึ้นเฉพาะหน้าถ้าว่าความกำหนัดพอใจในสิ่งนั้นๆผูกพันวิญญาณได้แล้วบุคคลก็เพลิดเพลินในสิ่งนั้นๆอย่างนี้ชื่อว่าง่อนแง่นพรแพลนในธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าถ้าความกำหนัดพอใจในสิ่งนั้นๆไม่ผูกพันวิญญาณได้บุคคลก็ไม่เพลิดเพลินในสิ่งนั้นๆผู้ที่ไม่เพลิดเพลินในสิ่งนั้นๆอย่างนี้ชื่อว่าไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเมื่อท่านได้อธิบายขยายความโยกได้อย่างพิสดารแล้วและกล่าวในตอนสุดท้ายว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าเข้าใจความหมายตามที่อธิบายโดยพิสดารอย่างนี้แต่ถ้าท่านทั้งหลายมีความต้องการจะทราบให้แน่ชัดขอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลถามข้อความนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแก้ไขอย่างใดจงจำไว้อย่างนั้นพระภิกษุเหล่านั้นพากันลาพระมหากัจจายนะเถระกลับไปและเข้าเฝ้ากราบทูลข้อความที่พระมหากัจจายนะเถระอธิบายไว้ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรรเสริญพระมหากัจจายนะเถระว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกัจจายนะเป็นผู้มีปัญญาเนื้อความนั้นถ้าพวกเธอถามตถาคตแม้ตถาคตก็จะแก้เหมือนอย่างนั้นเนื้อความย่อที่ตถาคตแสดงแล้วมีความหมายดังกัจจายนะกล่าวแล้วพวกเธอจงจำไว้เถิดนี่ก็เป็นพระวาจาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรับรองการอธิบายธรรมะของท่านพระมหากัจจายนะเถระว่ามีความรู้ความสามารถต่อมาภายหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำพระสูตรทั้งสามคือมัทุปินิกสูตรกัจจายนะปยสูตรและปารายณสูตรให้เป็นมูลเหตุเมื่อครั้งที่พระองค์ประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงตั้งพระมหากัจจายนะเถระในถ้ำกลางบริษัทไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายผู้อธิบายเนื้อความย่อให้พิสดารดังมีกล่าวไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายเอกนิบาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหากัจจายนะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของตถาคตทางจำแนกแจกเนื้อความแห่งภาษิตย่อให้พิสดารนี่ก็เป็นตำแหน่งที่ได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพระศาสนานี้ส่วนผลงานของท่านที่ยังเป็นประโยชน์มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้คือท่านได้กราบทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแก้ไขพระพุทธบัญญัติบางข้อที่ขัดต่อภูมิประเทศดังมีปรากฏในโสนสูตรแห่งคัมภีร์คุทกนิกายอุทานและคัมภีร์มหาวรรคพระวินัยปิฎกว่าในสมัยหนึ่งพระมหากัจจายนะเถระพักอาศัยอยู่ที่ภูเขาชื่อบวัตตะใกล้เมืองกุรุรักขระในแว่นแคว้นอวันตีชนบทอุบาสกผู้เป็นอุปถากของท่านชื่อโสนกุติกันนะมีความประสงค์จะบวช
ก็ได้แต่เพียงบรรพชาเป็นสามเณรเท่านั้น

ั้นไม่อาจที่จะอุปสมบทได้เพราะในแว่นแคว้นอวันตีหาพระภิกษุให้ครบคณะไม่ได้ต้องรออยู่ถึง3ปีจึงได้อุปสมบทเมื่อพระโสนกุติกนะเถระอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วมีความปรารถนาจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกลาพระมหากัจจายนะเถระผู้เป็นอุปชาพระอุปชาอนุญาตและสั่งไปถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเสียงกล่าวตามคำของท่านทั้งให้กราบทูลขอให้ทรงพระกรุณาแก้ไขพระพุทธบัญญัติที่ขัดต่อแว่น

ให้ทรงพระกรุณาแก้ไขพระพุทธบัญญัติที่ขัดต่อแคว้นอวันตี5ข้อด้วยกันท่านผู้ฟังพระพุทธบัญญัติที่ขัดต่อแคว้นอวันตีจะมีประการใดบ้างนั้นก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังอดใจรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปวันนี้เวลาพิธีการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังเพราะด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2500

0: 2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496 1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704กำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยทั้งวันวัดและโรงเรียนร่วมกันยิ่งไว้ใช้ถ้าว่างขัดกันก็บันไดทั้งสามทางอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีเป็นนักบวชศีลไม่มีก็สิ้นดีข้อราชการศีลไม่มีก็เร็วสามทะเลจะสวยเพราะมีคลื่นชีวิตจะราบรื่นเพราะมีธรรมะอบรมจิตอบรมใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสุขโขปุญญัสสะวุจโยติขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอถวายความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระภิกษุด้วยความเคารพยิ่งขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแด่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทสาธุชนทั้งหลายเวลาต่อไปนี้ก็ให้ท่านทั้งหลายมีสติประคองจิตไว้เพื่อฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาธรรมพุทธเจ้าของเราเพื่อปรับสติและปัญญาวันนี้อาตมาภาพพระอธิการเก่งปะโคโนวัดป่าเชือกธรรมสาขาวัดหนองพงที่169เลขที่137บ้านดอนตำบลขามเปี้ยอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีได้มาเพื่อจะแสดงหรือว่าบรรยายธรรมให้พวกท่านพุทธบริษัทไล่ฟังเพื่อน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของพวกสาวคณะศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมการฟังธรรมเพื่อจะให้เกิดประโยชน์เพื่อจะให้เกิดคุณอันยิ่งนั้นก็ให้เรามีสติประคับประคองไว้มันจะคิดนึกไปแต่ก็จดจ่ออยู่ที่จิตท่านให้น้อมมาดูที่จิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคุณหลวงพ่อชาท่านให้มีเน้นสอนสิทธิอนุสิตไม่ว่าจะเป็นวัมชิตหรือขันธหัดท่านให้มีสติตัวเดียวแค่นั้นแหละไม่ว่าจะเอาจะยืนเดินนั่งนอนดื่มทำกินพูดคิดก็ให้เรามีสติอยู่นั่นแหละเราฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่เหตุฉะนั้นพวกเราเลยมาร่วมลงกันในวันนี้ก็เป็นโอกาสโชคดีไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆนั่นแหละทุกวันนี้ก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มาให้ข้อคิดเราทุกวันทุกวันก็ด้วยแต่พวกเราเป็นผู้มีบุญมีกุศลแล้วสร้างคุณงามความดีถวายองค์หลวงพ่อสนองกตปุญโญของพวกเราก็เป็นผู้มีบุญมีกุศลมากเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในศิษยานุศิษย์ท่านให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าท่านจะไม่ว่าจะไปเผยแผ่ที่สถานที่ต่างๆไม่ว่าจะในประเทศหรือว่านอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาก็มีเยอะนั่นแหละเรามาฟังธรรมะก็เพื่อความเข้าใจธรรมะมันเป็นกลางๆเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ของใครคนหนึ่งเราจะปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนมันก็ได้อยู่ที่ไหนมันก็เย็นอยู่ที่ไหนมันก็สบายอยู่ที่ไหนก็มันก็สดชื่นถ้าว่าเรามีสติประคับประคองอยู่วันนี้เรามาร่วมกันบำเพ็ญบุญที่วัดจังฆทานอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะไม่ว่าเราจะอยู่บ้านเราอยู่บ้านเขาก็เรียกว่าเราเป็นชาวบ้านเรามาอยู่วัดเขาก็เรียกว่าเราเป็นชาววัดเรามาอยู่เมืองเขาก็เรียกว่าเป็นชาวเมืองไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนแห่งใดก็ปฏิบัติได้เป็นอากาดิโกธรรมะเป็นอากาดิโกไม่เลือกการและเวลาธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเราทำความดีอยู่ที่ไหนมันก็สบายเย็นว่าจะเดินก็ให้มีสติจะนั่งก็ให้มีสติจะนอนก็ให้มีสติก็แผ่เมตตาให้ตัวเองไม่เหมือนกับว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมาให้ข้อคิดแล้วก็ฟังไปพิจารณาไปการฟังมันมีประโยชน์มากสุสุสังละพระเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมเกิดสติได้ปัญญาท่านจึงว่าให้เน้นภาวนาศีลแล้วเบื้องต้นแล้วก็รับศีลสมาทานศีลนี่แหละข้อวัดของเราข้อวัดเพื่อไปขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีถ้าว่าศีลเราดีแล้วเรามานั่งสมาธิเราก็กล่อมเกลาให้จิตเราให้สงบไว้เกิดสติได้ปัญญานั่นแหละสวดพระอภิธรรมพระอภิธรรมคือธรรมอันยิ่งอันเลิศอันประเสริฐยิ่งของพระพุทธเจ้าเราฟังก็พิจารณาฟังไปพิจารณาไปท่านจะสวดอะไรเราก็ตั้งใจฟังทุกของบุตรนั่นแหละเป็นบุญกุศลแก่พวกเราเพราะว่าเราจะอยู่ในขณะปัจจุบันเราปัจจุบันนี้เรานั่งฟังธรรมเราก็พิจารณาตามเนื้อธรรมของท่านพวกเราเป็นผู้มีความโชคดีอย่างมากๆเราเกิดในพุทธศาสนาแดนพุทธภูมิก็อยู่ประเทศอินเดียแต่เราได้มาได้ยินเสียงเทศเสียงธรรมเสียงจิตเสียงธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละคนก็ล้วนแต่ท่านมาให้เราให้ข้อคิดให้ได้หลายสิ่งได้หลายอย่างนั่นเนี่ยถ้าจะไปพูดไปให้มันกว้างมันก็กว้างขน้อมลงก็มองมาสอนกายจิตชีวิตของเราเนี่ยพระธรรมมาใช้พระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมกันพระสุภวินัยพระอภิธรรม ก็น้อมลงมาสอนกายจิตชีวิตของพวกเรานี่แหละไม่ไปที่ไหนหรอกไม่ว่าจะเป็นการให้ทานคือความเสียสละของพวกเราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็มาด้วยศรัทธาศรัทธานี้ก็ศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระรัตนตรัยข้าว่าอยู่ที่ไหนเราก็สบายข้ามีพระสามองค์นี่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปกป้องคุ้มครองอยู่ไหนก็เย็นอยู่ไหนก็สบายอยู่ไหนก็สดชื่นเบิกบานไม่ว่าเวว่าเววังเวงนะญาติโยมคุณโยมผู้ปฏิบัติธรรมเขาจะรู้เองนะเวทปัจจังวิญโยทิตโพวิญโยหิทำแล้วมันจะรู้เองหลวงพ่อท่านก็เป็นพระ ประกอบด้วยองค์สี่พระสุปฏิปันโนคือผู้ปฏิบัติดีพระอุสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงพระญาญาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมพระสามิจิปฏิปันโนเป็นพระผู้ปฏิบัติสมควรนั่นเนี่ยเราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆฟังธรรมะฟังแล้วก็น้อมนำไปพิจารณาค่อยกวนแล้วก็ค่อยกวนอีกน้อมลงไปสู่จิตใจเราเนี่ยนะพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นที่ใจมโนปุพังมโนเข้ามามโนเสตามโนวยาธรรมทั้งหลายเกิดมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประมุขมีใจเป็นประธานแล้วสำเร็จด้วยใจเหตุฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมลงกันได้หลายท่านในหลายคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ล้วนแต่เคารพศรัทธาหลวงพ่อของพวกเราไม่ว่าจะที่ไหนไม่ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเราของพวกเราท่านไหนก็ให้ความเคารพให้ความศรัทธาศรัทธาจะทานองค์ท่านท่านปฏิบัติ เป็นผู้ปฏิบัติดีส่วนมากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายปฏิบัตินี่เป็นต้นมันพระเดชพระคุณอย่างหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชานี่แหละหลวงพ่อจังหวันหลวงตามหาบัวหลวงพ่อสนองเรานี่แหละก็ล้วนแต่ท่านเอากายฉีดชีวิตมันไปอยู่ตามป่าตามภูตามเขาตามสถานที่เปลี่ยว ท่านเอาเสือเอาช้างเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านท่านไปภาวนาแล้วมันก็ได้เกิดความรู้สติปัญญาไม่ว่าจะท่านจะอยู่ที่ไหนแห่งใดท่านก็มีความเมตตาต่อเราท่านไปเพียงแต่กายของท่านสังขารของท่านแต่ว่าสภาวะจิตของท่านเราไม่ต้องห่วงเรารับรองว่าสุคติเป็นที่หวัง พ่อแม่ครูบาอาจารย์เรายังมีชีวิตอยู่รีบเร่งขวนขวายวิริยนะทุกขมัจเจติผู้จะพ้นทุกข์ได้ดอกเพราะความภาคความเพียรเราทำอยู่ที่บ้านแล้วก็ภูมิใจอยู่ที่บ้านแล้วย้ำยืนว่าเราก็ภูมิใจอยู่ที่บ้านว่าธรรมะเป็นของกลางๆพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกข์พระองค์นะข้ารบพระธรรมแล้วนี่กำลังฟังเทศฟังธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่โอกาสต่อไปก็ได้ฟังไปเรื่อยๆแล้วการทำคุณงามความดีเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งใดเราทำก็มันเป็นพลังจิตใจเรามีพลังจิตใจเรามีความเอิบอิ่ม ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมาชี้มาแนะมาบอกท่านห่วงเราท่านห่วงเราก็จะเราตั้งอยู่ในความประมาทไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่และในอยู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คอยจะชี้จะแนะเหมือนกับทุกท่านทุกองค์ที่นะที่ท่านมาแสดงธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายน้องอบองก็มีในองค์ในท่านได้มีโอกาสมาแสดงนั่นแหละก็ล้วนแต่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ให้ความเคารพโดยเฉพาะอย่างยิ่งห ลวงพ่อสนองอาตมาภาพก็ไปเจอท่านอยู่ที่วัดหนองปอพงช่วงงานพระราชทานเพลิงศพของพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาท่านก็จีวรท่านก็ตาบแล้วตาบอีกเย็บแล้วเย็บอีกนะรู้แล้วโอ้เป็นขังดีนะท่านไปแสดงธรรมท่านก็ได้ไปกราบมีโอกาสไปกราบท่านส่วนนั้นก็ทำเจดีย์ขององค์หลวงปู่อยู่ก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เวียนไปแสดงธรรมที่เจดีย์องค์เจดีย์หลวงปู่หลวงปู่ชาที่วัดหนองบัวพงนั่นนะนั่นแหละเราทั้งหลายให้มีความรู้คู่กับคุณธรรมนี่แหละสำคัญมากนะเราเรียนธรรมแล้วก็รู้ธรรมเราเรียนธรรมแล้วปฏิบัติธรรมมันก็จะเกิดปฏิเวทคือผลของการปฏิบัตินั่นแหละญาติโยมทั้งหลายถ้าเราตั้งอยู่ในความประมาทวันนั้นวันนี้บัตรปันประกันพุ่งเดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ก็หมดโอกาสหมดค่าหมดราคานี่แหละแล้วขณะนี้เรากำลังฟังเทศฟังธรรมอยู่จะไม่ฟังเพื่อความไพเราะไม่ฟังเพื่อความสนับสนุนฟังเพื่อความเข้าใจฟังแล้วก็น้อมไปพิจิตรพิจารณาไข้ขวดโยนิโสมนสิการฟังแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติว่าจะเดินจงกรมหรือจะนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านอยู่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่ละนั่นแหละให้ท่านมีสติอยู่มีภาษิตบทหนึ่งของหลวงปู่ชาอาตมาจำไม่ลืมผู้ใดมีสติอยู่ทุกเวลาผู้นั้นก็จะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาธรรมะต้องเกิดจากภาวนาส่วนนะธรรมะที่จำเข้ามาอันเกิดจากสัญญานั้นมีค่าน้อยนั่นแหละเราอยู่ในกำลังฟังเทศเดี๋ยวก็สติอยู่หรือว่าพุทโธธัมโมพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจเราไว้ทำไม่ให้จิตใจมันฟุ้งซ่านไม่จิตใจมันสอยแซ่สายนั่นศีลเนี่ยเป็นปกป้องครอบครองแล้วศีลเราอยู่ไหนก็สบายศีลเราบริสุทธิ์ตรวจดูกายของเราวาจาของเรานั่นแหละมันก็เป็นศีลขึ้นมาแล้วถ้าศีลขึ้นมาเราไปนั่งสมาธิมันศีลมันก็เป็นใบเบิกทางไปแล้วจิตมันก็สงบจิตมันก็ตั้งมั่นจิตใจมันก็อยู่สบายเย็นจะนั่งเป็นหลายชั่วโมงก็ได้นะคุณญาติโยมทั้งหลายสติปัญญาของเรามันไหลมาเองหรอกไม่ต้องไปหาหรอกเหมือนกับปลูกข้าวต้องเป็นเม็ดข้าวหรือไม่เป็นอย่างอื่นหรอกเหตุฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมกันนี่แหละให้คนให้ตั้งใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ให้ข้อคิดได้หลายสิ่งได้หลายอย่างไม่ว่าจะอยู่ในวัดมันสื่อมันไปไกลทุกวันนี้เราจะศึกษาในที่ไหนก็ได้ถ้ามีศรัทธาขอให้เราตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาในความเชื่อในพระพุทธเชื่อในพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเราเดินทางเดินทางสายตรงเดินทางสายตรงฟังคำครูบาอาจารย์นี่ก็มีมากเลยชุดทุกวันนี้ก็ร่องรวยไปมากเลยนะคุณญาติโยมทั้งหลายนะท่านนะให้เรารีบประพฤติภาวนาประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาให้มันเกิดมีให้มันไหลเข้าสู่จิตสู่ใจเราในคิดว่าชาติยังไม่จบภพยังไม่สิ้นเราจึงจะมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกก็ขอให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสบำเพ็ญภาวนาให้มันยิ่งขึ้นไปนี่คือว่าเป็นความโชคดีของพวกเรานะถ้าว่าไม่เอาไหนเลยแล้วก็โอ้ไปแบบโมฆะมาแบบโมฆะเนี่ย เปรียบเสมือนว่าเรามันมืดมาเราก็สว่างไปเปรียบเสมือนว่าเรายังไม่เคยได้คิดได้เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนและเมื่อเราได้ยินได้ฟังสัมผัสแล้วกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเรามาศึกษาดีแล้วเราก็น้อมนำธรรมคำสอนของ

อาจารย์ไปภาวนาไปประพฤติปฏิบัติฉะนั้นวันนี้เราเดินทางมาได้หลายที่ได้หลายทางก็มาเพื่อประพฤติธรรมใจเรามาน้อมมาก่อนนะพุทธญาติโยมทั้งหลายเหตุฉะนั้นก็ขอให้พวกเราตั้งใจไม่มาอยู่ที่วัดไหนเราก็เราจะไปบำเพ็ญธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ยิ่งมีเยอะการภาวนาการประพฤติปฏิบัตินั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยจะชี้แนะคอยจะให้กำลังใจอยู่ทุกโอกาสทุกเวลานั่นแหละคุณญาติคุณโยมทั้งหลายที่เรามาร่วมรวมกันในวันนี้ก็เป็นโอกาสอันโชคดีเดินทางมาด้วยใจนั่นแหละใจเป็นผู้บอกเป็นผู้สั่งมาแล้วมานั่งภาวนาพุทโธพุทโธกล่อมกายจิตของเราให้มันสงบมันจะสงบนิดเดียวก็ยังดีนะมันจะเงียบนิดเดียวก็ยังดีเมื่อพระเดชพระคุณแต่ก่อนมันบางองค์ก็พูดน้อยๆนะเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่เสาเนี่ยเกิดมาเราพบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็อยู่แล้วรู้ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามลดละเลิกบาปนะท่านพูดน้อยๆนะแต่มันกินเนื้อความมากบางคนก็พูดน้อยๆมันพระเดชพระคุณหลวงตามหาบัวเนี่ยนะท่านเป็นผู้มีบารมีท่านประกาศช่วยชาติแต่สถานที่ต่างๆธรรมะที่อาตมาจำไม่ลืมมีข้อหนึ่งว่าหลวงพ่อคะธรรมะข้อไหนที่จะช่วยโรคคนช่วยโรคได้ท่านก็ตอบสวนกันมาทันทีว่าธรรมะข้อที่สู้ไม่ถอยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตอบแบบเดียวเลยนะวันนี้เรามาร่วมกันมานั่งฟังธรรมมาบ้างสวดพระภิธรรมไม่ว่าจะวันไหนวันต่อไปในเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็รีบมานั่นแหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเตือนเราเตือนอีกเราจะนั่งบริกรรมภาวนาสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ให้ภาวนาบริกรรมภาวนาพุทโธอานาปานสติดูลมหายใจเราเนี่ยดูไปวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่เนาะถือว่าเป็นความโชคดีเรายังมีบุญอยู่ก็อธิษฐานจิตว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มีสร้างบารมีต่อไปเพิ่มขึ้นไปเป็นพลังจิตเป็นพลังใจโอกาสดีของพวกเราเนี่ยละศีลเราก็ดีสมาธิเราก็ดีปัญญาเราก็ดีนั่นน่ะแล้วก็สั่งสมอบรมทำบ่อยทำอยู่เนืองๆของมากย่อมเป็นของน้อยนะคุณโยมทั้งหลายนักประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้ดูกายดูจิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรหรอกอุปกรณ์ภาวนาอุปกรณ์ปฏิบัติไม่ว่าจะเรียนจบมาถึงไหนก็แล้วแต่ละก็น้อมลงมาสอนกายจิตชีวิตของเรานี่แหละเพราะว่ามันอุปกรณ์มันอยู่นี่เรารีบภาวนาของใครของเราโอกาสมันมีน้อยมากโดยเฉพาะทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้ถ้าคนไหนมีธรรมะก็ดูละดูดีหน่อยถ้าคนไม่มีธรรมะนะมันก็ไม่จะไปพูดอย่างไรละถ้าคนมีธรรมะมันก็มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมีความเมตตากันเห็นกันก็อภัยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้เรามาเห็นมาปฏิบัตินั่นนะท่านก็เน้นตรงนี้เนี่ยผู้มีศีลก็อยู่สบายศีลธรรมเป็นของคู่กันนะคุณญาติโยมทั้งหลายบาปกับบุญก็เป็นของคู่กันเมื่อกับสว่างก็เป็นของคู่กันแล้วเมื่อมาแล้วก็สว่างไปในเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็รีบนำคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละไม่ต้องของคนใดคนหนึ่งหรอกน่ารีบนำไปประพฤติปฏิบัติเห็นไหมท่านสีเดนะสุขติยันติท่านม้วนศีลท่านมวลศีลว่าสีเดนะสุขติยันติพวกเราจะมีความสุขได้ก็เพราะมีศีลสีเดนะโภคสัมปทาเราจะมีโภคทรัพย์สมบัติก็เพราะศีลนะสีเดนะปฏิยันติเปรียบเสมือนว่าสั้นมันจบพบมันสิ้นเราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกท่านตัดไว้งั้นนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะโอ้ท่านมีเมตตามากต่อพวกเราพวกเราเป็นผู้มีจิตอบอ้อมอดีมีสัมมาคารวะอยู่ที่ไหนแห่งใดก็มีกายวาจาสงบน่าดูน่าชมไปที่ไหนก็องค์อาจกล้าหาญอยู่ที่ไหนก็ไม่มีพิษมีภัยท่านว่าผู้มีเมตตานอนก็เป็นสุขรับก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายไม่ตายด้วยสตาอาวุธมันมี11อย่าง11ข้อนะล้วนแต่เป็นผู้ชนะนะไม่มีใครจะมากำกายทำลายอะไรหรอกถ้าเรามี
ความเมตตามีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมนั่นแหละนี่เหมือนกับเรานั่งอยู่นี่แหละไม่มีต้องก็เจ้าหน้าที่มารักษาหรอกเรานั่งภาวนาเหมือนกับว่าเราใกล้เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าคอยจะให้รางวัลเราอยู่เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าจะคอยให้รางวัลเราอยู่นะไม่ได้เสื่อมไปไหนหรอกคุณญาติโยมทั้งหลายขอให้เรารีบประพฤติปฏิบัตินั่นแหละพ่อแม่ในสายประพฤติปฏิบัติท่านก็เน้นให้เรามีสตินั่นแหละถ้าสติมีสมาธิมันก็มีศีลก็บริสุทธิ์มันจะคุ้มครองไปหมดนั่นแหละสติมาปัญญาเกิดสติเติดเกิดปัญหานั่นมันก็มาทุกอย่างนั่นแหละถ้าเราขาดสติคิดก่อนพูด อย่าพูดก่อนคิดถ้าพูดก่อนคิดมันจะเตลิดมันจะขาดสติหลวงปู่ชาท่านว่าคนขาดสติไปนาทีหนึ่งมันก็เป็นบ้าไป5นาทีหนึ่งขาดสติไป5นาทีมันก็เป็นบ้าไป5นาทีท่านน่ะนั่นเนี่ยพวกเรามีบุญมากมีกุศลมากนี่ได้เสียสละไม่ว่าจะว่าใกล้หรือไกลก็ได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพระมหาเถระพระเถระพระผู้น้อยผู้ใหญ่ก็ล้วนแล้วท่านมาให้ทำเราทั้งนั้นแหละมาให้ไม่มาเพื่อจะเอาเป็นว่าท่านได้ประสบการณ์ตามสติกำลังปัญญาของท่านที่ธรรมเทศทุกวันนั่นน่ะท่านก็มาออกจากใจนะพุทธญาติโยมอาตมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมาภาพก็เป็นพระอยู่ป่าเกือบจะ30ปีแล้วก็ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศึกษาพระธรรมวินัยรักษาข้อวัดปฏิบัติไม่ได้อยู่วัดป่าได้ทําจะร่วม20ปีแล้วก็อยู่รูปเดียวก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์แวะเวียนไปเยี่ยมบ้างมีหมู่คณะไปเยี่ยมบ้างทําไมท่านบวชมานานท่านอยู่รูปเดียวก็ปลอบใจโอ้เราเลยสร้างบุญบารมีมันส่งมาตอนนี้เราต้องสร้างต่อไปก็ภูมิใจก็อยู่ด้วยไม่ได้อยู่ด้วยสมัครใจนะอยู่ด้วยใจสมัครไม่ด้วยความสมัครใจอยู่ด้วยใจสมัครถ้าใจเรามาเนี่ยมันถึงหมดระดับคุณญาติโยมทั้งหลายนั่นแหละไม่ว่าเราอยู่ทางไหนเรานั่งภาวนาพุทโธอยู่ที่บ้านใจมันก็น้อมถึงครูบาอาจารย์ครอบอย่างน้อยก็ครอบครัวเราก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีทุกข์นั่นแหละอำนาจของพระธรรมเนี่ยไม่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดทั้งสิ้นใน3แดนโลกธาตุนี่เราคิดคิดแล้วคิดอีกภาวนาแล้วภาวนาอีกภาวนาให้มันรู้จริงนั่นน่ะเหมือนกับพระพุทธองค์นั่นน่ะพระพุทธองค์ของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าพระบรมครูท่านรู้จักรู้จริงรู้แจ้งนั่นท่านก็มาโปรดเวนยสัตว์มาสอนพวกเราคนจะมีดวงตาเห็นธรรมอยู่ไม่ว่าจะเป็นวันประชิดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ภิกษุสามเณรฆราวาสญาติโยมนี่เขามีบุญมาเกิดไม่ต่างคักพุทธการไม่ต้องพูดมากหรอกพูดครับต้องกลับก็ได้เดี๋ยวหลวงตาเห็นธรรมเพราะคนเขามีบุญมาก่อนมากแล้วบุญเขาเป็นเครื่องสนับสนุนมาพร้อมแล้วเหตุฉะนั้นก็เขาก็รับผลของเก่าเขามีแล้วของใหม่เขาก็เพิ่มไปอีกก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกนะญาติโยมทั้งหลายนั่นแหละให้ตั้งใจรีบเร่งขวนขวายนั่นนะไม่ว่าชีวิตเรายังอยู่ลมหายใจเรายังอยู่ในวันนี้เวลานี้วินาทีนี้ก็ถือว่าโอ้โชคดีเรานั่นแหละอธิษฐานจิตไปว่าขอให้เราได้สร้างบารมีไปอีกเถิดนานๆเนี่ยคิดอย่างนั้นนะถ้านั้นมันจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นนะเพราะความสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ศักดิ์สิทธิ์มากนะถ้าเราพูดจริงแล้วก็ปฏิบัติจริงนี่แหละเรามานั่งอยู่มันก็ได้หลายอย่างนะอย่างน้อยก็ทุกขเวทนานั่งนานๆมันก็ปวดปวดแข้งปวดขาถ้าเราของเราจริงๆมันต้องขออนุญาตเราทีเนียนไม่ขออนุญาตเราหรือว่าเรามาทำหน้าที่ของใครของเรามันก็เป็นธรรมราของสังขารมันเป็นของไม่เที่ยงมันก็ตั้งอยู่อย่างนี้เหมือนจะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็หลับไปเราก็นั่งดูมันเหมือนกับว่ามันเทศให้เราฟังเหมือนกับว่ามันแสดงธรรมให้เราดูนั่นแหละสังขารก้อนนี้แต่ก่อนเราอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางคนวัยแก่วัยเฒ่ามันก็ไปตามการตามเวลาของมันบางคนก็มาไม่นานหรอกไปก่อนเราไปซะอีกมีมากมายทุกวันนี้แหละเห็นไหมตามถนนหนทางเนี่ยคนไม่มีศีลไม่ธรรมเนี่ยโอ้เห็นมากนะต้องส่วนมากก็ขาดสติตัวเดียวนี่แหละลืมของมันก็ช่วงนี้ก็
อะไรคนหลงของเทศกาลสงกรานต์น่ะปีใหม่เมืองประเทศไทยของเรานั่นน่ะสนุกสนานกันจริงๆนั่นน่ะสนุกสนานมันก็ออกนอกลู่นอกตีดนอกทางนั่นน่ะออกจากกฎของศีลธรรมนี่แหละเทวดาเขาก็ไม่คุ้มครองรักษาแล้วคนประเภทนั้นนั่นแหละให้เรามีสตินะคนยากคนยมทั้งหลายเรามาภาวนาก็ให้ได้บุญได้กุศลเหมือนกับว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้นำทางให้พวกเราถูกดีแล้วถูกต้องดีแล้วเป็นธรรมดีแล้วก็เหลือแต่เรานี่นะจะเดินทางตามก็ให้สู้สู้แบบไหนสู้แบบไม่ถอยนะสู้ต่อไปนั่นแหละบุญกุศลเรามันมีแล้วมันยิ่งเย็นมันมีแล้วยิ่งสบายมีแล้วยิ่งสดชื่นยิ้มได้ตลอดกาลนั่นแหละถ้าคนมีบุญมีกุศลนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วว่าเราทำอย่างไรก็ให้มีสตินะสติตัวเดียวนั่นแหละคุ้มครองได้หมดนั่นแหละจะพูดจะคิดจะเดินจะนั่งจะนอนทุกอริยบทนั่นแหละยืนเดินนอนดื่มทำกินพูดคิดนั่นแหละให้มีสติอยู่นั่นแหละก็เหมือนกับเราก็ได้ปฏิบัติธรรมอยู่นั่นแหละมีโยมไปถามองค์หลวงปู่ชาเขาเป็นชาวตลาดเป็นแม่ค้าโยมไม่มีโอกาสหรอกมีขายค้าขายอยู่ในตลาดไม่มีโอกาสที่จะไปนั่งสมาธิไปนั่งภาวนาอยู่ที่วัดได้หรอกหลวงพ่อหลวงปู่ชาท่านก็โยมมีโอกาสมีเวลาหายใจไหมท่านตอบตรงๆนะท่านตอบให้เราคิดนั่นแหละถ้าเรามีสติอยู่มันก็โค้มไปหมดนะไม่ว่าเราจะเดินให้มีสติควบคุมกายจิตชีวิตของเรานั่นน่ะคุณญาติคุณโยมผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนั่นน่ะธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมย่อมรักษาผู้จิตที่ฝึกเราน้อมเข้ามาดูจิตอ่ะจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมสำเร็จประโยชน์นะบุญมันเกิดที่ไหนเกิดที่การกระทำนี่นะคุณญาติคุณโยมวันนี้เราเดินทางมาสู่วัดสังฆทานมาเพื่อฟังพระอภิธรรมมาฟังพระแสดงธรรมนี่มันก็ลงธรรมมันก็เป็นกลางๆนะพยัคฆ์พยองไม่เข้าข้างใครเราก็สมัครใจมาไม่ได้ไม่มีใครคนหนึ่งไปบังคับเรามาเรามาถึงสถานที่อย่างน้อยก็ได้กราบนี่แหละได้รับกำลังกายออกกำลังกายไปด้วยในตัวเลยกราบครั้งที่หนึ่งก็เลือกถึงพระพุทธครั้งที่สองก็เลือกถึงคนพระธรรมครั้งที่สองก็เลือกถึงคนพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือจะกราบพระห้าพระองค์ก็ได้ครั้งที่สี่กราบคุณบิดามารดาครั้งที่ห้ากราบอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์วันนี้ก็มีโอกาสได้ไปกราบพระแก้วมรกตพระครูบาครูเมืองของเราเข้าไปกราบแล้วมันก็เย็นสบายก็เพิ่มหรือว่าไปเพิ่มบุญบารมีให้ตัวเองนะก็มีโอกาสก็ไปกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระแก้วมรกตตะกอนก็ประทับอยู่ที่เวียงจันทน์นะอาตมาก็เคยไปมันไม่ไกลไปจากหนองคายไปกลับก็ได้ทุกวันนี่ไปดูสถานที่เก่าๆวัดเก่าๆวัดเก่าๆเจดีย์เก่าๆอยู่เวียงจันทน์เยอะน่าดูน่าชมน่าไปศึกษานะมันไม่ไกลมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันทุกวันนี้ยิ่งไปถึงไวมันจะไปเครื่องหรือจะไปรถยิ่งโดยเฉพาะยิ่งไปกลับก็ได้นะมันก็ถ้าอาตมาอยู่บนมันก็จะเดินทางตอนช่วงเช้าขึ้นเครื่องจะ7 โมงก็มาถึงกรุงเทพใช้เวลา50 นาทีก็ถึงแล้วทุกวันนี้มันอะไรเทคโนโลยีหรือว่าอะไรมันก็ทันสมัยนั่นแหละโดยเฉพาะทุกอำนวยความสะดวกให้เราหมดเฉพาะวาจิตเนี่ยเราต้องฝึกนะคุณญาติคุณโยมจิตใจของเราอยู่ไหนก็ต้องฝึกอย่าประมาทหลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์นั่นแหละเตือนเราเองไม่ให้เราทำความประมาทให้เราตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมก็เป็นของโลกนั่นแหละไม่ว่าพระพุทธองค์จะอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ก็ตามจะไม่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ก็ตามธรรมะก็มีอยู่ก่อนแล้วแต่พระพุทธองค์ของเราเป็นพระบรมครูเป็นผู้
ภาวนาประพฤติปฏิบัติท่านรู้จักรู้จริงรู้แจ้งแล้วท่านก็เนาะเอาคำสอนพระธรรมนั้นที่มีอยู่นะท่านที่ไปกลัวมาสอนพวกเรามาสอนพวกเรานี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์นะเป็นผู้สืบทอดฝากไว้กับ

0: ุทธบริษัททั้งหลายนี่เนี่ยฝากไว้กับพวกเราท่านทั้งหลายนี่เนี่ยมีพุทธบริษัทที่มีภิกษุเดี๋ยวนี้ภิกษุนี้ไม่มีแล้วอุบาสกอุบาสิกานี่แหละผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยอุบาสกผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยอุบาสิกาก็โยมผู้หญิงเข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยอุบาสกก็โยมผู้ชายเข้าถึงพระรัตนตรัยยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในชีวิตจิตใจของเรานั่นแหละให้เรามีความรู้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัตินั่นนะไม่ต้องศึกษามากหรอกเคยประกรุงประชาแค่ป.2แค่นั้นนะไม่ได้เรียนมากอะไรมันก็นักธรรมสันเอกแค่นั้นนะไม่มีอะไรมากมายไปกว่านั้นท่านก็ศึกษาท่านมีรู้จิตญาณรู้จิตไม่ว่าต่างชาติศาสนาภาษามาฝากตัวฝากกายมอบกายถวายชีวิตท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางยุโรปอังกฤษอเมริกาเอานำธรรมะไปเผยแพร่ได้ท่านในองค์พูดภาษากลางแล้วได้พูดภาษาอีสานได้สบายทานข้าวเหนียวได้สบายนั่นแหละเพราะเขามาด้วยศรัทธาทั้งท่านที่เข้าอยู่ในไม่ได้พุทธศาสนาในนั่นน่ะหลวงพ่อเกิดแต่วันว่าบริษัทของท่านบริวารของท่านนั่นน่ะมันเป็นสายบุญสายธรรมสายศีลสายธรรมนั่นน่ะมันมาเองนะคุณญาติคุณโยมเหมือนกับเรามานี่แหละอย่าได้เจริญบุญมากเราก็รีบบำเพ็ญรีบขนขวายนั่นนะให้เราจะอยู่ที่ไหนแห่งใดก็รีบเอารีบบำเพ็ญรีบปฏิบัติโอกาสอันนี้สถานที่ก็เหมาะมันเหมาะมากอย่างดีเลยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาจุนโอ้ไม่ธรรมดาเลยอดบ้างฉันบ้างท่านก็อยู่ได้ท่านอยู่ด้วยใจด้วยใจสมัครเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบท่านรู้แล้วเข้าใจแล้วก็เอามาแบ่งปันพวกเราให้ชี้ทางนี้มันอย่าไปนะอย่าเดินนะมันเป็นบาปเป็นกรรมท่านก็ชี้นำเราเตือนสติเราอยู่ทุกเมื่อทุกโอกาสทุกเวลานั่นแหละเรามาร่วมกันได้หลายคนได้หลายชีวิตมันก็หลายจิตหลายใจมันหลายจิตหลายใจนะคุณญาติโยมนั่นแหละเราก็มารวมอยู่จุดเดียวกันคือน้อมใจมาน้อมกายมาวัดสังฆทานมากราบสรีระหลวงพ่อของเราเพราะว่าหลวงพ่อของเราเป็นผู้มีบุญมีกุศลนั่นแหละเราได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มีแล้วเราก็แบ่งแล้วก็ปันอุทิศหรือว่าแผ่ส่วนบุญแปลว่าให้นั่นแหละในมีเราเมื่อเรามีเราก็ให้มีเราก็ให้ก็แบ่งก็แจกก็ปันนั่นยิ่งให้ยิ่งได้นะคุณญาติโยมยิ่งให้ยิ่งได้เหมือนกับเราปฏิบัติไม่ต้องไปทำอวดอ้างคนใดคนหนึ่งหรอกถ้าเราทำความดีแล้วโอ้มันมีความสุขมากๆเลยล่ะขอให้ตั้งใจนะทุกท่านทุกคนวันนี้อาณาวาภาพก็ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมให้พวกท่านเหล่าพุทธบริษัทผู้มีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่อาตมาภาพได้แสดงมาได้ไม่ถูกอักขระพยัญชนะไม่ครบถ้วนครบรวมความก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเพื่อจะพัฒนาปรับปรุงอีกต่อไปอาตมาก็เป็นพระผู้น้อยอยู่เป็นพระผู้ศึกษาอยู่เราท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้มาร่วมรวมกันในวันนี้อาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรให้พานทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเจริญและอาตมาภาพได้บุญกุศลใดที่พ่อท่านทั้งหลายได้ลำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยการให้ศีลด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญจิตเมตตาภาวนาอาตมาภาพพร้อมคณะสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งบุญกุศลใดที่อาตมาภาพได้บำเพ็ญมาตั้งแต่บรรพชาอุปสมบทด้วยการเจริญในศีลด้วยการเจริญในสมาธิด้วยการเจริญในปัญญาและด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาก็ขอแผ่นส่วนบุญส่วนให้พวกท่านทั้งหลายจงได้รับความสุขความเจริญขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัย คือพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพพระพุทธบารมีพระธรรมบารมีพระสังฆบารมีพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสังฆรักษาจงได้โปรดอภิบาลปกป้องคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายจงได้รับความสุขความเจริญทั้งร่างกายและจิตใจครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขทำกิจการและขอให้เจริญจงท่านจงทั้งหลายจงเป็นผู้มีอายุมีวรรณะมีสุขะมีพละตลอดกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุค่ะและที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์เก่งปักคุโนวัดป่าเชือกธรรมตำบลขามเตี้ยอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นสาขาของทางวัดหนองประพงค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

วนจิตรดาคณะรัฐบาลอันมีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีมีมติจะต่อพระตำหนักจิตรดาระโหฐานถวายให้เป็นที่ประทับภายหลังพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสแล้วโดยที่ทั้งสองพระองค์มิได้มีพระราชดำริใดๆทั้งสิ้นจะให้ประทับที่ไหนจะสร้างอย่างไรถวายให้ประทับอย่างไรก็อย่างนั้นตลอดจนการตกแต่งที่เป็นไปอย่างธรรมดาจากวัสดุที่หาได้ในท้องตลาดบ้างที่มีอยู่แล้วบ้างจะเรียกว่าเป็นทีมผสมก็น่ารักดีภายหลังจึงต้องเป็นหน้าที่ของพระแม่บ้านที่จะค่อยๆทรงหาเครื่องเรือนมาตกแต่งพอมีให้ผู้มาเฝ้าเห็นแล้วจะมีอารมณ์รู้สึกหวังมากเกินไปแม้ปัจจุบันยามเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นตามบ้านผู้มีฐานะดีทั้งหลายมักจะรับสั่งอย่างขันขันว่าเห็นบ้านคนอื่นแล้วของเราโบราณเหลือเกิน

เมื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะได้รู้เห็นบ้างว่าพระประมุขของเราท่านประทับอย่างไรทรงมีความสุขหรือทุกข์แค่ไหนในเขตพระราชฐานนี้จุดแรกแห่งกำเนิดของสวนจิตรลดาเริ่มต้นจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะประทับในสถานที่อันสงบเงียบเพื่อจะได้มีเวลาทรงพระราชนิพนธ์ได้ตามพระราชประสงค์อย่างที่นักเขียนทั้งหลายปรารถนาในที่สุดทรงพบทุ่งนาริมถนนสังฮีระหว่างพระราชวังดุสิตกับวังพญาไทเรียกว่าทุ่งส้มป่อยซึ่งเงียบและไกลจากสังคมในสมัยนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ซื้อที่นาแห่งนั้นจำนวน 157,920 ตารางวาและก่อสร้างองค์พระตำหนักขึ้นโดยใช้เงินพระคลังข้างที่โปรดเกล้าให้เจ้าพระยายมราชหรือปั้นสุขุมเสนาบดีกระทรวงนครบาลเป็นแม่กองก่อสร้างในพุทธศักราช 2455 เพื่อจะทรงใช้เป็นที่ระโหฐานซึ่งเป็นสถานที่อันสงบสงัดสำหรับทรงพระราชนิพนธ์ได้ตามพระราชอัธยาศัยปัจจุบันมีอายุ83ปี

ในวันที่30พฤษภาคม2456ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในงานพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนักและพระราชทานนามทุ่งส้มปล่อยว่าสวนจิตรดาอาจจะทรงหมายถึงคำว่าวิลล่าอันเป็นสถานที่ประทับพักผ่อนเป็นครั้งคราวณสถานที่ทางชานเมืองตามฤดูกาลซึ่งมีทุ่งนาเป็นบริเวณล้อมรอบผิดจากในพระบรมมหาราชวังและที่ประทับอันเต็มไปด้วยหินและคอนกรีตและพระราชทานนามพระตำหนักว่าพระตำหนักจิตรดารโหฐานมีกำแพงรั้วเหล็กโปร่งโดยมีคูล้อมโดยรอบมีประตูสี่ทิศพระราชทานชื่อเป็นมงคลนามโลกบาลเป็นประตูสี่ทิศคือทิศตะวันออกพระอินทร์อยู่ชมทิศใต้พระยมอยู่คุ้มทิศตะวันตกพระวรุณอยู่เจนทิศเหนือพระกุเวนอยู่เฝ้าปัจจุบันเป็นทางเข้าออกได้เพียง3ทิศเว้นทิศตะวันออกมีสะพาน2สะพานมีประตูน้ำ2ประตูและมีซุ้มทหารยามเล็กๆโดยรอบเขตพระราชฐาน30ซุ้มเมื่อถึงเวลาสุภฤกษ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีงานพระราชพิธีราชคฤหมงคลหรืองานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ระหว่างวันที่15-17สิงหาคม2456ในงานพระราชพิธีนี้มีการแสดงละครเรื่องหัวใจนักรบและจัดการรับเสด็จต่อจากนั้นยังโปรดเกล้าให้สร้างโรงละครตรงข้ามพระตำหนักทางทิศตะวันออกพระราชทานนามว่าจิตรดาสภาคาร1เดือนต่อมาจึงมีการฉลองโรงละครและมีละครเรื่องฟอกไม่ขาวและตั้งจิตคิดคลั่งณพระตำหนักแห่งนี้ทำให้ทรงมีจินตนาการพระราชนิพนธ์โคลงฉันกาบกลอนตลอดจนบทละครที่สำคัญสำคัญขึ้นหลายเรื่องเช่นหนามยอกเอาหนามบ่งวิวาพระสมุทรหัวใจนักรบพระร่วงมหาตมะโพรงมานุสติ

ในระยะกลางของพระองค์ท่านระหว่างพุทธศักราช2456ถึง2462โปรดประทับทรงพระสำราญณพระตำหนักนี้บ่อยครั้งและในขณะที่มิได้ประทับอยู่ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นที่ประทับหรือใช้อาณาบริเวณได้เป็นกรณีไปที่สำคัญได้รับการบันทึกไว้เป็นหลักฐานคือการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรกัญญาประทานหรือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวีพระคู่มั่นเสด็จไปประทับและในระหว่างนั้นเองจะเสด็จไปเยี่ยมพระคู่มั่นที่พระตำหนักจิตรดาระโหฐานทุกวัน

เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่ารู้สักนิดทั้งที่เหตุการณ์ในขณะนั้นข้าพเจ้ายังเป็นทารกแต่เป็นตัวการที่ช่วยให้พระคู่มั่นทรงมีพระอารมณ์สงบลงได้ด้วยการมาสนพระทัยเลี้ยงดูและเพลิดเพลินอยู่กับทารกอายุ7เดือนที่ทรงรักและเลี้ยงดูประดุจลูกทารกน้อยนั้นคือตัวข้าพเจ้า

ระวรกัญญาประธานพระคู่มั่นทรงเป็นเจ้าหญิงพระองค์แรกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความรักอันยิ่งใหญ่อย่างมิได้คาดฝันแด่เจ้า

ซึ่งไม่ทรงรู้พระองค์ล่วงหน้ามาก่อนเลยเพียงพบกันครั้งแรกในงานประกวดรูปภาพและข่าวอันน่ายินดีนี้ได้ประกาศออกสู่ความรู้เห็นด้วยความตื่นเต้นของประชาชนทั่วประเทศตลอดจนชาวต่างประเทศหลายประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศสยามในขณะนั้นได้ส่งสารถวายความยินดีและของขวัญแด่พระคู่มั่นซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์และหม่อมอินวรวรรณจากผู้รู้เห็นในขณะนั้นมักจะกล่าวถึงความรักที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีต่อกันอย่างน่าชื่นชมยินดีเป็นนักหนาระหว่างที่ทรงเป็นพระคู่มั่นและประทับที่พระตำหนักจิตรดารโหฐานทุกวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าจะเสด็จมาเสวยพระสุทารสเวลาบ่ายหรือแล้วแต่จะเสด็จตามพระราชอัธยาศัยแม้แต่ช่วงระยะเวลาที่เสด็จกลับไปที่ประทับส่วนมากจะทรงโทรศัพท์กลับมาถึงพระคู่มั่นด้วยความรักและคิดถึงและแล้วช่วงเวลาอันสั้นเพียง6เดือนเหมือนสายฟ้าได้ฟาดลงมากลางแดดอันเจิดจ้าทันทีทันใดอย่างไม่รู้ตัวเหมือนยามที่พระราชทานความรักฟาดลงมาบนสายใยแห่งความรักระหว่างสองพระองค์ให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีทางที่จะต่อติดได้ทั้งที่วันสุดท้ายแห่งการเสด็จมาหาพระคู่มั่นยังเคยมีนัดหมายตามเคยที่จะเสด็จมาเสวยพระสุทารสด้วยกันอย่างปกติ

ความรักจบลงอย่างน่าใจหายทั้งที่ในขณะนั้นพระตำหนักหออยู่ในระยะของการก่อสร้างซึ่งต่อมาเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วและครั้งหลังสุดได้ใช้สถานที่นี้เป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสิ่งที่ยังเหลืออยู่เป็นอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งสองพระองค์ในสายตาของผู้พบเห็นคือพญานาคสองตัวตระวัดรัดกันอยู่บนแท่นในสระน้ำภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านั่นเองพญานาคหมายถึงปีเสด็จพระราชสมภพคือปีมะโรงซึ่งเป็นปีเดียวกับพระคู่มั่นแต่ต่างรอบกัน

แม้ในยามสมบูรณาญาสิทธิราชจะทรงสร้างสถานที่ส่วนพระองค์เป็นที่ประทับทรงพระสำราญแต่ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประชาชนมาร่วมใช้สถานที่เป็นที่รื่นรมเช่นกันโดยสมัยที่ยังจัดให้มีงานรื่นเริงในฤดูหนาวอันเป็นงานรื่นเริงประจำปีสำหรับประชาชนซึ่งเคยมีที่วัดเบญจมบพิตรก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ย้ายสถานที่มาใช้บริเวณอันกว้างใหญ่ของสวนจิตรดาเป็นสถานที่จัดงานด้วยอีกทั้งยังโปรดเกล้าให้สร้างสโมสรเสือป่าตลอดจนทรงเริ่มการเรียรัยสร้างเรือรบพระร่วงที่พระตำหนักจิตรดาโรโหฐานนี้

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระตำหนักจิตรดารโหฐานเป็นสถานที่ที่จะเสด็จไปออกกำลังกายเป็นครั้งคราวโดยโปรดเกล้าให้สร้างสนามกอล์ฟหลวงสวนจิตรดาและให้ถือว่าสวนจิตรดาเป็นบริเวณส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิตจึงขนานนามกันว่าพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิต

ต่อมาพระองค์ท่านได้เสด็จไปประทับพักผ่อนก่อนที่จะเสด็จไปรักษาพระองค์ที่อังกฤษและสละราชสมบัติในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลตอนปลายสงครามมหาเอเชียบูรพากองทัพ บกเคยใช้บริเวณอันเงียบสงัดของสวนจิตรดาเป็นที่ฝึกเสรีไทยก่อนส่งออกไปปฏิบัติการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493พระตำหนักจิตรดารโหฐานจึงเป็นพระตำหนักที่ทั้งสองพระองค์ประทับถาวรในเวลาต่อมาหลังจากราชาอภิเษกสมรสแล้วทั้งสองพระองค์คงประทับอยู่ที่พระตำหนักจิตรดารโหฐานไม่นานในวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2493ก็ต้องเสด็จไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเครื่องบินสายการบิน KLM ตามคำแนะนำของแพทย์ที่จะตรวจรักษาพระสุขภาพให้สมบูรณ์เป็นปกติจากเหตุการณ์ที่ทรงผ่านการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เมืองโลซาน

หลังจากที่รัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จกลับเพื่อขวัญของประชาชนและความเป็นปกติของประเทศฉะนั้นณวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2494เสด็จจากเรือเมโอเนียถึงประเทศไทยเสด็จโดยเรือรบหลวงแม่กลองเป็นเรือพระที่นั่งเข้าสู่พระนครเวลา 9:00 นพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

ขณะนั้นพระตำหนักจิตรดารโหฐานซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเป็นเพียงที่ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถเพื่อทรงพระอักษรเท่านั้นฉะนั้นเมื่อมีพระเจ้าลูกเธอประทับด้วยจึงเล็กเกินไปที่จะใช้เป็นที่ประทับถาวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริโปรดเกล้าให้สร้างต่อเติมพระตำหนักเดิมในวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2495จึงได้ย้ายไปประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นการชั่วคราวณพระที่นั่งอัมพรสถานนี้จึงเป็นสถานที่ที่พระราชโอรสและพระราชธิดาประสูติอีก3พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ์เทเวศธรรมรงค์สุบริบาลอภิคุณูประการมหิตลาดุลเดชภูมิพลนเรศวรังกูลกิตติสิริสมบูรณะสว่างวัดบรมขัตติยราชกุมารปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลสิริกิตติยสมบูรณะสว่างควัดวรขัตติยราชสันตติวงศ์มหิตลพงศ์อดุลยเดชจักกรีนเรศยุพราชวิสุทธิ์สยามกุฎราชกุมารประสูติเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตน์สุดากิติวัฒนาดุลโสภาคปัจจุบันพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประสูติเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2498สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500เมื่อพระตำหนักจิตรดารโหฐานซึ่งสร้างต่อเติมใหม่เสร็จลงในวันที่31ตุลาคม2500พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์ก็เสด็จแปรพระราชฐานจากพระที่นั่งอัมพรสถานกลับไปประทับยังพระตำหนักจิตรดารโหฐานตามเดิมซึ่งห้องทั้งหมดมีประมาณ30ห้องจึงเป็นพระตำหนักที่เล็กและจำกัดแต่อบอุ่นด้วยความรักระหว่างครอบครัวที่ประทับอยู่ด้วยกันระหว่างพระราชโอรสและพระราชธิดาตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนต่างทรงพระเจริญที่จะแยกเป็นครอบครัวของพระองค์เองณวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2500ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานพระราช

กุศลราชคฤหมงคลตามประเพณีของคนไทยเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขอันเป็นการมงคลจากการทำบุญขึ้นบ้านใหม่เมื่อพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงเจริญวัยขึ้นตามลำดับตลอดจนการศึกษาก็เพิ่มวิชามากขึ้นฉะนั้นในพุทธศักราช2501จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างโรงเรียนจิตรดาขึ้นในบริเวณพระตำหนักจิตรดาเพื่อให้เป็นสถานศึกษาของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์และเมื่อโรงเรียนจิตรดาสามารถเปิดการสอนได้แล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้บรรดาบุตรธิดาของพระราชวงศ์ข้าราชบริพารมหาดเล็กตลอดจนบุตรธิดาของบุคคลภายนอกเข้าเรียนในโรงเรียนนี้ด้วยในพุทธศักราช2508ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จำลองแบบเรือนต้นอันเป็นเรือนไม้ทรงไทยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างไว้ในบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานมาสร้างขึ้นในบริเวณสวนจิตรดาอีกหลังหนึ่งสำหรับเป็นที่จัดงานเลี้ยงแบบไทยในการรับรององค์พระประมุขและพระราชวงศ์และพระราชทานเลี้ยงแก่ประมุขของนานาประเทศที่เสด็จหรือเดินทางมาเยือนประเทศไทยการถวายหรือพระราชทานเลี้ยงที่เรือนต้นนี้เป็นบรรยากาศไทยแท้ๆทั้งสถานที่พระกยาหารดนตรีที่บรรเลงการแต่งกายของผู้ได้รับเชิญฝ่ายไทยตั้งแต่แต่งกายในแบบโจงกระเบนห่มสบายจีบไปจนยุคนุ่งสิ้นเสื้อแขนกระบอกไทยเรือนต้นและการแต่งถนิมพิมพาพรที่เป็นของไทยโบราณตลอดจนมหาดเล็กที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยอย่างที่เป็นไทยอยู่จนทุกวันนี้

นอกจากนี้ในปีเดียวกันยังได้โปรดเกล้าให้สร้างศาลาดุสิตดาลัยซึ่งออกแบบโดยหม่อมราชวงศ์มิตรารุณเกษมศรีสถาปนิกประจำสำนักพระราชวังเพื่อทรงใช้เป็นศาลาอเนกประสงค์ให้คณะบุคคลจำนวนมากได้เฝ้าอย่างใกล้ชิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกัน

เดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตก

บางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืน

0: คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่ใจบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลย
1: เราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา
2: จิตคนมันเร็วจิตคนเร็วจะคิดแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บไปโน่นเรื่องโน่นเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะรู้ว่าจิตคนนี่เร็วช่วยยืนอยู่ตรงนี้เราคิดไปได้ต้องหลายเรื่องเดินมาเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องจะรู้ว่าจิตคนเนี่ยเรื่องมากแต่ก็คิดเร็วช่วยแค่ยืนเนี่ยในลมให้ใจเข้าให้ใจออกเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องยืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ทั่วใหม่ว่าจิตนึกคิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนนี้ถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้และไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไร108เลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนแล้วก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม
1: ่เห็นความคิดตัวเองด้วยสติ
2: เป็นความคิดตัวเองด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญารู้ทันแล้วดับแล้วเป็นปัญญาเห็นด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญา ที่สงบไม่คิดอะไรนั้นเป็นสมาธิเป็นการวางเฉยเป็นอุเบกขาเป็นการวางเฉยแต่พอรู้ทันดับได้ไม่คิดต่อนั่นคือเป็นปัญญาคือสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นทุกระยะที่เรารู้ทันในการเดินการยืนยืนก็เราก็รู้ความทรงตัวเราเรื่อยรู้ความทรงตัวหนักเบาโยกโครงมีอาการอย่างไรเราก็รู้อาการของเราที่ยืนอยู่รู้อาการพิจารณาอาการของเราที่ยืนอยู่ทุกขณะจะกำหนดรู้ที่ฝ่าเท้าของเรารู้อาการของเราหนักเบาอย่างไรก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่เราไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือ
0: ขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมา
2: จะยืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครบตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนี่คิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่ท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยมาแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้อง

ยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไหร่ก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งเพราะนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากเป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อข้อข้อข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อข้อไป
แล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเรียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเรียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรไม่ได้เป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้
ฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปสำหรับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อน่ะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์เนี่ยในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่ง
ับตาดูตัวเองนั่ง

ตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องมือแตะถ้ายังไม่ได้ก็มือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทลมออกดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตแล้วก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไร

ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มนทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วพบไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห่วงน้ำแห่งความเกิดและความตายไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัฏคือพระนิพพาน

ดูก่อนอานนท์ในอดีตชาติเราตถาคตก็ได้หลงท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนิชานานนับด้วยร้อยด้วยพันแห่งชาติเป็นอันมากทำบุญทำกุศลก็ปรารถนาแต่จักให้พ้นทุกข์ให้เสวยสุขในเบื้องหน้าเข้าใจว่าตายแล้วจึงจะพ้นจากทุกข์ครั้นเมื่อตายจริงก็ตายแต่ธาตุแต่ขันธ์เท่านั้นส่วนใจนั้นไม่ตายจึงต้องไปเกิดอีกเมื่อไปเกิดอีกก็ต้องตายอีกเมื่อเช่นนี้จะพ้นทุกข์ได้อย่างไรที่นิยมกันว่าตายก็คือตายเน่าตายเหม็นกันอยู่อย่างทุกวันนี้ชื่อว่าตายเล่นตายไม่แท้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายหาต้นหาปลายมิได้ที่ตายแท้ตายจริงคือตายทั้งรูปแตกขันดับตายทั้งจิตทั้งใจมีแต่พระพุทธเจ้ากับเหล่าพระอรหันต์ขีณาสพเท่านั้นท่านเหล่านี้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกดูก่อนอานนท์ในอดีตชาติเมื่อเรายังไม่รู้ไม่เข้าใจว่าตายแล้วจึงจะพ้นทุกข์ทำบุญทำกุศลก็มุ่งเอาแต่ความสุขในเบื้องหน้าครั้นตายไปก็หาได้จากทุกข์ตามความประสงค์ใหม่มาปัจฉิมชาตินี้เราจึงรู้ว่าสวรรค์และพระนิพพานมีอยู่ที่ตัวนี้เองเราจึงได้รีบเร่งปฏิบัติให้ได้ให้ถึงแต่เมื่อยังเป็นคนอยู่จึงพ้นจากทุกข์และได้เสวยสุขอันปราศจากอามิตรเป็นพระบรมครูสั่งสอนเวไนยสัตว์อยู่ทุกวันนี้ข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลตถานันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันทะดูก่อนอานนท์ความทุกข์ในนรกและความสุขในสวรรค์และพระนิพพานนั้นใครจะช่วยใครไม่ได้เมื่อใครชอบอย่างใดก็ทำอย่างนั้นแม้เราตถาคตก็ช่วยใครให้พ้นทุกข์และช่วยใครให้ได้สวรรค์และพระนิพพานไม่ได้ได้แต่เพียงสั่งสอนชี้แจงให้รู้สุขรู้ทุกข์ให้รู้พระนิพพานด้วยวาจาเท่านั้นอันกองทุกข์โทษบาปกรรมทั้งปวงนั้นก็คือตัวกิเลสตัณหาครั้นดับกิเลสตัณหาได้แล้วก็ไม่ต้องตกนรกถ้าดับกิเลสตัณหาได้มากก็ขึ้นไปเสวยสุขอยู่ในสวรรค์ถ้าดับกิเลสตัณหาได้สิ้นเชิงหาเศษไม่ได้แล้วก็ได้เสวยสุขพระนิพพานทีเดียวเราตถาคตบอกให้รู้แต่ทางไปเท่านั้นถ้าผู้รู้ทางให้ความสุขแล้วประพฤติปฏิบัติตามได้ก็ประสบสุขสมประสงค์อย่าว่าแต่เราตถาคตเลยแม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วนับไม่ถ้วนก็ดีและจักมาตรัสรู้ในการภายหน้าก็ดีจักมาช่วยพาเอาสัตว์ทั้งหลายไปให้พ้นจากทุกข์แล้วให้ได้เสวยสุขเช่นนั้นไม่มีมีแต่มาแนะนำสั่งสอนให้รู้สุขรู้ทุกข์รู้สวรรค์และพระนิพพานอย่างเดียวกับเราตถาคตนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ทรงไว้ซึ่งทศพลญาณมีอาการเหมือนอย่างเราตถาคตนี้ทุกๆองค์บุคคลจำพวกใดเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าต่างก็ด้วยศีลด้วยฌานด้วยญาณด้วยอิทธิบุคคลจำพวกนั้นเป็นคนหลงผู้ที่ได้นามว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องมีทศพลญาณสำหรับขับขี่เข้าสู่พระนิพพานด้วยกันทุกองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราพระองค์เดียวนั้นหาไม่ได้ผู้ใดมีทศพลญาณผู้นั้นได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกองค์ไม่ควรจะมีความสงสัยญาณ10ประการนั้นเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีญาณ10ประการแล้วจะรู้ดีมีอิทธิดำดินบินบนได้อย่างไรอย่างไรก็ตามก็ไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าถ้ามีญาณ10ประการแล้วจะไม่มีอิทธาศักดานุภาพอย่างไรก็ตามก็ให้เรียกท่านผู้นั้นว่าพระพุทธเจ้าเพราะทศพลญาณ10ประการเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายอย่างนี้ผู้ใดมีฤทธิ์มีเดชขึ้นก็จักตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าเต็มบ้านเต็มเมืองก็จักเป็นทางแห่งความเสียหายวายโลกเท่านั้นดูก่อนอนนท์ทศพลญาณ10ประการนั้นเป็นของสำคัญอยู่สำหรับโลกไม่มีผู้ใดแต่งตั้งขึ้นเป็นแต่เราตถาคตเป็นผู้รู้ผู้เห็นก่อนแล้วยกออกตีแผ่ให้โลกเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายบำเพ็ญญาณ10ประการได้แล้วก็ขับขี่เข้าสู่พระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็ปล่อยวางญาณนั้นไว้ให้แก่โลกตามเดิมหาได้เอาตัวตนจิตใจเข้าสู่พระนิพพานด้วยไหม
พราะจิตใจไปได้เพียงนรกแลสวรรค์แลพรหมโลกเท่านั้นส่วนพระนิพพานนั้นถ้าดับจิตใจไม่ได้แล้วก็ไปไม่ได้ถ้าเข้าใจว่าจากเอาจิตไปเป็นสุขในพระนิพพานแล้วต้องหลงขึ้นไปเป็นอรูปพรหมเป็นแน่ดูก่อนอานนท์การตกนรกและขึ้นสวรรค์จะเอาตัวไปไม่ได้เอาแต่จิตไปจิตนั้นใครจับต้องรูปพรหมไม่ได้เป็นแต่ลมเท่านั้นเพราะจิตเป็นของละเอียดใครจะจับถือไม่ได้เมื่อจิตไปตกนรกใครจะไปช่วยยกขึ้นได้ถ้าจิตนั้นเป็นตัวเป็นตนก็พอช่วยกันได้บุคคลจำพวกใดคอยท่าให้ผู้อื่นมาช่วยยกตัวให้พ้นจากทุกข์นำตัวไปให้ได้สวยสุขบุคคลจำพวกนั้นเป็นคนโง่เขลาหาปัญญามิได้แต่เราตถาคตรู้นรกสวรรค์ทุกสุขอยู่แล้วและหาอุบายที่จะพ้นจากทุกข์ให้ได้สวยสุขก็เป็นการแสนยากแสนลำบากจะไปพาจิตใจของท่านผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรถึงแม้พระพุทธเจ้าองค์จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าก็เหมือนกันมีแต่แนะนำสั่งสอนให้รู้สุขทุกข์สวรรค์และพระนิพพานเท่านั้นผู้ที่จะต้องการสุขทุกข์อย่างใดนั้นแล้วแต่อัธยาศัยแต่ว่าต้องศึกษาให้รู้แท้แน่นอนแก่ใจซะก่อนว่าทุกข์ในนรกเป็นอย่างนั้นสุขในสวรรค์เป็นอย่างนั้นสุขในพระนิพพานเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้แล้วยังจักมีทางได้ถึงบ้างคงจักไม่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเนิ่นนานเท่าไหร่นักถ้าไม่รู้แจ้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่อาจจักพ้นได้เลยและได้ชื่อว่าเป็นผู้เกิดมาเสียชาติเป็นมนุษย์เสียความปรารถนาเดิมซึ่งหมายว่าจะเป็นผู้เกิดมาเพื่อความสุขครั้นเกิดมาแล้วก็พลอยไม่ให้ตนได้รับความสุขซ้ำยังตนให้จมอยู่ในนรกทำให้เสียสักความปรารถนาแห่งตนน่าสงเวชสลดใจยิ่งนักข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลอิโตปรังสิมานันทสุตตังอนุสันทิงคเตตวาภาสิกสามีติเบื้องหน้าแต่นี้จักแสดงคิริมานนทสูตรสืบต่อไปมีคำพระอานนท์ปฏิญญาว่าดังนี้พันเตอริยกัสสปะข้าแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระมหากัสสปะเป็นประธานภควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเทเสสิก็ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์สืบต่อไปว่าอานันทะดูกรอานนท์อันว่าความทุกข์และความสุขนั้นก็มีอยู่แต่นรกและสวรรค์เท่านั้นส่วนพระนิพพานมีอยู่นอกสวรรค์และนรกต่างหากวันนี้จักแสดงทุกข์และสุขในนรกและสวรรค์ให้แจ้งก่อนจิตใจของเรานี้เมื่อมีทุกข์หรือมีสุขแล้วใครจะสามารถมาช่วยยกออกจากจิตใจของเราได้อย่าว่าแต่ตัวเราเลยแม้ท่านผู้อื่นเราก็ไม่สามารถจะช่วยยกออกได้มีอาการเหมือนกันทุกรูปทุกนามทุกตัวตนสัตว์บุคคลอันหนึ่งเมื่อท่านมีทุกข์แล้วจะนำทุกข์ของท่านมาให้เราก็ไม่ได้เรามีทุกข์แล้วจะนำทุกข์ไปให้ท่านผู้อื่นก็ไม่ได้แม้ความสุขก็มีอาการเช่นกันสุขและทุกข์ไม่มีใครจะช่วยกันได้สิ่งที่จะช่วยให้พ้นจากทุกข์ได้มีแต่อำนาจแห่งกุศลผลบุญมีการให้ทานและรักษาศีลเป็นต้นเท่านั้นที่จะเป็นผู้ช่วยให้พ้นจากทุกข์ได้มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมและใครๆจะมาช่วยให้พ้นทุกข์และให้ได้เสวยสุขนั้นไม่ได้ที่สุดแม้เราตถาคตผู้ทรงไว้ซึ่งทศพลญาณเห็นป่านี้ก็ไม่อาจช่วยใครได้ได้แต่เป็นผู้ช่วยแนะนำตักเตือนให้รู้สุขทุกข์และสวรรค์นรกเท่านั้นตัวต้องยกตัวเองถ้ารู้ว่านรกและสวรรค์อยู่ที่ตัวแล้วยกตัวให้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ก็ชื่อว่าเกิดมาเสียชาติและเสียเวลาที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาน่าเสียดายชาติที่ได้เกิดเป็นรูปร่างกายมีอวัยวะพรั่งพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างทั้งได้พบพระพุทธศาสนาด้วยสมควรจะได้สวรรค์และพระนิพพานโดยแท้เหตุไฉนจึงเหยียบย่ำ

ให้จมอยู่ในนรกเช่นนั้นน่าสังเวชนักดูก่อนอานนท์สุขทุกนั้นให้หมายเอาที่จิตจิตสุขเป็นสวรรค์จิตทุกข์เป็นนรกจะเข้าใจว่านรกแลสวรรค์มีอยู่นอกจิตนอกใจเช่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนหลงนรกแลสวรรค์บาปบุญคุณโทษย่อมมีอยู่ในอกในใจทั้งสิ้นอยากพ้นทุกข์ก็ให้รักษาจิตใจจากสิ่งที่เป็นทุกข์เสียถ้าต้องการสวรรค์ก็ทำการงานที่หาโทษมิได้เพราะการบุญการกุศลนั้นเมื่อทำก็ไม่เดือดร้อนและเมื่อทำแล้วระลึกถึงก็ให้เกิดความสุขสำ

และเมื่อทำแล้วระลึกถึงก็ให้เกิดความสุขสำราญบานใจทุกเมื่อเช่นนี้เชื่อว่าเราได้ขึ้นสวรรค์และถ้าอยากได้สุขในพระนิพพานก็ให้วางเสียซึ่งสุขและทุกข์คือวางจิตใจอย่าถือว่าเป็นของของตนก็ชื่อว่าได้ถึงพระนิพพานเพราะว่าใจเป็นใหญ่เป็นประธานสุขทุกข์ทั้งสวรรค์และพระนิพพานสำเร็จแล้วด้วยใจคือว่ามีอยู่ที่จิตที่ใจของเราทั้งสิ้นบุคคลจำพวกใดไม่รู้ว่าของเหล่านี้มีในตนแล้วไปเที่ยวค้นคว้าหาในที่อื่นบุคคลจำพวกนั้นชื่อว่าเป็นคนหลงคนเมาเป็นผู้หนาอยู่ด้วยกิเลสตัณหามืดมนอยู่ด้วยมนทินแห่งนรกดูก่อนอานนท์สัตว์ที่ตกอยู่ในนรกมากมายนับมิได้แน่นอัดยัดเยียดกันอยู่ในนรกดังข้าวสารหรือเมล็ดถั่วเมล็ดงาในกระสอบแต่ก็ไม่เห็นกันได้ด้วยเขาไม่รู้ไม่เห็นซึ่งนรกไม่รู้สุขทุกข์บาปบุญคุณโทษไม่รู้ว่าจิตของตนเป็นทุกข์เป็นสุขมีแต่มัวเมาอยู่ด้วยตัณหากามราคาที่กิเลสจึงชื่อว่าตกอยู่ในนรกยัดเยียดกันดังข้าวสารหรือเมล็ดถั่วเมล็ดงาในกระสอบร้องเรียกหากันก็ไม่เห็นกันคือไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นสุขแห่งกันและกันเท่านั้นเองดูก่อนอานนท์จิตใจนั้นใครไม่แลเห็นของกันและกันได้ผู้ที่รู้เห็นจิตใจของผู้อื่นได้นั้นมีแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นพระพุทธเจ้าที่จะรู้เห็นจิตใจของผู้อื่นได้ก็ด้วยญาณแห่งพระอรหันต์ทละกิเลสตัวร้ายนี้ได้คุณความเป็นแห่งพระอรหันต์ก็ไม่มาตั้งอยู่ในสันดานถึงไม่อาจยังรู้วาระจิตของสัตว์ทั้งปวงได้แม้พระตถาคตจะยังรู้วาระจิตของสัตว์ทั้งปวงได้ก็เพราะปราศจากกิเลสคือความเป็นไปแห่งพระอรหันต์บุคคลผู้ที่ไม่พ้นกิเลสคือไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์และจะมาปฏิญญาว่ารู้เห็นจิตแห่งบุคคลอื่นจะควรเชื่อฟังได้ด้วยเหตุใดถึงแม้จะรู้ด้วยวิชาคุณอย่างอื่นรู้ด้วยสมาธิคุณเป็นต้นก็รู้ไปไม่ถึงไหนแม้จะรู้ก็รู้ผิดๆถูกๆไปอย่างนั้นจะรู้จริงแจ้งชัดดังที่รู้ด้วยอรหันตคุณนั้นไม่ได้ถ้าบุคคลที่ยังไม่พ้นกิเลสมีความรู้ดียิ่งกว่าเราตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์แล้วการที่เราตถาคตสละบุตรภรรยาทรัพย์สมบัติอันเป็นเครื่องเจริญแห่งความสุขออกมาบวชนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่โง่เขลากว่าบุคคลจำพวกนั้นเพราะเขายังจมอยู่ในกิเลสแต่มีความรู้ดียิ่งกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสข้อที่ละกิเลสไม่ได้คือไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วจะมีปัญญารู้จิตใจแห่งสัตว์ทั้งหลายยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือจะมีปัญญารู้เสมอกันนั้นไม่มีเลยผู้ที่ยังละกิเลสไม่ได้คือยังไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์มากล่าวว่าตนรู้เห็นจิตใจของสัตว์ทั้งหลายนั้นกล่าวอวดเปล่าๆความรู้เพียงนั้นยังพ้นนรกไม่ได้ไม่ควรจะเชื่อถือถ้าใครเชื่อถือก็ชื่อว่าเป็นนอกพระศาสนาไม่ใช่ลูกศิษย์ของเราตถาคตแท้ที่จริงหากเอาศาสนธรรมอันวิเศษของเรานี้บังหน้าไว้สำหรับหลอกลวงโลกเท่านั้นบุคคลจำพวกนี้แม้จะทำบุญกุศลเท่าไรก็ไม่พ้นนรกแม้ผู้ที่มาเชื่อถือบุคคลจำพวกนี้ก็มีทุกขติเป็นไปในเบื้องหน้าเหมือนกันดูก่อนอานนท์บุคคลจำพวกที่อวดรู้อวดดีอย่างนี้แหละจะเป็นผู้เบียดเบียนศาสนาของเราให้เศร้าหมองเสื่อมทรามลงไปเมื่อเขาเกิดมาแล้วก็จะมาเบียดเบียนพระมหาเถระและสามเณรน้อยด้วยถ้อยคำอันไม่เจริญใจผู้มีปัญญาน้อยใจเบาก็จะพากันแตกตื่น

สึกหาลาเพศออกจากศาสนาพระศาสนาของเราก็จะเสื่อมถอยลงไปดูก่อนอานนท์บุคคลจำพวกใดหากเบียดเบียนเสียดสีหมิ่นประมาทใจพระสังฆเถระและภิกษุสามเณรที่เป็นศิษย์ของพระตถาคตโดยที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีโทษไม่ถึงปราชิกและบังคับให้สึกออกจากเพศพรหมจรรย์หรือกระทำปัปภาชนียกรรมไปเสียก็ดีบุคคลจำพวกนั้นเป็นบาปยิ่งนักไม่อาจพ้นนรกได้บุคคลจำพวกใดมีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณธรรมคำสั่งสอนของเราตถาคตแล้วเชิดชูยกย่องไว้ให้ดีมิได้ดูถูกดูหมิ่นบุคคลจำพวกนั้นก็จะมีความเจริญด้วยความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าแม้ปรารถนาสุขอันใดซึ่งไม่เหลือวิสัยก็อาจสำเร็จสุขอันนั้นได้ตามปรารถนาบุคคลที่ทำลายพระพุทธรูปพระสถูปพระเจดีย์และตัดไม้สีมหาโพธิ์และบุคคลจำพวกที่กล่าวหมิ่นประมาทเย้ยหยันแก่สานุสิทธิ์ของเราตถาคตที่มีโทษไปถึงปาราชิกบุคคลจำพวกนี้มีโทษหนักยิ่งกว่าจำพวกที่ทำลายพระพุทธรูปและพระสถูปพระเจดีย์นั้นหลายเท่าบุคคลที่ทำลายพระพุทธรูปเป็นต้นนั้นเป็นบาปมากกว่าจริงอยู่แต่ยังไม่นับถือว่าเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาผู้ที่กล่าวมินประมาทนั้นได้ชื่อว่าทำลายศาสนาของพระตถาคตเพราะว่าผู้ที่มีความผิดโทษไม่ถึงปาราชิกนั้นยังนับว่าเป็นลูกศิษย์ของเราตถาคตอยู่ต่อเมื่อเป็นปาราชิกแล้วจึงขาดจากความเป็นลูกศิษย์ของเราถ้าเป็นโทษเช่นนั้นแม้จะลงโทษหรือกระทำปัปภาชนียกรรมก็หาโทษมิได้และได้ชื่อว่าช่วยพระศาสนาของเราด้วยการทำลายพระพุทธรูปหรือพระสถูปพระเจดีย์นั้นยังมีทางเป็นกุศลได้อยู่ดังพระพุทธรูปไม่ดีไม่งามแล้วทำลายเสียแก้ไขให้งามให้ดีขึ้นแม้พระเจดีย์และไม้สีมหาโพธิ์ก็เช่นกันต้นโพธิ์ที่ตั้งอยู่ในที่ไม่สมควรเช่นตั้งอยู่ในที่ใกล้ถาวรวัตถุอาจทำลายถาวรวัตถุนั้นได้จะตัดเสียก็หาโทษมิได้ถ้าทำลายเพื่อหาประโยชน์แก่ตนหรือทำลายโดยความอิจฉาริษยาเช่นนั้นย่อมเป็นบาปเป็นกรรมโดยแท้แม้ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นการทำลายศาสนาพวกที่มิ่นประมาททำให้สงฆ์ที่มีโทษยังไม่ถึงอันติมะให้ได้รับความเดือดร้อนถึงแก่เสื่อมจากพรหมจรรย์ได้ชื่อว่าทำลายพระพุทธศาสนาโดยแท้ข้าแต่พระมหากัสสปะพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แล้วจึงตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์สืบต่อไปอีกว่า

กรอานนท์กุศลนั้นได้แก่กองสุขอกุศลนั้นได้แก่กองทุกข์กองสุขและกองทุกข์นั้นหากเป็นของเกิดติดเนื่องอยู่ด้วยกันไม่มีใครจะพรากให้แตกออกจากกันได้ครั้นถืออกุศลคือกองสุขแล้วส่วนอกุศลคือกองทุกข์นั้นแม้ไม่ถือเอาก็เป็นอันได้อยู่เองดูกรอนนท์เมื่อบุคคลต้องการพระนิพพานก็ให้วางเสียซึ่งความสุขนั้นก่อนความสุขในโลกีนั่นเองชื่อว่ากุศลจึงจักถึงพระนิพพานถ้าหากว่าไม่มีความสามารถคือไม่อาจทำพระนิพพานให้แจ้งได้ก็ยึดอกุศลนั้นไว้ก่อนพอให้ได้ความสุขในมนุษย์และสวรรค์แต่จะให้พ้นทุกข์นั้นไม่ได้ถ้าแล้วเมื่อรู้อยู่ว่าตนจะพ้นทุกข์ไม่ได้ก็ให้ยึดอกุศลนั้นไว้เป็นสะพานสำหรับตายไปสู่ความสุขถ้ารู้ว่าตนยังไม่พ้นทุกข์ซ้ำมาวางกุศลเสียก็ยิ่งซ้ำร้ายเพราะเมื่อวางกุศลเสียแล้วตนก็จะเข้าไปหากองอกุศลคือกองบาปเท่านั้นเมื่อตกเข้าไปในกองอกุศลอกุศลนั้นจักนำตัวไปทนทุกขเวทนาในอบายภูมิทั้งสี่หาความสุขในโลกนี้ได้เลยเพราะเหตุนั้นเมื่อตนยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้บำเพ็ญบุญกุศลไว้พอจะได้อาศัยเป็นสุขสบายไปในชาตินี้และชาติหน้าพันเตข้าแต่พระอริยกัสสปะพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แต่ท่านันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เราตถาคตจักแสดงในข้ออันเป็นที่สุดแต่โดยย่อๆพอให้เข้าใจง่ายที่สุดนั้นก็คือจิตกับตัณหาจิตนั้นจำแนกออกไปเรียกว่ากองกุศลคือกองสุขตัณหานั้นจำแนกออกไปเรียกว่ากองอกุศลคือกองทุกข์ต้นเงาข้อมูลแห่งทุกข์นั้นก็คือจิตและตัณหานี่เองจิตเป็นผู้คิดให้ได้เป็นดีมีสุขขึ้นส่วนตัณหานั้นก็ให้เกิดตามเห็นตามจิตมีความสุขมากขึ้นเท่าใดตัณหานั้นก็ให้เกิดทุกข์ตามมากขึ้นไปเท่านั้นดูกรอานนท์แต่เบื้องต้นเมื่อเราตถาคตยังไม่รู้แจ้งว่าสุขและทุกข์อยู่ติดด้วยกันเราก็ถือเอากุศลจิตอันเดียวหมายจักให้เป็นสุขอยู่ทุกเมื่อส่วนทุกข์จักไม่ให้มาก็ตั้งหน้าบำเพ็ญกุศลจิตเรื่อยไปเมื่อได้สุขเท่าใดทุกข์ก็พลอยเกิดมีเท่านั้นครั้นภายหลังเราพิจารณาด้วยญาณจักขุปัญญาและเห็นแจ้งชัดว่าสุขและทุกข์ติดอยู่ด้วยกันครั้นรู้แจ้งแล้วก็ตรึกตรองหาอุบายที่จะกำจัดสุขและทุกข์ให้พรากออกจากกันนั้นแสนยากลำบากเหลือกำลังจนสิ้นปัญญาหาทางไปทางมาไม่ได้เราตถาคตจึงวางเสียซึ่งสุขคืนให้แก่ทุกข์คือวางใจให้แก่ตัณหาครั้นเราวางใจไว้ให้แก่ตัณหาแล้วความสุขในพระนิพพานก็เลยเข้ามารับเราให้ถึงนิพพานดิบในขณะนั้นพร้อมกับด้วยเราวางใจไว้ให้แก่ตัณหาดูกรอานนท์เมื่อวางใจได้จึงเป็นอัพยากฤตจึงเรียกชื่อว่าถือเอาอัพยากฤตเป็นอารมณ์เป็นองค์พระอรหันต์คือได้เข้าตั้งอยู่ในพระนิพพานด้วยอาการดังนี้ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์สืบต่อไปอีกว่าอานันทะดูกรอานนท์อันว่าอรหันต์นั้นจะได้มีจำเพาะแต่เราตถาคตพระองค์เดียวก็หาไม่ได้ย่อมมีเป็นของสำหรับโลกสำหรับไว้โปรดสัตว์โลกทั่วไปไม่ใช่ของแห่งเราตถาคตและของผู้หนึ่งผู้ใดเลยดูกรอานนท์เราตถาคตเป็นผู้ไกลจากกิเลสแล้วจึงได้ซึ่งพระอรหันต์บุคคลผู้ใดปราศจากกิเลสแล้วบุคคลผู้นั้นก็เป็นผู้ได้พระอรหันต์เสมอกันทุกคนบุคคลผู้ใดที่ยังไม่ปราศจากกิเลสถึงแม้จักอ้อนวอนเราตถาคตว่าอรหังอรหังดังนี้
จนถึงวันตายก็ไม่อาจได้สิ้นพระอรหังเลยเป็นแต่กล่าวด้วยปากเปล่าๆเท่านั้นแลมาเข้าใจว่าการละกิเลสได้หรือไม่ได้นั้นไม่เป็นประมาณเมื่อได้อ้อนวอนหาซึ่งองค์พระอรหังเจ้าด้วยปากด้วยใจแล้วพระอรหังเจ้าก็จักนำตนให้เข้าสู่พระนิพพานเข้าใจเสียอย่างนี้ชื่อว่าเป็นคนหลงแท้แม้เมื่อตนยังไม่พ้นลามกมนทินแห่งกิเลสแล้วไปอ้อนวอนพระอรหังที่หมดมนทินกิเลสให้มาตั้งอยู่ในตัวตนอันแปดเปื้อนด้วยลามกมนทินแห่งกิเลสจักมีทางได้มาแต่ไหนเปรียบเหมือนดังมีสระอยู่สระหนึ่งเต็มไปด้วยของเน่าของเหม็นสารพัดทั้งปวงเป็นสระมีน้ำเน่าเหม็นสาบเหม็นคาวน่าเกลียดยิ่งนักและมีบุรุษคนหนึ่งตกอยู่ในสระนั้นหากว่าบุรุษคนนั้นร้องเรียกให้อานนท์ลงไปอยู่ในสระน้ำเน่ากับเขาด้วยอานนท์จะไปอยู่ด้วยเขาหรือดูก่อนอานนท์เราจะบอกให้สิ้นเชิงถ้าอานนท์ลงไปอยู่ในสระกับด้วยบุรุษผู้แปดเปื้อนด้วยน้ำเน่าได้ดังนั้นองค์พระอรหังเจ้าก็อาจไปตั้งอยู่กับด้วยบุรุษผู้แปดเปื้อนด้วยกิเลสได้เหมือนกันถ้าอานนท์ลงไปอยู่กับด้วยบุรุษแปดเปื้อนไม่ได้องค์อรหังเจ้าก็ไม่อาจไปตั้งอยู่กับด้วยบุรุษผู้แปดเปื้อนด้วยราคะกิเลสได้เหมือนกันเช่นนั้นดูก่อนอานนท์ท่านจะอาจลงไปอยู่กับด้วยบุรุษแปดเปื้อนได้หรือไม่มีพุทธฎีกาตรัสถามเช่นนี้ข้าอานนท์จึงกราบทูลว่าลงไปอยู่ด้วยไม่ได้ถ้าท่านไม่ลงไปบุรุษผู้นั้นก็กล่าววิงวอนท่านอยู่ร่ำไปจะสำเร็จหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าข้าพระองค์ไม่ลงไปบุรุษผู้นั้นก็ทำอะไรแก่ข้าพระองค์ไม่ได้ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จเป็นแต่วิงวอนอยู่เปล่าๆเท่านั้นเองดูก่อนอานนท์ข้ออุปมานี้ฉันใดบุรุษผู้จมอยู่ในน้ำนั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้ไม่ปราศจากมลทินลามกแห่งกิเลสพระอรหันต์นั้นเปรียบเหมือนตัวของอานนท์อานนท์ไม่ลงไปอยู่กับด้วยบุรุษแปดเปื้อนฉันใดพระอรหันต์ท่านก็ไม่ไปอยู่กับบุคคลผู้แปดเปื้อนด้วยกิเลสฉันนั้นแม้จักวิงวอนด้วยปากด้วยใจสักเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จพระอรหันต์ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้พ้นทุกข์แล้วท่านไม่น้อมเข้าไปหาบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเลยครั้นบุคคลผู้ใดปรารถนาความสุขแล้วจงน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านก็โปรดให้ได้ความสุขทุกคนจะเข้าใจว่าพระอรหันต์ท่านเลือกหน้าเลือกบุคคลจักติเตียนอย่างนั้นไม่ควรถ้าแลผู้ใดพ้นจากกิเลสกามและพัสดุกามได้แล้วชื่อว่าน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านก็โปรดนำเข้าสู่พระนิพพานเสวยสุขอยู่ด้วยท่านไม่เลือกหน้าบุคคลเลยเป็นแต่ผู้จมอยู่ด้วยกิเลสลามกละกิเลสไม่ได้ชื่อว่าไม่น้อมตัวเข้าไปหาท่านเองดูก่อนอานนท์ถึงตัวเราตถาคตก็ต้องน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านจึงโปรดให้ตถาคตนี้ได้เป็นครูแก่โลกเห็นปานดังนี้เพราะว่าพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ดีและจะให้ท่านเข้าไปคบหาคนชั่วนั้นเป็นไปไม่ได้และผิดธรรมเนียมด้วยสมควรแต่ผู้เลวทรามต่ำช้าจะเข้าไปหาท่านผู้ดีผู้สูงศักดิ์โดยส่วนเดียวข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลตถานันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาสื่อไปอีกว่าอนันทะดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ใดปรารถนาซึ่งพระอรหันต์ก็พึงยกตัวและห้ามใจให้ห่างไกลจากกองกิเลสเพราะพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ไกลจากกิเลสจะบริกรรมแต่ด้วยปากด้วยใจว่าอรหันต์อรหันต์แล้วเข้าใจว่าตนได้พระอรหันต์เห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลจักได้ความสุขในมนุษย์และสวรรค์และพระนิพพานจะทำความเข้าใจอย่างนี้ไม่สมควรพระนามชื่อว่าพระอรหังนี้เราบอกไว้ให้รู้ว่าผู้ไกลจากกิเลสจะถือเอาแต่พระนามว่าอรหังอรหัง
แล้วเข้าใจว่าตนได้สำเร็จเช่นนี้ไม่ควรเพราะคำที่ว่าอารหังใครๆก็กล่าวได้จะมิเป็นพระอรหังกันเต็มโลกหรือดูกรอานนท์พระอรหังก็คือเราตถาคตนี้เองเหตุที่เราปราศจากกิเลสละกิเลสสิ้นแล้วเราจึงได้ถึงที่สุดแห่งพระอรหังองค์พระอรหังกับเราตถาคตก็หากเป็นอันเดียวกันจะร้องเรียกพระอรหังว่าเป็นเราตถาคตก็ไม่ผิดหรือจะร้องเรียกเราพระตถาคตเป็นอรหังก็ไม่ผิดผู้ใดละกิเลสได้สิ้นเชิงแล้วผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าถึงที่สุดแห่งพระอรหังสิ้นด้วยกันจะได้ถึงพระอรหังแต่เราตถาคตองค์เดียวหาไม่ได้จงเข้าใจองค์แห่งพระอรหังดังเราตถาคตแสดงมานี้เถิดข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลพระเทนันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปว่าอนันทะดูก่อนอานนท์สิ่งที่ให้สัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารทรมานทุกข์อยู่ในนรกแลกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานแล้วแล้วเล่าเล่าไม่รู้สิ้นสุดนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นคือตัวกิเลสและตัณหาล่อลวงให้ดวงจิตของสัตว์ทั้งหลายมีให้พ้นทุกข์ภัยในวัฏสงสารและไม่ได้ถึงพระนิพพานได้ถ้าผู้ใดมิได้รู้กองแห่งกิเลสแล้วผู้นั้นก็จะประสบภัยได้รับทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มิได้มีเวลาสิ้นสุดดูกรอานนท์จงจับตัวตัณหาให้ได้ถ้าจับได้แล้วเมื่อตัวต้องทุกข์ก็จะเห็นได้ว่าตัวเป็นอนัตตาถ้าจับไม่ได้ก็เห็นตัวเป็นอนัตตาไม่ได้บุคคลทั้งหลายที่มาเป็นสานุสิทธิ์แห่งพระตถาคตนี้ก็มีความประสงค์ด้วยพระนิพพานการที่จะรู้ว่าดีหรือชั่วกว่ากันก็แล้วแต่กิเลสเป็นผู้ตัดสินด้วยว่าพระนิพพานเป็นที่ปราศจากกิเลสตัณหาถ้าผู้ใดเบาบางจากกิเลสตัณหาผู้นั้นก็เป็นผู้ดียิ่งกว่าผู้ยังหนาอยู่ด้วยกิเลสตัณหาผู้ใดตั้งอยู่ในนิจศีลคือศีล5ผู้นั้นชื่อว่ายังหนาอยู่ด้วยกิเลสแต่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บางจากกิเลสได้ชั้นหนึ่งถ้าตั้งอยู่ในอุโบสถศีลคือศีล8ได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้2ชั้นถ้ามาตั้งอยู่ในทศศีลคือศีล10ผู้นั้นได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้3ชั้นผู้เข้ามาตั้งอยู่ในศีลพระปาติโมกข์คือศีล227ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้4ชั้นผลอานิสงส์ก็มีเป็นลำดับขึ้นไปตามศีลนั้นผู้ที่มีศีลน้อยอานิสงส์ก็น้อยผู้ที่มีศีลมากอานิสงส์ก็มากขึ้นไปตามส่วนของศีลบุคคลที่มิได้ตั้งอยู่ในศีล5ถึงจะมีความรู้ความฉลาดมากมายสักเท่าใดก็ดีก็ไม่ควรจะกล่าวคำประมาทแก่ผู้ที่มีศีล5ผู้ที่มีศีล5ก็ควรยินดีแต่เพียงชั้นศีลของตนไม่ควรที่จะกล่าวคำประมาทในท่านผู้ที่มีศีล8ผู้ที่มีศีล8ก็ควรยินดีแต่เพียงศีลของตนไม่ควรที่จะกล่าวคำประมาทในท่านที่มีศีล10ผู้ที่มีศีล10ก็ควรยินดีอยู่ในชั้นศีลของตนไม่ควรจะกล่าวคำประมาทในท่านที่มีศีลพระปาติโมกข์ถ้าแลขืนกล่าวโทษติเตียนท่านที่มีศีลยิ่งกว่าตนชื่อว่าเป็นคนหลงเป็นคนห่างจากทางสุขในมนุษย์และสวรรค์และพระนิพพานแท้ดูกรอานนท์บุคคลผู้ไม่มีศีลปราศจากการรักษาศีลไม่ควรกล่าวซึ่งคำประมาทแก่ท่านผู้มีศีลตั้งตัวอยู่ภายนอกศีลแล้วมาเข้าใจว่าตัวเป็นผู้ดีกว่าท่านผู้มีศีลและกล่าวคำสบประมาทดูหมิ่นในท่านผู้มีศีลบุคคลจำพวกนั้นชื่อว่าเป็นเจ้ามิจฉาทิฏฐิใหญ่ชื่อว่าเป็นคนหลงทางเป็นผู้ห่างจากความสุขในมนุษย์และสวรรค์ดูกรอานนท์บุคคลผู้ตั้งอยู่ภายนอกศีลนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในระหว่างแห่งกิเลส
ยังเป็นผู้หนาแน่นอยู่ด้วยกิเลสแม้จะเป็นผู้มีความรู้ความฉลาดมากมายสักปานใดก็ตามก็ไม่ควรจะถือตัวว่าเป็นผู้ยิ่งกว่าผู้มีศีลด้วยเหตุว่าผู้ที่ไม่มีศีลนั้นยังห่างจากพระนิพพานมากผู้ที่มีศีลชื่อว่าใกล้ต่อพระนิพพานอยู่แล้วถึงจะไม่รู้อะไรรู้แต่เพียงศีลเท่านั้นก็ยังดีกว่าผู้ไม่มีศีลอยู่นั่นเองเพราะท่านเป็นผู้บางจากกิเลสผู้คนผู้ที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสแม้จะเป็นผู้รู้มากแตกฉานในข้ออัดและข้อธรรมประการใดก็ตามก็ควรจะทำความเคารพยำเกรงในท่านที่มีศีลจึงจะถูกต้องตามครองธรรมที่เป็นทางแห่งพระนิพพานถ้าให้ผู้มีศีลเคารพยำเกรงในผู้ที่ไม่มีศีลและเป็นผู้หนาแน่นด้วยกิเลสเป็นความผิดห่างจากทางพระนิพพานยิ่งนักดูกรอานนท์จะถือเอาความรู้และความไม่รู้เป็นประมาณทีเดียวไม่ได้ต้องถือเอาการละกิเลสได้เป็นประมาณเพราะว่าผู้จะถึงพระนิพพานต้องอาศัยการละกิเลสโดยส่วนเดียว

เมื่อละกิเลสได้แล้วแม้ไม่มีความรู้มากรู้แต่เพียงการละกิเลสได้เท่านั้นก็อาจถึงพระนิพพานได้อันจะพ้นทุกข์ในนรกและได้เสวยสุขในสวรรค์และพระนิพพานก็เพราะละเสียได้ซึ่งกิเลสอย่างเดียวสิ่งที่ให้คนเราได้รับสุขและรับทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะกิเลสครั้นระงับดับกิเลสได้แล้วเป็นเหตุให้ได้ประสบสุขและพ้นจากทุกข์เมื่อละกิเลสไม่ได้สุขก็ไม่ได้ทุกข์ก็ไม่พ้นดูกรอานนท์การที่จะได้ประสบสุขก็เพราะละกิเลสต่างหากที่มีความรู้แต่ไม่ได้ละเสียซึ่งกิเลสย่อมไม่เป็นประโยชน์แม้แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้มีความรู้นั้นแม้จะรู้มากแสนพระคัมภีร์หรือมีความรู้หาที่สุดมิได้ก็ตามก็รู้อยู่เปล่าจะเอาประโยชน์อันใดอันหนึ่งไม่ได้และจะให้เป็นบุญเป็นกุศลและได้เสวยความสุขเพราะความรู้นั้นไม่มีเราตถาคตไม่สรรเสริญผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีศีลผู้มีความรู้น้อยแต่เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลเราสรรเสริญและนับถือผู้นั้นว่าเป็นคนดีถ้าผู้ใดนับถือผู้ที่มีกิเลสว่าดีกว่าผู้ไม่มีกิเลสบุคคลผู้นั้นชื่อว่าถือศีลเอาต้นเป็นปลายเอาปลายเป็นต้นเอาสูงเป็นต่ำเอาต่ำเป็นสูงถ้าถืออย่างนี้ผิดทางพระนิพพานเป็นคนมิจฉาทิฏฐิการที่นับถือบุคคลผู้หนาไปด้วยกิเลสว่าดีกว่าผู้ปรารถนาจากกิเลสเราตถาคตไม่สรรเสริญเลยบุคคลจำพวกที่บางเบาจากกิเลสไกลต่อพระนิพพานเราตถาคตสรรเสริญและอนุญาตให้เคารพนับถือการที่ทำบุญทำทานทำกุศลปรารถนาเพื่อจะให้บุญกุศลนั้นพาตนเข้าสู่พระนิพพานถ้าไม่รู้ว่าบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อให้ช่วยระงับดับกิเลสก็เป็นอันบำเพ็ญเสียเปล่าได้ชื่อว่าเป็นคนหลงโลกหลงทางแห่งพระนิพพานการที่จะถึงพระนิพพานต้องละกิเลสให้สิ้นถ้ายังละไม่ได้ก็ไม่ถึงพระนิพพานถึงจะรู้มากสักเท่าใดก็ตามถ้ายังละกิเลสไม่ได้ก็รู้เสียเปล่าๆเราตถาคตตั้งศาสนาไว้ไม่ได้หวังเพื่อให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งบำเพ็ญหาประโยชน์อย่างอื่นตั้งไว้เพื่อประสงค์จะให้บุคคลบำเพ็ญภาวนาเพื่อให้ระงับดับกิเลสตัณหาเท่านั้นการบำเพ็ญภาวนาเมื่อไม่คิดว่าจะให้ระงับดับกิเลสตัณหาแห่งตนก็ได้ชื่อว่าเป็นคนหลงโลกหลงทางส่วนกุศลที่เกิดจากการบำเพ็ญภาวนานั้นจะว่าไม่ได้ไม่มีเช่นนั้นก็ไม่ปฏิเสธอันที่จริงก็หากเป็นบุญเป็นกุศลโดยแท้แต่ว่าเป็นทางหลงจากพระนิพพานเท่านั้นการกระทำความเพียรบำเพ็ญภาวนาทำบุญทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งมากน้อยเท่าใดก็ตามก็ให้รู้ว่าบำเพ็ญบุญกุศลและเจริญภาวนาเพื่อระงับดับกิเลสตัณหาของตนให้น้อยลงให้พ้นจากกองกิเลสนั้นเช่นนี้ชื่อว่าเดินถูกทางพระนิพพานแท้ดูกรอานนท์จงพากันประพฤติตามคำสอนที่เราแสดงไว้นี้ถ้าผู้ใดไม่ได้ประพฤติตามก็พึงเข้าใจว่าผู้นั้นเป็นคนนอกพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ข้าอานนท์ดังนี้แล้วจึงทรงแสดงต่อไปอีกว่าดูกรอานนท์เราตถาคตบัญญัติศีล5ศีล8ศีล10ศีลพระปฏิโมกข์ไว้หลายประเภทนั้นก็เพราะอยากให้สัตว์ยกตนออกจากกองกิเลส

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพบกับดิฉันค่ะณวพรสปิงคลาดค่ะ
1: ดิฉันอิสริยาคูประเสริฐค่ะ
0: ค่ะก็วันนี้เรานำเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะคะคือเรื่อง
1: วันนี้นะคะบุญที่ถูกลืม
0: โดยพระอาจารย์ไพศาลวิสารโลนะคะท่านเริ่มเรื่องว่าคุณนายแก้วเป็นเจ้าของโรงเรียนที่ชอบทำบุญมากเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าทอดกฐินอยู่เนือง
1: ใครบอกบุญสร้างโบสถ์วิหารที่ไหนไม่เคยปฏิเสธเธอปลื้มปิติมากที่ถวายเงินนับแสนสร้างหอระฆังถวายวัดข้างโรงเรียน
0: แต่เมื่อได้ทราบว่านักเรียนคนหนึ่งไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนค้างชำระมา2เทอมแล้วเธอก็ตัดสินใจไล่นักเรียนคนนั้นออกจากโรงเรียนทันทีอีกเรื่องนึงค่ะพี่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: เรื่องของคุณสายใจ
1: ค่ะคุณสายใจเนี่ยนะคะพาป้าวัย70และเพื่อนซึ่งมีขาพิการไปถวายพระตาหารเช้าที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นที่ศรัทธานับถือของประชาชนทั่วประเทศ
0: เช้าวันนั้นมีคนมาทำบุญคับคั่งจนลานวัดแน่นขนาดไปด้วยรถเมื่อได้เวลาพระฉันญาติโยมก็พากันกลับ
1: สายใจพาหญิงชราและเพื่อนผู้พิการเดินกระย่องกระแย่งฝ่าแดดกล้าไปยังถนนใหญ่เพื่อขึ้นรถประจำทางกลับบ้าน
0: ระหว่างนั้นมีรถเก๋งหลายสิบคันแล่นผ่านไปแต่ตลอดเส้นทางเกือบ3กิโลเมตร
1: ไม่มีผู้ใจบุญคนใดรับผู้เฒ่าและคนพิการขึ้นรถเพื่อไปส่งที่ถนนใหญ่เลย
0: เขาบอกเหตุการณ์ทำนองนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดในสังคมไทยเขาบอกว่าชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจ
1: คือทำอย่างหนึ่งแล้วก็มุ่งไปอย่างจนลืมคิดว่ามองข้ามบุญที่อยู่ใกล้ๆตัว
0: เขาบอกเป็นพฤติกรรมที่พบเห็นได้ทั่วไปในหมู่ชาวพุทธก็เลยทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าคนไทยนับถือพุทธศาสนากันอย่างไรจึงมีพฤติกรรมแบบนี้กันมาก
1: เหตุใดการนับถือพุทธศาสนาจึงไม่ช่วยให้คนไทยมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะผู้ที่ทุกข์ยากการทำบุญไม่ช่วยให้คนไทยมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเลยหรือ
0: บอกหากสังเกตจะพบว่าการทำบุญของคนไทยมักจะกระทำต่อสิ่งที่อยู่สูงกว่าตนเช่น
1: ค่ะเช่นพระภิกษุสงฆ์
0: วัดวาอาราม
1: พระพุทธเจ้าเป็นต้นใช
0: ่แต่กับสิ่งที่ถือว่าอยู่ต่ำกว่าตนเช่น
1: อย่างพวกคนยากจน
0: หรือสัตว์น้อยใหญ
1: ่เรากลับละเลยกัน
0: มากเลยแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะยกเว้นเขาบอกว่าคนหรือสัตว์ที่ถือว่าเป็นพวกกูหรือของกูอันนี้ยกเว้นนะคะเขาบอกว่าแม้แต่เวลาไปทำบุญที่วัดเราก็มักจะละเลยสามเณรและแม่ชี
1: ค่ะแต่กุลีกุจอเต็มที่กับพระสงฆ์อะไรทำให้เราชอบทำบุญกับสิ่งที่สูงกว่าตน
0: ท่านบอกว่าใช่หรือไม่ว่าเป็นเพราะเราเชื่อว่าสิ่งสูงส่งเหล่านั้นสามารถบันดาลความสุขหรือให้สิ่งดีๆที่พึงปรารถนาแก่เราได
1: ้ค่ะเช่นถ้าทำอาหารมาถวายพระบริจาคเงินสร้างวัดหรือพระพุทธรูปก็จะได้รับความมั่งมีสุขสีมีอายุวรรณะสุขภละเป็นต้น
0: หรือช่วยให้ได้ไปเกิดในสวรรค์มีความสุขสบายในชาติหน้าแต่ในทางตรงกันข้ามสิ่งที่อยู่ต่ำกว่าเรานั้นเขาบอกว่า
1: อาจจะไม่มีอำนาจที่จะบันดาลอะไรให้เราได้หรือไม่ช่วยให้เราสุขสบายขึ้น
0: เราจึงไม่สนใจที่จะช่วยเหลือเผื่อแผ่ให้แก่สิ่งเหล่านั้นเอาลองทบทวนดีๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ท่านบอกว่านั่นแสดงว่าที่เราทำบุญกันมากมายก็เพราะหวังประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญ
1: ใช่ค่ะดังนั้นยิ่งทำบุญด้วยท่าทีแบบนี้ก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้น
0: ก็บอกผลก็คือ
1: จิตใจก็ยิ่งขับแคบค่ะ
0: ความเมตตากรุณาต่อผู้ทุกข์ยากมีแต่จะน้อยลงละค่ะ
1: ค่ะไม่ต้องสงสัยเลยว่าการทำบุญแบบนี้กลับจะทำให้ได้บุญน้อยลง
0: แน่นอนว่าประโยชน์เกิดแก่ผู้รับอยู่แล้วเช่น
1: ค่ะหากว่าเราถวายอาหารอาหารนั้นย่อมทำให้พระสงฆ์มีกำลังในการศึกษาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้น
0: แต่อานิสงส์ที่จะเกิดแก่ผู้ถวายนั้นย่อมไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเจือด้วย
1: ความเห็นแก่ตัวนั่นเองค่ะ
0: มีประเภทนี้ค่ะท่านบอกยิ่งถ้าทำบุญ100บาทเพราะหวังจะได้เงินล้าน
1: บุญที่เกิดขึ้นนั้นนะคะย่อมน้อยลงไปอีก เพราะใช่หรือไม่ว่านี่เป็นการค้ากำไรเกินควร
0: สาธุว่ายละสาธุขอให้ลูกถ
1: ู
0: กลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะบุญที่ทำอยู่ในรูปของการถวายทานนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเงินก็ตามจุดหมายสูงสุดอยู่ที่การลดความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกู
1: ค่ะยิ่งลดได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใกล้พระนิพพานอันเป็นประโยชน์สูงสุดที่เรียกว่าปรมัตถะ
0: เขาบอกว่าซึ่งสูงกว่าสวรรค์ในชาติหน้าที่เรียกว่าสัมปรายิกกัตถะหรือความมั่งมีสีสุขในชาตินี้ที่เรียกว่าทิฏฐธรรมมิกกัตถะ
1: ค่ะแต่หากทำบุญเพราะหวังแต่ประโยชน์ส่วนตนอยากได้เข้ามามากๆแทนที่จะสละออกไปก็ยิ่งห่างไกลจากนิพพานหรือกลายเป็นอุปสรรคขวางกั้นนิพพานด้วยซ้ำ
0: อันที่จริงอย่าว่าแต่นิพพานเลยแม้แต่ความสุขในปัจจุบันชาติก็อาจเกิดขึ้นได้ยากเพราะจิตที่คิดแต่จะเอานั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข
1: ์ค่ะในฐานะมหาผลสูตรอังคุตรนิกายพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระสารีบุตรว่า
0: ทานที่ไม่มีอานิสงส์มากได้แก่ทานที่ให้อย่างมีใจเยื่อใย
1: ให้ทานอย่างมีจิตผูกพัน
0: ให้ทานอย่างมุ่งหวังสั่งสมบุญ
1: รวมถึงทานที่ให้เพราะต้องการเสวยผลในชาติหน้าเป็นต้น
0: พิจารณาเช่นนี้ก็จะพบว่าทานที่ชาวพุทธไทยส่วนใหญ่ทำกันนั้นหาใช่ทานที่พระองค์สรรเสริญไม
1: ่นอกจากทำด้วยความมุ่งหวังประโยชน์ในชาติหน้าแล้วยังมักมีเยื่อใยในทานที่ถวาย
0: กล่าวคือทั้งที่ถวายให้พระสงฆ์ไปแล้วก็ยังไม่ยอมสละสิ่งนั้นออกไปจากใจแต่ใจยังมีเยื่อใยในของชิ้นนั้นอยู่เช่น
1: เมื่อถวายอาหารแก่พระสงฆ์แล้วก็ยังเฝ้าดูว่าหลวงพ่อจะตักอาหารของฉันหรือไม
0: ่หากท่านไม่ฉัน
1: ก็รู้สึกไม่สบายใจคิดไปต่างๆนานา
0: ท่านบอกว่าเนี่ยแสดงว่ายังมีเยื่อใยยึดติดผูกพันอาหารนั้นว่าเป็นของฉันอยู่ไม่ได้ถวายให้เป็นของท่านอย่างสิ้นเชิง
1: ค่ะเยื่อใยในทานอีกลักษณะหนึ่งที่เห็นได้ทั่วไปก็คือการมุ่งหวังให้ผู้คนรับรู้ว่าทานนั้นๆฉันเป็นผู้ถวาย
0: เช่นเขาบอกว่าตามวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นของใช้ถ้วยชามแก้วน้ำหม้อโต๊ะเก้าอี้ตลอดจนขอบประตูหน้าต่างในโบสถ์วิหารและศาลาการประเรียน
1: จึงมีชื่อผู้บริจาคอยู่เต็มไปหมด
0: เขาบอกกระทั่งพระพุทธรูปก็ไม่ละเว้น
1: ราวกับว่าจะยังแสดงความเป็นเจ้าของอยู่หาไม่ก็หวังให้ผู้คนชื่นชมสรรเสริญตน
0: เขาบอกการทำบุญอย่างนี้จึงไม่ได้ละความยึดติดถือมั่นในตัวตนเลยหากเป็นการประกาศตัวตนอีกแบบหนึ่งนั่นเองอย่างที่เราได้นำเรื่องนี้มาจะเห็นแล้วหลายๆคนเนี่ยจะยึดติด
1: ค่ะ
0: นี่คือการที่ยึดติดในบุญแล้วก็ทำบุญโดยลืมพิจารณาไปว่าอะไรคือบุญบางคนบอกเห็นบุญเล็กบุญน้อยไม่สำคัญแต่นั่นก็คือบุญเหมือนกรรมเล็กกรรมน้อยนะคะพี่หนึ่งหลายๆคนบอกไม่สำคัญเฮ้ยทำไปมันเล็กน้อยทุกอย่างให้ผลทั้งนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: พอคุณเห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ว่าสิ่งนี้คุณจะได้บุญอยู่แล้วแต่คุณไม่ช่วยเหลืออย่างโอ้โหใจสะท้อนนะคนผ่านไปนะ3กิโลเมตรทางเดินออกมาไม่มีใครรับเลย
1: ใช่ทั้งที่เพิ่งกลับมาจากการทำบุญใหญ่มา
0: ส่วนคุณครูคนแรกโอ้โหทำบุญตลอดลูกศิษย์ไม่จ่ายค่าเทอมเท่านั้นแหละ2เทอม
1: ไล่ออกเลย
0: เนี่ยนะคะคุณ
1: ทั้งที่คุณมีโอกาสได้ทำบุญเป็นดับเบิ้ลอีก
0: ทำไมทำอะไรตั้งเยอะหลายๆคนนะคะก็ระมัดระวังในการที่จะมองอย่าละเลยบุญเล็กบุญน้อยและก็อย่ามองข้ามกรรมชั่วเล็กๆน้อยๆอย่าทำเลยดีกว่าด้วยเวลาหมดแล้วค่ะพี่หนึ่งสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496

024-02-496-1164 สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศ์สารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักร วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408447-4704 ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
5: จะเข้าใจได้ดีก็เหมือนกับสอนกรรมฐานเลยพระบางองค์ก็สอนสมาธิด้วยการเทศไปแล้วก็คนฟังก็สงบไปแบบสมัยพุทธเจ้า ุทธเจ้าที่เทศเรื่องธรรมจักรก็เทศเป็นเรื่องราวแล้วก็บางเรื่องก็เล่านิทานจบแล้วคนก็สำเร็จคือไม่ใช่สอนสมาธิอย่างเดียวแล้วผู้ฟังก็เกิดปัญญาฉะนั้นจึงว่าการเทศของหลวงตาก็คือการสอนระดับญาณให้คนมีจิตไปตามธรรมะพอจิตไปตามธรรมะก็จิตก็ไม่คิดเรื่องอุปกิเลสไม่คิดเรื่องกังวลไม่เครียดแล้วก็ไม่คิดเรื่องเก่าๆแล้วก็ไม่คิดเรื่องใหม่ๆจิตก็จะสงบก็ไปตามจิตเหมือนหลวงพ่อสังวานน่ะหลวงพ่อสังวานเวลาสอนสมาธิคนจะได้สมาธิกันเยอะท่านก็กระแสจิตของท่านทำให้คนเกิดสมาธิส่วนมากพวกที่นั่งกับท่านน่ะจะเกิดสมาธิเร็วเพราะว่าจิตของท่านส่งไปถึงผู้นั่งแล้วก็เป็นธรรมะในกระแสของท่านเหมือนฟังหลวงตาเทศเนี่ยเพราะจิตของท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ธรรมะพอเราฟังไปแล้วจิตเราก็จะสบายจะไม่สงสัยถ้าจิตสงสัยก็เป็นนิวรณ์ทำให้เราเอ๊ะจริงหรือเปล่าเชื่อได้หรือเปล่าใช่พระอรหันต์หรือเปล่าหรือใช่ผู้ปฏิบัติบรรลุหรือเปล่าเพราะจิตเราเป็นนิวรณ์ก็ไม่ดับเวทนาก็สมาธิก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราว่าธรรมะเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นใครก็สุดได้แต่ถ้านำเอามาใช้ก็ถือเหมือนกับว่าเหมือนทองคำเนี่ยใครจะเอามาใช้ก็เป็นทองคำเงินนี่ก็เหมือนกันใครเอามาใช้ก็มันเป็นเงินธรรมะก็เหมือนกันใครมาปฏิบัติก็จะเป็นธรรมะหมดที่ว่ารู้จักใจตัวเองว่าจิตตัวเองเนี่ยก็เป็นธรรมะหรือว่ารู้จักเข้าใจสภาพความจริงว่าเราเนี่ยถูกสมมุติมาเป็นคนถูกสมมุติมาเป็นรูปถูกสมมุติมาเป็นชื่อสุขสมมุติมาเป็นนามเราเนี่ยโดนพ่อแม่ประกอบให้เรามาประกอบให้เรามาเป็นมนุษย์แต่ต่อไปเราก็อาศัยร่างมนุษย์นี้อยู่ไม่นานแล้วก็ทิ้งส่วนประกอบนี้ไปเหมือนเรารู้เรื่องความเข้าใจในชีวิตตัวจริงฉะนั้นการปฏิบัติก็การทำสมาธิก็ไปสู่จุดมุ่งหมายคือรู้ความจริงที่เพื่อทำจิตของเราให้ได้ถ้าจิตเราสงบได้ถ้าจิตเราสงบได้เราก็จะเข้าใจเรื่องครูบาอาจารย์ที่ท่านแสดงท่านเทศจิตเราก็จะสงบหลวงปู่มุดาหลวงปู่มุดาท่านแสดงธรรมะท่านก็แสดงเรื่องนี้ใช่ท่านแสดงได้ทั้งคืนก็คือแสดงเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เรื่องของจิตแต่นี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยโดยมากถ้าเราไม่เข้ามาหาตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงอื่นเราก็จะกังวลสมาธิที่มันกังวลเนี่ยเพราะเราไปคิดถึงเรื่องคนอื่นท่านนั้นต้องพยายามเข้ามาหาตัวเองให้ได้ตลอดเวลาเช่นเรารู้จักลมเราได้เนี่ยลมนี่เป็นหลักชัยหลักชัยชนะครูบาอาจารย์ก็ดีพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีก็จะยึดหลักลม

ใจเป็นปฐมของสมาธิทีนี้ถ้าเราสงสัยอะไรเราก็ทิ้งไปก่อนคือพยายามจับลมหายใจให้ได้ก่อนว่าหายใจเราเนี่ยมันหยาบหรือละเอียดพอหายใจเราเป็นแล้วเนี่ยพอปรับลมหายใจได้หรือเรากำหนดจนลมเราเนี่ยละเอียดได้เราเคยผ่านลมละเอียดได้แล้วเขาจะรู้จักความสงบว่าความสงบเนี่ยมันไม่อยู่กับความหยาบความสงบมันอยู่กับความนิ่มนวลละเอียดสุขุมลุ่มลึกแล้วก็เย็นกายแล้วก็เย็นจิตมันจะเบา

แล้วก็เย็นจิตจิตมันจะเบาคนเราทุกข์เนี่ยมากๆจิตมันหนักเหมือนแบกบ้านไว้ทั้งบ้านแบกครอบครัวแบกการงานจิตมันจะหนักแต่พอเรา รู้จักลมหายใจเราละเอียดพอลมเราละเอียด จิตเราก็จะละเอียดจิตเราละเอียดลมก็จะละเอียดแล้วก็จะสบายใจเบาคือเราไม่ใช่ว่านั่งเลยจะต้องบังคับจิตให้ตัวเองสงบอย่างเดียวคือขอให้มีตัวรู้คือจะสงบก็ไม่เป็นไรไม่สงบก็ไม่ว่าจะคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าเพราะจิตคนเราเนี่ยบังคับไม่ได้มันมีอยู่ในหัวใจทุกคนมีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งบุญทั้งบาปมีทั้งผิดทั้งถูกมีทั้งทุกอย่างในหัวใจคนนี้จะเก็บสัญญาเก่าไว้เวลาสงบแล้วมันก็จะมาเอามาปรุงแต่งจะมาคิดโน่นคิดนี่บางคนบอกกลัวใจตัวเองนั่งแล้วก็คิดไม่ดีคิดโน่นคิดนี่ยิ่งบังคับเท่าไรมันยิ่งคิดเท่านั้นมันเหมือนว่าบังคับไม่ได้จิตก็ต้องใช้สติสติอย่างเดียวก็ไม่พอก็ต้องใช้ปัญญาด้วยการรู้ว่าคิดอะไรก็ช่างมันอย่าไปห้ามห้ามไม่ได้ยิ่งห้ามยิ่งคิดบางคนปฏิบัติเนี่ยพอถึงก็จะเข้าสมาธิให้ได้เลยพยายามสูดลมเข้าลมออกบังคับจิตให้ตัวนิ่งตัวแข็งที่สุดเลยก็เครียดตึงกระหม่อมตึงเพดานตึงขันตะไคร้ตึงหน้าอกตัวชาอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะว่าอยากจะสงบไม่อยากจะรับรู้ความคิดตัวเองก็เลยกลายเป็นการบังคับความคิดก็เครียดไม่มีอุบายคือเรียกว่าธรรมะต้องมีอุบายดังนั้นเราก็รู้ใจเราว่าเรามีอะไรในตัวเราต้องรู้ตัวเราว่าเราเป็นคนชอบคิดอะไรอ้าวปล่อยมันคิดแล้วก็พุทโธกลับมาคิดเรื่องเก่าก็พุทโธกลับมาแล้วก็ปล่อยมันอยู่งั้นมันจะคิดเรื่องเก่าก็พุทโธกลับมาพยายามดึงกลับมาพิจารณาจนเห็นลมบ้างบางครั้งก็เพลินไปก็เอ้าขออย่าให้หลับอย่างเดียวขออย่าให้นั่งคอหักอย่างเดียวขออย่าให้นั่งหลับนั่งอะไรอย่างเงี้ยขอให้ตั้งใจพอตั้งใจจิตมันก็จะรวมไปเรื่อยๆฉะนั้นความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้เราทำได้ธรรมะนี่มันอยู่ที่ความตั้งใจทุกคนมีโอกาสทุกคนมีความสงบได้ไม่มากก็น้อยต้องได้ผ่านต้องได้สัมผัสความดีอันนี้อยู่ในตัวเราฉะนั้นจึงว่าการแสวงหาความสุขทางใจก็คือต้องแสวงหาตัวรู้รู้ว่าลมเราเนี่ยลึกไปถึงไหนนะรู้เวลาหายใจไปเนี่ยรู้พิจารณาลมเรื่อยไปอ๋อลึกไปลมตรงนี้จะไปถึงโน่นถึงปลายเท้าปลายผมเลยลมเข้าไปถึงปลายเท้าปลายผมลมออกก็เสียลมเข้าก็ลมดีไปหมดวิ่งทั่วไปหมดไปหัวใจไปปอดไปตับไปม้ามไปตามลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ลมก็วิ่งผ่านไปตามหูตามตาตามขนทุกเส้นขนทุกผิวหนังแม้แต่ปลายเล็บลมก็ยังวิ่งไปถึงปลายเล็บไอ้ที่แห้งนั้นวิ่งไม่ถึงไอ้ที่ชุ่มชื้นนั้นวิ่งถึงที่ดินไปได้น้ำไปได้ลมก็ไปได้ไฟไปถึงลมไปถึงฉะนั้นก็ไปคู่กันฉะนั้นก็พิจารณาว่าโอ้ลมนี่มีประโยชน์มีประโยชน์มากหล่อเลี้ยงเป็นอาหารกายสงบสงบเป็นอาหารใจแล้วก็พิจารณาลมแล้วก็เพลินโอ้แค่ลมนี่เราก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่แค่หายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวมันไหลเข้าไปหายใจครั้งหนึ่งเนี่ยมันไปเลี้ยงหัวใจเราอิ่มเลยหายใจครั้งหนึ่งไปเลี้ยงหัวใจเรา

0: อิ่มไปเลี้ยงสมองเราสมองเราสว่างสบายเบาก็ลมหายใจครั้งหนึ่งหายใจไปถูกปอดมันไปรักษาโรคได้หมดทุกโรคเลยมันไปรักษาโรคหมดโรคต่างๆก็อาศัยลมเนี่ยไปรักษาจะเป็นหัวใจถ้ารักษาลมหายใจเป็นปกติก็หัวใจก็จะหายลำไส้ก็จะหายปอดก็จะหายตับก็จะหายไอ้ที่จุกที่เสียดที่แน่นก็จะหายเขาเรียกว่าสมาธิเป็นยารักษาโรคเป็นธรรมโอสถก็ลองดูลมหายใจว่าเราเข้าใจถึงขั้นนี้แล้วเราก็จะสบายใจเราไม่ต้องไปหายใจเองเพียงแต่รู้ว่าเขาหายใจเข้าเราก็พิจารณาลมไปเรื่อยหายใจไปผ่านลำคอไปถึงท้องท้องก็พองพองพองอย่างเดียวมันก็คือไปถึงกระเพาะถึงลำไส้เราถึงปอดเราทำให้ท้องพองได้ลมมันก็แค่หายใจอย่างเดียวท้องก็พองแสดงว่าลมเนี่ยแค่หายใจก็มีน้ำหนักพอที่จะไปผลักดันทำให้เราแข็งแรงทำให้ร่างกายเรานั่งอยู่ได้เดินอยู่ได้กินอยู่ได้ก็พิจารณาอย่างนี้เราก็จะเกิดปัญญาว่าอ๋อคนเราอยู่ด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหายใจจึงไม่เสียหายหายใจจึงมีประโยชน์ที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าหลวงพ่อชาบอกว่าท่านหายคนเราไม่ปฏิบัติธรรมก็หายใจเสียหมดหายใจเข้าก็ทิ้งหมดหายใจออกก็ทิ้งหมดไม่มีพุทธะไม่มีธรรมะไม่มีสังขารทีนี้ถ้าเราพิจารณานี้ก็ลมเราก็ดีใจเราก็ดีไม่เสียเลยทุกลมหายใจพระพุทธเจ้าท่านรู้หมดนะพุทธเจ้าท่านรู้ยิ่งกว่าอะไรจะรู้อีกพระองค์ทรงรู้ธาตุดินน้ำไฟลมที่อยู่ในร่างกายทุกอณูทุกอณูทุกเซลล์ทุกอณูในร่างกายพระองค์ทรงแจ้งชัดในเรื่องลมในสังขารของพระองค์ทรงสอนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกคนรู้ได้ทุกคนปฏิบัติได้จากความสงบจากความสงบก็ต้องมายึดหลักอนาปานุสติกำหนดปลายจมูกของเราจนจำลมทุกระยะว่าเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกยาวหยาบละเอียดแล้วก็สามารถไปดูจิตตัวเองได้ว่าจิตตัวเองคิดอะไรเนี่ยจิตวิทยาวิทยาคือความรู้จิตคือรู้จิตมีความรู้ว่าตัวเองนี่มีความโกรธมีความรักมีความชังมีความสงสารมีความโรคมีความหลงมีความฟุ้งมีความพยาบาทมีอะไรต่ออะไรอยู่ในหัวใจเนี่ยที่มันผุดคิดมาอยู่เรื่อยๆก็เลยรู้ว่าโอ้โหคนเหล่านี้ถ้าปล่อยให้มันคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันก็เป็นหัวใจที่หยุดไม่ได้แล้วสิ่งที่มันเกิดปัญหาทุกวันเนี่ยก็คงจะคิดไม่หยุดนี่เองแล้วตรงไหนมันแรงก็จะคิดอันนั้นมากเช่นคนโลภโลภจริตคนมีความโลภก็จะมีแต่ความคิดแต่เรื่องอยากได้คนมีโทสะจริตก็จะคิดแต่เรื่องความไม่ชอบใจคนราคะจริตก็คิดแต่เรื่องจะหาของสวยๆงามๆคิดจะได้อยากได้โน่นอยากได้นี่คนโมหะจริตก็ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักความคิดตัวเองไม่รู้จักตัวเองทำอะไรได้หน้าลืมหลังก็จะรู้ว่าโอ้ถ้าเราเข้าถึงจิตทั้งหมดรวมจิตไว้หนึ่งเดียวโรคกดลงทั้งหลายก็จะดับไปจิตเราก็จะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นก็เป็นสมาธิเป็นปัญญาดังที่เราฟังหนุงตาเทศน์เนี่ยก็คือเทศน์เรื่องจิตทั้งหมดจิตสว่างสวยจิตสบายเพราะทำจิตได้หลวงตาท่านทำได้ท่านก็มาบอกพวกเรา แต่กว่าจะได้เนี่ยท่านทำจนมากมายจากอายุ20มาจนถึง80ปีท่านก็ทำเรื่องจิตทั้งหมดท่านนั้นก็สำเร็จที่จิตคนเราก็สำเร็จที่จิตทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอะไรก็สำเร็จที่จิตสำเร็จที่กายนี่ก็กายก็เป็นธาตุของจิตมันมาจากบุญของจิตจิตเนี่ยมันเป็นบุญที่มันลำบากก็มาจากผลของจิตที่มันคิดไม่ดีที่ได้ดีนี่ผลจากความดีที่คิดดีมาแต่อดีตแต่ชาติแล้วก็ชาตินี้ก็คิดดีสมาธิจะต้องมีวิตกมีวิตกยกจิตคือโสรมหายใจมีวิจารพิจารณาจนเข้าใจอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าพิจารณาไปถึงลมหายใจเข้าไปถึงปอดถึงลำไส้ไปถึงหัวใจไปถึงร่างกายจิตก็จะวนเวียนอยู่ในการพิจารณาก็จะสงบมากขึ้นเราก็รู้ลมหายใจเราได้เราก็รู้จิตเราได้คิดอะไรก็รู้พุทโธตั้งต้นใหม่พุทโธพุทโธเรื่อยไปหรือพุทโธไว้ในใจธัมโมสังโฆไว้ในใจจิตก็เลิกคิดเรื่องอื่น กลับมารู้ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่ก็กลับมาตั้งต้นอย่างนี้จนรู้จักจิตตัวเองสามารถควบคุมความรู้สึกที่ดีได้ก็เป็นสมาธิเราต้องรู้ว่าจิตคิดอดีตไหมคิดอดีตรู้เรื่องไหมอ๋อคิดอดีตเรื่องเก่าๆรู้คิดอนาคตไหมคิดเรื่องใหม่ๆคิดไหมรู้คิดแล้วดับไหมดับดับอยู่ที่ไหนดับอยู่ที่รู้ลมหายใจดับอยู่ที่จิตก็ได้รู้ว่าอ๋อคิดอดีตก็มีคิดอนาคตก็มีเฉยก็มีทีนี้เราก็แบ่งจิตตัวเองได้ว่าคิดอะไรอยู่ขณะนี้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ทันก็เริ่มสติเด่นชัดขึ้นสมาธิเด่นชัดขึ้นปัญญาเด่นชัดขึ้นใจเราก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเรามีความรู้กายใจเราชัดมากขึ้นด้วยการบริกรรมภาวนาไม่ขาดสายพุทโธไม่ขาดสายธัมโมสังโฆไม่ขาดสายจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวได้เราก็พยายามพิจารณากายใจเราเรื่อยๆก็หลักก็กลับมาหลักเดิมไปถึงไหนก็กลับมาหลักเดิมคือรู้กายนั่งอยู่รู้ลมหายใจรู้จิตคิดอยู่พิจารณาร่างกายของเราไม่ทิ้งอาการ32มีผมขนเล็บขนหนังเป็นต้นการพิจารณากายใจของเราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกด้วยสติด้วยสมาธิปัญญาของเราให้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายเรามีธาตุ4ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่ในร่างกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอุ่นเป็นไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณาเห็นกายของเรามีดินน้ำไฟลม ทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังไม่มั่นคงไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่จิตของเราก็ไม่ได้คิดอย่างเดียวเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพิจารณาให้เป็นธรรมจิตเราจะได้เบาสบายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจะได้เบาบางลงไป ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กับลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสันใดมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สันใดมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจที่อธิษฐานไว้ทุกอย่างยังไม่หายโรคถ้าหายจะไปตั้งใจว่าถ้าสบายดีจะไปแต่ตอนนี้ยังไม่มั่นใจว่าร่างกายเป็นยังไงกลัวจะไปโดนรถเขย่าวันไปแค่อุดรกลับมาก็เป็นหวัด เดินทางบ่อยๆก็ไม่สบาย
1: อินเดียก็
0: น่าไปจะมาคนไม่เคยไปชีวิตนี้ควรจะไปสักครั้งนะใครไม่เคยไปบ้างโอ้นี่ไปหมดแล้วเนี่ยโอ้แสดงไซโคโลจีได้ผลอยากไปไหมอยากไปรอบารมีสี่ประการนะรอบารมีสี่ประการมีอะไรบ้างนะบารมีสี่ประการครบสมบูรณ์ได้ไปอินเดีย ไปประเทศอื่นมีแค่สตังค์มีเวลาก็ไปได้แต่ไปอินเดียต้องมีสี่อย่างหนึ่งมีอะไรมีสตังค์หนึ่งมีสตังค์สองอะไรมีเวลาสามมีศรัทธาสี่ร่างกายแข็งแรงไปได้สี่อย่างมีสตังค์ก็ไปไม่ได้ถ้าไม่มีศรัทธามีศรัทธาก็ไปไม่ได้ถ้าไม่มีสตังค์มีสตังค์มีศรัทธามีสตังค์ก็มีแต่เวลาไม่มีก็ไปไม่ได้มีสตังค์มีศรัทธามีเวลาแต่ร่างกายไม่แข็งแรงก็ไปไม่ได้จะหามไปได้ไงโยมขาดอย่างไรก็หนึ่งไปไม่ได้แต่ครบสมบูรณ์ไปได้ต้องอธิษฐานให้ข้าพเจ้าคิดถึงต้นโพเลยนะข้าพเจ้าลูกขอน้อมระลึกถึงพุทธองค์ทรงตรัสรู้ที่โคนต้นโพบารมีพระองค์ทำมาสำเร็จทุกอย่างกระหม่อมฉันขอน้อมที่จะไปไหว้พระองค์ในชีวิตหนึ่งขอข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีบารมีพร้อมทั้งสี่ประการมีเวลามีศรัทธามีแล้วศรัทธามีเวลาขอให้มีสตังขอให้มีร่างกายแข็งแรงจะไปไหว้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนี้แล้วพอไปถึงต้นโพก็พอได้ไปปุ๊บก็ขอให้ลูกได้มาอีกมาอีกมาอีกว่าจะไปถึงตรงนั้นก็ขอให้ลูกได้มาอีกมาอีกเนี่ยจะไม่โดยมากพอเขาพอเราเรียนธรรมะเนี่ยพอเราอ่านพระไตรปิฎกอ่านเรื่องพุทธบัตรพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปถึงแล้วปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากพบพุทธเจ้าตรงนี้จังแล้วไปเสร็จแล้วเราจะซาบซึ้งเราจะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเที่ยว15วัน14วันเนี่ยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยลืมบ้านเราเลยเราจะไม่หิวไม่ปวดไม่เมื่อยถ้าเราเข้าคุมใจได้นะไม่เกลียดไอ้สิ่งแล้วที่สิ่งแวดล้อมนะเรารู้สึกว่าโอ้โหฉันเหมือนมาเที่ยวเมืองสวรรค์เลยฉันกลับมาบ้านเก่าอีกครั้งหนึ่งอะไรๆที่ในโลกนี้ฉันไปเที่ยวมาหมดเนี่ยไม่มีในนี้เลยรู้สึกว่าชีวิตนี้มันคุ้มค่าเหลือเกินที่ได้มาไหว้พระพุทธเจ้าในสติปัฏฐาน4นี่
2: แค่ไปเห็นแค่อย่างเดียวก็พอใจแล้วแค่ไปเห็นที่ตรัสรู้ก็พอใจไปเห็นที่ประสูติก็พอใจไปเห็นที่นิพพานถ้าเห็นครบหมดรู้สึกชีวิตนี้สมบูรณ์สมัยก่อนเขาใช้ไงโยมสมัยก่อนคนอินเดียเขาเดินกันจนครบเลยเขาถือว่าตายแล้วไม่ไปนรกใช้เดินโยมพระเจ้าโศกก็เดินครบเลยเดินฉะนั้นบางคนโอ๊ยไปทำไมอินเดียล้าสมัยสกปรกลกลุงลังแขกงั้นนี้แต่หารู้ไหมว่าเพชรในตมของดีมันต้องอยู่ตรงนั้นตรงนั้นแหละไปประเทศที่ไปยุโรปไม่มีอะไรไม่มีอะไรดูฝรั่งมันก็ไม่มีอะไรน่าดูไปอเมริกาก็ไม่มีอะไรน่าดูแต่ไปอินเดียเนี่ยน่าดูทุกอย่างได้ข้อเปรียบเทียบพอเราไปปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหกูนี่รวยแล้วเนี่ยโครงเครื่องบินปุ๊บเราจะเห็นว่าเรารวยกระแทกเลยโอ้เราโชคดีนะทุกคนก็แต่พอเราไปอินเดียมันจะมีระดับทุกมันมีคลาส4คลาสมีจนที่สุดขอทานมีคนระดับพออยู่ได้มีปานกลางเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่ถือว่าเราเข้าไม่ถึงเขาไม่มองเราเลยนะมหาเศรษฐีนี่เขาไม่มองเราต้องมองเขานะเออท่านมหาเศรษฐีอินเดียเนี่ยเขาไม่มองเราเลยเขามองข้ามเราไปเลยเออเราเศรษฐีไงเขาก็ไม่มองเราหรอกเขาไม่มองเราเราสวยแค่ไหนเราหล่อแค่ไหนเขาไม่มองเราต้องไปมองโอ้โหมันสวยมันหล่อมันรวยนะระดับมหาเศรษฐีเขาเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่มองคนวรรณะอื่นเลยนั่นจึงว่าเราไม่รู้วัฒนธรรมของเขาว่าเขาไปถึงอย่างนั้นที่รวยก็รวยจริงๆที่สวยก็สวยจริงๆที่จนก็จนจริงๆขี้เรยผียังกลัวระยงสวยก็ยังเทวดาเลยอย่างเงี้ยเขาถือว่ามันเป็นเมืองวัฒนธรรมของเก่าที่สุดในโลกไม่มีเมืองไหนในโลกนี้จะมีวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนไม่เกินอินเดียพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องมาเกิดที่นั่นตรัสรู้ที่นั่นนิพพานที่นั่นพระปัจเจกโพธิ์คนที่มีบุญบารมีมากมายระดับโลกก็เกิดที่อินเดียและภาษาก็ใช้ภาษากลางสื่อกับเทวดาได้ภาษามคตภาษาบาลีซึ่งไม่มีภาษาไหนในโลกนี้มีภาษาบาลีภาษามคตท่านพุทธเจ้าจึงต้องไปเกิดในภาษานั้นอัศจรรย์นะตั้งใจได้ไปทุกคนนะรับรองได้ไปอยู่ที่นี่ได้ไปทุกคนนะถ้ามีพรสี่ประการมีบารมีแล้วบางคนเนี่ยไปแล้วนะไปที่ฐานเนี่ยกลับมาโชคดีเลยกลับมาอินเดียเขาบอกคนไปอินเดียเนี่ยถ้ากลับมาดีจะดีเลยถ้าไปทำดีกลับมาจะดีเลยถ้าทำไม่ดีเลยถ้าว่างั้นข้าราชการทุกคนที่ไปอินเดียเนี่ยกลับมาแล้วบอกถ้าดีจะดีเลยถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนสวรรค์ดินแดนที่มีเทพารักษ์รักษาเยอะที่กล่าวในพระไตรปิฎกโอ้โหเทวดามากมายโยมเทวดาก็มากแต่พุทธเจ้าลงมาแสดงธรรมนะพระอินทร์ลงมาฟังอ่ะพระพรหมลงมาฟังอ่ะเทวดาลงมาฟังธรรมเรื่องพระไตรปิฎก 84,000 ธรรมขันธ์เรื่องเทวดานี่มากมายที่พุทธเจ้าทรงแสดงไม่ใช่เรื่องไม่มีแต่พุทธศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยก็ให้พิสูจน์ด้วยการนั่งสมาธิเจริญสติปัฏฐาน4 7วัน7เดือน7ปีให้ปฏิบัติไปก็จะเจอพระพุทธเจ้าเจอบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานของมีจริงหมดไม่ใช่ไปขอใครได้ต้องดูที่ใจเราฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นของจริงไม่หลอกไม่ลวงของแท้แต่เราเนี่ยเป็นชาวพุทธถือว่าโชคดีนะโชคดีมีบุญพุทธศาสนาเนี่ยแค่นางคนหนึ่งเนี่ยเขาทำบุญถวายข้าวกับพระที่ ออกจากนิโรธสมาบัติเพียงเท่า

0: ทีเดียวนะ
1: จิต
0: พอนางตายไปแล้วไปยังไม่สาวพอตายปุ๊บจิตคิดถึงบุญนะไปเกิดเป็นนางเทพดาโอ้โหรัศมีใหญ่กว้างมากทำไมสวยงามกว่าพวกเทพบุตรคนอื่นเขาบอกทำไมนางทำบุญมากจังนางก็อะไรทำบุญมากบอกเนี่ยทำบุญมากกับเทวดาพวกฉันเนี่ยทำบุญโอ้โหให้ทานสี่ทิศโดยพวกฉันเนี่ยให้ทานสี่ทิศกว่าจะตายเนี่ยฉันเป็นเศรษฐีให้ทานสี่ทิศเลยนะทำทุกอย่างเลยแต่ทำไมนางจึงมีวิมานสวยมีผิวสวยมีบริวารมากพวกฉันทำมากนี้นางต้องทำมากกับฉันบอกเปล่าฉันไม่ทำอย่างท่านหรอกทำอะไรฉันจิตศรัทธาพระอรหันต์ท่านออกจากสมาบัติฉันน้อมมีข้าวไม่มีอะไรมากฉันก็ใส่ด้วยใจศรัทธาจิตของฉันพอตายฉันไม่ลืมบุญอันเนี้ยฉันมาได้ตรงนั้นเลยไม่ได้ทำอะไรโอ้โหบุญในศาสนาพุทธนี่ทำทันทีก็มากมายถึงว่าใจสำคัญนั่นเรียกว่าคนพูดถึงว่าโชคดีทำอะไรก็เป็นบุญหมดอย่างที่เคยเล่าไปไหมนะแค่เศรษฐีมดงามไหมแค่เอาข้าวให้มดก็ยังไปเป็นเศรษฐีมดงามให้เป็นฐานนี่เป็นลาภหมดเป็นให้แรงให้กาให้สุนัขให้อะไรฉันถือว่าให้ฐานนี่ถือว่าเป็นลาภหมดเลยเป็นมงคลหมดนะคนตนีขี้เหนียวนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเก็บไว้โง่หลงแล้วไม่ได้อะไรเลยพวกคนเก็บเงินไว้ไม่ทำบุญตายก็ลูกหลานก็สนุกฟรีไปนะฉะนั้นคนที่รู้จักทำมาหากินรู้จักให้ทานรักษาศีลเจริญคนนี้ฉลาดคนนี้เกิดมาโชคดีฉลาดถือว่าฉลาดไม่ยอมเก็บเงินแล้วไม่ใช้นี่ถือว่าไม่โชคไม่ดีโชคร้ายเกิดมาเป็นตระกูลขี้เหนียวแต่ถ้าได้จะทำทานแต่ว่าจะเบียดเบียนตัวเองถือว่าแต่ก็ถ้าเรามีศรัทธามั่นคงนะก็ทำได้โยมทำไปเถอะแต่อย่าไปทะเลาะกันก็แล้วกันผัวเมียต้องอย่าไปทะเลาะกันทำแล้วอย่าไปเสียดายทำแล้วให้สบายใจ ทำไมพุทธเจ้านี่ ทำบุญแล้วเห็นผล กับพุทธเจ้าในภายใน7วันพระปัจเจกโพธิ์พระสารีบุตรเนี่ยทำบุญแล้วเห็นภายใน7วันเลยอัศจรรย์นะทำไมคนถึงจ้องใส่บาตรกันถ้าพระมหากัสสปะมาบิณฑบาตเนี่ยพวกชาวบ้านจะจ้องใส่บาตรถ้าทำบุญกับพระมหากัสสปะเนี่ยเป็นเศรษฐีออกมาบวชเนี่ยภรรยาก็ออกบวชเองก็บอกบวชแต่ท่านจะไม่ไปบิณฑบาตกับคนรวยท่านจะไปโปรดคนจนขี้เน่าเข่าข้อคนขอทานเนี่ยท่านไปบินท่านบอกท่านเป็นคนรวยจริงแต่สงสารคนจนไปบิณฑบาตนี่พอไปบิณฑบาตเนี่ยไอ้คนมันเป็นขี้ทูตเนี่ยนะขี้เน่าว่าข้อน่ะท่านก็ไปสงสารว่ามันจะได้พ้นจากวิบากนี้จะได้พ้นจากวิบากนี้ท่านก็ไปบิณฑบาตไปมันก็ใส่ข้าวมันก็เป็นข้าวพวกนั้นนะมันก็พวกคนแขกมันก็ต้องหยิบข้าวด้วยมือนะแต่เขาจะล้างให้เกลี้ยงก่อนไอ้คนมันเป็นเขาไม่มีช้อนไม่มีตะปีอย่างสมัยนี้ก็ต้องเอามือหยิบตอนนี้ไอ้นิ้วมันเนี่ยมันหลุดลงไปในบาตรเลยนี่เหมือนหลุดมันเก่าจัดเป็นก็หลุดลงไปถ้าก็ปิดบาตรให้พรจงสำเร็จสมความปรารถนาที่ตั้งใจให้พรนั่นก็ดีใจโอ้ขอให้โรคฉันหายเถอะขอให้ฉันอย่าได้จนอีกเลยขอให้ฉันพ้นทุกข์อะไรก็อธิษฐานเพื่อแต่พอไปสำเร็จคนไหนท่านไปโปรดสำเร็จโลกก็หายแล้วก็ไม่มีทุกตัวนั้นพอมาถึงท่าน้ำท่านก็มานั่งพิจารณาอาหารแล้วท่านก็หยิบมันนิ้ววางไว้กระชันคนร่ำลือโอ้โหพระแต่นี้เทวดาต้องมาใส่บาตรพระอินตัวเขียวพระอินนี่ตัวเขียวเพราะทำบุญกับนอกศาสนาอะไรขุดบ่อก่อศาลาที่มีภรรยาต้องหลายคนนะแล้วก็ไปถึงบน ตอนพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเนี่ยพวกเทวดาที่ขึ้นไปเป็นบริวารพระอินทร์เนี่ยสว่างกับพระอินทร์พระอินทร์รู้สึกว่าทำไมกูหล่อน้อยจังก็เลยทำบุญอะไรเขาบอกว่าทำบุญตักบาตรกับพระอรหันต์เนี่ยจะหล่อขึ้นบอกใครที่ทำให้หล่อได้เร็วที่ทำบอกพระมหากัสสปะพระอินทร์ก็เลยแปลงตัวไปทำเป็นกระต๊อบอยู่เป็นกระต๊อบอยู่ก็ดอกนางสุชาดาสิบอกว่าย้ายพระมาแล้วตัวเองก็ทำเป็นจักนะย้ายพระมาแล้วมาใส่บาตรเร็วยายก็ทำเป็นปลอมตัวเป็นคนชาวป่าเพื่อปิดบังให้พระมหากัสสปะเดินผ่านมาหน้ากระต๊อบตัวเองจะได้ใส่บาตรถ้าทำเป็นคนรวยไม่ใส่เขาไปอยู่กับกระต๊อบกับคนจนเนี่ยแปลงตัวก็ไปดักยายก็ทำเป็นคนจนมาก็นุ่งผ้ากระลุ่งกระลิ่งมาก็เอาข้าวมาให้สามีพระอินทร์ใส่พอใส่เสร็จแล้วก็ข้าวมันเป็นข้าวทิพย์นี่มันก็หอมฟุ้งเลยในบาตรอ้าวทำไมมาใส่บาตรให้เรามาโปรดคนจนวันนี้ฉันไม่ได้มาโปรดคนรวยบอกว่าท่านเป็นท้าวสกะเทวราชก็รวยแล้วจะมาเอาทำไมบอกว่าก็ผมก็หม่อมฉันจนนะจนอะไรเป็นเทวดาจนใจมันจนเพราะชาติก่อนไม่ได้ทำบุญกับพระอรหันต์ขอให้ข้าพเจ้าในมีรัศมีสว่างเถอะอับอายขายหน้าพวกเทวดาที่ทำกับพุทธศาสนาจนตรงเนี้ยจนรัศมีถ้าจนก็ให้พรขอให้สำเร็จสมความปรารถนาบอกแต่ฉันไม่มาโปรดคนรวยนะฉันจะให้คนจนใส่บาตรบอกก็บอกว่าจนพอทำเสร็จปุ๊บพระอินทร์ก็ดีใจกลายสมีเขียวสว่างเลยท่านนี้กลายหล่อท่านนี้เขียวพระอินทร์เนี่ยนี่สวยเลยมีรัศมีอนุภาพของพุทธานุภาพธรรมานุภาพเนี่ยสำคัญพุทธศาสนานี่ถือว่าสมัยก่อนนี่ถือว่าจบเลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยคนที่งมงายคนที่ไม่เชื่อเรื่องพุทธศาสนาไม่เชื่อเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาหมดเลยพุทธเจ้าไปที่ไหนเนี่ยพวกก็เรียบหมดคนไหนที่ไม่นับถือก็นับถือหมดเลยนับถือหมดทั้งเมืองเลยมีแต่ไอ้พวกที่มิจฉาทิฏฐิจริงๆไอ้พวกที่ฉี่เปื่อยพวกนั้นน่ะไม่นับถือไอ้พวกที่แก้ผ้าบางคนก็มานับถืออย่างพระอุบาลีเงี้ยก็มานับถือเป็นฉี่เปื่อยเหมือนกันแต่พอมาฟังธรรมพุทธเจ้านับถือเปลี่ยนแปลงเป็นชาวกเลยฉะนั้นเรียกว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปัญญาเพราะสามารถที่จะแยกแยะได้ทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกตอนโอ้โหตั้งแต่ทานศีลภาวนาพระไตรปิฎก 80,000 จริงพระธรรมขันธ์เนี่ยยิ่งศึกษาลึกซึ้งไปโอ้โหอะไรมันอัศจรรย์ขนาดนี้เราอยากจะรู้ให้หมดยังรู้ไม่หมดเลยนะโยมนะเมื่อเรานั่งสมาธิโอ้โหเราอยากจะสงบตั้งแต่ต้นจนปลายมันไม่สงบสักทีเงี้ยได้แบบบ่มๆอยู่เรื่อยเงี้ยวิบิดไหวๆอยู่เรื่อยเงี้ยคล้ายๆว่าเราก็รู้ลึกซึ้งว่าความสงบเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเราแต่เรายังได้ไม่หมดความรู้มีอยู่ในตัวเราแต่เรายังรู้ไม่หมดท่านั้นบารมีที่เราทำเนี่ยมันจะไปรวมไปเรื่อยๆเหมือนโยมเก็บเงินของโยมไว้เนี่ยสี่ส่วนเก็บไว้ใช้สามส่วนเก็บไว้ส่วนสามส่วนแต่ไอ้ส่วนนี้ที่เก็บไว้เนี่ยมันน้อยเหลือเกินแต่ใช้ไปตั้งสามส่วนแต่อย่าเก็บวันเดียวนะโยมเก็บไปตลอดชีวิตไอ้สามส่วนไอ้สามส่วนที่เสียไปนะไอ้หนึ่งส่วนเนี่ยมากกว่าเข้าใจไหมแต่ถ้าไม่เก็บนะไอ้หนึ่งส่วนนั้นไม่มีค่าอะไรเลยนะเพราะไอ้สี่ส่วนใช้ไปหมดแต่ถ้าเราเก็บทุกวันทุกวันทุกวันใช้ไอ้สามส่วนไปเก็บเป็นหนึ่งส่วนแต่พอตลอดชีวิตเนี่ยไอ้หนึ่งส่วนนั้นมาใหญ่กว่าสี่ส่วนอีกใช่ไหมคิดได้เนี่ยพวกนักคิดเนี่ยนะเหมือนกันเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะได้นิดๆหน่อยๆนะคิดซะสี่ส่วนคิดซะสามส่วนคิดนู่นคิดถึงลูกคิดถึงผัวคิดถึงงานเรื่องการกูจะเอาไอเดียอะไรไปขายโน่นขายนี่เนี่ยเราคิดแล้วพุทโธอันหนึ่งส่วนไอคิดไปซะสามส่วนนะแล้วก็พุทโธหนึ่งส่วนไอหนึ่งส่วนเนี่ยสะสมไปจากโยม ไอ้สามส่วนมันหายไปแต่หนึ่งส่วนสะสมแล้วพอ

ส่วนนี้มากขึ้นมากขึ้นจะเป็นสมาธิปัญญาได้เหมือนกันอย่าไปถอถอยอย่าคิดว่าโอ้กูนี่นั่งตั้งนานสงบนิดเดียวก็ไม่ได้นิดเดียวก็ไม่ได้อะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นนิดเดียวนะหนึ่งส่วนเก็บไว้เถอะแล้วก็จะเป็นนิสัยปัจจัยเหมือนโยมอธิษฐานวันเนี้ยกูจะไปอินเดียได้หรือเงี้ยตังยังมองไม่เห็นเลยอะไรยังเยอะแยะเงี้ยแต่หารู้ไหมพอเราสะสมบารมีไปถึงวันนั้นปุ๊บไปได้ไปได้บางคนให้เคยยืมก็มีนะบางคนให้เคยยืมก็มีมีคนบอกไปเนี่ยกันไหมบอกฉันไม่มีตังฉันออกให้ก่อนอ้าวเดี๋ยวค่อยผ่อนกันที่หลังเฮ้ยได้ไปไงยังไงได้เนี่ยอัศจรรย์เงินนะไอ้ที่ให้ที่ยุให้ไปเนี่ยไม่ใช่ไปเสียเงินอยากให้ไปรู้ไปเห็นอย่างที่เราเคยไปรู้ไปเห็นมาจะได้มีกำลังใจเชื่อว่าโอ้โหพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่จริงๆนะ 2,000 ปียังมีจริงเลยไปกลับมาที่เราไม่เถียงเลยนะไม่สงสัยเลยพอเผลอรู้มากขึ้นมาก็คนพาไปอีกแล้วบางทีคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายแหมจะเสียดายนะถ้าญาติเราทุกคนได้ไปอย่างนี้ก็ดีเงี้ยเหมือนกับเรามานั่งสมาธิเนี่ยทั้งครอบครัวเราถ้าได้นั่งสมาธิอย่างนี้ทุกคนก็ดีเงี้ยใช่ไหมทุกคนได้นั่งสมาธิแล้วจะได้เข้าใจกันแบบว่าจะได้รู้จักจิตตัวเองจะได้ควบคุมตัวเองทุกคนได้นั่งหมดจะดีกว่านี้ทีนี้นักธุรกิจเขานั่งสมาธิกันนะโยมนะนักธุรกิจนี่เขาเอาสมาธิเป็นนำเลยโยมยิ่งมีสมาธิมากเท่าไรยิ่งทำให้เก่งเท่านั้นสมาธิทำให้เกิดกำลังใจทำให้ไม่ท้อถอยทำให้อดทนทำให้ต่อสู้ทำให้จิตใจเข้มแข็งแล้วก็เชื่อมั่นในความดีตัวเองว่าใครจะว่าเราชั่วยังไงใครจะว่าเราไม่ดีไงใครจะติถินนินทาใครจะขู่ตะคอกคำหยาบคายไงแต่ฉันถือว่าฉันดีแล้วฉันก็อดทนสู้กับงานนั้นสำเร็จไม่ท้อถอยแต่ก่อนเคยเบ้าน้ำตาตื้นใครว่าแล้วก็น้ำตาไหลอยู่นี้บุ๊กสบายใจฝังเหมือนเพลงเลยฉันไม่สนใจหรอกไอ้คนด่านั่นมันทุกข์มันคนเดียวไอ้คนบ่นมันบ้าไปคนเดียวเราก็สบายใจเอ๊ะวันนี้พอไม่ได้ยินเสียงด่ารู้สึกวันนี้มันหายไปไหนสักขาดเลยสักอย่างนะรู้สึกว่าเราไม่ได้ทดสอบใจแล้วซะแล้วแต่ถ้าได้ด่าทุกวันโอ้ถ้าเราเฉยได้เนี่ยเราสำเร็จอยู่ที่ไหนก็ต้องพยายามควบคุมตัวเองพอคนเราพอได้ยินแต่เสียงดีเนี่ยโอ้ชื่นใจพอได้ยินไม่ดีร้อนใจเงี้ยแล้วก็เลยไม่อยากได้ยินสิ่งไม่ดีเลยอันนั้นเรารับไม่ได้เราต้องพยายามทำให้เป็นกลางดีก็รับได้ไม่ดีก็รับได้สบายดีก็ต้องหัดฝึกอย่างนั้นเพราะเรามีรักเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะเรามีรักเป็นทุกข์ทุกวันนี้เพราะรักแท้ๆจึงได้ทุกข์เนี่ยใช่ไหมโยมใช่บอสพอรักตัวเดียวทำให้ทุกข์เนาะถ้ารักตัวเองไม่แต่งงานกับใครก็ไม่ทุกข์แต่ก็อยู่ไม่ได้ว้าเวอีกเดี๋ยวจะหาวกูไม่มีน้ำยาอีกแต่ก็ความรักก็เลยเป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์เพราะเรามีความรักต้องเสียสละให้คนโน้นต้องเสียให้สละให้คนนี้เสียสละเท่าไรมันก็ไม่พออีกไงก็ยังต้องทุกข์อีกเพราะมันไม่พอความรักมันก็เลยมาเป็นทุกข์ก็ต้องยอมให้เข้าใจธรรมชาติความจริงว่าเราก็ดีเราก็ทำใจได้ไม่ดีก็ทำใจได้ความรักก็ไม่ทุกข์ก็ให้ทุกคนรักตัวเองบ้างสิใช่ไหมไม่ใช่เราไปห่วงเขาข้างเดียวเขาก็ต้องรักตัวเขาบ้างเขาก็ต้องช่วยตัวเขาบ้างปัญหาก็แก้ได้แก้ได้ไหมแก้ได้ทุกคนนะถ้าไม่ได้ปฏิบัตินี่มันจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยสมาธิหัวใจเราเนี่ยไม่มีสมาธิจะได้อะไรใช่ไหมหัวใจเราไม่มีสมาธิจะได้อะไรสมองเราไม่มีสมาธิจะได้อะไรมันก็วุ่นวายอยู่นี่เอาสมองอะไรมาใส่ก็ไม่รู้คิดมากเดี๋ยวตีนกาขึ้นเลยแย่เลยโยมนะคิดภาวนาเนี่ยพุทโธไปนะโยมนะตีนกาลบเลยนะโยมนะอย่าบอกให้ตีนกาไม่ขึ้นนะ 70-80 ตีนกายังไม่มีเลยลองดูสิ

0: จะมาเคยให้สองคนภาวนามาแล้วตายไปแล้วสองคนเนี่ยตีนกาไม่ขึ้นเลยอัศจรรย์นะโยมนะแต่คนพวกนี้จะไม่สงสัยอะไรพุทโธอย่างเดียวหน้าเหี่ยวๆเป็นรอยปลาเนี่ยโยมหน้าเหี่ยวๆตีนกาขึ้นเต็มหน้าเนี่ยพอภาวนาสามเดือนนะหน้าเต่งเป็นสาวขึ้นมาเลยโยมตีนกาไม่ขึ้นแปลกนะใจไม่โกรธใจดีเนี่ยตีนกาไม่ขึ้นนะเอาไหมไม่ต้องไปดึงหน้าไม่ต้องไปทางหน้าอะไรภาวนาพุทโธนี่แม่ไม่แก่หรอกให้ยิ้มทั้งวันนะแม่ใจมันยิ้มทั้งวันมันก็ไม่แก่เรามีเครื่องสำอางเมคอัพอยู่แล้วไหมอันนี้50ใจอีก50ช่วยกันได้ถ้าจะมีไอ้นี่50จะใจเราตกไปไม่เหลือเลยเงี้ยมกโป๊ไม่ขึ้นหรอกโยมเหมือนในรถมันเก่าปะยังไงก็ไม่คืนแต่ใจเราดีเนี่ยมันคืนหมดใจเราดีก็เหมือนผ้าที่เนื้อดีเนี่ยมันขาดก็ปะได้แต่ใจไม่ดีเนี่ยเหมือนผ้าเก่าๆปะยังไงก็ไม่อยู่แต่ก่อนอาตมาเป็นนักชุนผ้าผ้านี่ชุนใช้เองชุนเป็นชุนไอ้ตัวไหนมันเก่าชุนไหนก็ไม่อยู่พอขาดก็ชุนใช้ชุนไม่ปะละอาตมาใช้ชุนชุนนุ่นทนดีอะชุนผ้าเป็นไหมไม่เป็นโอ้เนี่ยพระต้องชุนเป็นชุนผ้าไม่ยากก็โยมชุนชุนเดี๋ยวมันก็จะเข้าถึงว่ามันขาดเป็นรูเงี้ยแล้วก็ชุนเรียกชุนใช่ไหมอย่าร้อยมาเป็นวงเดี๋ยวก็จะติดเป็นเนื้อเดียวเรียกชุนผ้าสมัยนี้ฉุนมือไม่เป็นเลยไม่ต้องใช้ปะใช้ปะนี่ต้องเอาตัดมาปะใช่ไหมง่ายใช้ฉุนนี่ต้องใช้ถักไปวงไปจากวงกว้างมาแคบแล้วก็สุดท้ายก็มาเต็มคือฉุนผ้าสมัยก่อนฉุนเองเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีใครฉุนใช้กันต้องเป็นพระก็ฉุนเป็นขาไม่ดีเดินจงกรมเยอะๆนะขาไม่ดีเดินจงกรมเยอะๆแล้วก็หัดฉันมือเดียวนะแล้วขาจะดีนี่มีทหารพันเอกคนหนึ่งอ่ะมาตัวเขียวมาเลยภรรยาพามาลุงพ่อเขาเบาหวานขึ้นช็อกเรื่อยต้องไปโรงพยาบาลเรื่อยเลยก็มาหาจะมาแล้วก็งงมึนดูตัวเขียวอ้วนนะไม่ใช่เขียวพระอินทร์นะเขียวแบบโลกเขียวดูเขียวเราบอกว่าคนนี่ใจมันไม่ดีอ่ะตัวมันก็เขียวใจมันก็เขียวเราก็เลยบอกเอางี้ละกันเห็นมาบ่อยๆนะก็เลยบอกบทเกษียณแล้วเป็นพันเอกเอางี้โยมมาอยู่วัดมาอยู่โรงพยาบาลมาถือศีล8และโรคนี้จะเบาลงบอกไม่ได้ช็อกเรื่อยเลยอดข้าวไม่ได้ช็อกบอกโรคนี้จะต้องมาปฏิบัติแก้กรรมจึงจะหายเขาก็บอกมาเถอะหายเขาก็กลัวช็อกนะอยู่บ้านนะช็อกเรื่อยเนี่ยเอางั้นต้องมาวัดจะหายวันนี้มาขอมาไหนเป็นเดือนเนี่ยพอมาปุ๊บกินข้าวมือเดียววันนี้มาบอกหลวงพ่อผมเห็นสรรพคุณเลยนะกินมือเดียวเนี่ยเบาหวานผมลดหมดเลยทีนี้หน้าตาผ่องใสไอ้ที่เขียวหายไปเลยโยมขอถือศีล5กลับบ้านแล้วหายดีขึ้นบอกไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วไอ้ที่ช็อกเชิกหายบอกว่าเนี่ยมันได้2อย่างบุญช่วยบอกดีผมเพิ่งเห็นนี่เองว่ามาปฏิบัติถือศีล8นี่น้ำตาลลดได้ตัวนี้ขาวขึ้นมาเลยโยมเห็นเรามองเห็นนะคนเนี่ยมีโรคก็มองเห็นไม่ต้องให้หมอดูหรอกก็ดีขึ้นขอบคุณไม่ต้องใช้ยาเลยโยมเราไปช่วยลดความดันให้พอมาภาวนาเป็นขึ้นเลยภาวนาเป็นขึ้น ทีแรกต้องให้ลูกมาด้วยให้น้องให้พี่มาด้วยมาดูแลนะดูแลเพราะตัวเองเนี่ยเดี๋ยวเดินล้มเดินอะไรทีนี้สบายเลยช่วยตัวเองได้ นี่ถึงว่าอานิสงส์การปฏิบัติอานิสงส์การลดความลดเบาหวานนะเบาหวานนี่มันอยู่คนกินกินไม่เลือกคนกินห้ามใจไม่ได้หวานขึ้นเลยพอเจอตรงนี้เอาแล้วห้ามใจไม่อยู่ใจสั่นต้องกินกินก็หวานขึ้นปื๊ดเลยก็เลยเป็นคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยรักษาไม่หายเพราะมันอยากมันห้ามใจไม่ได้ก็เลยเบาหวานก็ไม่ยอมหายไปกินยาลดเท่าไหร่มันก็ฝืนกันเพราะอาหารเนี่ยเป็นยาหม้อใหญ่ถ้าคนอยากจะหายโรคเบาหวานต้องเชื่อหมอต้องลดหมดเลยต้องทรมานตัวเองต้องบำเพ็ญทุกกิริยาทรมานตัวเองเหมือนพุทธเจ้านะต้องไม่กินต้องอดอาตมานี่เป็นเกานะเป็นเการู้จักเกาไหมไม่ใช่เกานะเกาไปตรวจอะไรขึ้นตัวยูริกสูงมากเลยจะมาว่าเอ๊ะกลางคืนนอนมาตื่นมาปวดนิ้วหมดเราไปโรคถ้ามันปวดนิ้วมันหนาวหรือไงเราเพราะเราก็เลยไปตรวจโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาตรวจเลือดมาบอกท่านเป็นยูริกสูงมากยูริกมันแปลว่าอะไรอ่ะเกาอ่ะบอกว่ายูริกสูงบอกแล้วจะเลิกยังไงบอกหมอเขารู้ว่าจะมาเป็นคนไม่กินยาไม่ชอบกินยาโรงพยาบาลจะมาก็เลยบอกว่าทำไงหมอพยาบาลพวกอะไรก็มาอธิบายฟังต้องไม่กินยอดไม้ทุกชนิดโอ้ผักบุ้งผักกระเฉดหน่อไม้โอ้โหของชอบเรื่องนั้นเลยผักกระถิ่นนี่เงี้ยกระถิ่นเนี่ยโอ้ห้ามกินยอดไม้เราก็เสร็จแล้วสิแต่แล้วห้ามของชอบมาเลยโยมเครื่องในสัตว์เครื่องในสัตว์นี่เราไม่เท่าไรเราเพราะเราไม่ก็แล้วก็หนังสัตว์อะไรเงี้ย ไก่เป็ดพวกนี้ปีกก็เป็นอะไรละเราต้องรักษาตัวเราไอ้โรคพวกนี้น่าเกลียดที่สุดน่ากลัวที่สุดทรมานที่สุดเพื่อนคนเป็นมานะโหเราไม่อยากอยู่สภาพนี้เรารู้ว่าไอ้สภาพเนี้ยเราไม่เอาแน่เลยไอ้เกาเนี่ยเราเคยเห็นคนเป็นเกาแล้วยังขำแล้วกินมากเนี่ยไอ้พวกนี้งั้นนี้หาว่าเขาไม่อดไม่อยากไอ้เราคนกินมากมาถึงตัวเองก็โดนไม่รู้ตัวก็เราก็เมื่อว่าเขาเราก็ต้องแก้ตัวเองไม่กินเลยมองอย่างเดียวเอาครูหายไม่ได้จริงจะกินหายไม่ได้กินโอ้อดนะโยมต้องเลือกกินตะคนโคนมันบักบุ้งก็กินตะคนที่แรกโคนก็ไม่กล้ากินผักกระเฉดโคนก็ไม่กล้ากินหน่อไม้โคนก็ไม่กล้ากินอย่างนี้กล้ากินไก่ก็ไม่แตะเลยไก่ก็ไม่แตะเจนหายปกติแล้วพยาบาลบอกหลวงพ่อกินมั่งก็ได้กินอะไรกินมั่งก็ไก่ก็ลอกหนังเอาก็แล้วกันอย่าไปกินหนังมันกินเนื้อมันโอ้เขาแนะวิธีดีนะเราก็เลยเล่มเอาบ้างเหมือนกันเงี้ยไอ้หน่อไม้แล้วก็กินได้บ้างแตงกวาก็ห้ามแตงกวาก็คงชอบพกผักในของผลสุดตมาก็เลิกทุกอย่างเลยจนหายเป็นปกติไปตรวจแล้วไม่มียูริกแล้วลดปกติเพราะเราเรื่องกินอย่างเดียวโยมแล้วตมาไม่ได้กินยาอะไรเลยเพราะตมาไม่ชอบยานี่หายด้วยการรักษาด้วยอาหารของตัวเองนะตอนนั้นต้องว่าบางอย่างเนี่ยโรคบางชนิดเนี่ยเราต้องรักษาตัวเองอย่าปล่อยตามปากตามใจตัวเองไม่หายหรอกไอ้โรคเบาหวานเนี่ยกินจนตะปอมเขียวอะแล้วทำไงคนโรคเบาหวานต้องตัดขาวันนั้นอาตมาไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมคนพอบอกก็เป็นเจ้าของหมู่บ้านไอ้ชัยพฤกษ์ที่สมุทรปราการเนี่ยเป็นเจ้าของหมู่บ้านลูกเขาดีมากลูกชายลูกสาวลูกภัยเนี่ยดีมากเขาได้ลูกดีเขาอยู่หมู่บ้าน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: ทุกวันพุธและวันศุกร์นะทุกครั้งที่มาพบกันก็จะมีช่องทางในการติดต่อสอบถามคือที่ Facebook nimbalo.com และที่ YouTube nimbalo channel 2 ช่องทางที่ว่านี้ก็สามารถส่งคำถามมาในช่องแสดงความเห็นนะจะมีเจ้าหน้าที่นำเอาคำถามนั้นส่งให้อาตมาได้ตอบนะนี่หมดแล้วครับมีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
3: ครับยังไม่มีคำถามเข้ามาครับอาจารย์ครับ
2: ถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบก่อนนะครับมีคุณจวยฝากมา2ข้อก็1มีวิธีที่จะหลุดจากการตั้งใจหรืออาการเพ่งได้อย่างไรได้ลองกำหนดพุทโธช่วงแรกก็ดีแต่ไปได้สักพักก็จะมีอาการเกร็งร่างกายก็รู้ตัวแล้วอาการเกร็งที่บ่าไหล่คอก็กลับมาที่พุทโธเดี๋ยวนะก็รู้ตัวแล้วอาการเกร็งที่บ่าไหล่คอก็กลับมาที่พุทโธเองอย่างนั้นก็รู้ตัวแล้วอาการเกร็งบ่าไหล่ก็กลับมาที่พุทโธเขาเรียงประโยคยังไงนะแต่ต่อแต่ออกมากลับมาที่พุทโธต่อแต่อาการเกร็งก็เกิดขึ้นอีกถ้าไม่รู้ตัวก็จะเพ่งจ้องจนปวดหัวได้ได้ลองเปลี่ยนอารมณ์จากพุทโธเป็นลมหายใจก็ไปกดกลั้นที่โพรงจมูกเกร็งขาจนอึดอัดจนรู้สึกว่าเอ๊ะจะใช้วิธีอะไรดีหนอการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าสักทีตอนนี้พอตั้งใจจะทำภาวนาก็เห็นอาการกดดันลมหายใจแล้วก็เป็นตัวอย่างของคนที่ภาวนาแล้วมีอาการเกร็งนั่นเองเกร็งจนปวดหัวมีเกร็งคอบ่าไหล่คือเป็นเรื่องปกติของคนที่เวลาภาวนาแล้วอยากดีอยากสุขอยากสงบพอมีอาการอยากดีอยากสุขอยากสงบไม่รู้ตัวก็ไปทำการภาวนาแล้วคิดว่าภาวนาแบบไม่น่าจะผิดอะไรแต่ปรากฏว่ามันไปหลงเพ่งที่เพ่งเพราะว่าอยากดีแล้วคิดว่าไอ้หลงไปไม่ดีก็เลยพยายามบังคับจิตไม่ให้หลงไม่ให้เผลออาการบังคับเนี่ยถ้าบังคับอยู่กับร่างกายจุดไหนนะมันก็จะเพ่งบริเวณแถวนั้นถ้าดูลมหายใจมันเพ่งอยู่แถวๆนี้ก็จะอาการเกร็งก็จะในบริเวณหัวจะปวดหัวจะลามมาถึงคอบ่าไหล่ได้นี่เป็นอาการมาจากอยากสุขอยากสงบอยากดีนะคิดว่าดีคือไม่เผลอไม่ดีมันก็มาจากไม่เห็นความอยากดีอันนี้ความอยากดีอยากสุขอยากสงบนี่เป็นปัญหาผลของการมีปัญหานี้ก็ไปทำกรรมมีกิเลสตัวอยากดีขึ้นมานะก็ไปทำกรรมคือการบังคับจิตตัวเองเกิดวิบากคืออาการปวดเมื่อยเกร็งมีวิบากแล้วก็รู้ว่ามีวิบากแต่มันไม่รู้ตัวต้นเหตุก็พยายามจะแก้ตรงนี้อีกนะก็มันก็เลยมั่วกันใหญ่ๆนะแก้โดยการไปเปลี่ยนจุดรับรู้จากดูลมหายใจก็ไปพุทโธประมาณนี้นะไม่ว่าจะไปตรงไหนถ้าทำด้วยทัศนคติแบบนี้คืออยากสุขอยากสงบอยากดีนะก็ไม่พ้นก็จะเป็นต่อนอกจากจะไปเห็นตรงนี้เข้านิดถ้าจะเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นใหม่ลองคือมันมีปัญหาว่ามันมีอาการปวดหัวเกร็งคอบ่าไหลแล้วเนี่ยต้องคลายมันก่อนจะเริ่มต้นใหม่ต้องคลายมันก่อนคลายยังไงให้มันสบายอาจจะยิ้มหวานๆให้อภัยตัวเองเนี่ยอาการนี้แสดงว่าเราหลงเพ่งไปแล้วเราอยากสุดอยากสงบไปแล้ว อนนี้ยังไม่เห็นตัวอยากนะไม่เป็นไรก็เนี่ยขอแก้ไปก่อนเวลาแก้เนี่ยอาจจะยิ้มให้อภัยตัวเองเวลาเริ่มเนี่ยนะบางทีอาตมาก็มีอาการอย่างเคยมีอาการอย่างนี้นะแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ผ่อนคลายนะท่านสอนอย่างนี้ว่าเวลาหายใจเข้าไปเนี่ยให้ทำความรู้สึกว่าลมเนี่ยมันผ่านไปอยู่ภายในนะผ่านไปถึงกระโหลกศีรษะไปที่ท้ายทอยแล้วก็ไล่ไปที่กระดูกสันหลังให้มันให้ระบบประสาทเนี่ยมันผ่อนคลายเหมือนเราลูบหลังแมวลูบด้วยความเอ็นดูเนี่ยก็เอาลมหายใจเนี่ยมาลูบหลังตัวเองด้วยความเอ็นดูด้วยความเมตตากรุณากับไอ้ร่างกายนี้ที่มันเกร็งอยู่ลมหายใจเข้าเนี่ยเหมือนรูปหลังตัวเองขึ้นตรงหัวเลยนะเข้าไปเนี่ยรูปหลังตัวเองทำอย่างนี้เพื่อให้ผ่อนคลายนะจริงๆลองดูก็ได้นะทำตัวนี้ไปแล้วเนี่ยก็เริ่มทำกรรมฐานใหม่หลังจากที่สบายแล้วผ่อนคลายแล้วนะมาดูกายหายใจนะเริ่มเห็นกายก่อนนะเห็นกายคือยังไม่ต้องไปดูลมถ้าดูลมมันเดี๋ยวเขาจะไปเพ่งใหม่นะคือดูลมจุดเดียวเนี่ยมันจะเพ่งก็เห็นกายเห็นภาพรวมก่อนถ้ากายนั่งอยู่เห็นกายนั่งเห็นกายนั่งไม่ต้องไปเน้นที่ลมนะแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นว่ากายเนี่ยมันหายใจอย่างนี้จะโอกาสเพ่งมันจะน้อยเห็นกายแล้วกายก็หายใจไปประมาณนี้แต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้เพ่งไว้ไม่ได้บังคับเอาไว้ก็หลงง่ายไม่เป็นไรนะอย่าไปกลัวว่าหลงเพราะเราจะฝึกหลงแล้วรู้มีหลงแล้วจึงมีรู้จิตรู้เนี่ยให้รู้ได้ใจที่ยอมรับว่าหลงแน่หลงแล้วรู้เนี่ยคือเรายอมรับตั้งแต่ตอนเราทำกรรมฐานเลยว่ามีความสงบจากการเห็นกายหายใจไว้เนี่ยเดี๋ยวก็หลงแน่ๆเปิดใจไว้เลยเปิดใจว่าอนุญาตให้หลงได้แต่เราต้องมีที่อยู่ของเรามีวิหารธรรมมีวิหารธรรมสำหรับทำสมาธิไว้นะคือเห็นกายหายใจแล้วจิตมันคือความรับรู้เนี่ยถ้าอยู่กับการหายใจของร่างกายนี้ก็เรียกว่ายังไม่หลงแต่ความรับรู้นั้นเปลี่ยนไปเป็นนึกถึงเรื่องอดีตหรือไปนึกถึงเรื่องอนาคตก็ตามให้รู้จิตตอนรู้จิตเนี่ยมีจิตเป็นอารมณ์ก็คือตอนนี้เราจะทำสมาจะทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะใช้จิตเนี่ยเป็นวิหารธรรมสำหรับเจริญสติเพื่อเจริญวิปัสสนาตอนแรกเนี่ยมีร่างกายเป็นวิหารธรรมสำหรับทำสมถะแล้วพอความรับรู้มันเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนการรับรู้ให้รู้ทันว่ามีความเผลอมีความหลงประมาณเลยนะตอนรู้ขณะที่รู้ถ้ารู้ได้ดีรู้แป๊บเดียวไม่ต้องพูดก็ได้ไม่ต้องพูดในใจว่าหลงแล้วหลงหนออะไรก็มันพูดก็ได้แต่ถ้าทนไม่ได้มันอยากจะพูดก็พูดไม่ได้ห้ามแรกมันอดไม่ได้มันมักจะพูดมันหลงแล้วหลงหนอพูดได้นะแต่อนุญาตให้อนุญาตตัวเองว่าแค่เรียกชื่อสภาวะพอไม่ต้องไปอธิบายไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์หลงแล้วเริ่มต้นใหม่เห็นกายเห็นใจหลงอีกรู้เริ่มต้นใหม่เห็นกายหายใจประมาณนี้นะมันจะกลายเป็นว่าได้เรียนรู้ว่ามีสภาวะหลงแบบเหมือนเป็นนักวิจัยทำความรู้จักสภาวะหลงยอมรับว่ามีหลงอยู่จริงระหว่างนี้ก็คือได้เรียนรู้ได้ทำความรู้จักนั่นหมายความว่าเกิดความจำสภาวะขึ้นมาตรงนี้มีความสำคัญเพราะว่าถ้าหลงแล้วรู้บ่อยแล้วก็เริ่มต้นใหม่หลงแล้วรู้อีกแล้วเริ่มต้นใหม่จะมีตัวรู้ขึ้นมาบ่อยๆตัวรู้นี่มันจะเรียนรู้ว่าอ๋อหลงเป็นอย่างนี้จนบ่อยจนจำสภาวะหลงได้แม่นคราวนี้หลังจากที่ทำกรรมฐานนั้นหลงอีกทีเนี่ยหลังจากมีความจำสภาวะหลงได้แม่นแล้วเนี่ยพอหลงไปเนี่ยจิตจะทำงานเองเลยแรกๆต้องฝึกมีเจตนาหน่อยๆนะตอนทำกรรมฐานทำสมถะเห็นกายหายใจเนี่ยก็เจตนามีเจตนาหน่อยๆว่าจะทำสมถะตอนหลงไปเนี่ยไม่ต้องฝึก ส่วนรู้เราต้องฝึกก็มีเจตนาเหมือนกันแต่ถ้าจำสภาวะหลงได้ดีแล้วเนี่ยมาเริ่มเห็นกายเห็นใจ

็นแล้วพอมันลงอีกทีนั้นจิตมันจะทำงานเองเลยคนนี้เขาเรียกว่ามีสัมมาสติดังนั้นตอนที่มันไม่อยากหลงให้รู้นี่ก็เลยรู้ด้วยใจว่าเป็นกลางคือเห็นหลงก็จริงแต่ไม่ชอบก็เลยรีบคว้าจิตที่หลงนั้นกลับมาแล้วก็บังคับจิตให้อยู่กับที่อันนี้มันทำงานของมันเหมือนเป็นอัตโนมัติจากความที่เราอยากสงบพอมันไม่สงบรีบคว้ารีบแก้มันเป็นไปตามธรรมชาติเลยอยากให้นิ่งมันไม่นิ่งก็แก้ให้นิ่งอยากสงบมันไม่สงบก็พยายามแก้จิตให้สงบแล้วมันเป็นไปตามต้นเหตุคือความอยากสงบอยากนิ่งอยากสุขแต่ถ้าเราเปิดใจไว้ไม่สงบก็ได้

อยากนิ่งอยากสุขแต่ถ้าเราเปิดใจไว้ไม่สงบก็ได้ขอให้มีวิหารธรรมคือเห็นกายหายใจเอาไว้แล้วก็มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นคราวนี้เราจะเห็นปรากฏการณ์คือความหลงหรือไม่ก็ถ้ามันยังเข้าวงจรเดิมคือหลงไปแล้วไม่ชอบให้เตือนตัวเองสักนิดนึงว่านี่เป็นผลมาจากที่เราอยากสงบมันจะได้มีมุมมองในการเห็นว่าอ๋อเริ่มต้นแล้วมันอยากสงบมันเป็นอย่างนี้มีอาการบังคับจิตตัวเองแบบนี้มันจะมีมุมมองขึ้นมาถ้าหลงไปแก้หลงแล้วมันมีการเพ่งแล้วมีการปวดอีกนะบอกตัวเองว่าอันนี้มันผลมาจากการเพ่งก็เลยสบายใจไม่ใช่แต่หงุดหงิดกับตัวเองว่าทำไมถึงหลงอีกทำไมถึงหลงไปเพ่งอีกทำไมถึงอยากสงบอีกไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่วิธีแก้ต้องยอมรับแล้วก็ให้อภัยตัวเองมาเริ่มต้นใหม่ประมาณนี้นะอันนี้พอทำตรงนี้ได้แล้วเนี่ยก็สภาวะที่มันจะเกิดขึ้นมันก็มี2 อย่างนี่แหละเผลอเพลินกับเผลอเพ่งมันไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวอาการที่เกิดขึ้นมันก็จะอยู่วนไปวนมาพอแก้จุดนี้ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาจุดอื่นต่อข้อ2ถ้าเราเปลี่ยนอารมณ์บ่อยๆจะส่งผลเสียไปไหมพอมาเปลี่ยนลมหายใจแต่มีพุทโธแวบเข้ามาผสมดูลมหายใจแล้วมีพุทโธผสมเนี่ยไม่มีปัญหานะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเป็นไปได้ทำได้ครับก็อาจจะดีสำหรับตอนแรกๆที่เรายังฟุ้งซ่านง่ายนะคนฟุ้งซ่านง่ายเนี่ยถ้าทำสมถะแล้วมันไม่สงบเลยมันหมดกำลังใจก็ต้องหาอารมณ์กรรมฐานที่มันมีเครื่องผูกมัดของจิตเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดนึงเช่นว่าดูลมหายใจแล้วมันไม่อยู่ก็ใส่คำบริกรรมกำกับเข้าไปด้วยหายใจเข้าพูดในใจว่าพุทธหายใจออกพูดในใจว่าโธมันหนึ่งเหมือนเป็นมีทั้งภาพและเสียงภาพนี่ก็เห็นการหายใจของร่างกายเสียงก็พุทธพร้อมกับภาพที่ลมเข้าพอภาพลมออกก็พูดในใจว่าโธมันจะมีทั้งภาพและเสียงประกอบกันเพราะการหลงการเผลอเนี่ยมันมีหลงเผลอ2แบบใหญ่ๆเนี่ยนะคือหลงเผลอไปเป็นภาพกับหลงเผลอไปเป็นแบบเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นเสียงตัวเองเสียงในหัวนั้นแทนที่จะเป็นเสียงอื่นก็เป็นเสียงเรานี่แหละนอกจากจะรู้ลมแล้วก็มีเสียงอยู่ในใจไว้ด้วยว่าพุทตอนลมเข้าพอลมออกก็โธบางทีเนี่ยเหมือนรู้ลมอยู่ก็จริงนะแต่มันไม่ใช่พุทโธมันเป็นเสียงอื่นรู้ลมเหมือนรู้ลมหายใจนะแต่มันเสียงคุยกับตัวเองอยู่ข้างในเนี่ยอย่างนี้ก็คือหลงเหมือนกันรู้พุทโธมีเสียงอยู่ในหัวว่าพุทโธแต่ความรับรู้ไปที่อื่นเหมือนเสียงพุทโธนะมันลอยไปเรื่อยๆไอ้นี่คือหลงเหมือนกันมันจะมีหลง2แบบไม่ว่าจะมีหลงในความรับรู้ที่เป็นภาพที่มันเปลี่ยนไปจากการเห็นกับร่างกายหายใจเนี่ยนะอันนี้คือหลงถ้าเรามีตัวเปรียบเทียบ2แบบเนี่ยเราจะเห็นหลงง่ายๆแล้วก็ยอมรับว่าหลงมีนะไม่ใช่มุ่งที่จะเอาความสงบแต่มีตัวยึดโยง2อันเนี่ยทำให้เราเห็นข้อเปรียบเทียบของการรับรู้ที่เปลี่ยนไปได้ง่ายขึ้นเห็นหลงได้ง่ายขึ้นมันจะได้ไม่หลงหนักหลงไม่รู้ปุ๊บพุทตอนหายใจเข้าโทหายใจออกได้ไม่มีข้อเสียนะทำได้ต่อไปคุณลูกชายกล่าวเรียนพระอาจารย์เมื่อเกิดความดูนะเมื่อเกิด1ความเบื่อหน่าย2ความรู้สึกทุกข์และ3ความรู้สึกบีบคั้นอยากเลิกภาวนาในขณะที่ผมกำลังภาวนาในรูปแบบผมควรทำอย่างไรดีครับผมอยากเห็นสภาวะดังกล่าวด้วยใจที่เป็นกลางและภาวนาต่อไป

ให้ครบตามเวลาที่ผมกำหนดไว้ครับอีกทั้งวิหารธรรมของผมคือการดูลมหายใจเข้าพุทธออกโทก็ไม่แข็งแรงด้วยครับไม่เป็นไรฮะไม่แข็งแรงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นธรรมชาติของเราเป็นแบบนี้นะยอมรับธรรมชาติของเราว่าเราเป็นประเภทที่ไม่เก่งสมถะแต่ก็ต้องทำสมถะอยู่ดีต้องฝึกแต่พอเรายอมรับว่าเราไม่ได้เก่งสมถะเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องหวังผลว่ามันต้องสุขต้องสงบต้องนิ่งต้องเข้าฌานได้เรามีสมถะเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าถ้าจิตอยู่กับอารมณ์คือหายใจเข้าพุทธอาจารย์โทเรียกว่าสงบถ้ามันไปรับรู้ที่อื่นก็เรียกว่าหลงเพื่อจะรู้หลงนี่ก็ภาวนาแล้วเกิดสามสภาวะเบื่อเป็นทุกข์แล้วก็บีบคั้นอยากเลิกภาวนาอันนี้กลายเป็นว่าแทนที่จะไปทำตามกิเลสที่เกิดขึ้นสามอย่างนี้ให้ถือว่านี่แหละมันกำลังแสดงสัจธรรมมันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูความเบื่อเนี่ยคนที่มีความเบื่อขึ้นมาเรามักจะไปทำผิดก็คือว่าพยายามเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานสมมุติว่าทำไมเลิกนะถ้าเลิกไปนี่คือผิดมากแต่ถ้าพยายามจะเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานจากการดูลมหายใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเนี่ยก็พยายามจะเปลี่ยนเพราะมันเบื่อการเบื่อเนี่ยนะเป็นเหตุให้เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะแทนที่เราจะไปทำตามความเบื่อที่เกิดขึ้นมาให้รู้ทันว่ามีความเบื่อเกิดขึ้นความเบื่อก็คือเป็นกิเลสตัวหนึ่งเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งแต่ถ้าเรารู้ทันด้วยใจเป็นกลางยอมรับว่ามีความเบื่อเกิดขึ้นจิตที่ยอมรับจิตที่รู้อยู่เนี่ยมันยอมรับเพราะรู้ว่ามีอาการเบื่อมันก็คือจิตผู้รู้นั่นเองถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางอาการเบื่อก็การเป็นอดีตจิตผู้รู้ที่รู้ใจเป็นกลางก็เป็นปัจจุบันขณะที่รู้นี้เราเห็นได้ว่าไอ้ตอนที่เบื่อกำลังมัวกำลังมึนอย่างเงี้ยตอนที่รู้เนี่ยมันจะผ่องใสขึ้นมาเลยเพราะจิตที่เป็นกลางก็คือจิตที่ไม่มีกิเลสครูอาจารย์ตรัสว่าจิตปกติมันจะผ่องใสเนี่ยเป็นจิตที่ประพัดสอนถ้ามันมีกิเลสเข้ามาไม่ว่ากิเลสตัวไหนใจก็จะเศร้าหมองไม่ว่ากิเลสอะไรจะเป็นความเบื่อความอยากเลิกอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นมาว่าเราก็รู้สภาวะนั้นด้วยใจเป็นกลางเลยนะขณะที่รู้เนี่ยผ่องใสทันทีมันจะเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงของสภาวะคือความเบื่อความอยากเลิกทั้งหมดนี้รู้ไปตรงๆรู้ไปซื่อๆอย่างเงี้ยนะมันมีความเบื่ออยู่จริงมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในใจครูบาอาจารย์ของท่านจะเปรียบเหมือนท้องฟ้าแล้วก็ก้อนเมฆเมฆไม่ใช่ฟ้าเนี่ยนะไอ้ความเบื่อคือเหมือนก้อนเมฆมันไม่ใช่จิตความเบื่อไม่ใช่จิตมันเข้ามาปนตอนนั้นเองสองฟ้าใสๆพอเมฆมาก็ดูครึ้มดูหมองมัวแต่พอรู้เนี่ยนะมันไม่ช้าเหมือนก้อนเมฆที่ให้ลมมันพัดไปนะจิตดวงใหม่มันรู้ได้ใจเป็นกลางมันผ่องใสทันทีเลยเมฆนี่ต้องรอให้ลมมันพัดกว่าจะพ้นสายตาไปแล้วก็นานนะแต่ไอ้ความเบื่อเนี่ยนะพอเรารู้ด้วยใจเป็นกลางมันหายเลยมันเพราะมันเป็นจิตคนละดวงกันแล้วขอแค่รู้ด้วยใจที่ยอมรับตัวเองหรือว่าเวลารู้สึกทุกข์นะเป็นแบบทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจมองออกไหมว่ามันทุกข์แบบไหนที่ความรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บางทีเวลามีทุกข์กายเกิดขึ้นเราจะทำอย่างไรต่อไปใจเป็นทุกข์ด้วยไหมแยกออกไหมระหว่างทุกข์กายกับทุกข์ใจประมาณนี้เวลาทุกข์เกิดขึ้นมาก็ยอมรับว่ามีทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ทางกายนะแล้วใจมันกระวนกระวายไหมรู้ทันความกระวนกระวายนั้นหรือว่าอีกบางคนมันจะเพ่งใส่ไอ้เวทนาตรงนี้

ยายามเพ่งใส่เพื่อให้เวทนานั้นดับอันนี้เป็นมีการแทรกแซงด้วยการที่มีตัณหาอยากดับเวทนาให้รู้ทันตัณหาที่เกิดขึ้นรู้ทันตัณหาเวลาเราเพ่งใส่เวทนาเนี่ยมันมีเจือด้วยความอยากให้มันดับไปไอ้ความอยากให้ดับก็คือตัณหานั่นเองรู้ทันตัณหาก่อนตัวตัณหาเนี่ยถ้ารู้บุกมันดับเลยนะเวทนาจะไม่ทันดับแต่ตัณหาดับแล้วซึ่งมันเนี่ยมันจะไม่ดิ้นรนถ้าเรามารู้ตัวนามธรรมคือตัณหานี่แหละแต่ถ้าเวทนามันอึดอัดมันเกร็งแล้วมันไม่หายเนี่ยบางทีมันทนไม่ได้ก็เปลี่ยนอิริยาบถก็ได้ไม่ต้องมาทำอัตตะเรียกกิริยามัฏฐานุโยคทรมานตนเองนี่ในกรณีที่มันนั่งมานานมันเกิดอาการเจ็บปวดเอวขาแข้งเข่าอะไรบ้างนี่แล้วแต่จะเป็นที่ไหนนะก็เปลี่ยนอิริยาบถได้ขยับได้นะแต่ความบีบคั้นในลักษณะว่าอยากเลิกภาวนาเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของทางใจแล้วไม่ใช่ทางกายบางทีคนรู้สึกผิดถ้าจะเลิกตอนนี้นะก็กัดฟันไอ้เนี่ยมันเหมือนสู้ด้วยความโกรธตัวเองทำไมต้องเบื่อด้วยอยากเลิกไม่อยากให้มีอารมณ์นี้ขึ้นมาพยายามกัดฟันสู้นะบางทีก็สู้ไปด้วยความขับแค้นใจเป็นอาการหนึ่งของโทสะให้รู้ทันว่ามีความไม่ชอบเกิดขึ้นเห็นกิเลสแล้วกิเลสดับให้ดูแล้วมันจะง่ายแต่ถ้าเราสู้ด้วยใจที่แบบว่าอะไรบีบคั้นตัวเองเนี่ยมันเหมือนสู้ด้วยโทสะเป็นตัวนำให้รู้ทันโทสะนั้นนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่ากัดฟันสู้แล้วก็ขับแค้นใจนะมันก็กลายเป็นอัตตากิริยมัฏฐานโยอีกแบบหนึ่งความบีบคั้นความอยากเลิกเลยเป็นสภาวะอย่างหนึ่งถ้าเรามองในแง่อนัตตาก็จะเห็นไตรลักษณ์ได้นี่มันเกิดขึ้นมาเองเป็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นมาเองจิตมันอยากเลิกจิตมันบีบคั้นนี่นะมันเกิดขึ้นมาเองสังเกตไปตรงๆมันอยากเลิกมากแค่ไหนลองดูเป็นคนอีกคนหนึ่งมาดูด้วยใจเป็นกลางในความอยากเลิกก็มีใจอีกตัวหนึ่งเป็นเหมือนเป็นผู้รู้มันดิ้นหลบมันดิ้นรนเหมือนปลาถูกจับขึ้นบกแล้วมันดิ้นให้ดูอย่างนี้นะเหมือนดูละครเหมือนดูจิตมันเล่นละครไปอาการดิ้นรนพอถูกรู้ถูกดูนะไอ้จิตผู้รู้มันจะไม่ดิ้นรนละมันเหมือนว่าเห็นอาการของจิตเหมือนเป็นคนอื่นไปใจที่ดูใช่ไหมเห็นอาการของจิตนะเป็นเหมือนเป็นคนอื่นที่มันดูดิ้นรนเมื่อสักครู่นี้นะพอดูด้วยใจที่ยอมรับนะกลายเป็นว่าไอ้ดิ้นรนเมื่อสักครู่นี้กลายเป็นตัวละครในสักตัวหนึ่งเราก็ดูเฉยๆนี่ถ้าเป็นเวทนาทางกายก็เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ทนอยู่ได้แค่ไหนนะถ้าทนไม่ไหวผ่านเวลามาพอสมควรแล้วจะเปลี่ยนอิริยาบถได้อยู่แต่เวทนาทางใจเนี่ยสามารถดูได้มันไม่จำเป็นต้องให้เบื่อมันเรื่องของทางใจเป็นความปรุงแต่งอยากเลิกอยากเปลี่ยนอะไรก็จะเป็นความบีบคั้นทางใจสามารถเห็นมันด้วยใจเป็นกลางและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสภาวะนั้นดับไปเลยประมาณนี้นะลองฝึกดูก็จะเห็นว่ามันมีสภาวะหลายแบบดูเหมือนมีหลายแบบแต่จริงๆมันก็เป็นความปรุงแต่งทางใจอย่างหนึ่งกับเป็นเวทนาความรู้สึกที่เป็นทุกข์นะถ้าเป็นทุกข์กายเนี่ยนะบางทีมันก็อาจจะทนยากนะแต่ถ้าเป็นทุกข์ใจเป็นความเบื่อหน่ายเป็นความบีบคั้นอยากเลิกภาวนาเนี่ยไอเนี่ยพวกเนี่ยนะสามารถดูแล้วมันดับได้ทันทีดูด้วยใจที่ยอมรับเนี่ยเป็นความบีบคั้นเห็นอาการของจิตเนี่ยมันแสดงเหมือนเป็นตัวละครแล้วเราเป็นเพียงผู้ดูเป็นผู้สังเกตการประมาณนี้นะครับต่อไปโยม next ไม่ใช่เนี่ย new
นิวทีแคนดี้จะทราบได้อย่างไรคะว่าการปฏิบัติขึ้นสู่วิปัสสนาแล้ววิปัสสนาเนี่ยไม่เหมือนสมถะคำสองคำนี้จะมาคู่กันสมถะและวิปัสสนาสมถะคืออาการที่จิตไปรู้อารมณ์อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวแล้วก็จะเป็นสมถะก็คือจิตอยู่กับอารมณ์นั้นด้วยใจสบายๆไม่ต้องไปบังคับนะไม่ใช่ว่าไปบังคับจนแข็งจนเกร็งกลายเป็นว่าทำด้วยความโลภหรือตัณหาการที่จิตมีความสุขอยู่กับอารมณ์นั้นมันก็อยู่อารมณ์นั้นได้นานอยู่ได้นานแค่ไหนก็คือได้สมถะคือความสงบนานแค่นั้นอยู่ด้วยใจสบายๆอาการก็จะมาว่าคลอเคลียก็เรียกว่าเมื่อจิตรู้อารมณ์ใดนั่นแหละก็เรียกว่ามีวิตกเวลาคลอเคลียเกิดดับอยู่กับอารมณ์นั้นเรื่องวิจารถ้าอยู่ได้นานด้วยใจสบายๆก็จะเกิดมีปีติมีสุขเอกคตาเอกคตาคืออยู่กับอารมณ์เดียวมีความสงบเป็นลำดับไปบางทีก็จะเป็นสงบเพียงชั่วขณะสงบใกล้ๆจะเข้าฌานหรือสงบแล้วจนเข้าฌานมีองค์ประกอบ5อย่างอย่างที่ว่ามามีวิตกวิจารปิติสุขกับเอกคตานะอันนี้เป็นอาการของสมถะส่วนวิปัสสนาเนี่ยมันจะเป็นการไม่ใช่เข้าไปแช่นิ่งๆเฉยๆนะมันจะแยกตัวออกมาสมถะเนี่ยมันจิตจะรวมจิตจะรวมก็อารมณ์ส่วนวิปัสสนาเนี่ยรู้อารมณ์ใดเนี่ยนะจะไม่เข้าไปทำการแทรกแซงกับอารมณ์นั้นรู้อยู่จะไม่เข้าไปทำอะไรกับอารมณ์นั้นให้อารมณ์นั้นแสดงไตรลักษณ์ไปอารมณ์หมายถึงสิ่งที่จิตไปรู้เข้านั้นสมถะเนี่ยจะรวมแต่วิปัสสนามันจะเห็นอยู่นะรู้อารมณ์นั้นอยู่แต่ไม่ทำอะไรกับอารมณ์นั้นปล่อยให้อารมณ์นั้นแสดงความจริงคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นปรากฏการณ์ต่างแสดงความไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือมีอยู่แล้วดับไปหรือไม่มีแล้วมีเนี่ยคืออันนี้เห็นความเกิดดับอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเห็นทุกขังหมายถึงทุกขังลักษณะการบีบคั้นให้ต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่นิ่งไม่ได้เช่นร่างกายที่อยู่อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งแล้วร่างกายเองนั่นแหละมันบีบคั้นกันเองจนต้องเปลี่ยนอิริยาบถนี่นะมันบีบคั้นกันเองจนเกิดทุกข์ขึ้นมาจนทนไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถอันนี้เรียกว่าเห็นร่างกายแสดงไตรลักษณ์ข้อที่2คือทุกขังส่วนคนที่จะมาดูจิตให้เห็นไตรลักษณ์ในแง่ของทุกขังเนี่ยมันมักจะต้องชำนาญจริงๆแล้วก็ต้องระดับพระอนาคามีจะไปเป็นพระอรหันต์เนี่ยจึงจะเห็นได้นะส่วนอนัตตาหมายความว่าเห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะคืออาการมันจะมาเกิดความเข้าใจประมาณว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งกายและใจเห็นว่าไม่มีตัวตนที่เป็นเจ้าของกายไม่มีตัวตนที่เป็นเจ้าของใจมันมีความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยไอ้ความเป็นเราจริงๆไม่มีมีแต่ความเข้าใจผิดว่ามีเราว่านี่นะพอมีความเข้าใจถึงระดับนี้บางทีก็จะกลายเป็นพระโสดาบันแต่ถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยความเข้าใจที่จะบอกว่าไม่มีเราเนี่ยนะมันอาจจะเป็นการบอกตัวเองไปก่อนแต่ตัวปัญญาเนี่ยยังอาจจะยังไม่เห็นชัดแจ่มแจ้งบอกตัวเองไปก่อนว่ามันไม่ใช่เราแต่ว่ามันเป็นไม่ใช่เราแบบต้องพูดต้องบอกนำแต่ถ้าเป็นโสดาบันเนี่ยแม้ไม่พูดความรู้สึกว่าเป็นเราก็จะเปลี่ยนไปมันรู้สึกว่าไอ้กายนี้ใจนี้เนี่ยมันถ้าพูดตามสำนวนทางสำนวนทางโลกก็บอกว่ากายเราใจเราแต่ก็รู้อยู่ว่ามันไม่ใช่เราก็คือจะเป็นวิปัสสนาได้เนี่ยก็ต้องมีจิตตั้งมั่นมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจึงจะเป็นเหตุให้เห็นไตรลักษณ์ของกายบ้างของใจบ้างนะเห็นกายแสดงไตรลักษณ์ก็เลยว่าขึ้นวิปัสสนา
เห็นใจแสดงไตรลักษณ์ก็เรียกว่าขึ้นวิปัสสนาขอให้เห็นนะครับไม่ทีนี้การเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะธรรมเนี่ยกายจะแสดงไตรลักษณ์คือทุกขังกับอนัตตาได้ง่ายส่วนใจคือจิตเนี่ยมันจะเห็นไตรลักษณ์ในแง่เกิดดับเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะเห็นเป็นอนัตตาก็ได้นะจิตมันเกิดดับเร็วก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงส่วนกายเนี่ยมันจะเห็นว่ามันบีบคั้นเป็นทุกข์ได้ง่ายส่วนอนัตตาเนี่ยก็จะเห็นได้ทั้งคู่นะแต่ข้อสำคัญคือมันเห็นไม่ใช่คิดไม่ใช่พูดเจ้อเจ้าอยู่ในใจเห็นอยู่นะอย่างเช่นว่าทางกรรมฐานไปหลงแล้วรู้เห็นว่าหลงมีจริงเนี่ยเห็นอยู่แล้วว่าหลงดับแล้วด้วยไอ้จิตที่รู้เกิดมาเป็นปัจจุบันแล้วไอ้หลงที่เหมือนจะถูกรู้ถูกดูอยู่เนี่ยมันหายไปแล้วด้วยมันดับไปแล้วเพราะปัจจุบันเป็นรู้มาเนี่ยแต่มันด้วยความไวของจิตมันเห็นอยู่นะว่าหลงเมื่อกี้มีจริงแต่จริงๆปัจจุบันเป็นรู้แล้วหลงจิตกลายเป็นว่ามีอยู่แล้วดับไปประมาณนี้นะคือเห็นไม่ต้องพูดไม่ใช่พูดนะไม่ใช่ท่องจำไม่แล้วก็ไม่ใช่สะกดจิตด้วยนะใจจะถึงตรงนี้ได้ก็คือต้องมีปัจจัยหลักก็คือมีสัมมาสมาธิมีจิตตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นหรือว่าอีกอย่างนึงคือมีความเป็นกลางในการรู้การดูอันนั้นด้วยไม่เข้าไปอยากให้มันมีหรืออยากมันไปช่วยนะรู้ด้วยใจเป็นกลางวันนี้นะต่อไปโยมริบบ้องก็ถาม2ข้อแล้วข้อ1พญานาคชั้นสูงรอคอยคู่ครองข้ามภพชาติและยึดมั่นในการรักษาสัจจะคำมั่นสัญญาจริงไหมคะแปลว่าไม่ค่อยเจ้าชู้หลายคู่มักจะรักมั่นในคู่ครองใช่ไหมคะนี่ถามหลายครั้งแล้วนะเรื่องพญานาคนะมีใครทักมาหรือเปล่าว่ามีพญานาคคอยอยู่อะไรมันอย่างนี้หรือเปล่าสมมตินะสมมติว่ามีใครทักมาเนี่ยนะเขาจะรอหรือไม่รออีกเรื่องหนึ่งนะจริงหรือไม่จริงเรื่องหนึ่งด้วยนะจริงหรือไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งถ้ามีจริงแล้วเขาจะรอหรือไม่รอก็อีกเรื่องหนึ่งด้วยส่วนเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้เนี่ยนะมันก็รับประกันไม่ได้หรอกคนรักเดียวใจเดียวก็มีงูหน้าอะไรพวกนี้ก็รับประกันไม่ได้นะถ้าเป็นนกเนี่ยยังพอมีอะไรมีเรื่องเล่ากันใช่ไหมว่านกบางประเภทเนี่ยจะซื่อสัตย์ในคู่ครองตัวเองอะไรเงี้ยสรุปว่าการยึดมั่นในคู่ครองรักษาสัจจะเลยเลยนะคงไม่รับประกันให้หรอกฮะแต่ว่าจะเจ้าชู้หรือเปล่าก็ไม่อยากจะปากปั๊มใครด้วยนะเอาเป็นว่าเรื่องแบบนี้นะฟังหูไว้หูถ้ามีใครมาทักว่าเราเป็นคู่ใครหรือใครขอให้เราเป็นคู่ทั้งนั้นนะชวนก็ทำกรรมฐานเลยครับตอนนี้เราเป็นคนนะไม่ว่าคู่ครองเก่าของเราตอนนี้จะเป็นพญานาคหรือเป็นเทวดาชั้นไหนก็ตามมันอยู่คนละภพกันแล้วนะเรามาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเหมาะที่จะภาวนาเราไม่ต้องไปกังวลถึงคู่ครองต่างภพถ้ากังวลให้รู้สึกว่ากังวลคู่ครองที่ดีไม่ควรจะมาเป็นอุปสรรคในการภาวนาควรจะสนับสนุนเราดีใจที่เรามาอยู่ในภพที่เหมาะที่จะภาวนาพัฒนาตนเองควรจะสนับสนุนไม่ใช่มาคอยดึงใจเราให้คิดถึงตัวเองควรจะสนับสนุนให้เรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับไม่ใช่มันนึกถึงฉันบ่อยๆแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่คู่สนับสนุนแล้วนะเราควรจะเป็นคู่สนับสนุนเขาให้กลับมานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะชวนกันมาเกิดเป็นคนมาเพื่อภาวนาดีกว่าเราจะต้องกลับไปเป็นพญานาคหรือจะเป็น

0: นางนาคเพื่อไปเจอเขาต่อเขารออยู่อะไรเงี้ยเหมือนรบกวนกันนะนึกออกไหมฮะสมมติว่าสมมติว่าบวชเป็นพระเลยนะสมมติมีเป็นคนสมมติเขามาบวชเป็นพระเนี่ยสมมติคู่ครองของเราไปบวชเป็นพระแล้วเราก็พยายามให้เขานึกถึงเราทุกวันนะคิดว่าดีไหมฮะเขาไปอยู่ในที่ที่ควรจะภาวนาแล้วเราก็ชวนให้เขานึกถึงนะคู่ครองรักแท้มีจริงนะรออยู่นะเข้าใจไหมมันดูแล้วรบกวนกันนะถ้าเขารักจริงรอหน่อยนะตอนนี้ถ้าเขารักจริงนะมาความหวังด้วยกันดีกว่ามาสนับสนุนกันแล้วก็อะไรฮะคือตั้งใจอธิษฐานนะทำบุญของเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเสร็จแล้วอุทิศให้กับเขาแล้วก็ให้เขาเนี่ยถ้าเคยเกี่ยวข้องกันมาในอดีตเคยเป็นคู่ครองกันมารอคอยกันอยู่ให้มาอนุโมทนา บุญกุศลอะไรที่ทำกันที่เราทำอยู่นี้นะให้ท่านได้มีความสุขได้เลื่อนพบภูมิมาเป็นมนุษย์ซึ่งเทวดาทั้งหลายมองมนุษย์ว่าเป็นสุคติของเขานะเดินหน้าพัฒนาตนเองกันดีกว่าเออมาเลยนะอย่าพยายามสื่อสารอะไรเป็นการรบกวนเราตอนนี้มันควรจะทำใจสบายๆพลิกสถานการณ์ตอนนี้ถ้าไม่ว่ายิ่งถ้ารู้สึกว่าเราเคยเป็นนางนาคแล้วเรากลับมาเป็นคนควรจะใช้สถานการณ์ตอนเป็นคนเนี่ยให้มีประโยชน์สูงสุดนะคือมันอุตส่าห์ดิ้นรนมาเกิดเป็นคนเกิดได้แล้วไม่กังวลกับอดีตอีกมันก็อะไรน่าเสียดายนะคือเห็นถามมาหลายครั้งนะถามเกี่ยวกับพญานาคมาเข้าใจว่าน่าจะมีใครทักหรือเปล่าเนี่ยก็ถ้าหวั่นไหวนะสงสัยอะไรเงี้ยถ้ายังเยื่อใยอยู่ก็ให้เขามาสนับสนุนนะไม่ใช่เราต้องคอยกังวลไปถึงเขานะว่าตอนเนี้ยเราเป็นคนอยู่ในภพมนุษย์เนี่ยนะก็ควรใช้ภพอันนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะถ้าเป็นพญานาคเนี่ยภาวนาแล้วมันไม่บรรลุมรรคผลนะต้องเป็นคนเท่านั้นจะเป็นคนหรือเป็นเทวดาแบบอื่นนะไม่ใช่เป็นพญานาคฉะนั้นแทนที่เราจะต้องกังวลว่าเขารอเราแล้วเราจะต้องไปเป็นนางนาคให้เขามาทางนี้ดีกว่ามันมีประโยชน์มากกว่าข้อ2เรื่องที่วิญญาณที่ตกอบายจะกลับมาได้ท่านเคยนึกถึงบุญที่เคยทำหนูคิดว่าทุกคนน่าจะเคยทำบุญกันบ้างแต่ทำไมเขาบอกว่าถ้าตกอบายก็จะกลับมายากแล้วหรือว่าการนึกถึงกุศลขณะอยู่อบายมันยากมากเลยคะงั้นถ้าเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลใจให้วิญญาณในอบายนึกในอบายภูมินึกถึงกุศลที่เคยทำเพื่อช่วยให้พ้นอบายจะได้ไหมคะ เออนะน่าคิดอยู่เหมือนกันนะคือทุกคนเคยทำบุญประมาณนี้นะตั้งสมมติฐานไว้ก่อนทุกคนน่าจะเคยทำบุญกันนะแต่ละตกอบายแล้วทำไมนึกถึงบุญไม่ออกไม่ต้องถึงอบายนะอบายนี่มันจะทุกข์มากน่าจะยากอยู่เช่นตกกระทะทองแดงมันร้อนขนาดนั้นมันจะนึกถึงบุญยากละตกไปอเวจีไงนะมีแต่แผ่นเหล็กที่ร้อนลุกเป็นไฟแผ่นเหล็กมันก็ไม่ใช่เหล็กปกติเหล็กที่แดงเป็นไฟโชนกันอยู่ตลอดเวลาถึงตรงนั้นเนี่ยมันคงนึกถึงบุญอะไรไม่ออกไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเช่นมีคนเหยียบเท้าเราเนี่ยนึกถึงบุญออกไหมฮะตอนถูกเหยียบเท้าเนี่ยเรานึกถึงบุญของเราหรือนึกถึงนางนี่มันถือดีอะไรมาเหยียบตีนกูอะไรมาเนี่ยนึกออกไหมคำในใจของเราก็หยาบยังไม่ต้องไปตกนรกเลยนะแค่ถูกเหยียบเท้าแล้วก็แย่แล้วถูกแซงคิวแล้วนึกถึงบุญเราได้ไหมหรือว่าไอ้นี่มันถือดีอะไรมาแซงคิวเรา กระชากผมลงมาเลยเห็นไหมมันนึกถึงบุญได้ไหมแล้วเคยฝึกมาหรือเปล่ายังไม่ต้องตกอบายเลยอยู่เป็นมนุษย์ยังนึกถึงยากเลยมีความเคยชินในการนึกถึงบุญตัวเองหรือเปล่าเราทำบุญจนกระทั่งว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเรานึกถึงบุญตัวเองได้ไหมเมตตาตัวเองออกไหมกรุณาตัวเองได้ไหมในคราวที่เราเครียดขึ้นมาเรากรุณาตัวเองเป็นไหมเวลาได้ดีมาเรามุทิตาตัวเองได้ไหมเห็นคุณความดีออกไหมมองออกไหมอันไหนดีอันไหนเลวใจเราคุ้นเคยกับธรรมะแค่ไหนไม่ต้องรอให้ตกกระบายเป็นคนเนี่ยมันควรจะคล่องตัวมากกว่าตอนตกกระบายใช่ไหมเลยไม่ออกเลยและคนที่ทำผิดศีลนั่นก็คือนึกบุญตัวเองไม่ออกอาจจะเคยทำนะอาจจะเคยใส่บาตรอาจจะคือบุญมันเบาเหลือเกินกว่าเนี่ยมันก็เลยนึกไม่ออกมันนึกแต่ว่ามึงทำกูมึงทำพ่อกูมึงทำแม่กูอะไรประมาณนี้มึงทำพวกกูมึงขัดขวางกูมันมีแต่ว่าจะเอาคืนจะจองเวรจะแก้แค้นอะไรนะสิบปีไม่สายอะไรประมาณนี้นึกออกไหมฮะมันใจเราทำความคุ้นเคยกับอะไรคนตกอบายเนอะส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยกับการจองล้างจองผ่านผิดศีลไปทำร้ายชีวิตเขาไปขโมยเอาของของเขาไปผิดลูกผิดเมียในใจมีแต่เรื่องผิดลูกผิดเมียนึกถึงคนนี้ก็นึกถึงภาพผิดลูกผิดเมียซึ่งเรื่องของแม่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเลยนะใจเราคิดอะไรคุ้นเคยกับอะไรมันจะเวลามีปัญหาชีวิตนึกถึงบุญตัวเองออกไหมหรือว่าขับแค้นใจน้อยใจทำไมไม่มีใครช่วยเราทำไมเทพเจ้าไม่ช่วยเราไม่จะนึกถึงเทวดาก็จริงแต่นึกในแง่ว่าทำไมไม่ช่วยมันก็นึกด้วยใจอกุศลอยู่ดีมันไม่ได้นึกด้วยใจกุศลไม่ได้นึกถึงกุศลนั่นเองนึกถึงเทวดาก็คอยด่าเทวดาทำไมไม่ช่วยมันก็เลยนึกไม่ออกอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยมันน่าจะนึกอะไรได้ง่ายกว่าตกนรกอยู่แล้วใช่ไหมตกนรกนึกยากเป็นสัตว์เดรัจฉานน่าจะนึกง่ายไม่ง่ายการดำรงชีพการหาเลี้ยงชีพของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็จะคอยอยู่ว่าตื่นขึ้นมาจะกินอะไรนกตื่นขึ้นมาก็จะหาหนอนอยู่ที่ไหนหรือนกกินผลไม้ก็ผลไม้อยู่ตรงไหนมันจะไปหากินไปหากินมันจะนึกถึงกุศลของตัวเองว่าหายากเหมือนกันนะถ้าเป็นเปรตก็มีเพียงเปรตประเภทเดียวคือเปรตที่นึกอยู่ว่าจะมีใครทำบุญให้เราไหมถ้ามีใครทำบุญให้เราแล้วเราอนุโมทนาเราก็จะได้เลยเป็นปรัตถะตูปชีวีเปรตแต่เป็นเปรตอีกมากมายที่ไม่ได้คิดแบบนี้เลยสมมติว่าตายด้วยการน้อยใจสามีทิ้งเราไปปล่อยให้เราผ่อนบ้านอยู่คนเดียวสมมติอย่างงี้นะแล้วเราก็ทำการปลิดชีพตัวเองแล้วก็เดินน้อยใจไปเรื่อยๆใครแผ่เมตตาให้ก็ไม่รับรู้เลยใจเมื่อแต่คิดน้อยใจคิดถึงเรื่องราวในชีวิตทำไมเราต้องโดนภัยหรือว่าปัญหาชีวิตทับถมเราขนาดนี้คิดถึงเรื่องว่าสามีทิ้งเราเป็นหนี้ไม่มีใครช่วยเราอะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับจากที่บุญกุศลเขาก็ไม่รับรู้เพราะเขามีแต่เรื่องในหัวที่มันมีทุกข์ระทมขมใจมันนึกไม่ออกเพราะอะไรเพราะมันไม่ซ้อมนึกนี่ถ้าเรากลัวว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมซ้อมเลยนะตอนนี้เลยนะนึกถึงบุญกุศลหรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราหัดนึกถึงบุญกุศลหัดนึกถึงการเจริญกุศลถ้าไม่มีให้เจริญขึ้นมาถ้าไม่มีให้ทำให้มีทำให้เจริญขึ้นมามันจะได้นึกออกง่ายในแรกฝึกซ้อมไปแล้วถ้าไม่ได้ฝึกซ้อมตกอบายไปคราวนี้มันก็คือยิ่งเครียดแค้นยิ่งช้ำใจยิ่งตำหนิตัวเองอะไรประมาณนี้ยากมันยากอยู่นะสถานการณ์มันไม่เอื้อไม่อำนวย ให้ใจเกิดกุศลขึ้นมาได้ก็ต้องซ้อมต้องทำให้เกิดมีไปตกนรกไปแล้วเนี่ยก็อาจจะนึกขอกลับตัวหน่อยกลับตัวไม่ได้แต่ตอนคิดกลับตัวเนี่ยนึกด้วยความน้อยใจนะคิดด้วยความคับแค้นใจเหมือนสำนึกได้ตอนสำนึกได้ก็ไม่ได้นึกถึงบุญนะคิดว่าทำไงกูจะพ้นไปทำไงกูจะหนีออกจากตรงนี้ไปให้ได้มันไม่ได้นึกด้วยใจที่เป็นกุศลและไม่สามารถนึกถึงบุญเก่าๆที่ตัวเองทำเพราะอะไรเพราะประสบการณ์ในชีวิตในอดีตหาบุญไม่เจอนี่นะมาจะมีแต่มันอะไรทำมาน้อยแล้วไม่ได้ทำบ่อยนึกไม่ออกประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยถ้าสมมติวันนี้ผ่านไปแล้ววันนี้นะเมื่อวานนี้ยังนึกถึงอะไรของเราบ้างอะไรเต็มน่าประทับใจในแง่ดีมีไหม สมมติตายตอนนี้เลยนะเรานึกถึงชาตินี้ที่เราผ่านมาเนี่ยมีอะไรน่าดึกและดีใจให้พ้นอบายมีไหมเอาอย่างนี้เลยก็ได้นะถ้านึกไม่ออกตกนรกจริงก็นึกไม่ออกขนาดตอนนี้แบบว่ายังไม่มีอะไรบีบคั้นยังนึกไม่ออกเลยก็ต้องหัดทำก่อนคนที่นึกออกเพราะว่าเขาทำเยอะนึกไปเลยตรงไหนก็ได้แล้วซ้อมไปด้วยสมมติว่าเราสวดมนต์เนี่ยนะเราสวดมนต์ทำวัดเราจะแผ่เมตตาเจริญเมตตาเราจะอุทิศบุญกุศลเราก็ซ้อมไปแล้วเรามีบุญอะไรบ้างวันนี้เราทำบุญอะไรมาอย่างเงี้ยต้องซ้อมต้องนึกบ่อยๆถ้านึกบ่อยเราก็จะคล่องนึกถึงบุญอะไรของเราช่วยใครบ้างเราได้ทำบุญสงเคราะห์สัตว์สงเคราะห์มนุษย์สงเคราะห์ในแง่ที่ว่าทำบุญกับเนื้อในบุญที่ดีมันทำบุญไม่ใช่เพียงแค่เป็นการสงเคราะห์มันเป็นการบูชาก็มีใช่ไหมเราเห็นว่าครูบาอาจารย์ท่านเป็นเนื้อนาบุญที่ดีท่านฝึกตนมาดีท่านสมควรที่จะเป็นเนื้อนาบุญต่อไปขอสนับสนุนให้มีบุคคลนี้มากๆเป็นบุญเหลือเกินที่เราได้เจอบุคคลที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาดีอย่างนี้เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบำรุงศรัทธาของเราให้ทำให้เห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อทำตามแล้วได้ผลจริงพ้นทุกข์ได้จริงโดยมีท่านเป็นพยานทำให้เรามีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเพราะเหมือนมีคนพิสูจน์ให้แล้วเนี่ยแล้วเราก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเนื้อนาบุญที่ดีว่ามีคุณค่าแบบนี้เวลาเราทำบุญกับท่านได้ถวายปัจจัยท่านได้ถวายอาหารถวายผ้ากับท่านเหมือนก็ประทับใจพอประทับใจแล้วเวลามีทุกข์ขึ้นมาก็จะนึกได้ง่ายแต่ถ้าทำแบบอะไรก็ชวนทำก็ทำแบบไม่ได้เห็นคุณค่าเลยเท่าไหร่มันนึกไม่ค่อยออกก็ต้องถ้าทำโดยการที่เรามีใจนึกถึงคุณค่าได้เองจะดีมากแล้วทำโดยไม่ต้องมีใครชักชวนยิ่งมีกำลังมากถ้าเขาชวนไอ้ทอดกระถิ่นแบ่งซองมาให้เราก็หงุดหงิดไม่อยากได้ซองเลยนะทำไปเอ้าอะไรเรื่องแก้ลำคาญตับลำคาญไปมันก็ไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่แล้วก็นึกไม่ค่อยออกว่าเรามีบุญอะไรบ้างหรือเปล่าน้องมันนึกไม่ออกประมาณนี้นะนี่หมดแล้วครับอาจารย์ครับ
1: ขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการขอเจริญบอน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศ์สารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักร วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
4: ภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้น ขาไปลิ่วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
3: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
5: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวาระโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะได้เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
3: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6: ศูนย์คุณธรรมเขาตั้งมาทันแผนกข้อผ้าไหมนี่เขาตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเขามาท่อในนี่เนาะครับประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเขาก็ต้องขยายให้มู่ให้บ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเพิ่นก็ติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงทอใหม่นี่แขกมาเขาเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิเขาเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
3: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
7: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะรู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือทอผ้าไหมผ้าลายลูกแก้วผ้าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสอยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
3: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
8: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
3: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหม

เป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดิน
3: ก็จะมาขอความช่วยเหลือไปลำบากไปเกิดอยู่ในภพที่ลำบากเรียกว่าเป็นอบายภูมิอบายภพที่เป็นอบายก็ต้องการติดต่อขอความช่วยเหลือนั่นเองติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างติดต่อมาเราไม่ได้รับรู้บ้างอะไรประมาณนี้ก็บ้างสงสารก็นี่

ได้มาได้แล้วก็จะติดต่อได้หรือไม่ก็อีกเรื่องนึงด้วยนะแต่ลักษณะการมาก็อาจจะวนเวียนถ้ารับรู้ได้ก็อาจจะได้ยินเสียงหรืออาจจะได้กลิ่นประมาณนี้นะถ้าเขาอยู่ในอบายกลิ่นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียงก็อาจจะเสียงไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่เป็นกลิ่นเหม็นกลิ่นที่สลับซับในอบายก็ไม่ค่อยน่าดมเท่าไหร่หรอกบางคนนะญาติตายพ่อตายเป็นห่วงทำบุญขอให้พ่อมารับส่วนกุศลพอบอกอย่างนี้ปุ๊บนะกลิ่นเหม็นมาเลยนะบอกตกใจแล้วบอกพ่อไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวจะส่งไปให้ประมาณนี้

มันบอกพ่อไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวจะส่งไปให้ประมาณนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนรับรู้แล้วก็อนุโมทนาได้เลยบางทีไปเรียกมาเราไม่ทันตั้งตัวตกใจบางทีก็เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงเขาก็จะมาขอให้นึกถึงเขาบ้างมาขอส่วนบุญแต่ถ้าไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าก็อาจจะมาก็ได้นะฮะก็คือมาสำรวจดูว่าเรายังอยู่ในโอวาทไหมยังทำตนเป็นผู้สืบสกุลที่ดีไหมทั้งยังมีกิจวัตรที่เป็นบุญเหมือนที่เขาทำไหมอะไรแบบนี้ก็จะมาดูมาว่าเรายังเป็นคนดีไหมคือเขาต้องการให้เราไปเป็นเทวดาด้วยกับเขานั่นเองมาด้วยเมตตามาด้วยความรักใคร่ผูกพันไม่ได้มาด้วยความทุกข์ทรมานบางทีก็อาจจะเรารับรู้ไม่ได้บางทีก็จะอาจเข้าฝันมาให้เรารู้คือตอนอยู่เนี่ยเราฟุ้งซ่านติดต่อไม่ได้มันเป็นไปได้นะแล้วก็ที่ไม่สามารถมาเลยมาไม่ได้เลยก็มีมากนะฮะและส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประเภทนี้เช่นว่าตกนรกขึ้นมาไม่ได้หรือว่าไปอบายภูมิในลักษณะเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไปเกิดเป็นนกก็ไม่มาแล้วเป็นไก่ก็ไปหากินนอนกินอะไรพวกนี้กินข้าวเป็นผีเสื้อไปหาดอกไม้แล้วคนนี้ไม่มาสนใจเราแล้วมาหากินของเขาเว้นแต่ว่ามาเกิดเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดเนี่ยเป็นสุนัขเป็นแมวเลยนะแต่เราก็ไม่รู้อีกว่าเป็นญาติหรือเปล่าแต่ถ้าไปบนสวรรค์แล้วก็เพลินอยู่บนสวรรค์อยากจะอาจจะนึกถึงเราเหมือนกันแต่ว่าขอดูสวรรค์สักวันหนึ่งสองวันแล้วค่อยมาเยี่ยมไอ้วันสองวันเขาเนี่ย100ปี200ปีอย่างเงี้ยไปไหนแล้วก็ไม่รู้เราไปไหนแล้วก็ไม่รู้มาดูจริงอ้าวหายไปแล้วหรือว่าไปเป็นพระพรหมกันนะสมมติว่าเขาทำสมาธิได้ไปเป็นพระพรหมก็ไม่มาแล้วถ้าโมนึกถึงเราก็สมาธิแตกหรือไปเกิดเป็นมนุษย์นะครับเป็นอยู่เป็นสุคติเป็นมนุษย์ก็ไม่ถึงไม่มาแล้วก็เข้าท้องใครไปแล้วก็ไม่มาสรุปแล้วว่าจะมาหรือไม่มาเนี่ยมันก็มีทั้งมาและไม่มานั่นแหละแล้วตายแล้วเนี่ยมีจุติจิตก็จะมีปฏิสนธิทันทีนะประมาณนี้นะต่อไปโยมแฮปปี้ปุ้ยนมัสการสอบถามเรื่องการภาวนาบางช่วงที่หนูฟุ้งซ่านมากหนูใช้วิธีฟังพระอาจารย์เทศทาง YouTube ไปด้วยและภาวนาไปด้วยแบบนี้ถือว่าเป็นการผิดรูปแบบไหมคะถ้าหากฟุ้งซ่านจากทางโลกมากจนรบกวนการภาวนาในรูปแบบอย่างมากมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างเพราะบางครั้งหนูต้องการความสงบจากการนั่งภาวนาเพื่อให้จิตใจเบาขึ้นฟัง YouTube ได้นะคือการฟังธรรมนั่งสมาธิไปด้วยฟังธรรมไปด้วยเนี่ยทำได้อยู่แล้วครับไม่ขัดขวางกันสมัยก่อนตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็ทำอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าฟังแล้วจะภาวนาไม่ได้ปัญจวัคคีย์ฟังธรรมพระพุทธเจ้าดูสภาวะไปด้วยนะครับพระพุทธเจ้าตรัสถึงที่สุดสองด้านที่ไม่ควรทำปัญจวัคคีย์ก็นึกไปด้วยเคยทำกันมาแล้วหรือเคยเห็นกันมาแล้วนึกไปทำกามสุขันธิการนิโยคอัตตะเกลักมัฏฐานนิโยคเข้าใจทางสายกลางเป็นยังไงพระองค์ชี้แจงก็ตรองตามตรึกตามที่พระองค์ทรงแสดงแล้วก็ฟังไปทำสมาธิกับการฟังด้วยเกิดปัญญาเห็นความจริงได้นะพอจบการเท

นาก็บรรลุมรรคผลได้ที่บรรลุมรรคผลได้ก็ต้องประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญามีประกอบกันอย่างนี้แสดงว่าเราจะภาวนาในระหว่างฟังได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าฟุ้งซ่านการฟังก็เป็นการปรับรูปแบบของเราให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหน้าอยู่ตรงนั้นเราฟุ้งซ่านอยู่จะอยู่เงียบๆบางทีก็อดคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้นะก็มีเสียงครูบาอาจารย์คอยเป็นกรอบถ้าเราจะเผลอคิดได้บ้างก็คิดต่อจากที่ท่านพูดเรื่องอะไรก็ไม่ได้ออกนอกเรื่องอะไรมากแต่ถ้าไม่มีเสียงครูบาอาจารย์นำซะเลยแล้วก็คิดเรื่อยเปื่อยเหมือนเป็นการล้อมรั้วให้กับจิตครูบาอาจารย์ที่เราจะฟังก็ควรเลือกด้วยเลือกคุณฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านคอยเตือนเราให้รู้สึกตัวอยู่บ่อยไม่ใช่ชวนคุยอะไรเรื่อยเปื่อยหรือว่าชวนทำบุญบริจาคเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องสักทีผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วไม่เข้าเรื่องสักทีเลยบอกแต่ว่าจะทำนู่นทำนี่อะไรมันก็บางทีเราฟังไปก็แทนที่จะเกิดกุศลก็จะกลายเป็นอกุศลไปอีกเมื่อพบครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตแล้วเราฟังอาจจะเกิดปัญญาในระหว่างฟังด้วยก็ได้เป็นสุตตัมยปัญญาว่าท่านก็คอยนำเอาพุทธพจน์หรือคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแจกแจงมาสาธยายมาอธิบายเราก็ได้ความรู้มากขึ้นความเข้าใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นศรัทธามากขึ้นกระจ่างแจ้งในใจมากขึ้นเบิกบานมากขึ้นก็ใช้ได้นะอย่างที่ว่าเราต้องเลือกครูบาอาจารย์ด้วยอันนี้อย่างที่บอกนะก็คือครูบาอาจารย์ที่เราจะฟังก็ควรจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เวลาท่านแสดงแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราย้อนมาดูตัวเองได้บ่อยๆด้วยแต่ฟังสนุกสนานเฮฮาไปเรื่อยๆมันก็ดีเหมือนกันคือผ่อนคลายหรือว่าถ้าบอกบุญไปเรื่อยๆเราก็อาจจะเครียดก็ได้นะนี่การฟังถ้าท่านนำเอาเรื่องราวในพระสูตรมาเล่ามาแจกแจงแล้วก็ได้ความรู้มากขึ้นว่าสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกับคนในสมัยนั้นอย่างไรหรือพุทธพจน์ที่เราเคยได้ยินเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรจะเกิดความเข้าใจมากขึ้นอย่างนี้ก็ดีนะฟังได้เรื่องราวด้วยได้ความเข้าใจคำสอนในทางพุทธศาสนามากขึ้นด้วยบางทีก็สะท้อนมาถึงปัจจุบันบางทีครูบาอาจารย์ที่ท่านอธิบายแล้วก็ย้อนมาให้เรารู้สึกตัวได้ดีเนี่ยมันจะย้อนมาถึงทั้งผู้ฟังเองนะว่าเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลแล้วพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้มันเตือนใจอะไรแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยไม่ว่ากิเลสในสมัยพุทธกาลกับกิเลสสมัยนี้ก็เท่าๆกันแหละเหมือนกันกิเลส3ตัวด้วยกันเวลาฝึกก็ต้องฝึกคนสมัยก่อนฝึกได้คนสมัยนี้ก็ต้องฝึกได้มันฟังแล้วก็มีความอิ่มเอิบใจหรือว่ากระตุ้นเร้าใจขึ้นมาว่าเราต้องทำต่อประมาณนี้มีกำลังใจในการทำแล้วก็ยิ่งเห็นบางทีฟังแล้วก็เห็นลีลาของกิเลสนะลีลาของกิเลสของคนในเรื่องเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นเหมือนกันเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นลีลากิเลสของเราบางทีมันตรงใจที่ครูบาอาจารย์ท่านแสดงออกมามันตรงใจเราตรงใจคือเราเคยเป็นอย่างนั้นด้วยมันเนี่ยนะ ยิ่งดีนะตอนเนี้ยครูบาอาจารย์ให้ดูกิเลสที่มันแอบซ่อนอยู่เราก็มีกิเลสแบบที่แอบซ่อนอยู่เหมือนกันให้ดูว่าเนี่ยมันมีแอบซ่อนความอยากสงบใช่แล้วก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะว่าจะเห็นได้บางทีท่านสอนคนอื่นแต่ไอ้คนนั้นที่ถูกสอนอยู่เป็นแบบเดียวกับเราเลยมันก็ตรงใจเรา
ด้วยการฟุ้งซ่านแล้วก็ได้ฟังธรรมก็มีส่วนช่วยได้นะคือไม่ได้บอกให้หยุดจิตแต่เราก็คิดไปตามกระแสธรรมที่ท่านกำลังดำเนินไปก็มันก็คือไปตามทางเป็นทางที่จะพาไปให้เกิดความกระจ่างความเข้าใจอะไรมากขึ้น เรียกว่ามีกรอบมีรั้วแทนที่จะฟุ้งกระจัดกระจายไปให้มันอยู่ในกรอบเหมือนน้ำที่เราสาดกระจายไปมันไม่มีกำลังอะไรต่อพอมันอยู่ในรางเนี่ยเอาอยู่ในรางเนี่ยมันก็มีกำลังมากขึ้นมีแนวทางที่จะไปตรงตามแนวมากขึ้นจิตก็เหมือนกันถ้ามันฟุ้งไปเรื่อยๆนะโดยไม่มีเสียงธรรมะเป็นตัวประคับประคองหรือเป็นตัวรั้วนำทางไปเนี่ยบางทีมันก็ฟุ้งไปเรื่อยๆกระจัดกระจายไม่มีกำลังด้วยนะแต่พออยู่ในกระแสธรรมที่ตรงไปตามพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ท่านมีประสบการณ์มาท่านก็มีการดำเนินเรื่องราวต่างๆเพื่อมุ่งไปให้เกิดความรู้สึกตัวมุ่งไปให้เรียนรู้กิเลสตัวนี้เพื่อทำกุศลตัวนี้ประมาณนี้นะเราฟังไปแล้วก็เกิดกุศลด้วยกระจ่างใจด้วยเข้าใจเหตุเข้าใจผลเหตุผลต่างๆที่พระเจ้าแสดงเป็นเพราะอย่างนี้แล้วเราก็เข้าใจมากขึ้นฟุ้งซ่านกลายเป็นเรื่องของธรรมดาเพราะเนี่ยแล้วฟุ้งซ่านก็แค่รู้นี่นะไม่กลัวฟุ้งซ่านแต่ก็ต้องทำกรรมฐานด้วยทำสมถะกรรมฐานฟุ้งแล้วรู้เริ่มมีการวางใจที่ยอมรับความฟุ้งซ่านของตัวเองได้มากขึ้นเริ่มไม่เป็นปฏิปักษ์กับความฟุ้งซ่านของตัวเองอะไรกันต้องการก็ยังฟุ้งเหมือนเดิมนะแต่มันฟุ้งถี่ที่มันฟุ้งถี่เพราะมีรู้ขึ้นมาแทรกแล้วรู้ปุ๊บทำกรรมฐานต่อฟุ้งอีกแล้วรู้ทันทำกรรมฐานต่อฟุ้งอีกแล้วรู้ทันกรรมฐานต่อฟุ้งสั้นๆฟุ้งสั้นเข้าสั้นเข้าในขณะที่สั้นเข้าคือมีรู้เข้ามาแทรกอยู่ทุกทีเนี่ยแล้วก็ท่านก็เตือนให้เราทำคำฐานต่อด้วยนะไม่ใช่ฟุ้งแล้วรู้แล้วก็ฟุ้งต่อฟุ้งแล้วรู้แล้วฟุ้งต่อนั่งหมดแรงมันรู้ได้ทีสองทีเท่านั้นเองหมดแรงแล้วก็อ๋อต้องฝึกอีกอย่างนึงด้วยนะไม่จะฝึกแค่ทางคำฐานหลงแล้วรู้ตอบเดียวนะรู้ปุ๊บต้องฝึกอีกอย่างนึงคือเริ่มต้นใหม่ประมาณนี้โอ้เราก็ต้องทำให้มันเกิดขึ้นมาดีฟังแล้วก็เข้าใจนะตอนฟังแล้วเข้าใจพอทอมไปภาวนาเออทำแบบเดิมท่านบอกว่าอย่าอยากสงบนะทำสมถะนี่ต้องทำนะแต่เวลาทำสมถะอย่าอยากสงบเพราะพวกเราเป็นพวกวิปัสสนาญาณิกมันสงบยากมันพวกทิฏฐิจริตมันคิดมากถ้าอยากสงบนะพอมันฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วมันก็จะอดไม่ได้จะแก้ไขอดไม่ได้จะดึงกลับมาวันนี้เราฟังแล้วเข้าใจว่าเราเป็นอะไรทิฏฐิจริตเป็นวิปัสสนานึกญาณิกอย่าไปอยากสงบตอนทำสมถะตอนฟังเข้าใจนะพอเริ่มทำมันคุ้นชินขอสงบไว้ก่อนก็ต้องคอยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะฟังเหมือนเข้าใจเหมือนเข้าใจเหตุผลดีพอลงมือทำปุ๊บขอสงบไว้ก่อนสงบไว้หน่อยหน้าหรือว่าเนี่ยไปดูลีลาของตัวเองว่าเนี่ยดูมันฟังเหมือนเข้าใจแล้วพอลงมือทำอดไม่ได้ที่อยากขอสงบไว้หน่อยหรือว่าก็จะทำให้เราคอยสังเกตจิตใจตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยอมรับความจริงว่าเออความคุ้นชินของเรานะมันก็ยังอยากสงบอยู่ดีเราต้องก็ลองคอยเห็นความอยากอันนั้นแล้วถ้ามันยังอยากอยู่ให้อภัยตัวเองครับมันโอ้เราอยากมานานแล้วมันไม่ใช่ไปห้ำหันตัวเองบีบคั้นตัวเองยิ่งเครียดไปใหญ่นะยอมรับให้อภัยตัวเองเริ่มใหม่ประมาณนี้นะต่อไปโอ้คนชื่อดีมากชื่อพอดีกับเมื่อกี้ที่บอกเลยชื่อว่าอยากเริ่มใหม่นะฮะนมัสการผมขออนุญาตถามเกี่ยวกับศีลข้อ3หากว่าภรรยาอนุญาตให้ไปซื้อบริการกับคนอื่นได้แบบนี้ถือว่าผิดศีลข้อ3หรือไม่ครับโอ้ภรรยาใจกว้างนะเอาพูดถึงใครพูดถึงผู้ถามใช่ไหมฝ่ายสามีผิดศีลข้อ3ไหมอันนี้น่าคิดนะคือภรรยาอนุญาตแล้วก็จริง
ว่าต้องดูสถานะของคนอื่นที่ว่าเนี่ยที่เราจะไปซื้อบริการเนี่ยสถานะเขาเป็นยังไงเขามีสามีไหมเขามีคนห่วงห้ามไหมแล้วก็แอบมาหารายได้อะไรรึเปล่าเนี่ยเราได้รับอนุญาตจากภรรยาในส่วนของเราเนี่ยได้รับอนุญาตแต่เขาเขาได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือยังเขามีเจ้าของหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้นะเขามีพ่อมีแม่ไหมเขาอยู่ในความปกครองของพ่อแม่หรือเปล่าหรือเขาเป็นอิสระหรือเขามีสามีมีแฟนอะไรที่เขาจะห่วงไหมเนี่ยเรื่องกรณีเนี่ยดูยากเลยใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าอ้าวภรรยาอนุญาตจะถูกต้องเสมอไปไม่แน่มันขึ้นกับสถานะของฝ่ายหญิงที่เราไปซื้อบริการเนี่ยว่าเขาเป็นหญิงต้องห้ามไหมใช่ไหมมันก็ไม่ชัวร์ใช่ไหมมันไม่แน่นอนแล้วใช่ไหมมันก็ยังเสี่ยงอยู่ดีเวลาสมมติว่าเขาขายบริการเนี่ยเขาจะบอกไหมว่าหนูมีสามีแล้วแล้วสามีห้ามอยู่อะไรเขาจะบอกขนาดนี้ไหมก็อยากได้เงินนั่นเองนะก็จะบอกความจริงกับเราไหมจริงให้สำรวมในการให้มีสัทธาสันโดษมีความสันโดษในคู่ครองจะปลอดภัยที่สุดหญิงที่มีสามีแล้วหญิงที่มีผู้ปกครองดูแลหญิงที่มีญาติคุ้มครองมันหายากเลยนะที่มีอิสระทำงานโดยตัวเองแล้วก็มันจะมีสมัยก่อนก็จะมีถูกหลอกถูกลวงไปทำงานขายบริการใช่ไหมถ้าอย่างนี้เขาไม่เต็มใจนะแล้วก็ลำบากเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ยังมีไหมก็ผิดศีลข้อ3ถ้าไปเจออย่างนี้ก็ผิดศีลข้อ3ส่วนภรรยาเนี่ยฮะภรรยาเนี่ยไม่ผิดอยู่แล้วภรรยาเนี่ยถือว่าใจกว้างถ้าเขาเต็มใจแล้วถ้าเต็มใจหรือว่าใจกว้างมากแต่ก็อาจจะมีส่งผลทางด้านจิตใจอยู่เหมือนกันถ้าเขายังปลงไม่ได้อาจจะทำด้วยการประชดประชันอะไรกันนะที่ดีสุดคือซื่อสัตย์ต่อกันซื่อสัตย์ต่อกันดีที่สุดทั้งสองฝ่ายซื่อสัตย์ต่อกันด้วยความสำรวมในกามมีสัทธาและสันโดษมีความสันโดษในคู่ครองจะดีที่สุดอาการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอนุญาตไปเนี่ยว่ามันเสี่ยงต่ออีกฝ่ายที่เราจะไปยุ่งด้วยเนี่ยเขาบริสุทธิ์ในแง่ของที่มาไหมก็ยากอยู่นะมีแต่ว่าความดิ้นรนที่จะไปหาความสุขแบบนั้นเนี่ยมันควรจะฝึกว่าความสุขแบบนั้นมันมีโอกาสที่จะผิดพลาดมากมายมีโทษมากมายควรจะหาความสุขแบบอื่นมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้เสพกามเลยใช่ไหมเพราะเรายังมีภรรยาอยู่ถ้าเราหลุดหงิดจริงๆก็ภรรยานั่นเองนะแต่ถ้ามันมีความสุขอื่นขึ้นมาทดแทนคือหาความสุขที่มันเป็นอิสระมากกว่านี้ความสุขแบบนี้เนี่ยความสุขในกามเนี่ยมันต้องอาศัยต้องได้เสพคนอื่นแล้วคนอื่นก็จะเต็มใจหรือบริสุทธิ์ไม่มีความผิดไม่ใช่บุคคลต้องห้ามอะไรเงี้ยแล้วก็พูดยากจะถามเขาก็อาจจะโกหกอีกอะไรเงี้ยมันเป็นความสุขที่เสี่ยงสุขที่ไม่เสี่ยงคือคู่ครองที่เป็นภรรยาจริงๆเลยแหละไม่เสี่ยงแต่ถ้าไปคนอื่นมันเสี่ยงอยู่ดีนะหาความสุขอื่นที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับการที่ไปหวังได้กามเลยนะจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเรายังต้องหวังความสุขแบบกามเลยนะบั้นปลายชีวิตจะลำบากนะเพราะว่าเราก็จะแก่ไป
พอแก่ไปแล้วเนี่ยนะโอกาสที่จะมีความสุขด้านนี้จะน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่พอนึกถึงแล้วงั้นตอนนี้ต้องรีบกอบโกยแทนที่จะคิดอย่างนี้นะครับพระพุทธเจ้าให้ลองนึกใหม่ว่าตอนนี้เรากำลังมีร่างกายสมบูรณ์อยู่เนี่ยภรรยาก็มีอยู่แล้วความสุขในกามก็ไม่ได้บกพร่องอะไรให้ลองฝึกหาความสุขอื่นดูบ้างสุขที่มันเป็นอิสระไม่ต้องขึ้นกับบุคคลอื่นคือฝึกจิตตัวเองลองฝึกให้มีสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสุขโดยไม่ต้องหวังคนอื่นเลยถ้าเราป่วยเราแก่แก่ด้วยป่วยด้วยนะคราวนี้แม้ภรรยาอนุญาตก็หมดหวังแล้วไม่มีใครเอาแล้วเมื่อนี้ถ้าเรายังอยากจะมีความสุขแบบนี้อยู่นะเราจะผิดหวังแล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันแย่อย่างนี้ความแก่มันแย่อย่างนี้ความเจ็บมันแย่อย่างนี้ไม่มีความสุขในกามเลยแต่ถ้าเราฝึกสมถะกรรมฐานเอาไว้แล้วฝึกวิปัสสนากรรมฐานได้ด้วยเนี่ยยามแก่ยามป่วยเราจะไม่เป็นทุกข์กับร่างกายที่มันแก่แล้วมันป่วยอยู่นี่ดีกว่าไหมแต่มันจะไปฝึกตอนแก่ตอนป่วยนี่ไม่ได้แล้วนะมันเรียกว่าเรียกไปฝึกเอาตอนที่มันร่างกายผุพังเลยมันไม่ไหวมันช้าไปถ้าร่างกายกำลังแข็งแรงเนี่ยเราฝึกไปแล้วฝึกไม่ได้ตอนที่ร่างกายกำลังแข็งแรงยังเดินกลมได้ยังนั่งสมาธิได้สบายอย่างเงี้ยนะจะมีโอกาสที่จะฝึกแล้วก็ทำได้เป็นระยะที่พอสมควรเลยฝึกเสื่อมตอนนี้มีจิตใจที่มีความสงบด้วยมีแล้วก็มีความเข้าใจโลกตามความเป็นจริงเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงมันจะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่ปรากฏแล้วแถมเป็นสุขอยู่ชีวิตงดงามเนี่ยแทนที่จะไปหวังสุขจากกามแล้วก็โอกาสมันจะหดสั้นไปเรื่อยๆหดสั้นไปเรื่อยๆความสุขที่จะมีจากการเนี่ยนะใจไม่อิ่มนะแต่ร่างกายไม่ให้คิดดูตอนนั้นจะทรมานแค่ไหนอยากมีความสุขจากการแต่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วเลยแล้วจะมาฝึกกรรมฐานร่างกายก็ไม่เอื้อแล้วอย่างเงี้ยก็ใช้โอกาสนี้นะขอบคุณภรรยาที่อนุญาตนะแต่เราเห็นโทษภัยจากกามแล้วขอใช้โอกาสนี้อยู่กับภรรยานั่นแหละแล้วก็ฝึกจิตของเราให้มีความสุขแบบอื่นที่เป็นอิสระดีกว่านะนี่เป็นคำแนะนำถ้าอยากจะเริ่มใหม่นะอยากจะเริ่มใหม่ตามชื่อนะให้เริ่มใหม่ด้วยการหาความสุขแบบใหม่ความสุขแบบใหม่ที่พระเจ้าบอกเอาไว้เป็นทางออกสำหรับคนชาวโลกทั้งหลายนะฮะต่อไปมิราเคิลถามมาอย่างนี้นะว่ารู้ในทางธรรมคือรู้ว่ากำลังเสียใจโกรธโมโหแค่เห็นว่ารู้อะเดี๋ยวนะอะเดี๋ยวนะแค่เห็นว่ารู้ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเพราะเดี๋ยวก็ดับไปเองแต่ในทางโลกเวลาเราเสียใจเราต้องคิดหาวิธีแก้ไขที่จะไม่ทำให้เราเสียใจเรื่องเดิมอีกเช่นเลิกคาดหวังไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยขอโอกาสพระอาจารย์อธิบายเรื่องนี้ค่ะครับมันต้องแยกให้ได้ระหว่างทางโลกกับทางธรรมทางโลกกับทางธรรมเนี่ยรู้ฝึกรู้ด้วยเช่นเดียวกันนะก็ต้องฝึกรู้ด้วยกันแต่ทางธรรมเนี่ยมันเป็นสภาวะเป็นกิเลสเวลารู้เนี่ยเพื่อให้แสดงให้กิเลสนั้นแสดงไตรลักษณ์เนี่ยเราต้องไม่ไปยุ่งกับมันรู้ให้กิเลสแสดงความจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันจะแสดงความจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้จิตที่รู้อยู่เนี่ยต้องเป็นจิตที่แค่รู้จริงไม่เข้าไปแทรกแซงคือสมมติว่าเราโกรธอยู่จะไม่เข้าไปทำให้ความโกรธนั้นดับด้วยเจตนาของจิตที่รู้อยู่นี้ไม่ใช่ว่าเราไปจัดการความโกรธแล้วโกรธดับไปแล้วก็กูเก่งกูจัดการความโกรธได้อันนี้มันไม่ความโกรธมันจะแสดงไตรลักษณ์อะไรให้ดูไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาแต่ถ้าโกรธแล้วมีจิตรู้แค่รู้จริงๆเป็นจิตผู้รู้จิตตรงนี้มันคือตั้งมั่นอยู่ไม่เข้าไปจัดการอะไรกับความโกรธเนี่ยนะความโกรธแสดงว่ามีอยู่จริงและดับไปแล้วตอนรู้ไม่โกรธแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญ

วิปัสสนาพูดในคู่แบบโยมก็คือว่ารู้ในทางธรรมแต่ถ้ารู้ในทางโลกคือต้องแก้รู้แล้วต้องแก้รู้ในทางโลกนะเช่นว่าจะทำยังไงไม่เสียใจเรื่องเดิมอีกก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุใช่ไหมรู้เหตุแล้วต้องไปแก้ที่เหตุตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นว่ามีพระท่านภาวนาที่กุฏิหน้าฝนอย่างเงี้ยแล้วก็ฝนรั่วหลังคารั่วหลังคามันรั่วมาท่านก็รู้ว่าน้ำฝนมันหยดลงมาแล้วท่านก็ไม่ทำอะไรอ่ะขยับตัวมาหน่อยนึงรั่วหนักเข้าก็ขยับไปอีกหลวงพ่อชาไปเห็นก็นี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาหลวงพ่อชาบอกไอ้อย่างนี้มันรู้แบบภาวนาแบบควายมันวิธีการภาวนารู้เนี่ยมันจะไม่รู้แบบนี้ควายมันรู้ว่าหญ้าอยู่ไหนมันก็ไปแต่อันนี้ท่านไม่ได้ว่าควายหญ้าอะไรแล้วก็คือจะเปรียบเทียบให้ลูกศิษย์ได้รู้ว่ามันไม่ใช่ไอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องของทางโลกกุฏิเนี่ยนะมันรั่วก็ต้องรู้อยู่ว่ามันรั่วตรงไหนแล้วไปซ่อมแซมมันไม่ใช่ว่ากูขยับไปอีกหน่อยรั่วมากก็ขยับไปอีกหน่อยอย่างนี้ผิดพระวินัยด้วยนะพระวินัยเนี่ยพระเจ้าให้เราดูแลเสนาสนะมีเสียหายตรงไหนต้องไปซ่อมแซมตรงไหนมันรั่วตรงไหนมันมีข้อบกพร่องก็ต้องไปซ่อมแซมแก้ไขไม่ใช่รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยอ๋อท่านใช้คำนี้วางท่านบอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่อุเบกขาในทางธรรมเขาเรียกอุเบกขาควายเพราะว่าท่านใช้คำนี้ไม่ใช่วางเฉยแบบไม่ทำอะไรแบบนั้นก็คือในทางโลกก็ต้องดูว่าสิ่งนี้จะต้องแก้ไขก็ต้องไปแก้ลูกน้องมันทำงานผิดพลาดเราก็รู้อยู่ไม่ใช่แล้วก็รู้แล้วก็ไม่แก้ไขมันก็ผิดอยู่นั่นเองก็ต้องไปบอกว่าอาจารย์ดีนะต้องแก้แบบนี้นะตรงนี้ทำนี้ต่อไปไม่ได้นะไม่ผ่านนะต้องปรับปรุงนะก็ต้องบอกสอนนะพระสมัยก่อนทำผิดอะไรพระพุทธเจ้าก็ต้องบอกอันนี้ทำไม่ได้นะทำต่อไปก็ถือว่าเป็นอาบัติบัญญัติพระวินัยมากมายหลายข้อไปตามความผิดของพระสมัยก่อนที่ท่านทำไม่ใช่ว่าผิดก็ผิดช่างไม่เป็นไรเป็นพระพุทธเจ้าแล้วต้องปล่อยวางไม่ใช่อย่างนั้นตรงไหนที่มันต้องแก้กว่าแก่ควรแก้กว่าแก่นะไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยคือบอกว่าเป็นกฎแห่งกรรมมันก็ไม่ได้นะทำกรรมอะไรไว้ยอมรับผลกรรมนั้นเขาเร็วก็ให้เร็วต่อไปมันต้องสั่งสอนได้ต้องปรับปรุงได้ใครคิดจะฝึกตนเองก็เข้ามาอยู่ในพระธรรมวินัยนี้เพื่อจะฝึกฝนตนเองปรับปรุงแก้ไขเราเองก็ปรับปรุงได้แก้ไขได้ก็ต้องฝึกฝนตนเองแต่เรื่องของสภาวะเนี่ยทางใจเนี่ยใจเกิดมีกิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าจะเห็นกิเลสแสดงไตรลักษณ์ต้องไม่ต้องไปแทรกแซงต้องให้มีจิตรู้ขึ้นมาเนี่ยรู้แบบไม่แทรกแซงมันจะได้เห็นว่ามีกิเลสอยู่และตอนรู้กิเลสนั้นดับแล้วถ้าเราไปเข้าไปแทรกแซงมันก็รู้สึกว่าเพราะมันดับไปเพราะฉันเข้าไปแทรกแซงเพราะฉันเข้าไปจัดการเช่นโกรธอยู่แล้วก็เจริญเมตตาเนี่ยเมตตาของเรามีกำลังมากนะพอเจริญเมตตาปุ๊บความโกรธดับสลายหายเกลี้ยงเลยโอ้พลังเมตตาของเราเข้มแข็งเหลือเกินเลยการเป็นกูเมตตาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีจิตผู้รู้แล้วเห็นว่าโกรธมีอยู่แล้วดับไปโกรธแสดงไตรลักษณ์นี่มันก็ไม่ได้เนี่ยคนละแบบกันก็ต้องอะไรต้องรู้ว่าเรื่องทางโลกหรือทางธรรมทางธรรมคือสภาวะที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยแค่รู้แค่ดูไม่ต้องแก้ให้รู้เฉยรู้เฉยๆเป็นจิตผู้รู้แต่ถ้าทางโลกต้องแก้ทางโลกก็ต้องแก้ไขเช่นนั่งแล้วมีร่างกายแล้วแม้กระทั่งร่างกายนะต
วดหัวนะปวดหัวก็ต้องแก้ใช่ไหมต้องไปกินยาหรือไปหาหมอกินแล้วไม่หายต้องไปหาหมอมันปวดเมื่อยตรงไหนก็ไปหมอจับเส้นหมอที่แก้ไขหมอนวดแผนไทยแผนจีนแผนอะไรก็แล้วแต่ศรัทธาก็ไม่ใช่ว่ามันเจ็บมันปวดแล้วก็ไม่แก้อะไรนะแก้ได้นะทางโลกแก้ได้เรามีปัญหาชีวิตคู่ขึ้นมาสมมตินะมีปัญหาชีวิตคู่ขึ้นมาก็ต้องแก้ไม่ใช่ปล่อยก็เป็นปัญหาในครอบครัวต้องปรับกันคุยกันรู้ถึงความบกพร่องของกันและกันก็ให้อภัยกันเนี่ยนะมันต้องมีการแก้ไขกันหน้าที่การงานผิดพลาดก็ต้องแก้ไขไม่ผิดก็ไม่แก้แค่รู้แค่ดูถูกไล่ออกประมาณว่าไม่ยอมแก้ไขอะไรเลยนะทางโลกทางธรรมเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งกันด้วยนะไม่ใช่ขัดแย้งกันเพียงแต่ว่ามันมีวิธีจัดการคนละแบบใช้ทางธรรมคือรู้ทันใจจากจิตที่มันมีกิเลสเมื่อสักครู่นี้จิตมันมีความเศร้าหมองเมื่อสักครู่นี้รู้ด้วยใจเป็นกลางตอนนี้ผ่องใสพร้อมที่จะแก้ปัญหาทางโลกด้วยใจผ่องใสไม่ใช่ขุ่นมัวเข้าไปหงุดหงิดงุนง่านจะไปแก้ปัญหาทางโลกก็ได้ปัญหาใหม่ประเด็นคือรู้ใจตัวเองว่าเมื่อกี้มันขุ่นมัวรู้ด้วยใจเป็นกลางมันกลับมาผ่องใสแล้วเอาใจผ่องใสเนี่ยไปแก้ปัญหาทางโลกมันจริงจะไปได้คือมันไปด้วยกันอย่างนี้ใช้ธรรมนำหน้าหมายความว่าแก้ปัญหาทางธรรมก่อนแก้ปัญหาทางธรรมก่อนมีปัญหาทางกิเลสจิตใจขุ่นมัวรู้ทันกิเลสด้วยใจเป็นกลางจิตใจผ่องใสได้ผ่องด้วยความผ่องใสนี้แล้วเอาความผ่องใสอย่างนี้แหละไปแก้ปัญหาทางโลกอย่างนี้นะมันจึงจะไม่สร้างปัญหาใหม่และแก้ปัญหาได้ด้วยใจที่เข้าใจปัญหาทั้งโลกนั้นด้วยเวลาใจที่มันผ่องใสแล้วมันก็มองปัญหาออกว่าต้นเหตุมาจากอะไรก็ไปแก้ที่ต้นเหตุตรงนั้นอย่างนี้นะต่อไปคุณชนิดานะนมัสการค่ะขอกราบเรียนความกระจ่างแจ้งในธรรมดังนี้โยมเข้าใจว่าสัญชาตญาณมีขันธ์ 5เป็นเหตุให้เกิดและเป็นวิบากเมื่อเกิดแล้วได้แต่รู้ตามแต่ยังมีข้อสงสัยว่าจะปล่อยวางเหมือนการรู้อาการจิตได้อย่างไรเดี๋ยวนะขอทำความเข้าใจคำถามด้วยหนึ่งสัญชาตญาณมีขันธ์ 5เป็นเหตุให้เกิดและเป็นวิบากเมื่อเกิดแล้วได้แต่รู้ตามสงสัยว่าจะปล่อยวางเหมือนการรู้จิตอ๋อฮะสัญชาตญาณนะสัญชาตญาณก็เช่นว่าอะไรอ่ะสัญชาตญาณเช่นสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดเนี่ยเกิดมาแล้วจะมีสัญชาตญาณแบบนี้มีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดมีความกลัวมีความตกใจจะสู้หรือจะหนีเลยนะเป็นเรื่องของสัญชาตญาณใช่มั้ยสัญชาตญาณในทางเพศเกิดมามีฮอร์โมนทางเพศมันจะมีมาพร้อมกับการเกิดเหมือนกับว่ามันมาเพราะมันมีรูปขันธ์แล้วก็พวกสัญญาความจำได้หมายรู้ที่สะสมมาตั้งแต่อดีตจนฝังลึกหรือว่าความปรุงแต่งที่มันคุ้นชินก็มันเพราะมีการเกิดมีขันธ์ 5ขึ้นมามันเป็นวิบากที่มาพร้อมกับชีวิตนี้ใช่ไหมครับแต่สามารถฝึกได้มันสามารถฝึกให้สัญชาตญาณเหล่านั้นเนี่ยไม่มาทำให้เราไปทำผิดศีลถ้ามันมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดนี่นะจะเอาตัวรอดจะทำลายคนอื่นทำลายชีวิตคนอื่นนี่ก็ไม่เอาเราก็ต้องฝึกว่าไม่ใช่เอาตัวชีวิตตัวเองให้รอดแต่ไปฆ่าคนอื่น
ไปทำลายคนอื่น

0: หรือว่าเอาตัวเองให้รอดด้วยการโกหกก็ไม่เอาเรื่องแบบนี้นะเราต้องฝึกตนเองฝึกการแสดงออกทางกายทางวาจาของเราด้วยมีสัญชาตญาณจากฮอร์โมนทางด้านร่างกายมีความต้องการทางเพศขึ้นมาแต่ถ้าไอ้ความต้องการนั้นถ้าปล่อยเลยเถิดไปก็จะไปเสพกามในแง่ของการผิดศีลก็ไม่เอามันเห็นใครแล้วก็คืนอยู่ตลอดนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าไปทำตามที่คิดนั้นผิดศีลก็ไม่ทำนะการบอกว่าถ้าทำผิดจะเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์มากก็เป็นเหตุตกอบายเชื่อทางกฎแห่งกรรมเล่นด้วยก็ยิ่งทำให้เรามีความสำรวมระวังมากขึ้นเมื่อทำไม่ได้แล้วมันร้อนเริงอยู่ในใจก็ต้องฝึกจิตของเราไปอีกก็กลายเป็นว่ามันรู้อยู่ว่าสัญชาตญาณมันมีขันธ์ 5มันเกิดมาก็มีสัญชาตญาณอย่างนี้แต่สามารถฝึกจิตของเราให้สัญชาตญาณนั้นอยู่ในขอบอยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตไม่ให้ไปผิดศีลปล่อยวางอาการที่มันเกิดขึ้นมาว่าเนี่ยไม่อยู่รู้อยู่กิเลสต่างๆเนี่ยมันมีขึ้นมาเพราะการสั่งสมมาตั้งแต่อดีตในสังสารวัฏเนี่ยเป็นเรื่องปกติเรามานั่งว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าจะไปตำหนิตัวเองหรือไปอะไรต่อว่าตัวเองด้วยความโกรธมันเป็นเรื่องของการมีเหตุมีปัจจัยนะต้องเข้าใจเรื่องของอนัตตาในส่วนที่ว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสัญชาตญาณมันมาเป็นแบบนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ปล่อยให้มันไปเลยเถิดไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมามีเกิดปรากฏการเอาตัวรอดมาสักอย่างแล้วก็ปล่อยให้มันปรุงแต่งต่อไปกลายเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าไปปรุงกิเลสเกิดขึ้นมาด้วยแล้วทำให้พฤติกรรมของเราแล้วไปคล้อยตามกลายเป็นสร้างกรรมอันใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่านั้นมันมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นในการแสดงออกก็ต้องอยู่ในกรอบของศีลมีวินัยด้วยฝึกตนเองนั่นเองนะต้องรู้จักฝึกตนเองไม่ใช่ปล่อยไปตามสัญชาตญาณหรือเมื่อไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานเรามนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐเป็นผู้มีใจสูงเพราะว่ามีการฝึกฝนตนเองนั่นเองต้องฝึกนั่นเองนะที่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอขาดครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นำมาใช้กับชีวิตของพวกเราเพราะทุกวันเราเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการพูดคุยก็ทำให้วุ่นวายทางตัวเราและคนอื่นโยมสำเนียงก็เป็นคนที่หนักแน่นเรื่องปิยวาจาเจรจาชอบไม่มีบาปเรื่องคำพูด คนเรามีบาปก็สองอย่างบาปทางปากคือกล่าววาจาที่หยาบแล้วก็ที่เท็จแล้วก็ส่อเสียดแล้วก็เพ้อเจ้อก็เป็นบาปที่ไปนรกได้แล้วก็บาปทางกายก็ผิดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกเมก็ดื่มน้ำเมา ทางวาจาก็มีข้อมุสาข้อเดียวที่จะไปนรกแต่ว่าฆ่าสัตว์ถ้าไม่ทำลายพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือบิดามารดาก็ไม่ลงนรกลึกไม่ลงนรกลึกเว้นจากการฆ่าบิดามารดาเว้นจากการฆ่าพระอรหันต์เว้นจากการทำลายพุทธเจ้าให้โลหิตท่อนั่นจึงไปนรกลึกฆ่าคนเป็นพันเป็นหมื่นคน อย่างองคุลิมานก็ไปนิพพานได้ถ้าจิตนั้นรู้ว่าสำนึกแล้วไม่ทำต่อไม่ทำต่อก็ไปนิพพานได้ไปสวรรค์ได้กลับใจได้ด้วยกายไม่ฆ่าอีกแต่วาจานี่กลับยากวาจานี่กลับยากเช่นอย่างสมัยนี้กฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยหมิ่นประมาทนี่กฎหมายตอนนี้แพงแรงมากเอาติดคุกเอาปรับเป็นแสนถ้าเมืองนอกนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตคำว่าหมิ่นประมาทเดี๋ยวนี้กฎหมายไทยก็มีการติดคุกกันแหละไม่ลองรออาญาก็มีเพราะผิดทางวาจาถือว่าทำให้เขาเสื่อมเสียทำคนให้ดีก็คือพ่อแม่ที่พูดดีกับลูกเพื่อนที่ดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะพูดให้ลูกดีอันนี้ทำให้ลูกเป็นคนดีจากครั้งแรกที่แม่สอนให้เรียกพ่อเรียกแม่ให้ขอบคุณให้ขอโทษพ่อจ๋าแม่จ๋านี่คือครูคือแม่จะสอนลูกให้รู้จักเคารพผู้มาเยือนหรือผู้ใหญ่ก็อันนี้เป็นวัฒนธรรมที่สอนคนให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักมาจากวาจาเขาบอกว่าปากกับใจปากก็เป็นหน้าต่างของใจแล้วก็ตาก็เป็นหน้าต่างของใจคนเราก็มีหน้าต่างอยู่สองอย่างที่จะมองว่าใครดีใครไม่ดีคือปากกับตาอย่างคนมาวัดเนี่ย คนไหนจะมาขโมยของวัดเนี่ยจะมาตกอะไรตกพระป่าตกสตังตัวไม่ได้มันสงบแต่ใจไม่สงบตามันก็ไม่สงบมันก็มาล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกมันคนอื่นเขาก็หลับตากันไอ้คนที่จะมาลักขโมยมาตกคุ้มพระป่ามันก็จะมองซ้ายมองขวาใครจะเห็นมันบ้างตามันก็ฟ้องว่ามันเป็นขโมยที่พากษาเขาขึ้นศาลเนี่ยเขาก็พิจารณาคดีเขาก็ดูตาจำเลยและโจทย์จำเลยปั้นเท็จมาว่าตัวเองไม่ผิดแต่เขาดูตาแล้วมันปั้นดูตาแล้วมันหลอกแหลกพิพากษาเขาก็ว่าไอ้เนี่ยต้องเป็นจำเลยที่ทำผิดจริงแล้วโจทย์ก็มาใส่ร้ายจำเลยให้ผิดจำเลยว่าไอ้จำเลยเนี่ยเป็นคนทำผิดโจทย์ฟ้องมาโจทย์เป็นคนบริสุทธิ์พิพากษาเขาดูโจทย์ดูแล้วไอ้นี่มันล็อกแหลกดูแล้วไอ้จำเลยมันนิ่งเขาก็เลยไม่กล้าตัดสินจำเลยว่าผิดหรือเขาก็อยากจะถ้าตัดสินไปเราก็ตัดสินคนผิดเพราะจำเลยเนี่ยมันนิ่งตามันไม่รอกแรกแล้วพูดคำไหนมันก็พูดคำนั้นมันไม่เขวแต่นี่ไอ้โจทย์เนี่ยให้การครั้งหนึ่งก็พูดครั้งให้การครั้งก็พูดครั้งเขาก็มั่นใจว่าโจทย์เนี่ยไม่บริสุทธิ์เหมือนผัวเมียเนี่ยผัวมีชู้ ข้ามาหาเมียเนี่ยเมียว่าผัวมันไม่เหมือนเดิมตั้งกับไปกับกระลึกดื่นเนี่ยมันไม่มองหน้าเราเลยพูดอะไรมันก็สะบัดหน้าหนีไม่สบตาเราเลยเอ๊ะทำไมผัวคงไม่สบตาเราพูดจารุนแรงแต่ว่าไม่สบตามาก็มาเหมือนมืดถ้าเมียศึกษาธรรมะเธอว่าไอ้ผัวเนี่ยไปทำอะไรไม่ซื่อมาแล้วถึงไม่กล้าสบตาแล้วก็คุยไม่สนิทอยู่ไม่นานพอลุกผุดนั่งไม่อยากคุยกับภรรยาก็จะรู้ว่านี่แหละสามีไม่ซื่อแหละภรรยาก็เหมือนกันภรรยาที่ไปนอกใจสามีไปเล่นชู้ก็กลับมาหาสามีก็จะล็อกแรกตาก็จะไม่สู้สามีพูดอะไรก็จะผ่านพะโลร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพายหาเรื่องไม่เรื่องกับไม่ใช่เรื่องกับเป็นเรื่องสามีก็ต้องรู้ว่านี่ภรรยาไม่สนิทกับเราเหมือนเดิมแสดงว่ามีพิรุธข้างในเมื่อก่อนนี่เจอเราก็เหมือนเอ็นดูเหมือนญาติที่สนิทแต่วันนี้ไม่สนิทซะแล้วเปลี่ยนแปลงนี่แหละหน้าต่างของตาหน้าต่างของใจคนเราถ้าปิดวาจาเสียได้มันก็จะเป็นบุญแล้วก็หลับตาเสียได้มันก็จะเป็นบุญเรื่องทั้งหลายก็จะหมดไปถึงว่าพวกเราก็คงต้องหัดสันโดษคงต้องหัดบำเพ็ญตัวเองออกจากความวุ่นวายมั่งไม่ใช่ว่าจะหมอหาเรื่องอยู่ทั้งวันจะพูดอยู่ทั้งวันเลยจะได้อะไรขึ้นมาได้แต่เรื่องที่ไม่ดีได้แต่เห็นที่ไม่ดีประโยชน์ก็ไม่มีมีแต่โทษใส่ใจตัวเองเวลาเรามีทุกข์ก็ดับทุกข์ไม่ได้ความสงบไม่มีในใจเราเลยเพราะใครไม่ทุกข์เท่ากับใจตัวเองดังนั้นคนเราก็ไม่มีบาปดีเสียกว่าไม่มีบาปทางวาจาไม่มีบาปทางใจไม่มีบาปทางกายเนี่ยก็จะเป็นสุขเพราะเราไม่เบียดเบียนใครทั้งหมดเพราะเราเป็นผู้ไม่เบียดเบียนอยู่กับใครก็จะไปเบียดเบียนเขาทำให้เขามีความสุขกับเราบ้างนิ่งได้ก็นิ่งเฉยได้ก็เฉยอดกั้นได้ก็อดไปเหมือนแม่ที่อดทนต่อลูกไม่เคยท้อถอยต่อการเป็นอยู่กับลูกมีความอดทนของแม่ในสูงที่สุดกับสามีที่ดีก็จะอดทนต่อภรรยาภรรยาที่ดีก็จะอดทนต่อสามีลูกบางคนเนี่ยที่มีคุณธรรมก็จะอดทนต่อพ่อแม่ได้ทำให้พ่อแม่มีความสุขได้พอหลักพ่อแม่ได้อดทนฉะนั้นถึงว่าคนเราจะตายจากโรคเนี่ยก็จะเก็บสะสมสิ่งเหล่านี้ไปเราก็สะสมไปหมดสะสมด้วยวจีสุจริตวจีทุจริตกายสุจริตกายทุจริตมโนสุจริตมโนทุจริตก็จะเก็บสิ่งที่เราทำไว้ทั้งหมดตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเป็นกล่องดำ

เป็นกล่องดำที่เป็นเหมือนกับเครื่องบินมันบินแล้วเวลาตกลงมาเขาจะต้องหากล่องดำมาดูว่าไอ้กล่องดำมันพูดอะไรเขาก็มาเปิดกล่องดำตีเลขตอนนี้ออกมาเป็นคำพูดว่าไอ้กัปตันกับสจวดเนี่ยตอนจะตายมันพูดอะไรตอนเครื่องบินตกมันก็เป็นกล่องดำที่ต้องค้นหาและกล่องดำนั้นเป็นความลับสุดยอดที่มันตกไปในน้ำมันก็ไม่โดนไม่ละลายไฟเผาก็ไม่ไหม้เขาก็จะเอามาแปรออกมาแต่มันก็ยังไม่ใช่กล่องดำวิเศษมันก็รู้กันแค่เครื่องบินจะตกพูดเรื่องอะไรแต่ไอ้กล่องดวงใจของเราเนี่ยที่เก็บไว้ในใจเราเนี่ยใครอ่านไม่ได้นอกจากเราอ่านเองมันจะมาเปิดอ่านตอนจะตายตอนจะตายจะมาเปิดอ่านว่าทำดีไว้แค่ไหนวจีสุจริตแค่ไหนวจีทุจริตแค่ไหนกายสุจริตแค่ไหนกายทุจริตแค่ไหนมโนสุจริตแค่ไหนมโนทุจริตแค่ไหนมันจะมาเปิดอ่านตอนจะตายชั่วแวบเดียวมันก็อ่านจบเป็นกุศลและอกุศลเป็นอัปยากตธรรมคือเฉยอย่างพระอรหันต์พุทธเจ้ากล่องดำนี่ไม่ได้ใช้แล้วเพราะเป็นกล่องขาวไปแล้วเป็นกล่องสีขาวแล้วเพราะร้างหมดแล้วไม่มีฟิล์มอัดเมื่อจะดับก็คือทิ้งกล่องดำไปแล้วไปนิพพานแล้วแต่ยังกลับมาอ่านดูก็ต้องเป็นชาติกำเนิดที่เกิดได้เช่นโสดาบันก็จะอ่านภพภูมิวจีสุจริตมโนสุจริตกายสุจริตก็ไปเกิดชั้นสวรรค์6ชั้นหรือพรหม16ชั้นนี่กล่องที่ไม่ใช่ดำไม่ใช่ดำมืดเป็นกล่องที่เก็บไปถึงเปิดอ่านแล้วก็ไปสวรรค์ผู้นี้จะมีบัญชีดำบัญชีสะอาดที่ไปสวรรค์กับโสดาบันตะกิตะขาอนาคาอนาคานี้ก็ถึงขั้นสูงสุดแล้วที่จะไปเกิดแค่ชาติเดียวก็ไปนิพพานมนุษย์เนี่ยมาเกิดแล้วก็มาตายก็คือปุถุชนที่ไม่เคยอ่านไม่เคยเรียนรู้เรื่องจิตตัวเองเมื่อมนุษย์ไม่เรียนรู้เรื่องจิตตัวเองไม่เคยอ่านจิตตัวเองตอนเป็นโกรธก็ไม่รู้โลภก็ไม่รู้รักก็ไม่รู้ชังก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้ไม่เคยอ่านเลยไม่เคยอ่านในจิตเจตสิกรูปนิพพานในจิตตัวเองอ่านไม่เป็นเพราะหลงเพราะโลภเพราะมัวเมาอยู่กับวัตถุคิดว่าสมบัตินี้เป็นของเรากายเป็นของเราใจเป็นของเราเรื่องราวต่างๆที่เรามาเกิดเนี่ยเป็นของเราเราไม่คิดว่าเราจะต้องมาเจอวันสุดท้ายที่ต้องอ่านกล่องดำที่มันเป็นความลับเก็บมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วมันก็จะพยากรณ์ว่าคุณจะไปไหนคุณทำอะไรมาผิดหรือถูกเป็นเครื่องตัดสินมันก็ตัดสินของมันเองใครตัดสินไม่ได้ใครทำใครก็ตัดสินเองใครจะบอกว่าฉันอยากฉันเนี่ยตายแล้วฉันอยากจะไปสวรรค์อย่างเดียวฉันทำบาปเท่าไหร่ฉันก็ไม่ไปไม่อยากเป็นบาปฉันทำบาปฉันบอกฉันไม่ชอบบาปแต่ฉันจะไปสวรรค์มันก็ไปไม่ได้เพราะสิ่งที่ตัวเองทำจนติดเป็นนิสัยคิดพูดทำมันเป็นของตัวเอง

ไม่คิดเป็นอกุศลคิดแต่เป็นเรื่องส่วนตัวที่เป็นเมตตาเป็นบุญเป็นกุศลถือว่าทางที่พระเจ้าสอนเนี่ยทางที่ให้ไปดีเอาไปได้ก็จะคิดแต่เรื่องนี้จะอ่านแต่เรื่องนี้แล้วยิ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นยิ่งแก่ยิ่งเข้าใจยิ่งเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าทุกข์มาจากเราสุขมาจากเราดีมาจากเราชั่วมาจากเราบุญมาจากเราบาปมาจากเราสวรรค์มาจากเรานรกมาจากเราชีวิตนี่มันใกล้เข้ามาทุกวันถึงฝั่งถึงฝั่งคือความแก่ถึงฝั่งคือความเจ็บถึงฝั่งคือความตายใกล้เข้ามาจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้ก็คือโยมสำเนียงมนุษย์ก็จะมาตรงนี้ทุกคนจะประชาไหนก็ต้องไปที่ฝั่งไหนก็ต้องไปแล้วก็ไม่ปฏิเสธได้เลยสักมนุษย์เดียวในโลกนี้คุณจะยิ่งใหญ่ให้มีอำนาจมากมายยังไงให้มีทหารตำรวจล้อมรอบคุณตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่พอถึงเวลาแล้วคุณก็ต้องไปพญามัจจุราชก็จะมากระชากวิญญาณหลอกไปพอคุณถึงเวลาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วมนุษย์นี้หมดเวลาแล้วคุณไม่ใช่เจ้าของชีวิตคุณไม่ใช่เจ้าของเรือนร่างนี้คุณไม่ใช่ของบ้านหลังนี้คุณไม่ใช่เจ้าของกุฏิหลังนี้ไม่คุณไม่ใช่เจ้าของวัดนี้คุณจะเป็นสมภารคุณจะเป็นหลองสมภารคุณจะเป็นลูกวัดคุณก็ต้องไปอันนี้อำนาจใดไม่โดนเท่ากับความตายความแก่ความเจ็บที่สามารถทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างผมไม่เคยงอกก็งอกฟันไม่เคยหักก็หักหนังไม่เคยเหี่ยวก็เหี่ยวคนไม่เคยเจ็บก็ต้องเจ็บคนไม่เคยพลัดพรากจากรักก็พลัดพรากคนไม่เคยตายก็ต้องตายแล้วก็จะรู้จักหมดทุกอย่างที่พุทธเจ้าสอนมา 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เราไม่ปร่งใจเชื่อเราสงสัยตลอดธรรมะพุทธเจ้ามันอยู่นอกบ้านเราไม่เอาเข้าในบ้านคือไม่เอาเข้าในใจเราปฏิเสธมาตลอดว่าเทศทำไมพระหมดเวลาแล้วฉันจะกลับบ้านแล้วฉันจะมาเผาศพเทศอยู่นี่เองหวังจะได้เรื่องอะไรฉันขอเอาดอกไม้ไฟจิ้มเข้าไปในเตาฉันก็หมดเรื่องเลยมันนั่งภาวนาอยู่ได้เรื่องตายๆแก่ๆมันน่าฟังกูเป็นคนกูไม่ตายกูจะกลับบ้านไปนอนบ้านกูแต่หารู้ไม่สิ่งที่เราปฏิเสธมันรุนแรงเหลือเกินมันฆ่าตัวเองสิ่งที่เราปฏิเสธบุญเนี่ยมันรุนแรงยิ่งเราเนี่ยต้องนอนร้องไห้คนเดียวเพราะไม่มีพระมาหาเราเลยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยเจ็บก็เจ็บเสียเหลือเกินทุกข์ก็ทุกข์เสียเหลือเกินทรมานก็ทรมานเสียเหลือเกินจนต้องบอกหมอขอยามอร์ฟีนทีฉันทนเจ็บไม่ไหวแล้วหมอฉีดจะให้ฉันตายไปเลยฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วพออยู่ไปฉันก็มีแต่ขาดทุนฉันจะเจ็บแต่ป่วยไม่อยากได้ชีวิตนี้แล้วเพราะชีวิตนี้มันทรมานเพราะขันธ์5เป็นทุกข์ขันธ์5เป็นของหนักที่เราทุกวันนี้ที่เราหายป่วยเราก็รู้สึกว่าโรคนี้เป็นของเราแต่เราป่วยขึ้นมาเมื่อไรมันไม่มีทางหายเนี่ยรู้สึกว่าโรคนี้ไม่สวยไม่น่าอยู่ชีวิตเราก็อยู่ตรงเนี้ยใกล้เข้ามาเรื่อยมันก็เหมือนเข้าคอคอดตลอดบีบคั้นเรามาจนไปจนถึงเจ็บไปเจ็บไปเจ็บไปที่สุดแล้วหมอก็รักษาไม่ได้วันสุดท้ายก็มาถึงเราก็ต้องทิ้งร่างนี้ทุกคนถ้าเรานึกถึงคำสอนพุทธเจ้าก็จะรู้ว่าความตายต้องนึกบ่อยๆถ้าความตายไม่นึกบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกเราประมาทเราหลงเราผูกพันกับชีวิตจริงๆแล้วเอาชีวิตจริงๆเข้ามาแลกเลยว่าฉันต้องไม่แก่ง่ายฉันต้องไม่เจ็บง่ายฉันต้องไม่ตายง่าย

แล้วก็อยากจะอยู่อายุถึง100ปี80ปีทุกคนแต่หารู้ไหมว่านั่นน่ะคือคนมีทุกข์ปรารถนาทุกข์ทุกคนก็ปรารถนาทุกข์หมดทั้งเลยบอกฉันอายุจะยืนนะอายุมั่นก่อนยืนอยู่สัก90ปีแล้วนั่นแหละคนคนนั้นเนี่ยกลับมาเป็นเด็กใหม่ตาก็มาเป็นเด็กใหม่หูก็มาเป็นเด็กใหม่กายก็มาเป็นเด็กใหม่เป็นเด็กไหมนะเดินก็เสียไปเสียมาเด็กขวบหนึ่งมันก็เดินเสียไปเสียมาพอก็เรา80ไหมหูฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องเด็กฟังอะไรเรื่องแม่บอกมึงจะไปมึงก็จะไปหูข้าก็ใครพูดข้าไม่รู้เรื่องเลยหูมันเป็นเด็กเลยฮะตึงเลยฮะไม่รู้ภาษามนุษย์เลยตาก็พร่าผางเห็นคนเป็นสามคนสี่คนมองใครก็รู้จักหน้าแหละยิงแหละก็ตาก็เป็นเด็กตาเด็กมองใครจะรู้เรื่องอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่หูก็เป็นเด็กตาก็เป็นเด็กแต่จริงจะพูดง่ายๆมันก็แก่เนี่ยมันเสื่อมไปหมดแล้วความเจริญงอกงามของตาของหูของกายของใจมันเสื่อมหมดและดันมาเด็กยังดีนะพอ 7-8 ขวบแล้วมันฉลาดขึ้นแต่คน 7-80 มันโง่ขึ้นมันหลงขึ้นพูดอะไรไม่รู้เรื่องจำอะไรไม่ได้เด็กพอ 7 ไปควบมาเรียนหนังสือรู้เรื่องไอ้เราพอ 7-80 ขวบก็ไม่รู้เรื่องเลยกูลืมหมดทุกอย่างบางคนลืมไม่จะกินลืมไม่จะนอนนี่คือสิ่งที่เราเดินเข้าไปหาทุกข์ทุกข์ไหมทุกข์ซะแล้วถ้าคิดไปตายตอนอายุ100ปีก็ไม่ได้อะไรไปเลยความจำก็เสื่อมหมดร่างกายอะไรมาโดนหน่อยกินเผ็ดไหมแม่โอ้กูกินไม่ได้อย่างนี้กูโดนไม่ได้เผ็ดเค็มก็กลายว่ากินอะไรก็ไม่ได้แล้วเขาจะกินแต่ลมอย่างเดียวลมก็จะไม่มีมีแต่ออกซิเจนแล้วเขาก็ไม่มีอะไรเลยอายุมากกินน้ำก็ไม่ได้กินข้าวก็ได้ลมก็จะไม่มีนี่คือสิ่งที่ทุกข์นะดังนั้นเราต้องเรียนรู้ศาสนาเป็นคำสอนที่ให้เราเห็นความจริงของสัจธรรมที่เรามายมสำเนียงเนี่ยทำไมเขาจึงเป็นสาวไม่แต่งงานเขารู้ว่าแต่งงานแล้วมันคงวุ่นวายน่าดูตัวคนเดียวกูก็จะตายแล้วก็เลยไม่แต่งงานดีกว่าเขามีแค่ขันห้าพอถ้ามีถึงขันสิบเขาแย่เขานี่ไอ้คนที่หลงไม่ใช่หรอกขันมันทุกข์อันนี้เป็นบุญของแกที่ถือพรหมจรรย์มานานยัน84ปีแต่นั้นเราเมื่อเป็นนี้เราก็ต้องมองพระพุทธเจ้าเป็นครูเราพระพุทธเจ้าทำไมเกิดอย่างนี้และก็นิพพานอย่างนี้ทำไมพระพุทธเจ้าไม่เอาอะไรเลยทำไมพระพุทธเจ้าจะเข้าฌานอย่างเดียวอายุ7ขวบไปเข้าฌานในโคนต้นว่าเนี่ยทำไมเราไม่อยากได้ฌานพวกเราทำไมไม่อยากได้ฌานอยากได้แต่เงินอยากได้แต่ยศอยากแต่ได้ชื่อเสียงอยากได้ลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองอยากได้ร่างกายดีขึ้นมาแต่เราอยากพุทธเจ้านั้นท่านไม่อยากเพราะท่านเกิดจนเบื่อแหละพระพุทธเจ้านั้นเกิดจนนับชาติไม่ถ้วนจนไม่อยากเกิดบอกเป็นกษัตริย์จนนับไม่ถ้วนจนเกิดเป็นเทวดามากเกิดเป็นพระอินทร์ก็มาเจิดเป็นบรมมาจักรพรรดิเข้ามาพระองค์บอกการเกิดของเราพอแล้วเกิดแล้วก็ตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายท่านยกนิ้วเดียวเลยอย่างทุกวันนิยมเอาไหมบอกเอาไหมบ้านยกสองมือเลยโยมถ้าสองหลังก็ยกสองมือเอาไหมลูกหลานยกหมดเอาไหมเงินพวกเรานี่บอกมีเท่าไรยกหมดมือนะเขาเรียกว่าขายมือตัวเองมีได้ยกมาเลยทุกคนไม่อยากได้มาเลยแต่พระเจ้าบอกทุกวันนี้เห็นไหมเวลามันยกมือยกกันไปแถวหมดมือนั้นมือสกปรกกันนะยกขึ้นมานะมือรอบกดลงกันนะยกมา
ยกมาบอกว่าสนับสนุนจะเอาบ้านจะเอายศจะเอาราบจะสรรเสริญยกมือขึ้นไขว่หมดแต่พระเจ้ายกไงพระเจ้ายกนิ้วเดียวเจ้ายกมือพระเจ้ายกนิ้วเดียวชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะเป็นศาสดาเอกในโลกเราจะไม่เกิดอีกต่อไปเกิดมามีทุกอย่างเลยประสาทสามฤดูคุ้มทองทั้งสี่ทิศมีทุกอย่างเลยแต่พระเจ้าถึงนั้นเป็นเครื่องสมมุติเป็นของภายนอกเอาไปไม่ได้ของชมเชยที่แท้จริงคือนิพพานและจะทิ้งนิพพานไว้ทุกคนเอานิพพานไว้ทุกคนจะได้ไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมายกมือมากอีกทุกเรานี่ค่อยคว้าหาการยกมืออยากจะได้เยอะๆยกกันเป็นฝักถั่วเมื่อเป็นมีแล้วพุทธเจ้าเราจึงเป็นผู้สงบผู้สงบที่เข้าฌานออกฌานแล้วก็นิพพานนิพพานังปรมังสุขังนิพพานไปสุขเหลืองนี่คือชาติที่ไม่ต้องเกิดอีกเรากลัวกลัวความเกิดความเกิดนี่น่ากลัวมากโยมเกิดเนี่ยถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติก็น่าสนใจแต่ต้องเป็นพุทธศาสนาแต่ถ้าเกิดมาเป็นลูกมิจฉาทิฏฐิให้เราทำบาปทำชาติเนี่ยก็น่ากลัวถ้าเกิดเป็นเทวดาทุกชาติก็น่าเกิดแต่ถ้าเกิดนี่เราบังคับไม่ได้จิตของเราเกิดเศร้าหมองตอนจะตับจิตเนี่ยเกิดมันมีกล่องดำมันมาปรากฏในภาพรูปและเสียงน่ากลัวน่าเกลียดที่เราสร้างไว้แล้วเราก็จำภาพนั้นที่มันมารีวายเปิดให้เราดูตอนเราจะดับจิตเนี่ยเราไม่ไปทุกขติเลยเพราะมาเปิดกล่องดำที่เราเก็บมาไม่ดีเราก็ต้องไปจิตเราเศร้าหมองก็ต้องไปทุกขติฉะนั้นเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคนเราไม่รู้เองเขาคิดว่าพวกเราเนี่ยคิดแต่ทางได้คิดแต่ทางดีคิดว่านรกไม่ใช่ของเราอบายภูมิเนี่ยคิดว่าเราเป็นมนุษย์ก็คงต้องเป็นมนุษย์แต่มนุษย์นี่เกิดยากนะเกิดยากมากถ้าจิตตรงนี้ไม่ทำวจีสุจริตมโนสุจริตกายสุจริตเนี่ยเกิดยากเรายังโลภโมโทสันยังด่านินทาให้ร้ายกันทะเยอทะยานยกมือควายคว้าหาสิ่งเหล่านี้อยู่ก็เกิดไม่ได้มนุษย์เนี่ยต้องเกิดมาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยศีลห้าศีลห้าต้องสมบูรณ์ต้องชำระศีลตัวนี้สมบูรณ์นะจึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเป็นเทวดาต้องชำระให้มากขึ้นอีกคือการปีติยินดีในกุศลตัวเองที่ทำไว้ตั้งแต่เล็กจนโตแล้วปรากฏอยู่ในมโนทวารจนเวทนาทั้งหลายเนี่ยไม่เข้าครอบงำจิตดวงนั้นเบาสบายแล้วจึงจะไปเป็นเทวดาดังนั้นถึงว่าไอ้การเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นตามภพภูมินะถ้าหนักอกหนักใจเป็นห่วงกังวลเป็นทุกข์เป็นร้อนเจ็บไข้ดิ้นทนทุรายอย่างนี้จิตไม่ได้รักพอกเลยจิตหนักจิตหยาบคายมากจิตทรมานมากจิตเศร้าหมองมากเพราะไม่อยากจะทิ้งร่างนี้ไปอันนี้จึงจะไปเกิดไม่ดีฉะนั้นถือว่าเราปฏิบัติถึงจะรู้ว่าจิตเหล่านี้หรอกที่จะมาบอกเราถ้าเราอ่านจิตไม่ออกไม่รู้แล้วยากที่จะรับรองตัวเองได้ว่าฉันจะตายไปดีดังนั้นถือว่าคนที่รับรองตัวเองได้คือโสดาบันสกิทาคานาคาผู้ปฏิบัติเข้าสมาธิออกสมาธิอยู่สม่ำเสมอรู้จักดับเวทนาทั้งกายและใจได้ข้ามเวทนาทั้งกายทั้งใจได้บุคคลนั้นหรอกจึงจะไปสู่สุคติที่หวังได้ถ้าตราบใดยังทำสมาธิไม่เป็นข้ามเวทนาไม่เป็นดับทุกข์เร่าร้อนใจเศร้าโศกเสียใจไม่ได้มันไปไม่ได้แล้วมาด่านสุดท้ายเราไม่เคยเดินเลยมาถึงยังโยมสำเนียงเราไม่เคยมาเลยเราเดินแต่กลับไปเจ็บป่วยโรงพยาบาลแล้วเราก็กลับเราไม่เคยเจอด่านสุดท้ายเลยก็ยังไม่มีใครเจอทุกข์จริงๆเลยป่วยแล้วก็กลับไปโรงพยาบาลก็อยากจะหายหมอมากลับบ้านได้เราก็ดีใจแต่เราเจ็บ
ที่ดับทุกข์ได้แต่เจ็บแล้วกลับบ้านไม่ได้นี่ยังไม่เคยเพราะไม่มีใครลองตายคนที่ทำสมาธิลองตายคือคนที่สู้กับเวทนานั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่งเป็นคืนเป็นวันนั่งเป็นคืนเป็นวันนั่งจนเวทนาข้ามได้นั่นแหละคนหลงตายขนาดนั้นนะครูบาอาจารย์นั่งขนาดนั้นเป็นคืนเป็นวันได้แต่เวลาตายเนี่ยทุกข์กว่านั้นอีกเพราะตอนตายนั้นตอนเป็นเรานั่งได้เรานั่งสู้เวทนาเป็นคืนเป็นวันได้เวทนายอมแพ้เราเพราะสมาธิเราข้ามได้เพราะกำลังเราดีแต่ว่าเวลาเราจะตายเนี่ยมันไม่ใช่นั่งได้มันนอนมันก็ต้องหายใจมันก็ไม่ได้สะดวกขยับมือก็ไม่ได้ขยับตาก็ไม่มันเทวทนาทั้งหมดทั้งตัวเลยเลือดลมทั้งหลายมันไม่ได้วิ่งตอนนั่งเหมือนนั่งสมาธิพอเวลานั่งสมาธิเลือดลมมันวิ่งดีกว่าเดิมเลือดลมมันจะวิ่งดีกว่าตอนที่ป่วยแต่ตอนป่วยจะจะตายเนี่ยเลือดลมมันหยุดกระตุกลงอันนั้นก็วิ่งไม่ถึงน้ำก็ไม่ถึงไฟก็ไม่ถึงน้ำลมก็ไม่ถึงมันจ่ายไปในท่อในร่างกายเนี่ยมันไม่ถึงมันจะปวดมันจะเจ็บหมดทั้งร่างกายอันนี้แหละคือขั้นสุดท้ายที่คนไม่เคยสู้ถ้าเราไม่เคยฝึกสมาธิข้ามไปนะจะรู้ว่าน่ากลัวมากไอ้วิธีตายนี่ซึ่งฉันไม่เคยฝึกเลยเพราะมันตายจริงๆแล้วมันจะต้องทิ้งร่างกายนี้ด้วยและจะต้องหมดลมในวันนี้ด้วยเอาหรอแล้วหรือแต่บางคนนะเขาบอกว่าฉันคงไม่รอดแล้วคนที่ไม่หลงนะบอกไหมฉันรู้ตัวว่าภายใน3วันเนี่ยร่างกายที่เคยแข็งแรงแบบมันหดเหี่ยวไปหมดเขารู้เลยว่าเขาไม่รอดบางคนนะบอกฉันไม่รอดหรอกเอ้ยไม่เป็นไรเขาบอกเขาก็ไม่ไงเขาไม่รอดเพราะเขารู้ว่าไอ้ร่างกายที่เคยแข็งแรงมันหายไปหมดเนี่ยมันไม่มีแรงสู้เลยไม่มีแรงต้านทานเลยแล้วเขาก็ไปจริงๆพอถึงเวลาแล้วเขาก็ไปเงียบๆเพราะเขาหมดแรงแล้วเขาหมดพลังธาตุเขาอ่อนแอแล้วในวันนี้หลวงพ่อมาขู่จังนะมาพูดถึงเรื่องตายน่ากลัวเลยกลับไปบ้านนอนไม่หลับแม่ขู่ต้องสวดมนต์ทั้งคืนแม่เห็นไหมเพราะอะไรเพราะมันเรื่องจริงที่สมัยพุทธเจ้าเขารู้กันตั้งแต่อายุ7ขวบพระราหุลรู้แต่7ขวบแต่พวกเราไม่ใฝ่รู้สมัยนี้ไม่อยากรู้เรื่องที่พระพูดเพราะเราไม่อยากแก่อยากเจ็บอยากตายเพราะเราอยากอยู่กับโรคนี้โดยความหลงดังนั้นเมื่อถึงตรงนี้แล้วจึงว่าขั้นสุดท้ายเนี่ยเราต้องเจอทุกคนเขตขั้นสุดท้ายหมอก็ไม่เคยเจอนะเหมือนหมอคนหนึ่งอะเคยหมอผ่าตัดใครมอเตอร์ไซค์ล้มนะก็ขูดหมดเลยขูดไอ้คนนั้นก็ร้องโอ้ยจะใจหมอมึงจ้านักกูขูดกูเล่นดิบๆแกบอกพอแต่แกโดนมั่งแกบอกโอ้ยบอกทับตายเลยทำไมหมอใจร้ายเพราะแกเจ็บหมอเขาก็เล่นหนักๆแกจึงรู้ว่าเอาเวลาตัวเองเจ็บนี่มันไม่สนุกเลยแกจำได้ถึงแต่วันนั้นมาแกรู้สึกจำเจ็บที่คนอื่นเขาร้องแสดงว่ามันไม่ใช่น้อยแต่แกมันสะใจกูจะทำให้มึงหายตั้งแต่วันนั้นมาแกไม่อยากแตะต้องคนไข้ให้ร้องเลยรู้เลยว่าเวทนาเนี่ยมันแรงเหลือเกินเวลาเขาทำเราจึงรู้ตัวแต่เราทำคนอื่นจะไม่รู้ตัวเราต้องเรียนรู้สมาธิให้มากขึ้นทุกวันนี้ช้าไม่ได้แหละต้องเรียนรู้สมาธิกรรมฐานแล้วก็ต้องเรียนรู้ปัญญารู้อารมณ์ตัวเองพยายามรู้จิตตัวเองให้ได้ว่าจิตเตสังเทสุขุปติสุขติปติตังขาเนี่ยจิตจะต้องเป็นสุขเวลามีทุกข์เวลามีเวทนาถ้าจิตสมองไม่ได้จิตเตสังเทสุขติปติตังขาถ้าทรมานมากขึ้นตายไปตกนรกหมดเพราะนั้นเราต้องฝึกกันทุกคนอย่าประมาทคนที่ทำสมาธิไม่ได้คือคนหลงคนประมาท
แล้วก็จะเสียใจเมื่อถึงเวลาคุณสำเนียงมาหาถ้าเราร่างกายคนเราเนี่ยมีทุกข์แล้วนะเราไม่เห็นเองปวดท้องทุกข์ไหมหิวข้าวทุกข์ไหมนอนแล้วต้องตื่นนอนแล้วต้องพลิกร้อนทุกข์ไหมแรงร่างกายเนี่ยมันทุกข์แต่เราไม่ยอมรับมันเองตับไตไส้พุงในร่างกายมันคอยจะมีโรคทุกอย่างมันทุกข์ทั้งนั้นแหละเราไม่ยอมรับมันเองเราคิดว่ามันไม่ถูกแต่ที่ไหนได้มันหล่อจ่อคิวที่จะเอาโรคทั้งหลายมาให้เราตลอดถ้ากินไม่ดีนอนไม่ดีนั่งไม่ดีร่างกายไม่สะดวกมันจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเลยแต่ตมานั่งอยู่ที่สถานีมาทั้งวันเลยคนมีทุกข์เป็นตับแข็งมั่งเป็นมะเร็งมันเด็ก5ขวบเมื่อกี้หมอบอกเลยหมอบอกเหลืออีก5 เดือนเด็ก5ขวบเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดหมอบอกอยู่ได้แค่นี้เด็กมันยังไม่รู้เรื่องเลยแต่แม่นี่ทุกข์ทับตายเลยเด็กมันไม่รู้หรอกเพราะเด็ก5ขวบแต่หมอบอกว่าอีก5เดือนไปแล้วเพราะมะเร็งเม็ดเลือดหมอรักษาไม่ได้ให้เลือดมาเท่าไหร่ก็ไม่นี่คือความทุกข์คือใครขันห้ามไปทุกข์แต่ทุกข์ที่สุดคือแม่ตัวเองจะทำใจยังไงอีก5เดือนลูกจะต้องไปจากตัวเองรักที่สุดตายแทนก็ได้เอามาให้เราดูว่าเนี่ยคนเราจะว่าแต่คนแก่เลยเด็กข้าเรา6ขวบก็ต้องไปถึงเวลาแล้วมันไม่มีใครช่วยได้เลยนอกจากบุญกุศลอาตมาก็เอาบุญช่วยเอาไปถวายหลวงพ่อโตไปลูกพ่อโตเผื่อถ้าหายแล้วก็บวชตอนเป็นเณร8ขวบมาบวช7ขวบมาบวชพวกเราก็มีเอาบุญช่วยอย่างเดียวเพื่อจะรอดก็เอายาไปกินจะรู้ถูกกังไปถ้ามันรอดได้เด็กคนนี้มันก็คงเป็นลูกพระก็คงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าไม่รอดแม่ก็ต้องตกระกรรมในหัวใจเศร้าโศกเสียดายลูกเลี้ยงมา5ปีต้องไปแล้วนี่ถึงว่าเรามาปฏิบัติกันจะทุกข์น้อยลงต้องฝึกสมาธิเข้าปฐมฌานให้ได้อย่างน้อยคนเราต้องผ่านคณิกะสมาธิปฐมฌานแล้วทุกคนจะรู้จักว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมานำทางเราแล้วเราจะไปถูกทางแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราคงไปไม่ถูกทางเพราะเรายังหลงทางเพราะจิตตัวเองยังไม่รู้ไอ้กล่องดำเนี่ยมันจะไปเปิดตอนดับจิตวจีทุจริตมโนทุจริตเราต้องสร้างวจีสุจริตมโนทุจริตกายสุจริตให้มากขึ้นมาแล้วเวลาถึงเวลาปุ๊บจิตเราจะข้ามเวทนาทุกจะมาตามไม่ทันเราก็จะไปสู่สุคติอย่างน้อยการเกิดของเราก็ดีขึ้นเอาละหลวงพ่อสังวานบอกวิเกเล่นนานคนจะเบื่อดูก็สมโภชนียถาเพื่อเป็นการฉลองศรัทธาผู้เป็นญาติของโยมสำเนียงที่ได้หวายชวนไปตามอายุไขอาตมาก็ไม่ใช่ไม่มีบุญคุณนะโยมสำเนียงโยมประสานโยมแม่ชีสำเนาเนี่ยมีบุญคุณต่ออาตมามีบุญคุณนะวันนี้อาตมาก็มาเทศตอบแทนบุญคุณโยมคงไม่รู้ว่ามีบุญคุณไงทำให้อาตมาเนี่ยซื้อที่ตรงนี้ได้ที่ดังตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยอาตมาไม่มีปัญญาซื้อนะเขามาขออาตมา9วัน1ล้านอาตมาไม่มีปัญญาซื้ออธิษฐานแล้วถ้าซื้อไม่ได้จะไม่อยู่วัดสังฆทานขับตัวเองเลยเพราะที่ตรงนี้เขาบังคับขายถ้ามาขายไม่ซื้ออีก9วันจะขาย2ล้านสมัยนั้น10ล้านก็เท่ากับ30ล้าน40ล้านสมัยนี้หายากมากเลยโยมประสานโยมตำเนาที่เป็นแม่ชีเนี่ยหลวงพ่อพวกเราช่วยกันให้หลวงพ่อก็ยืมคนละ20,000 20,000 20,000เดี๋ยวฉันจะไปหาพวกอะไรที่มหาวิทยาลัยอะไรที่เคยสอนด้วยนะมหาวิทยาลัยไหนนะ
มหาวิทยาลัยอะไร

สำเนาบ้านสมเด็จตอนนั้นตุ้มยังมาด้วยตุ้มก็มาช่วยทีนี้ตุ้มก็เป็นจิตชั้นสูงไปแล้วไปชั้นนู้นเนี่ยชั้นอภิธรรมไปแล้วก็มาช่วยแล้วเขามาจุดประกายให้ธรรมานะพวกครูเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความคิดแต่คนบางคนบอกว่าหลวงพ่อฝันไปเลยภายใน9วันจะหาเงินล้านหนึ่งไม่มีใครกล้าซื้อเราบอกไม่ซื้อเราก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีที่ที่มีแค่ไร่เดียวที่หลวงพ่อโตอธิษฐานซื้อตรงนี้เป็นสวนส้มสวยมากเลยโยมส้มเชงโอ้โหเขาปลูกไว้สวยมากเลยเข้ามานี่ต้นเชงเกียรติไหนโยมประสานโยมจำเนาเขาออกความคิดโยมจำเนียงก็ร่วมกันก็บอกบุญให้ขยืมธรรมะก็เอาเลยขยืมเผื่อเขาไม่เอาคืนบ้างเผื่อเขาไม่เอาคืนเราก็ได้อยู่แล้วบางคนมาให้300,000คุณอะไรคุณคนนั้นมาให้ขยืม300,000แต่ที่ตายไปก็มาหลายคนไม่เอามาคืนแล้วคุณจ้อยคุณประสงค์นั่นให้300,000มาบวชกับเราไม่กี่วันโทรไปบอกเอาโอนเงินให้หลวงพ่อแล้วโอ้พระยาก็อะไรวะมาบวชได้มี2 วันจะโอนเงินน่ะให้หลวงพ่อขยืมแต่คุณประสานคุณสำเนียงคุณสำเนานี่ให้คนละ25,000ให้ใครยืมเงินนี่เพื่อนยามทุกโยมจะมาจะลืมได้ไงนี่กล้องดำเปิดเนี่ยจะลืมได้ไงคนพวกนี้ใช่ไหมก็คนที่สุดพอถึงวัน9 วันใกล้ถึง9 วันธรรมะก็สบายพอได้เงินพอแล้วทำเฉยเลยทุกคนบางคนหนีเลยอุ้ยกูไม่เอาแล้วหลวงพ่อหาเงินไม่ได้เปิดดีกว่าเสียหน้าอยู่ข้างชนะดีกว่าข้างแพ้กูไม่อยู่อันนี้เป็นตนาตะอินไม่เป็นตะอยู่แล้วบางคนเป็นตะอยู่ไม่มีตังค์กูถ้าหลวงพ่อซื้อได้กูก็อยู่ถ้าซื้อไม่ได้กูก็ไปเป็นตะอินตนาบางคนโยมทั้ง3 คนนี่ช่วยก็หลายคนนะแล้วยังมีคนขอไปลืมจำอย่างนี้ยังมาวัดเลยพอวันสุดท้ายเอาเงินมาให้50,000หลวงพ่อฉันมาให้หลวงพ่อบอกมาเกินแล้วกลับไปเถอะเขาห่วงเก็บไว้ในใจนะพยายามไปหาเงินจะได้60,000เอามาให้บอกไม่เอาละพอแล้วเป็นหนี้เท่านี้ก็พอแล้วไม่เกินการเกิดที่จะเกิดวัดสังฆทานเนี่ยคือได้จากที่ตรงนี้เราอธิษฐานแล้วว่าถ้าอยู่ได้ก็ถ้าซื้อที่ได้ที่ได้จะอยู่วัดสังฆทานเพราะมันไม่สงบใช่ไหมเพราะเขาเปิดเพลงให้เราฟังทุกวันคนเขาเปิดเพลงให้เราฟังเราก็เปิดไอ้กุศลธรรมะเขาฟังทุกวันเขาก็กลัวแล้วเกิดไอ้กุศลธรรมะมันน่ากลัวเกินฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องได้ที่ตรงนี้จึงจะสงบนี่คือโยมสำเนียงก็มีบุญคุณต่อเราครอบครัวนี้แล้วก็เอาตำรายามาให้ตมาอีกตำรายามาให้ตมาหนึ่งเล่มอาตมาได้ใช้ยาเนี่ยช่วยคนได้ตั้งเยอะแยะแล้วก็ตอนหลังก็มีคนให้มาเยอะแยะตำราทุกวันนี้ตมาก็อาศัยยาหมอเนี่ยช่วยเพราะเขาเขียนในนั้นมาว่าเคยรักษาโรคนั้นโรคนี้มาตมาก็พยายามขัดเกลาดูว่ายาอันไหนที่ดีช่วยคนแม้แต่ฝรั่งที่เมืองนอกตมาก็ไปช่วยมาเป็นโรคมะเร็งที่ปอดเอายาเนี่ยไปช่วยมาบางคนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดไปช่วยได้ยาไทยธรรมาก็นี่เป็นต้นที่ให้ตำรายาตำรายาธรรมามีก่อนบวชมีเยอะแต่ว่าทิ้งมาตอนนี้ต้องกลับมาฟื้นฟูแสดงว่าการมีตำรายานี่ช่วยคนข้ามชาติเลยก็มีก็จากคุณสำเนียงก็พ่อก็เป็นหมอไงนี่ธรรมายังเก็บเลยนี่เป็นกล่องดำของธรรมาเก็บไว้ไว้ช่วยคนหลวงพ่อสังวานเนี่ยหอบหมอฉีดยาเข็มละ1,000ดูดเสลดตลอดเวลาเป็นปอดติดเชื้อมะเร็งติดปอดพา10 วันพาทีละแผลหมอรักษาหมอพา10 วันพาแผลคนอายุ80-90จะอยู่ได้ยังไงติดเชื้อพอไม่มีทางรอดก็เอามาไว้วัดสังฆทานจะมาทำใจเลย
ยากให้หายหมอมารักษาอย่างดีแล้วเข้าเข็มละหมื่นแต่มาเข็มละหมื่นก็เอาหลวงพ่อเอาไหมเอาเข็มละหมื่นเอาลูกครูบาอาจารย์ราคาแพงกว่าเข็มละหมื่นแล้วเข้าพอที่สุดแล้วหมอบอกหมดทางรักษาหลวงปู่สังวานไม่หายมาบอกเราจึงมาบอกเราบอกหลวงปู่สังวานไม่หายเลยเอาไม่หายไงล่ะอุตส่าห์ขีดเข็มละหมื่นนะค่าเชื้อบอกว่าเอายาหมอตีกันเลยครับหมอหลวงบอกเอายาหมอตีแล้วยอมแต่ว่าโอ้หมอตีแล้วใครจะเป็นหมอตีวะเนี่ยอาตมาก็ไปเอายาของคุณสำเนียงเนี่ยเข้ามาสามขนานเอามาอธิษฐานดูว่าขนานไหนจะหายก็เอาไปเจียดเอาไปให้หลวงปู่สังวานอ่านหลวงปู่สังวานฟังพวกตั้งอึกหน้าเอาเพราะไข้ขึ้นตลอดแล้วก็ต้องดูดเสลดตลอดแล้วก็เพื่อการแตกเหมือนกับควายงัวที่เขาเอาไปล่ามตากแดดไม่มีผิดเลยขอบตัวโยนเพราะอ่านให้ท่านดูท่านก็ตื่นนะฮะเพราะท่านพูดไปแล้วตมาก็ไปเจียดให้พยาบาลหมอให้เขารู้ว่าเนี่ยยาของเราดีดเข้าไป50ซีซีหลวงปู่หลับสบายเลยไม่ต้องดูดเลยเสลดเสลดหางหัวไม่มีไข้เลยนอนหลับสบายตั้งแต่เช้ายันตี3ถึงไปเพราะร่างกายท่านหมดสภาพเลยหมอว่าไม่รอดแต่ยาตัวนี้ดับเวทนาได้อย่างดีเยี่ยมเลยจากเข็มละหมื่นสู้ยาหม้อคุณพ่อคุณประสานทำเนียงนี้ไม่ได้ทุกวันนี้ธรรมาก็ช่วยคนหลานธรรมาเป็นมะเร็งที่ปอดหมอบอกอยู่ไหนบอกอยู่สุพรรณกลับไปอยู่กับลูกกับเมียโรคมะเร็งที่ปอดไม่ใครรักษาหายแต่ตมากำลังป่วยท่านเป็นโรคหัวใจไม่สบายมากตมาก็บอกอย่าไปจะกลับบ้านทุพันนะกลับก็คือตายหมอเขาบอกไปอยู่กับลูกกับเมียซะโรคนี้มีแค่รักษาหายมะเร็งที่ปอดไอออกเป็นเลือดที่ขั้วปอดแต่ตมาเอายาไปกิน14วันโทรไปถามไปไงผมอยู่บนเขาเนี่ยไปรดน้ำต้นไม้ทุพันมันยังอยู่เลยแล้วไปหาหมอบอกรุ่นเดียวคุณตายมาแล้วโรงพยาบาลที่ปักช่องไอ้นี่อยู่ไอ้นี่ยังแถมคุยสินแจเขาดูผมต่อไปผมจะอายุยืนว่างั้นแต่ไอ้วันนั้นมันปลงตกปลงตกว่ามันจะกลับไปอยู่กับลูกกับเมียเนี่ยบอกไม่มีทางรอดเนี่ยยาธรรมาช่วยเราก็เรียนรู้จากพวกนี้ก็ได้ตำราคนเนี่ยมีบุญคุณต่อกันนะแล้วตอนหลังเนี่ยอาตมาไปอยู่อังเมืองป่ามาแล้วก็ไปนิมิตเห็นอินเดียอะไรอาตมาก็คิดว่าอยากไปอินเดียพอมาบอกคุณประสานคุณสำเนียงคุณตำเนาบอกอยากไปอินเดียเขาก็เอาหนังอินเดียมาให้ดูมันจะได้เห็นว่าอินเดียสกปรกไม่น่าไปพอฉายหนังจบอาจารย์ญาติมาฉายคุณพ่ออยากไปมั้ยอยากไปมากกว่าเก่าอีกผลที่สุดคุณพระสารทำยังเนี่ยเอาหาเงินค่าเครื่องบินมาให้ตมานะตมาได้ไปอินเดียนะคนแรกนะเนี่ยมีบุญคุณมะโยมตมาไม่เคยลืมบุญคุณเลยนะว่าคนที่เข้าวัดคุณรุ่นแรกเนี่ยเขามีบุญคุณต่อเรานะเขาก็ไม่ทิ้งเราแต่เราที่ทิ้งเขาเพราะไม่มีเวลาจะอยู่ตรงนี้แต่ใจไม่เคยทิ้งรู้อยู่ตลอดเวลาว่าคุณสำเนียงคุณประสานคุณจำเนาเนี่ยพ่อคุณประสานเนี่ยถือไม่รู้จักกันแต่เขามีบุญคุณต่อเราดังนั้นวันนี้เรามาเผาคนมีบุญคุณต่อวัดนี้แล้วก็เราก็คงเป็นสายธาตุสายธรรมไปตลอดและตอนหลังอาตมาก็รู้ว่าเรามีบารมีน้อยที่จะอบรมคนพวกนี้ได้ดีกว่าเราเราก็ให้พวกนี้ไปอยู่กับหลวงพ่อสังวานหมดเลยคุณสำเนาคุณสำเนียงคุณภาษานู่นไปปลูกกุฏิอยู่หลวงพ่อตะวันวัดเขาสัพพัตตินู่นไปเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เราดีกว่าเขาก็ไปกันเป็นแถวเลยเขาก็ไปจากที่ซื้อที่นี่เสร็จแล้วเขาก็ไปอยู่หลวงปู่สังวานเพราะเรารู้ว่าเขาจะได้ใบมั่นคงครูบาอาจารย์เราดีที่สุดเราถือว่าครูบาอาจารย์เป็นพระอรหันต์ของเราเขาก็ไปปลูกไปอยู่เขื่อนนู่นจนหลวงพ่อสังวานออกจากที่นั่นมานี่คือเบื้องหลังนะก็มี

0: ความผูกพันหนึ่งกันหลวงปู่สังวาลนี่ไม่มีพระไหนในเมืองไทยไม่มีพระไหนจะดีเท่าหลวงปู่สังวาลนะเป็นพระที่มีเมตตานะเมตตามากมายรู้ว่าใครจะทำร้ายรู้ว่าใครจะทำไล่รู้ว่าใครจะยังไงท่านทำไม่รู้ทำเฉยลูกศิษย์คนไหนคิดไม่ดีกับท่านท่านก็ทำเฉยทั้งที่รู้ท่านก็เฉยท่านเป็นผู้มีเมตตาที่หนักแน่นต่อหาไม่ครูบาอาจารย์นี้ไม่ได้โยมอยู่ตรงนี้ไม่ได้กูก็ให้มึงไปอยู่ตรงนี้ไม่ได้กูไปให้ลูกศิษย์บอกเรามีบารมีสร้างให้ลูกศิษย์ได้เขาก็ไปที่สุดจะมาเพราะไม่มีใครรักท่านจริงเลยก็มีแต่คนอยากได้วัดท่านธรรมาก็เลยเอามาสร้างทรงไทยให้ท่านอยู่ที่นี่มาสิ้นที่เราที่นี่เราไม่อยากได้ของครูบาอาจารย์อยากให้ครูบาอาจารย์แล้วก็ฉะนั้นเรียกว่าเราไม่ลืมบุญคุณครูบาอาจารย์คนที่มีบุญคุณต่อเราวันนี้ที่ตรงนี้ต้องแผ่บุญให้โยนตำเหนียงนะมาโยนนะเจ็ดไร่เนี่ยถ้าไม่มีคุณสำเนียงสำเนาประสานเราไม่มีไอเดียคิดเลยว่าจะทำยังไงจะได้เงินมาแล้วก็ไม่ได้คืนหรอกพวกนี้ก็ถวายหมดแล้วไม่ได้คืนหนึ่งนานี่คือการเริ่มต้นของวัดสังฐานตั้งแต่วันนั้นมาต่อมาก็ใช้วิธีเขายืมซื้อตลอดมาเลยทุกวันเนี่ย ขยืมตลอดมาเนี่ยปีที่แล้วนี่หมดไป53 ล้านก็ขยืมอีกแน่โยมขยืมแบงค์มั่งขยืมโยมมั่งโอ้ใครมีกระตังระวังให้ดีโดนยืมหมดเลยแต่ก็คืนนะตอนหลังนี่เขาคืนโยมคนนั้นเขายืมมาซื้อที่ดินปีที่แล้ว200,000 กว่าบาทเหลืออีก40,000 กว่าบาทเข้ามาทวงก็โยมฉันจะไปอินเดียฉันจะหักหนี้หลวงพ่อได้ไหมพวกนั้นบอกไม่ได้มาหาหลวงพ่อบอกได้ เอาจำได้เอานี่นะหักหนี้ไปอินเดียเนี่ย40,000 กว่าบาทไม่ให้ไปได้ไงเพราะคนมีบุญคุณเราใช่ไหมกรรมการบอกไม่ได้หักหนี้ไม่ได้เราบอกได้สิไม่ได้ไงโอ้โหถ้าไม่มีคนพวกนี้เราไม่มีวัดสังฆทานอยู่อาตมาจะถือว่าคนมีบุญคุณอาตมาจะไม่มีวันลืมชาตินี้จะไม่ลืมแม้แต่ให้ข้าวเพียงทัพพีเดียวก็จะไม่ลืมแต่ถ้าอาตมาลืมก็ว่าด้วยนะแต่ว่าจะไม่ลืมเพราะเขามีบุญคุณแล้วเราเข้าไปอยู่ในตัวแล้วเราลืมไม่ได้เพราะไม่มีเขาเราก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันวัดสังฆทานจึงมีความเป็นมาอย่างนี้ที่ซื้อที่ได้เนี่ยเพราะคนคิดอย่างนี้จึงซื้อที่ได้คนไม่พูดแต่ทำคนพูดแต่ไม่ทำอย่างนี้ดีไหมโยมเอาละเอหวังนะสุดท้ายนี้ขอให้บุญกุศลที่เราทำมาแต่ชาติก่อนท่านนี้ก็จึงเป็นพลังเป็นตบะเดชะบุญกุศลทั้งหลายทั้งหมดนี้ขออุทิศให้แก่คุณโยมสำเนียงเจิมพรจงรับรู้โมทนากุศลที่พวกเราได้ทำและยกให้แก่โยมสำเนียงเจิมพรจงรับรู้โมทนาด้วยก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิทิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้ว

0: ึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: การจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปียวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
6: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
5: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
7: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้น นอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
5: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำความสงบใจน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้นั่งสมาธิลักษณะของสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้กายสงบกายมีลักษณะปางสมาธิเมื่อน้อมจิตพิจารณากาย

กายเฉยกายนิ่งลักษณะกายสงบพิจารณาดูเรียกว่ากายและในกายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าเราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามารวมไว้ที่ใจแล้วก็น้อมใจรวมเป็นพุทธานสติเป็นอารมณ์ยกจิตมาวางตั้งไว้ที่ปลายจมูกทั้งสองข้างกำหนดลมเบาๆหายใจเข้าจนสุดลมและระลึกถึงว่าโพธิ์หายใจออกประคองจิตตามกระแสลมหายใจออกจนสุดลมและระลึกถึงว่าโธหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทวางจิตไปตามกระแสลมแต่เราไม่ต้องเน้นลมไม่ต้องเก่งลมให้หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติแต่เราประคองจิตเป็นเครื่องรู้กับสภาวะของลมให้จิตเราอยู่กับลมเป็นอุบายล่อจิตให้จิตเรามีองค์ภาวนาไม่ให้จิตเราไหลออกไปคิดนึกจิตเราไหลออกไปคิดนึกทำให้ใจไม่สงบเราพยายามยกจิตขึ้นมาตั้งก็องค์บริกรรมภาวนามาตั้งอยู่กับลมสภาวะของลมเป็นสภาวะที่ปกติหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกตินี่เราก็ยกจิตมาตั้งดูลมลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเราวางใจอย่างไรใจเราสงบเราวางใจอย่างไรใจไม่สงบเราก็มีสติดูอารมณ์เรายกจิตมาตั้งอยู่กับลมลมผ่านเข้าลมผ่านออกหยาบก็รู้ว่าหยาบหายใจแรงก็รู้ว่าแรงหายใจค่อยก็รู้ว่าค่อยหายใจเบาก็รู้ว่าเบา

ายใจละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดให้มีสติระลึกรู้ตามสภาวะของลมที่ปรากฏเมื่อเรามีสติระลึกรู้อยู่ทำให้จิตเรามีสติคุมอารมณ์แต่เมื่อเราภาวนาไปใจเราก็จะคิดนึกอยู่บ่อยๆเราก็มีสติระลึกรู้ว่าอารมณ์ที่คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู้แล้วก็ละอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจแล้วก็ยกใจขึ้นมาภาวนาไปแต่เมื่อใจตั้งอยู่ในองค์ภาวนาละจากอารมณ์คิดนึกไปแล้วก็พยายามให้จิตมีภาวนาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เราต้องพยายามมีเพียรมีหมั่นยกจิตใจตนเองถ้าเราขาดสติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ของความคิดนึกนี้ทำให้อารมณ์คิดนึกมากขึ้นทำให้ใจเราก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิดนึกนั้นองค์ภาวนาจึงเป็นเครื่องตัดกระแสของอารมณ์ที่จิตเราจะไหลออกไปนั้นการภาวนาจึงพยายามให้มีสติคุมอารมณ์งานจิตเราจะเป็นธาตุของอารมณ์แม้แต่ขณะเราพยายามพรากจิตมาภาวนาจิตก็อดไหลออกไปไม่ได้เพราะอารมณ์ภายนอกอย่างมากอายตนะภายนอกเป็นเครื่องกระทบอยู่ทำให้สิ่งอารมณ์เหล่านั้นมาไหลเข้ามาปรุงใจเราทำให้ใจเราไม่หยุดใจเราไม่นิ่งนี้เราก็มีสติดูอารมณ์อารมณ์อันไหนที่มันไหลเข้ามาบ่อยเราก็มีสติรู้จักอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์แล้วก็ยกจิตมาตั้งในองค์ภาวนาวางใจเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกวางใจนิ่งๆ เมื่อเราวางใจนิ่งๆแต่ใจเรายังไม่นิ่งใจเราอดไหลไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติเมื่อมีสติควบคุมอารมณ์เราเจริญสติให้กำหนดระลึกรู้ทั้งส่วนกายให้มีสติระลึกรู้อารมณ์ทั้งส่วนใจส่วนกายเป็นอารมณ์หยาบส่วนใจนี้เป็นอารมณ์ที่ละเอียดในเมื่อเรากำหนดทันอารมณ์ทางกายอารมณ์หยาบแล้วก็กำหนดทันอารมณ์ทางใจเรากำหนดไม่ทันเราก็ทำความรู้ว่าอารมณ์เรายังไม่ทันสติเรายังอ่อนความสงบเรายังน้อยจิตคอยจะไหลออกบ่อยมีความง่วงบ่อยมีความฟุ้งซ่านบ่อยมีความท้อถอยบ่อยนี่อารมณ์ภายนอกมันไหลเข้ามาทำให้จิตเราเป็นธาตุของอารมณ์เยอะนี่เราพยายามพรากจิตมากำหนดภาวนาไปเรื่อยๆเอามาตั้งดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจน
เมื่อเราวางใจอย่างนี้เราก็ให้สังเกตดูใจตนเองมีความรู้สึกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ให้ชัดเจนแล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกลมเบาขึ้นลมเบาขึ้นเราก็รู้ว่าอาการของลมเบาและภาวนาจิตไม่แส่สายออกไปจิตเราอยู่กับพุทโธขึ้นจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกความรู้สึกของอารมณ์นี้ชัดเจนมีความรู้สึกว่าเบาว่างมีความรู้สึกว่าโปร่งชัดในอารมณ์เมื่อเราประคองจิตรักษาอารมณ์ความสงบทางใจขึ้นใจมีความพอใจใจมีความสุขใจใจมีความอิ่มใจในใจจะเกิดศรัทธาขึ้นนี่เป็นอารมณ์ของความสงบทางใจใจที่สัมผัสความสงบทำให้จิตขยันหมั่นเพียรเกิดขึ้นแล้วความสงบที่ไหลไปสู่ในดวงใจของเราทำให้ใจอยากภาวนาทำให้ใจอยากสงบใจอยู่บ่อยๆกระแสอารมณ์นี้เป็นกระแสอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีพอใจจิตที่มีปีติความอิ่มใจแล้วก็ความสุขใจใจที่มีพุทโธอารมณ์พุทโธเกิดขึ้นทำให้สภาพจิตของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนั้นเราจึงพยายามหาอุบายรักษาอารมณ์เอาไว้ถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษากุศลเกิดไม่ให้เสื่อมไปพยายามประคองจิตรักษาอารมณ์ไปเรื่อยๆทั้งหยาบก็ตามละเอียดก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามประณีตก็ตามหยาบก็ตามมีสติสัมปชัญญะคุมอารมณ์เมื่อจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เราต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกถ้าเราขาดความรู้สึกสภาพจิตเราจะกลายเป็นตัวถินนิมิทะไปจิตเราจะตกอยู่ในความเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์ปฏิปักษ์ต่อความสงบทางใจใจเราเริ่มสงบจริงแต่สติตามไม่ทันจิตเริ่มสงบสติตามรู้ไม่ทันอารมณ์ละเอียดขึ้นเมื่อเราเผลอความรู้สึกไม่มีจิตก็เพลินใจก็นึกว่าพุทโธแต่จิตเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินความรู้สึกทางกายไม่มีเราจะสังเกต
ถ้าเรามีความรู้สึกทางกายกายตรงถ้าเราขาดความรู้สึกทางกายกายไม่ตรงนั่งก้มนั่งหมอบนั่งเอนั่งสับนี่ลักษณะขาดตัวสัมปชัญญะในการภาวนานี้ถ้าเรามาตกอยู่ในอารมณ์นี้เราต้องแก้ไว้ถ้าเราไม่แก้นี่เราไม่ข้ามตัวถินิมิทะเพราะตัวถินิมิทะตัวนี้เป็นเขื่อนกั้นกระแสอารมณ์ของเราไม่ให้จิตเราผ่านนิวรณ์นี่เราก็มีสติรู้ว่าตัวนิวรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมาการขวางความสงบทางใจเราก็หาอุบายลืมตาแต่ขณะที่เราลืมตาอยู่แต่เราน้อมจิตเพ่งไปอยู่ในองค์ภาวนาตาลืมแต่ความรู้สึกทางใจให้ชัดภายในดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆดูไว้ให้ชัดเจนเมื่อเราลืมตาไม่หายเราก็ใช้พิจารณากายให้จิตเราเนี่ยพิจารณากายให้มีความรู้สึกในกายมีสติสัมปชัญญะเรายกจิตใจให้ใจมีกำลังขึ้นเมื่อเราได้มาบวชมารักษาศีลมานั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นบารมีธรรมของเราเป็นโชคดีของเราที่เรามาเกิดทันพระพุทธศาสนาเป็นกำไรชีวิตของเราเรายกจิตใจทำให้ใจมีกำลังใจขึ้นบางครั้งจิตที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินทำให้หายบ้างแต่เมื่อไม่หายเราก็หาอุบายอย่างอื่นการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัติในเพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างตกเป็นธาตุแห่งความฟุ้งซ่านบ้างเนี่ยสองอารมณ์นี้เป็นเครื่องปฏิบัติมากเลิกจากความฟุ้งซ่านก็มาง่วงเลิกจากง่วงก็มาฟุ้งซ่านพอจิตเราเลิกฟุ้งซ่านเริ่มสงบซึมเพลินอีกทำให้จิตนี่ไม่เกิดปัญญานี่เรามีหน้าที่ทำใจให้สงบไว้ผลแห่งความสงบเขาเกิดขึ้นเองอารมณ์กรรมฐานเกิดจากที่จิตสงบจิตมีสมาธิผลเขาเกิดขึ้นเองนี่เรามีหน้าที่สร้างความสงบทางใจเอาไว้ดูใจตนเองเราทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้

ลมเข้าลมออกเมื่อจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกจิตเราไม่ออกไปภายนอกจิตเราอยู่กับองค์บริกรรมคือขณะจิตที่เราอยู่กับองค์บริกรรมจิตเราก็เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลขึ้นก็ถือว่าผลแห่งที่เรามีปัญญารักษาอารมณ์หรือเรามีกรรมฐานบทใดบทหนึ่งปรากฏเป็นโอภาสแสงสว่างมีอสุภะมีอัฐิกรรมฐานอสุภะกรรมฐานอาหาเรปฏิโกณปรากฏแล้วก็เอาบทกรรมฐานเป็นบาทฐานการพิจารณาอันนั้นก็เป็นกุศลนี้เราก็มีหน้าที่ปรารภความเพียรเอาไว้เพียรที่จะพลากจิตให้มาตั้งในองค์ภาวนาไปเรื่อยๆเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดณอารมณ์เพราะเราเจริญสติสตินี่ที่เราจะยกจิตขึ้นมาแล้วก็ให้สตินี่คุมอารมณ์และจิตเราก็เห็นอารมณ์นี่ถ้าเราไม่ยกจิตขึ้นมาตั้งในองค์บริกรรมจิตเราไม่เห็นอารมณ์คิดอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้ตัวไม่รู้นี่เป็นตัวโมหะคือหลงอารมณ์ทีนี้เมื่อเรายกจิตขึ้นมาตั้งจิตเราก็เห็นอารมณ์ความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงเกิดก็มีสติรู้แล้วก็แก้รู้แล้วก็ละเห็นอารมณ์อดีตเราไม่อยากให้อารมณ์อดีตมันไหลเข้ามาเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆสิ่งที่เรากระทบด้วยตาในหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามาสงบทางใจอารมณ์นั้นก็ค่อยไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาเราสงบทางใจใจแล้วก็เห็นอารมณ์ขึ้นเป็นอตีตารัมมนังวาอารมณ์อดีตไหลเข้ามานี่เราก็มีสติรู้แล้วก็ละแล้วก็วางใจเป็นกลางกลางพิจารณาดูใจเรานี้มีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเมื่อเราทำความเพียรไปเพียรไปใจเราก็เห็นโทษอารมณ์อดีตมากขึ้นในใจเราก็มีความสำรวมอินทรีย์มากขึ้นสำรวมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอารมณ์นี่ก็มีอินทรีย์สังวรดีมีศีลสังวรดีนี่อารมณ์ภายนอกก็น้อยลงความสงบทางใจก็มากขึ้น

พราะจิตเราเห็นโทษของอดีตเพราะอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่เราก็วางใจอยู่ในองค์ภาวนาองค์บริกรรมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอดีตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันอนาคตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันจิตเราเป็นเครื่องรู้นี่เมื่อสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นธรรมอารมณ์เกิดขึ้นทางใจเกิดอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีสิ่งอันนี้มันเครื่องกระทบอยู่มีอยู่ในใจของเราแต่เมื่อเรามาสงบชังใจใจเราจึงจะเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสังวรมากขึ้นแล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่การบ่มอินทรีย์ให้แก่ก็มีสติรู้อารมณ์ภาวนาก็ภาวนาไปเฉยๆใจวันนึกว่าพุทโธพุทโธแต่ใจเลื่อนลอยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เนี่ยทำให้จิตเราตกอยู่ในโมหะเพราะโมหะนี่เป็นตัวมืดอารมณ์ตนเองก็ไม่รู้จักอารมณ์อะไรที่ไหลเข้ามาก็ไม่รู้จักใจก็นึกว่าพุทโธพุทโธไปได้แต่นึกแต่ไม่มีความรู้สึกมีสภาพจิตเราถ้าตกอยู่ในอารมณ์ในนี้เนี่ยไม่เกิดภูมิปัญญาเราต้องพยายามหาอุบายแก้ไว้เพราะอารมณ์ทางใจนี้มันมีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นปรารภความเพียรอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นนี่คนเราถ้าขาดภาวนาขาดสติขาดสัมปชัญญะจิตก็เลยตกอยู่ในตัวอวิชชาที่หุ้มห่อเพราะตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่งไม่รู้ยืนไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้ความไม่รู้นี่เป็นเครื่องปิดบังใจของเราแต่ถ้าใจหยุดนิ่งขึ้นใจเราจะเกิดปัญญาใจเราจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นเพราะใจเรามีเครื่องชำระใจมีองค์ภาวนาเป็นเครื่องชำระใจทำให้ใจแล้วก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบขึ้นนี่ถ้าใจเราขาดภาวนาใจเราจะไม่มีความรู้สึกอารมณ์ที่มากระทบเดินก็เดินเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆยืนก็ยืนเฉยๆนอนก็นอนเฉยๆความไม่รู้ตัวนี้เป็นเครื่องปิดบังเป็นปกติแต่เมื่อเราได้มาฝึกหัดภาวนาโอปนะอิโกน้อมจิตมาตั้งเช่นขณะนี้นั่งสมาธิก็พยายามประคองกายตรงๆนั่งตัวตรงๆเอาความรู้สึกอันนี้ไปให้ชัดเจน
แล้วก็ดูลมเข้าลมออกเอากายนี้เป็นหลักตัวสัมปชัญญะความรู้สึกเป็นเชือกจิตที่จะไหลไปที่ไหนก็ให้มีสติคุมเมื่อเราคุมอารมณ์อย่างนี้อยู่ฝึกหัดจนให้จิตเราคล่องต่อการกำหนดภาวนาภาวนาก็ตั้งอยู่ในจิตตนเองจิตก็ตั้งอยู่ในองค์ภาวนาคือทำให้กระแสของอารมณ์มีความรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความสงบทางใจนี้ทำให้ใจเรามีความเยือกเย็นและก็สงบสุขเมื่อเราฝึกหัดไปบ่อยๆแล้วก็เป็นเครื่องวัดใจใจเราเมื่อก่อนไม่เคยฝึกหัดอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดอารมณ์ผลเกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจใจคอหงุดหงิดใจเราเกิดอารมณ์พยาบาทะขึ้นแต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆทำให้ใจนี้คลายขึ้นใจทำให้ใจเราเกิดเมตตาสงสารนี่จิตแล้วมันจะเปลี่ยนอารมณ์นี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งภาวนานำความสุขใจให้เกิดขึ้นในใจถ้าเราขาดองค์ภาวนาใจเราก็เหมือนอย่างเดิมใจคอก็หงุดหงิดอย่างเดิมโกรธก็อย่างเดิมหลงก็อย่างเดิมนี่เป็นสมุทัยเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตของเราเอาไว้ยันที่เราพยายามมันสงบใจมานั่งสมาธิก็เพื่อหาอุบายสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเราหาอุบายพรากจิตของตนเองมาตั้งอยู่ในความสงบเอาไว้นี่เราก็มาดูใจไปเรื่อยๆถ้าใจเรายังไม่ตั้งพยายามภาวนาไปดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนกำหนดลมให้ยาวๆให้ลึกๆลงจิตเราได้ไม่ค่อยแลบออกไปบ่อยดูลมเข้าจนสุดลมดูลมออกจนสุดลมขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกวางจิตนิ่งๆดูไว้ให้ชัดเจนกระแสของลมผ่านเข้าไปกระแสของลมผ่านออกมาประคองจิตเอาความรู้สึกเพราะใจเป็นนามธรรมเราต้องใช้ปัญญากำหนดกายเป็นรูปธรรมกายมีความรู้สึกใจแล้วก็ใช้ปัญญากำหนดเพราะใจนี้เป็นนามธรรมเราจะให้จิตหยุดนิ่งเราต้องใช้ปัญญาหาอุบายเพราะความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราไม่พยายามหาอุบายความรู้สึก
ทางใจเราจะไม่ทันอารมณ์จิตมันออกไปก่อนความรู้สึกเกิดมาทีหลังรู้ว่าจิตมันไหลออกไปแต่ไปถึงเรื่องราวแสดงว่าสติเราก็ยังรู้ทันอยู่สร้างสติเรารู้ไม่ทันนี่มันไปออกไกลนี่ถ้าเรารู้ว่าไหลออกไปก็รู้ไหลออกไปก็รู้แสดงว่าภาวนาเราดีขึ้นการสร้างภาวนาเราภาวนาเกิดขึ้นในใจงั้นองค์ภาวนานี้จึงเป็นอุบายสำคัญที่เราจะสร้างมุมสงบเพราะมุมสงบถือว่าเป็นสิ่งที่จะให้กระแสอารมณ์ของธรรมะเกิดถ้าเราไปคิดนึกวิจัยธรรมะปรุงแต่งธรรมะเป็นอุบายบางครั้งจิตมันออกไปอารมณ์ข้างนอกมากนี่เราต้องให้ใจเราสงบและให้ใจเรามีวิตกวิจารพิจารณาขึ้นนี่ถ้าเราไปปล่อยจิตไปตามอารมณ์ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปคิดนึกไปนี่เป็นวิจัยธรรมะนี่เราต้องวางใจวางใจให้ใจมันสงบเอาไว้กระแสแห่งที่จิตเรามีวิตกวิจารมันจะเกิดขึ้นมีบางครั้งสงบแต่ความรู้สึกไม่ค่อยมีจิตมันก็เพลินไม่มีวิตกวิจารกลายเป็นตัวซึมไปนี่เราต้องคุมอารมณ์ให้ใจเรานี่ดูอารมณ์ไว้แล้วก็หาอุบายอารมณ์ที่เกิดมีสติรู้ละมีสติรู้ละเพราะอารมณ์นี้มันเกิดอยู่เป็นประจำอยู่นี่เราหาอุบายเอาเครื่องรู้มาเป็นอารมณ์เมื่อเราได้ปรารภความเพียรอย่างนี้อยู่ทุกขณะไปทำอยู่บ่อยๆฝึกอยู่บ่อยๆทำให้การภาวนาเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่พยายามปรารภความเพียรขาดภาวนาจิตใจเราก็เหมือนอย่างเดิมโลภโกรธหลงก็เหมือนอย่างเดิมเพราะเราไม่ได้สระจาคะเป็นผู้สระออกในเราเป็นผู้สระจาคะสระอารมณ์ที่เกิดขึ้นในการภาวนาก็เพื่อให้จิตเรามันเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งทำให้ใจเราร้อนนี่ทำให้จิตเราเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษทำให้ใจเรามีความสำรวมมากขึ้นนี่ถ้าใจไม่เห็นโทษใจก็ต้องพอใจนะอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไป
อันนี้ถือว่าใจไม่เห็นโทษในเมื่อเราสงบไปเรื่อยๆใจเราจึงจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบเมื่อใจเราจะเห็นโทษมากขึ้นสิ่งอะไรที่เป็นโทษแห่งความสงบจิตแล้วมันก็เห็นโทษเมื่อเห็นโทษก็มีความสำรวมระวังมากขึ้นมีศีลสังวรมากขึ้นงั้นเราพยายามน้อมจิตพิจารณาไปเรื่อยๆคือพิจารณากายกับใจเราสองอย่างเนี่ยจิตเราจะได้เกิดภูมิปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาแต่ในเมื่อเรามีภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีภาวนาเราก็ไม่เกิดปัญญาเพราะตัวภาวนานี้เป็นตัวอุบายหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภาวนาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่ล่อจิตพอจิตสงบขึ้นอารมณ์หยาบที่เราหาอุบายล่อจิตเขาก็จะละเข้าไปเองจิตรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกจิตก็มีความรู้มาเป็นอารมณ์เป็นอุปจารภาวนาจิตเรามีวิการพิจารณาดูอารมณ์ขึ้นในจิตเราจะมีความรู้เป็นที่ตั้งลมจะสั้นลมจะยาวลมจะหยาบลมจะละเอียดนี่ความรู้มาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ความรู้อันนี้จะชัดเจนลมเป็นสายเข้าไปลมเป็นสายออกมานี่ความรู้นี้ก็จะชัดเจนขึ้นนี่ถือว่ามีภาวนาเกิดขึ้นในใจใจปฏิบัติมาเมื่อใจมีภาวนาขึ้นใจก็มาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราร่างกายเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเรามาพิจารณาธาตุกรรมฐานเมื่อพิจารณาสังขารว่าร่างกายจิตใจเราบังคับบัญชาไม่ได้อย่าปวดจะเมื่อยก็ห้ามไม่ได้ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะแก่แล้วก็ห้ามไม่ได้นี่เราน้อมจิตมาพิจารณาความจริงให้ความจริงอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นทำให้จิตเราเห็นความเสื่อมของสังขารนี่เป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราให้สร้างภาวนาสงบทางใจ

แล้วเอาใจเรามาดูกายเมื่อใจสงบใจเราก็เห็นในกายอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นเห็นว่ากายนี้มีความเสื่อมสลายไปทุกวันทุกวันจิตที่อาศัยกายกายที่อาศัยจิตเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันกายมีแต่ความเสื่อมเมื่อกายเสื่อมเราก็สร้างธรรมะความเจริญทางใจให้เกิดขึ้นเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมะตัวสงบธรรมะตัวหยุดตัวนิ่งพิจารณาสภาพรูปธรรมในสกลกายของเราที่เป็นรูปธรรมความเป็นจริงอันนี้ให้จิตเราเห็นสภาวะความจริงแล้วก็ทำให้จิตเราอย่าได้ยอมรับขึ้นว่าชาปิทุกขาชราปิทุกขามรณำปิทุกขาที่พระเจ้ากล่าวเอาไว้ว่าร่างกายเรามีความแก่ความชราความเจ็บความตายเป็นของจริงนี่เรามาสงบใจให้ใจเราเห็นของจริงอันนี้เมื่อเห็นของจริงอันนี้ปรากฏก็เรียกว่าในกายปรากฏในเวทนาปรากฏนี่เราจะเห็นว่ากายของเรานี่เป็นสภาพของสมุฏฐานของทุกข์อยู่ทุกวันนั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เราจะหาความสุขทางกายนี้ได้ยากกายนี้เปี่ยมไปด้วยทุกข์ยิ่งเราสงบใจเราจะเห็นความทุกข์ของกายนี้มากขึ้นเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเท่านั้นเองสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเป็นนิรามิสุขสุขด้วยธรรมะสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่สุขเลยนี้จิตเมื่อมีความสงบแล้วมาพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้มีปัญญาไม่เมามัวทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นนี่สภาพจิตมันจะไหลไปแต่ความสงบมาพิจารณาทำให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้อุปกิเลส16ที่ครอบงำจิตใจทำให้จิตเรามีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจิตเราไม่มืดไม่บอดจิตเรามีแสงประทีปขึ้นมาจุดใจทำให้ใจสว่างใจก็เห็นรูปธรรมสภาวะของรูปกายเป็นอย่างนี้นี่เป็นยสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ดูกายนี่เองกายยาวานาคืบลึกสอบกับมาเอาจิตตนเองนี่ดูไปทุกวันทุกวันเมื่อดูบ่อยๆความสงบทางใจขึ้นใจก็เห็นขึ้น
ถ้าเราไม่สงบจิตเราจะไม่เห็นโทษของรูปจิตเราไม่เห็นทุกข์ของรูปจิตเรานึกว่ามีความสุขนี่มันมีเครื่องปิดบังในเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้ยิ่งจิตเรามีความสงบมาพิจารณาใช้วิตกวิจารทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นและยิ่งอารมณ์ทางใจยิ่งเราขาดสำรวมทางใจอารมณ์มันก็มากใจจะได้เห็นโทษขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะหาที่พึ่งทางใจเห็นว่ากายนี่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรเราใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็เสื่อมไปหมดไปเสื่อมไปหมดไปนี่ใจเราจะไปตั้งที่ไหนใจเราจะต้องไปตั้งในคุณพระรัตนตรัยนะรัตนะแปลว่าแก้วสรณะแปลว่าที่พึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็ตัวรู้เราสร้างวิชาความรู้ในตัวรู้นี่เป็นตัวพุทธะตัวธรรมะตัวสงบตัวสงบตัวหยุดตัวนิ่งรูปกายกองแห่งโลกใจที่คิดนึกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจปรารภความเพียรจิตที่เราตั้งอย่างนี้เป็นจิตของพระสงฆ์นี่เราก็มีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจจิตใจเราก็ไม่ตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความรู้มีปัญญาเหมือนถ้าเราไม่สงบทางใจไม่มาภาวนาตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จิตใจแล้วไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาดังนั้นช่วงที่เรามาสงบตั้งใจขณะนี้ก็พอเวลาอันสมควรที่เราจะคลายออกจากสมาธิน้อมจิตมาตั้งที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกไปวางที่เข่าขวาแล้วก็น้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือนึกถึงบุญกุศลที่เราสงบกายสงบวาจาสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิบูชานี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็คลายออกจากสมาธิภาวนาตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไข่ที่ได้ปล่อย

็ยังไม่เกิดนะถ้าสมาธิเกิดเนี่ยเหตุที่พระองค์ทรงแสดงชี้ทุกข์เลยชี้ให้เห็นทุกข์เลยบอกให้นั่งกรรมฐานเพื่อจะได้รู้จักทุกข์นะที่เราไม่เห็นทุกข์เนี่ยก็เพราะอิริยาบถมันปิดบังโยมโยมทุกๆคนเนี่ยอิริยาบถเนี่ยมันปิดบังพอเมื่อยขึ้นแล้วมันก็รีบพลิกแป๊บเราก็ไม่รู้ไม่ทันแล้วเราได้อะไรมาก็ไม่รู้เลยคิดว่ามีความสุขแท้เราเนี่ยมีทุกข์อยู่วันยันค่ำเลยพวกเราที่มีรู้เนี่ยก็หลงทำงานกันอยู่ก็มีรู้จักทุกข์ไม่เห็นทุกข์มันก็ติดอยู่ในทุกข์นี่แหละนึกว่ามันไม่เจ็บไม่ไข้ก็สบายแท้เนี่ยเจ็บไข้อยู่ทุกวันเลยแล้วทีนี้โยมพอมันไปเห็นรู้ทุกข์เห็นทุกข์เท่านั้นมันก็สงสารตัวเองพอไปเห็นทุกข์รู้ทุกข์รู้ความเป็นจริงของทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่จะโอนชาติไปสู่พระอริยเจ้าน่ะเพราะมันเห็นโทษเห็นภัยเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเห็นทุกข์ทุกอิริยาบถทีนี้ก็ท่านก็เลยวางสิ่งโลกนี้ได้ท่านก็เลยกลายเป็นพระอริยเจ้าไปด้วยวิธีนี้ในองค์มรรคท่านก็บอกว่า

ว่าเนคขมะสังกัปโปดำริออกจากกามที่จะออกจากทุกเพียงเห็นโทษเห็นภัยดำริออกจากกามเลยทีนี้มานั่งฝึกสมาธิทำใจให้เป็นสมาธิรู้ความเป็นจริงถ้าจิตนี้หลุดพ้นไม่เกิดอีกราคะสังโยชน์ไม่เกิดอีกก็รู้ตนแล้วว่าตนได้มรรคผลอนาคต

0: The sea of life is birth and is full of craving. It's the sea in which we have to go on, whether we have our physical form or not. Our consciousness will continue to be reborn there. Usually what happens is there are impulses and emotions at every thought moment. For example, when we are angry, we go down to hell. When we are deluded, we become animals.
1: ทะเลชีวิตคือความเกิดทะเลยาทะเลที่ต้องไปคือทะเลที่เปลี่ยนจากสภาพร่างกายวิญญาณก็จะไปสู่ทะเลชีวิตแต่ที่มันเกิดทุกขณะจิตที่เป็นปัจจุบันนี้ก็คือเกิดปรุงแต่งเช่นโกรธก็ไปนรกโลภก็ไปเป็นเปรต

0: the Buddha could understand the fleeting nature of mind by samadhi training and acquired jnana, that is a vision of truth. Wisdom will follow once jnana is obtained, and there will be knowledge and understanding about the principle of peace.
1: พระพุทธเจ้าทรงเห็นสภาวะจิตที่เข้าไปดูเข้าไปรู้ด้วยการฝึกฝนสมาธิทำญาณทำปัญญาให้เกิดขึ้นญาณเกิดขึ้นปัญญาก็ต้องเกิดขึ้นมีความรู้ความเข้าใจในหลักของความสงบคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือจิตเป็นหนึ่ง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: สำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจออกไปข้างนอกมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวของตัวเองอยู่ในปัจจุบันนี่แหละอย่าไปห่วงหน้าห่วงหลังเรื่องอดีตล่วงมาแล้วก็อย่าเก็บเอามาไว้ในใจเรื่องอนาคตยังไม่ได้ไม่ถึงก็อย่าไปคำนึงหาเรื่องใดที่มันปรากฏอยู่ในใจของเราอันเป็นปัจจุบันนี้ก็ให้พึ่งกำหนดรู้เรื่องนั้นเสมอไปเรื่องที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรก็คือกายกับจิตนี้เองเนี่ย ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายความรู้สึกนั้นคือดวงจิตนี่แหละที่มันปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี่นะให้พึ่งพากันเข้าใจพระศาสดาทรงสอนให้เราผู้บำเพ็ญผู้ปฏิบัติธรรมนั้นให้กำหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักส่วนมากจิตใจของคนเรานี่ไม่ได้ตั้งอยู่ในปัจจุบันมีแต่ส่งสายไปทั้งในอดีตบ้างอนาคตบ้างไม่ค่อยได้มาเพ่งพินิจอยู่ในปัจจุบันเท่าไหร่นักมาอยู่ก็ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละไปแล้วเพราะฉะนั้นคนเรานะเมื่อเวลาได้ประสบภัยพิบัติอะไรมาแล้วมันถึงได้เดือดร้อนกันนะเพราะจิตใจไม่ตั้งมั่นไม่ได้น้อมใจเข้ามาอยู่ในปัจจุบันมีแต่ส่งใจวอกแวกไปตามอารมณ์ภายนอกดังนั้นพอมีเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นจิตใจตั้งอยู่ไม่ได้เลยก็หวั่นไหวสะดุ้งหวาดกลัวบ้างเสียใจบ้างเศร้าโศกบ้างหรือว่าโกรธบ้างไปตามลักษณะของเรื่องนั้นๆเนี่ยเรื่องใดเกิดขึ้นจิตใจหวั่นไหวไปตามเรื่องนั้นพูดง่ายๆ เมื่อเรามีศรัทธาปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเราไม่ควรที่จะปล่อยใจให้มันเลื่อนลอยไปอย่างนั้นให้พากันเข้าใจเราต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมันไม่ได้มีอยู่ในอดีตอนาคตมันมีอยู่ในปัจจุบันนี่ลองสังเกตดูถ้าไม่เชื่อเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้มันก็เจ็บอยู่ในปัจจุบันนี่ไอ้ที่ล่วงมาแล้วมันก็แล้วมาแล้วนี้อนาคตก็ยังไม่ถึงนี่ลองคิดดูสิเรื่องใดๆเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วอะไรก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละดังนั้นเมื่อผู้ใดมาตั้งจิตแน่วแน่อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วมันก็เป็นเหตุให้รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์ตลอดถึงความจริงของชีวิตเป็นอยู่อย่างไรมันก็รู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนั้น ที่มันรู้ไม่ได้ก็เพราะว่าจิตมันไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอย่างดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละขอให้เข้าใจกันบัดนี้เมื่อเรามาปฏิบัติทำแล้วก็เอาละขอให้พากันฝึกจิตใจตัวเองให้มันแน่วแน่อยู่ในปัจจุบันให้ได้เมื่อมันแน่วแน่ในปัจจุบันนี่มันก็ไม่ลืมกายลืมจิตนี่หมายความว่าตัวเองไม่ลืมตัวเองมันก็มองเห็นว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรเลยเพราะว่ากำหนดดูอยู่ในปัจจุบันนี่มันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงนะแปรผันอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งอันร่างกายอันนี้นะลองสังเกตดูกันแล้วกันแหละแต่ละวันแต่ละคืนอย่าส่งใจไปที่อื่นลองดูกำหนดดูอยู่แต่ลมหายใจเข้าออกนี่ดูเถอะมันจะเห็นละเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายนี่เห็นความทุกข์ของร่างกายจิตใจอันนี้เห็นได้แน่ๆเลยทีเดียวเห็นอนัตตาความบอกไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังของร่างกายอันนี้มันจะเห็นชัดอยู่อย่างนี้แหละนักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงของชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้นะจึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นถ้าอย่างนั้นมันจะไม่เบื่อหน่ายเลยหายใจเข้าก็เห็นว่ามันมีแต่ทุกข์หายใจออกก็เห็นว่ามีแต่ทุกข์ไม่มีอะไรทำไมจึงว่ามีแต่ทุกข์ก็มีแต่สิ่งที่มันทนอยู่ไม่ได้นี้ในร่างกายอันนี้มีแต่มันแปรปรวนอยู่อย่างนั้นนะความแปรปรวนหวั่นไหวไปมาอยู่นั่นแหละคือลักษณะแห่งความทุกข์ให้พากันเข้าใจเราจะไปหาตัวทุกข์อย่างอื่นนั้นไม่มีหรอกไม่พบเราหาดูเรากำหนดดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี่นะอันนี้แหละมันเราจะเห็นความทุกข์เราจะเห็นความทุกข์ของร่างกายบัดนี้อยากเห็นความทุกข์ของดวงจิตนี่ก็ในเมื่อดวงจิตนี่ได้กระทบกระทั่งได้รับความกระทบกระทั่งจากเรื่องภายนอกบ้างกระทบกระทั่งจากร่างกายอันเป็นส่วนภายในนี้บ้างเมื่อจิตนี่ไม่รู้เท่านั้นมันก็จะหวั่นไหวแล้วทีนี้เสียใจบ้างเศร้าโศกบ้างโกรธบ้างขุ่นเคืองบ้างถ้าว่าเป็นเช่นนี้ก็รู้ตัวได้เลยว่าจิตนี่เป็นทุกข์ถ้าจิตเป็นอยู่อย่างนี้นะมีแต่ทุกข์มีแต่วันไว้หาความสงบไม่ได้เลยจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในอำนาจของกิเลสมีแต่ทุกข์พูดง่ายๆถ้าจิตปล่อยวางกิเลสได้มีแต่ทุกข์เพราะเมื่อจิตมันปล่อยวางกิเลสลงไปแล้วมันสงบนี่เรื่องมันนะมันสงบมันเย็นเช่นอย่างว่าปล่อยวางความโกรธลงได้อย่างนี้นะใจมันก็เย็นสบายนี่ไม่ใช่เหรอนั่นเวลามันโกรธอยู่นั่นร้อนเหมือนไฟอย่างนี้แหละถ้าจิตปล่อยวางความหลงความไม่รู้ความสงสัยลังเลต่างๆหมดนี่เมื่อจิตปล่อยวางลงไปแล้ว

มันรู้ขึ้นมาแล้วมันก็เย็นสบายเพราะสิ่งใดที่ไม่รู้แต่ก่อนมามันรู้นี่เมื่อมันรู้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็หายสงสัยในเรื่องนั้นมันก็สบายใจที่มันไม่สบายก็เพราะมันไม่รู้มีแต่สงสัยอยู่งั้นเอ๊บุญนี่เป็นยังไงหนอบาปเป็นยังไงหนออย่างนี้นะถ้าเพ่งพิจารณาไปเรามืดตื้อไม่รู้ว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงไม่รู้ว่าจิตตัวเองนี่มันยึดเอาบาปไว้หรือเอาบุญไว้ก็ไม่รู้เลยอย่างนี้นะอันนี้เรียกลักษณะแห่งความหลงนะเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ทุกข์ไม่ใช่เหรอคนเราถ้าหากว่าจิตใจนี่ลังเลสงสัยอะไรต่ออะไรแล้วมันไม่มีความสบายเลยมันก็มีแต่ทุกข์ทนทรมานใจอยู่งั้นแหละอุปมามันยังคนหลงทางเข้าป่านั่นน่ะด้านดอนซอนป่าไปหวังว่าจะให้มันทะลุออกที่ทุ่งกว้างมันไม่ทะลุออกสักทีมีแต่เข้าป่าเข้ารกไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็อึดอัดใจเต็มทีแล้วหาความสบายใจไม่มีเลยในเมื่อยังไม่รู้ทางที่ถูกต้องยังเข้าใจว่าตนหลงทางอยู่นี่นะมันก็ยิ่งร้อนใจใหญ่เลยในขณะที่ง่วงหาทางอยู่นั่นน่ะอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันแหละไอ้ตั้งแต่หลงทางภายนอกนะมันก็ยังเดือดร้อนอยู่แล้วทีนี้มันหลงทางไปสวรรค์หลงทางไปพระนิพพานนี่มันก็ยิ่งเดือดร้อนใหญ่เพราะว่าบุคคลย่อมมานึกถึงตัวเองว่าเออเรานี่ตายแล้วจะไปตกนรกหรือจะไปเป็นเปรตหรือจะไปเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไม่นอหรือจะไปสวรรค์ชั้นฟ้าตัดสินใจไม่ได้เลย อย่างนี้เมื่อมันคลางแคลงสงสัยอยู่นี่มันก็เดือดร้อนแล้วหาความสบายไม่ได้เลยดังนั้นแหละการภาวนานี่จึงชื่อว่าเป็นการกำจัดความหลงความไม่รู้ต่างๆออกจากจิตใจหรือการสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะสิ่งใดที่เราไม่เคยรู้มาแต่ก่อนมันก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนก็เห็นขึ้นมาเมื่อได้สดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องแล้วหรือได้ภาวนากำหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นอารมณ์จนว่าใจนั้นสงบลงเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วเมื่อใจสงบลงอย่างนั้นแล้วเราคิดอะไรก็ออกป่ะเนี่ยคิดอะไรก็คิดได้ไอ้คนที่คิดอะไรไม่ได้ไม่ออกนั้นเพราะว่าจิตมันไม่ตั้งลงในปัจจุบันนะบางทีก็ความง่วงเหงาเหานอนครอบงำเสียอันนี้ก็อัดอั้นตันปัญญาเมื่อมีแต่ง่วงอย่างเดียวบางทีก็เกิดความรักความใคร่ในเรื่องต่างๆขึ้นมาอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อย่างนี้แล้วก็เอาแล้วไม่มีปัญญาแล้วถ้าเกิดความอยากขึ้นมาอย่างว่านั่นนะหรือว่าเกิดความสงสัยลังเลอย่างที่ว่านั่นเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ไม่แล้วปัญญาไม่มีแล้วเราจะมามองดูชีวิตนี่เห็นตามเป็นจริงไม่ได้เลยจิตใจเป็นอยู่นั่นน่ะดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจไว้เราต้องฝึกจิตใจนี้ให้มันสงบลงไปโดยที่เราตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละอธิษฐานใจถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งของตนแล้วก็เอาละที่นี่ตั้งสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นเพื่อประสงค์ที่ไม่ให้จิตมันคิดไปภายนอกนั่นแหละการที่เราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในปัจจุบันนี้นะให้พากันเข้าใจความหมายถ้าหากว่าไม่ยึดเอาลมหายใจเข้าออกนี่เป็นอารมณ์อยู่แล้ว

อยู่จิตนี่น่ะมันไม่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ได้มันเคยคิดไปยังไงมันก็คิดส่งออกไปข้างนอกโน่นน่ะให้พากันเข้าใจทำอะไรไม่เข้าใจความหมายนั่นมันไม่ตั้งใจทำหรอกเพราะมันไม่รู้จักจุดหมายนี่เพราะฉะนั้นจึงได้ชี้แจงจุดหมายให้ฟังนั่นเนี่ยก็ให้จำเอาไว้เพื่อให้จิตใจมันสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นในขั้นแรกนี่นะไม่ได้มุ่งว่าจะให้มีปัญญาจะให้รู้นั่นรู้นี้ก่อนยังในขั้นนี้ไม่ต้องการรู้อะไรเพียงแต่ให้ใจมันสงบลงเป็นหนึ่งมันหยุดคิดส่งออกไปข้างนอก

พียงแต่ให้ใจมันสงบลงเป็นหนึ่งมันหยุดคิดส่งออกไปข้างนอกนี่ความหมายน่ะให้มันสงบแน่วอยู่ภายในนี่พร้อมด้วยสติประคับประคองอยู่เมื่อเราประคับประคองจิตที่มันสงบอยู่นั่นไปพอสมควรเห็นว่าจิตนี่มันตั้งมั่นลงด้วยดีแล้วอย่างนี้อยากจะรู้อะไรก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาได้มันจะรู้จะเห็นเรื่องนั้นขึ้นมาแหละปัญญามันจะเกิดขึ้นจากสมาธินั่นนะเกิดจากใจที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนั่นนะนั่นแหละปัญญามันจะเกิดจากใจที่สงบตั้งมั่นอยู่นั่นแหละให้เข้าใจกันอันนี้เรียกว่าปัญญาเกิดจากสมาธิภาวนาไม่ใช่เกิดจากการเรียนการจำเอาคำสอนตามตำรับตำรานั้นมาพิจารณาไม่ใช่ทำใจสงบลงก่อนเมื่อใจตั้งมั่นลงเป็นหนึ่งแล้ววันนี้ต้องการอยากรู้เรื่องอะไรก็กำหนดเรื่องนั้นพิจารณาต่อเป็นงั้นในหลักพระพุทธเจ้าก็สอนให้พิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตของสังขารร่างกายนี่แหละก่อนอื่นทั้งหมดเลย ทั้งนี้เพราะเหตุว่าดวงจิตอันนี้นะมันสำคัญว่าร่างกายนี่มันเป็นก้อนมันเป็นตัวเป็นตนนี่นะสำคัญนั้นเป็นก้อนแข็งแรงแข็งขันอยู่มันสำคัญอยู่อย่างนี้จิตใจอันนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราภาวนาลงไปใจสงบแล้วมาพิจารณาดูอัตภาพร่างกายนี่มันจะไม่เห็นว่ามันเป็นก้อนเลยบัดนี้มันจะไม่เห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนจริงจังอะไรเลยมองดูตรงไหนก็มีแต่ของไม่เที่ยงผมก็ไม่เที่ยงอย่างนี้มันจะเที่ยงได้ยังไงนานไปมันก็งอกก็ขาวก็หล่นลงไปอย่างนี้จะเอาอะไรมาเที่ยงผมก็ดีขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันนะฟันก็เหมือนกันอย่างนี้นะหนังก็เหมือนกันนะอยู่นานปีนานเดือนไปก็เหี่ยวย่นตกกระไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้เลยแต่ว่าถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วมันหักไม่ดูนะมันหักไม่เบื่อไม่นายนี่เป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะ แต่ถ้าใจมันตั้งมั่นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วเพ่งดูแล้วมันเบื่อจริงอ่ะมันเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแล้วเป็นสิ่งที่ไม่น่ายึดถือไม่น่าหวงแหนเป็นสิ่งที่ควรปรงควรวางไว้ตามสภาพเอาใครจะสรรเสริญก็ยอมให้เขาสรรเสริญใครจะนินทาก็ยอมให้เขานินทาเราไม่หวงนี่ถ้าพิจารณาเห็นตามเป็นจริงอย่างว่านั่นน่ะมันก็สละความหวงอันนั้นลงได้ใครจะสรรเสริญและนินทาความรู้สึกของจิตใจนี่ก็เป็นปกติไม่ขึ้นไม่ลงใครสรรเสริญก็ไม่เพลิดเพลินดีใจใครนินทาว่าร้ายก็ไม่เสียใจเพราะไม่หวงนี่เมื่อไม่หวงแล้วมันจะเสียใจทำไมอ่ะที่มันเสียใจหรือมันโกรธมันขุ่นเคืองก็เพราะมันหวงนี่มันหวงเห็นว่าเป็นของเราอ่ะมันหวงว่าตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเราอย่างนี้นะอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่เป็นของเรานี่มันหวงอยู่อย่างนี้อ่ะน่าจะไม่ให้มันโกรธยังไงล่ะเขามาติฉินอินทานะ ให้พากันเข้าใจเมื่อไปหวงว่าอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ไม่ใช่เหรอถามตัวเองดูสิยอมให้ใครเขานินทาว่าร้ายไม่ได้เลยอย่างนี้แต่เราจะไปห้ามคนได้ยังไงล่ะในโลกอันนี้เมื่อเขายินดีกับเราเขาก็สรรเสริญยกยอเราว่าเราดีอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าคนไหนที่เขา

เห็นเขาเห็นเราแล้วเขามีความรู้สึกว่าเราไม่ดีในทัศนะของเขานะเขาก็นินทาให้อย่างนี้แหละเขาก็นินทาว่าเราไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้นี่เราจะไปห้ามเขาก็ห้ามไม่ได้เนี่ยถ้าหากว่าผู้ใดจิตของผู้ใดมาหวงร่างกายอันนี้อยู่แล้วก็แน่นอนนะไม่มีความผาสุกแล้วก็ย่อมเสียใจย่อมดีใจสลับกันไปอยู่งั้นเนี่ยดีไม่ดีก็เกิดทะเลาะวิวาทกันเข้ายิ่งเป็นกรรมเป็นเวรสืบต่อไปก็เพราะโทษที่มาหวงอัตภาพร่างกายนี้เองเนี่ย อย่างเรื่องนางอุตรากับนางสิริมานั่นนางอุตรานั่นเป็นพระโสดาบันนางสิริมาเป็นปุถุชนทะเลาะกันนางสิริมาตักน้ำข้าวต้มร้อนๆเป็นรสศีรษะนางอุตรานางอุตราไม่โกรธเลยแล้วน้ำข้าวต้มก็ไม่ได้ลวกนางอุตราเจ็บปวดอะไรเลยลูกน้องของนางอุตราลุมชกลุมตีนางสิริมาปะนั้นนางอุตรายังไปห้ามลูกน้องไว้ไม่ให้ทุบไม่ให้ตีเพื่อนตรงไหนที่ลูกน้องทุบตีเป็นบาดเป็นแผลเอายามาใส่ให้นุ่นจิตใจของพระโสดาบันน่ะลองฟังเอาสิ ทีนี้นางสิริมาก็พอหายโกรธแล้วก็รู้สึกตัวได้แหมมีแต่เราโกรธเพื่อนฝ่ายเดียวเพื่อนไม่โกรธเราแม้แต่น้อยเดียวเลยถ้าหากว่าเพื่อนโกรธเราเพื่อนปล่อยให้ลูกน้องสักกรรมเรานี่เราตายแล้วป่านนี้นางอุตรานี่มีคุณต่อเรามากมายหนอจึงได้ขอโทษนางอุตรานางอุตราพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปกราบทูลเรื่องราวที่เป็นมาถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าแสดงธรรมให้ฟังจบลงนางสิริมาก็ได้บรรลุโสดาบันแต่ก่อนนี้นางสิริมาสำคัญว่าตนรูปสวยรูปงามไม่มีใครสู้ได้ไปแย่งเอาผัวเขาพอได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยมาเห็นแจ้งในอัตภาพร่างกายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวตนอะไรก็ถึงได้ละความโกรธความพยาบาทเพื่อนออกได้ตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนู่นอันนี้แหละเรื่องการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ถ้าผู้ใดเห็นแนวทางอย่างว่านี่โดยถ่องแท้ด้วยตนเองแล้วลงมือปฏิบัติไปตามทางนี้แล้วไม่มีผิดแหละยอมสมหวังแน่นอนทีเดียวมันจะไม่สมหวังยังไงเล่าการที่บุคคลจะไปนรกอบายภูมินั่นน่ะก็เพราะความโกรธความพยาบาทจองเวรกันเบียดเบียนกันนี่เองแหละไม่ใช่เรื่องอื่นใดนี่ลองคิดดูสิบุคคลจะทำบาปนะมันก็เรื่องเบียดเบียนกันนี่แหละท่านเรียกว่าทำบาปนะไม่ใช่อย่างอื่นถ้าใครเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้แล้วผู้นั้นไม่ได้ทำบาปเลยไม่ได้ทำบาปแล้ว ก็ไอเรื่องนี้มันก็ต้องคิดให้เห็นด้วยตนเองแหละถ้ามันไม่เห็นด้วยตนเองแล้วมันก็ละบาปไม่ได้เป็นอย่างนั้นลำพังแต่ผู้อื่นพูดให้ฟังถ้าเมื่อตนไม่น้อมเข้าไปพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองมันก็ไม่ยอมละบาปนั้นไม่ยอมละแม้ความโกรธเสียดายมันหลายกลัวจะไม่ได้ทะเลาะเบาแว้งกับเพื่อนบ้านแล้วก็เลย

หวงความโกรธนั้นไว้เมื่อหวงไว้แน่นอนแล้วเอาไปเอามาหน่อยนึงถูกเพื่อนด่าว่าเอาแล้วก็ตัวก็ทนไม่ไหวแล้วก็ต้องแสดงบทบาทออกไปเห็นเป็นอย่างนั้นแม้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นพวกอย่างนี้ก็เหมือนกันเลยถ้าต่างคนต่างไม่ภาวนาไม่กำหนดพิจารณาร่างกายอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่เห็นชัดตามเป็นจริงอย่างว่านี้แล้วมันก็คอยแต่จะทะเลาะวิวาทกันอยู่อย่างนั้นแหละเพราะต่างคนต่างก็หวงนี่หวงร่างกายสังขารนี่ไม่ต้องการให้ใครมาตำหนิตีเตียนแม้แต่น้อยเดียวมันก็มายากลำบากกับความหวงแหนนี่เองแหละเหตุที่มันเดือดร้อนกันเนี่ยอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขไม่ได้ก็เพราะมันหวงต่างคนต่างหวงร่างกายอันนี้ใครว่าอะไรให้หน่อยหนึ่งก็ไม่ได้เลยถ้าเป็นเช่นนี้มันจะได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมยังไงอ่ะอย่าไปประกาศตนว่าตนปฏิบัติธรรมถ้าผู้ใดเป็นอยู่อย่างนี้นะถ้าไปประกาศตนอย่างนั้นก็นักปราชญ์ทั้งหลายท่านก็หัวเราะถ้าหากว่าเรามีศรัทธาจักเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจริงเราก็ต้องยอมเสียสละความหวงแหนอัตภาพร่างกายนี้ลงอย่างที่ว่ามานั่นแหละสละลงทุกสิ่งทุกอย่างเลยอย่างนี้แล้วมันสะดวกทุกอย่างเลยนะมันคล่องตัวทีเดียวแหละทำอะไรก็คล่องแคล่วแล้วทำอะไรร่วมกันก็ไม่ระหองระแหงไม่ระแวงสงสัยกันเลยเพราะว่าไม่ได้สำคัญว่ามีตัวมีตนอยู่ในนี้นี่อันนี้แหละให้พึ่งพากันเจริญความรู้ความเห็นอันนี้ให้เกิดขึ้นในใจเสมอไปนะไม่ใช่เป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนอะไรหรอกเรียกว่าสรรหาเอาเรื่องราวที่พอที่จะเข้าใจได้ง่ายๆมาพูดสู่กันฟังหรือว่าสรรหาเอาแนวทางปฏิบัติทางลัดทางตรงมาพูดสู่กันฟังทางลัดทางตรงนี่แหละถ้าบุคคลไม่ตั้งใจยิงจังแล้วมันก็ลัดไปไม่ได้เดี๋ยวก็ไปเดินทางโค้งอีกแล้วเป็นอย่างนั้นธรรมดาเดินทางลัดนี่มันจะมีขวกมีหนามอยู่บ้างมันจะมีหลักมีตออยู่บ้างก็ต้องถากต้องถางกันไปก็อย่างที่กล่าวมานี่เองแหละเราเดินทางลัดนี่เราใช้ปัญญาสอนจิตนี่ให้มันเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอ่ะให้มันเห็นอยู่นี่ตลอดเวลาไปเลยอย่างนี้นะอย่าให้มันสำคัญติดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนนะใช้สติใช้ปัญญาสอนจิตอย่างนี้เรื่อยไปเพราะว่าจิตนี้ถ้าหากว่าไม่เตือนตนบ่อยๆแล้วมันหมูบมันจมคือมันจมอยู่ในทิฏฐิความเห็นอันนั้นน่ะความเห็นว่าเราว่าเขานั่นน่ะมันจมอยู่ในนั้นเรื่องมันน่ะมันไม่ยอมสลัดความเห็นนั้นทิ้งนี่ให้เข้าใจกัน ถ้าว่าเราหมั่นใช้ปัญญาสอนจิตเตือนจิตนี่บ่อยๆเข้ามันสามารถงัดเอาความเห็นนั้นออกมาทำลายมันได้เลยเอ้ยเห็นอย่างนี้มันไม่ถูกทางอ่ะอย่างนี้มันสามารถสอนตัวเองได้เห็นว่ามีเรามีเขานี่อย่างนี้ไม่ถูกทางเมื่อมีความเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้น
เมื่อกระจายออกแล้วมันก็มีแต่สภาวธาตุเท่านี้เองมันจะมีอะไรล่ะแต่ว่าจิตนี่มันไม่ชอบคิดเรื่องมันน่ะมันไม่ชอบคิดดูอัตภาพร่างกายนี้แต่มันชอบคิดไปแต่เรื่องอื่นนู่นมันคิดไปแต่เรื่องสมมุติบัญญัติมันติดสมมุติติดบัญญัติเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นสมมุติว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นดีอย่างนั้นคนนี้ชั่วอย่างนี้ชอบหลายเมื่อเข้าหากันแล้วก็ไม่มีอะไรละมีแต่ไปหยิบเอาเรื่องคนโน้นมาวิจารณ์หยิบเอาเรื่องคนนี้มาวินิจฉัยอยู่งั้นแหละนี่เรียกว่ามันหลงสมมุตินะให้พากันเข้าใจถ้าผู้ที่ไม่หลงสมมุตินี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่เมื่อไม่จำเป็นจริงๆไม่ต้องปรารภถึงเรื่องของใครอ่ะปรารภแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นแหละทำยังไงจิตนี่มันจะปล่อยวางขันธ์ 5นี่ได้ก็เอาแล้วสอนมันลงไปสอนให้มันรู้จักปล่อยรู้จักวางอันธรรมดาจิตนี้ถ้าหากว่าไม่ใช้ปัญญาสอนมันนะมันไม่มีความฉลาดเฉลียวอะไรมันมีแต่มันยึดถือเอาไว้อยู่นั่นแหละมันไม่ได้ตื่นตัวสรุปแล้วอันนี้ก็อย่าไปฟังเฉยๆนะเอาไปคิดดูให้มันรู้มันเห็นด้วยตนเองไม่ใช่ว่าให้ฟังแล้วๆไปเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีทางนะมันจะรู้ได้นะเรื่องใดสำคัญแล้วเราต้องน้อมเข้าไปคิดไปกรองดูให้มันเห็นชัดด้วยตนเองท่านแสดงอย่างนี้นะมันมีความจริงเพียงไหนอย่างนี้นะเราน้อมเข้าไปตรีไปตรองดูภายในนู่นมันจะเห็นเป็นยังไงไปเหมือนอย่างเช่นที่ว่าเมื่อตะกี้นี่แหละว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108มันเกิดขึ้นในดวงจิตของคนเราเนี่ยเพราะความยึดถือนี่แหละเป็นมูลเหตุอ่ะเมื่อยึดถือแล้วมันก็วิตกวิจารไปพอวิตกวิจารไปมันก็เกิดเป็นกิเลสหลายสิ่งหลายอย่างไปหลายเรื่องไปเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ยึดถือปล่อยวางเสียมันก็ไม่ได้วิตกวิจารเมื่อไม่วิตกวิจารแล้วกิ่งก้านสาขาของกิเลสก็งอกออกไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะ ดังนั้นนะให้พากันเข้าใจคนเรานี่มันห้ามจิตตัวเองไม่ได้บังคับจิตตัวเองไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกอันสาเหตุที่มันละกิเลสไม่ได้อยู่นี่นะทุกคนก็รู้อยู่ดีๆนี่แหละว่ากิเลสนั่นมันมีโทษอย่างโน้นมีโทษอย่างนี้แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะสอนจิตหรือบังคับจิตตัวเองให้ละมันได้มันอยู่ตรงนี้เองน่ะขอให้เข้าใจกันท่านผู้ละกิเลสได้นั้นเพราะว่าท่านสามารถบังคับจิตตัวเองได้เริ่มตั้งแต่การทำจิตให้สงบนี่มันก็เป็นเรื่องบังคับทั้งนั้นแหละอันมูลนี้ก็ดีนะถ้าว่าไม่อาศัยสติข่มจิตนี่ไว้แล้วมันจะสงบลงไม่ได้เลยนี่การข่มลงไปนี่ก็แสดงว่าบังคับมันแหละบังคับให้มันหยุดคิดหยุดนึกมันเป็นอย่างนั้นเรื่องที่ไม่ควรคิดไม่คิดมันเลยหยุดต้องหยุดไม่หยุดไม่ได้ถ้าไม่หยุดขืนคิดหน่อยก็เกิดเป็นกิเลสขึ้นมา
ไม่ใช่ว่าเป็นของละเอียดละออจนมองไม่เห็นจนว่าไม่สามารถที่จะละมันได้กิเลสทั้งหลายนะขอแต่ว่ามาฝึกจิตตัวเองนี่นะให้มันได้ก็แล้วกันเนี่ยบังคับจิตตัวเองให้มันได้แล้วอันเรื่องของกิเลสไม่ยากเย็นเลยเพราะว่ากิเลสนั่นมันก็จิตดวงนี้เองแหละสร้างขึ้นปรุงแต่งขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วกิเลสมันมาสวมเอาเลยนี่ไม่มีอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นล้วนแต่จิตสร้างขึ้นทั้งนั้นแหละเช่นอย่างความรักอย่างนี้นะอยู่ดีๆมันจะรักขึ้นมาเองไม่มีตามต้องไปเห็นรูปสวยๆงามๆก่อนแล้วมันจึงเกิดความรักขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นถ้าตามันเห็นรูปสวยๆงามๆอย่างนั้นแล้วสติหรือปัญญามันทำลายความเห็นอันนั้นลงไปซะไอ้สวยงามนั่นเป็นได้เพียงสมมติของโลกแต่ถ้าว่าโดยปรมัตถ์แล้วไม่มีอะไรสวยงามมันเป็นได้เพียงสภาวะธาตุประชุมกันอยู่หมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายลงเท่านั้นไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรขี้ร้ายไม่มีเลยถ้าว่าปัญญามันตามเห็นอย่างนั้นแล้วมันจะเอาความรักมาแต่ไหนในรูปนั้นจิตมันก็ไม่ได้สร้างความรักขึ้นในรูปนั้นเลยนี่แต่นี้มันไม่เห็นอย่างนั้นนี่มันเห็นไปตามสมมติของโลกอยู่นี่จิตอะโลกเขาสมมติว่าสวยจิตมันก็เห็นสวยไปตามอย่างนี้นะจะมาให้มันรักใครยังไงล่ะแต่ถ้ามันปัญญามันเกิดแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นมันย่อมวินิจฉัยก่อนที่จะเกิดความรักขึ้นมาในใจนะรูปนี้มันเป็นยังไงทำไมเขาจึงสรรเสริญก็ว่ามันสวยนักหนาอ้าวใช่ปัญญาแยกแยะดูแล้วไม่ในที่สุดก็รู้ชัดเลยแล้วไม่สวยตามความนิยมสมมุติอะไรไอ้ที่มันสมมุติกันอยู่ในโลกอันนี้มันหลงต่างหากต่างคนต่างหลงหลงสมมุติเลยวิ่งไปตามสมมุติมันเป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลใดรู้ตัวแล้วนะพูดให้ตื่นตัวแล้วมันจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้ทันทีแหละอ๋อนี่เรามันหลงสมมุติต่างหากมันถึงได้เป็นอย่างนี้เหมือนอย่างนิทานกระต่ายตื่นตูมกระต่ายตัวหนึ่งไปนอนอยู่ใต้ต้นตาลบัดนี้นอนหลับสบายไปแล้วลูกตาลมันหล่นลงกระทบกับใบตาลเข้าอย่างแรงสะดุ้งตื่นขึ้นไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรนึกว่าแผ่นดินมันถล่มวิ่งไปอย่างใหญ่โตเลยเอ้าสัตว์อื่นที่เห็นเข้าถามอ่ะเอ๊ะวิ่งอะไรพอผืดมาอย่างนี้มีอะไรเกิดขึ้นโอ้เพื่อนแผ่นดินถล่มอ่ะไม่ไหวนะเอ้าสัตว์เหล่านั้นได้ยินเข้าแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมาหมายก็วิ่งตามกันเลยในที่สุดจนไปเจอไอ้ราชสีห์เข้าราชสีห์จึงห้ามหยุดก่อนขอถามก่อนนะมันเรื่องอะไรกันนี่วิ่งเป็นฝูงมาอย่างนี้อ่ะพอราชสีห์รู้เข้านั่นก็รู้แล้วราชสีห์มีปัญญานี่ไหนๆพาเราไปดูสิอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวไปก็ไปตกทะเลตายอ่ะไปดูซะก่อนพอราชสีห์ห้ามอย่างนี้ก็หยุดกันก็ตามราชสีห์ไปพอไปพิสูจน์ดูที่ไหนได้ลูกตาลมันหล่นลงใส่ใบตาลต่างหากกระต่ายนั้นมันตื่นทั้งหลับทั้งฝัน อันนี้แหละชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเราที่หลงสมมุติบัญญัติในโลกนี้มันก็เหมือนกับกระต่ายตื่นตูมอย่างที่ว่านั่นแหละ

ให้พากันเข้าใจในที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรมันก็มีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่เท่านั้นความจริงของสังขารทั้งหลายนะสิ่งที่ไม่ดับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคือพระนิพพานสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นแล้วดับไปสิ่งนั้นท่านเรียกว่าสังขารก็ให้พากันสรุปลงให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเมื่อเราพิจารณาอะไรลงไปแล้วสรุปลงไม่ได้แล้วมันก็จบลงไม่ได้เลยเมื่อพิจารณาลงไปกระจายออกไปกระจายออกไปดูรายละเอียดของสิ่งนั้นๆเรื่องนั้นๆแล้วก็มาสรุปลงได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมีเท่านั้นมันก็หายสงสัยเมื่อมันหายสงสัยแล้วมันก็ไม่หลงรักมันก็ไม่หลงชังเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินมีความรู้สึกอะไรในทางจิตใจก็สักแต่ว่ารู้สึกไม่เห็นเป็นของแปลกอะไรเลยเห็นแต่มันเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่นั้นบรรดาสรรพสิ่งทั้งปวงนี่การที่เราฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบระงับเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นก็เพื่อให้รู้ความจริงของสังขารทั้งมวลดังกล่าวมานี้เองแหละสังขารที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีมันก็มีความเกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้นก็แปรปรวนในท่ามกลางในที่สุดก็แตกดับไปมีเท่านี้เองจิตที่มารู้ความเกิดความดับแห่งสังขารทั้งหลายตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่หวั่นไหวไปตามสังขารนั่นมันจะหวั่นไหวไปทำไมเพราะขืนหวั่นไหวไว้ก็เป็นทุกข์นี่คนไม่รู้แจ้งนะเมื่อของรักของชอบใจมาพลัดพรากจากไปก็ร้องไห้ลำไรเพราะเสียดายอะไรนักของรักของชอบใจนั้นทั้งนี้ก็เพราะอะไรอ่ะก็เพราะไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาให้เห็นความเกิดความดับของทุกสิ่งทุกอย่างดังกล่าวมานั้นเองแหละแต่ถ้าได้ภาวนาได้พิจารณาเห็นอยู่อย่างนั้นเสมอไปแล้วมันจะไม่เสียใจเศร้าโศกกับอะไรทั้งนั้นเลยเมื่อความเห็นความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วนะบรรดากิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายมันก็อ่อนกำลังลงเป็นอย่างนั้นนี่แต่มันอ่อนกำลังไปเรื่อยๆแหละเพราะจิตไม่ส่งเสริมมันนี่ไอ้พ่อแม่ของกิเลสจริงจังแล้วก็คือความรักความชังความหลงนี่อันนี้เป็นพ่อแม่ของกิเลสทั้งหลายนี่ถ้าหากว่าเราทำลายพ่อแม่ของกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ลงล่ะบรรดาลูกหลานๆของกิเลสมันก็ม้วยมอนไปตามกันนั่นแหละมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรอ่ะเหมือนอย่างต้นไม้อย่างนี้นะเมื่อเราขุดเจาะเข้าไปที่รากแก้วรากฝอยมันตัดรากแก้วรากฝอยมันขาดออกไปแล้วมันไม่สามารถจะดูดอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้นได้แล้วมันก็เฉาตายเท่านั้นเองนะมันจะมีอะไรอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันแหละเมื่อเราเพียรพยายามละความรักละความชังละความหลงนี่ให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้เท่าไหร่แล้วก็บรรดากิเลสอื่นๆมันก็เฉาตายไปตามๆกันเลยทีเดียวนะเช่นความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆหมู่นั้นนะมันก็เฉาตายไปหมดแหละ ให้พากันเข้าใจ อย่าพากันอยู่เฉยๆ
การที่เราปฏิบัติธรรมนะต้องให้มีความภาคเพียรพยายามตะเกียกตะกายต้องมีอุบายแยบคายอยู่ในใจเสมอนี่การที่มีอุบายแยบคายอยู่ในใจเสมอนี่สำคัญให้เข้าใจกันไว้คนส่วนมากไม่ค่อยมีอุบายแยบคายนะอยู่ซื่อๆไปซื่อๆนี่นะอันนี้ละสาเหตุที่มันละกิเลสไม่ได้นั่นนะเพราะว่าจิตนี่ถ้าหากว่ามันไม่มีเหตุผลเพียงพอมันก็ไม่ยอมละนี่มันยึดถือสิ่งใดไว้แล้วนะถ้าปัญญาไม่ชี้แจงให้จิตนี่เห็นเหตุเห็นผลในเรื่องนั้นโดยแจ่มแจ้งแล้วจิตนี่มันไม่เชื่อหมายความว่าอย่างนั้นมันจะไม่ยอมละเลยเป็นอย่างนั้นแหละเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมพระองค์จึงได้ทรงอุปมาอุปมาเปรียบเทียบอะไรต่ออะไรให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังหลายสิ่งหลายอย่าง ดังเช่นทรงเปรียบเทียบไว้ว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษหมู่สัตว์นี้มีราคะโทสะโมหะเป็นโทษเพราะฉะนั้นทานที่ให้แก่ท่านผู้สิ้นราคะโทสะโมหะจึงชื่อว่ามีผลมากลองคิดดูสิ พระองค์ทรงเปรียบเทียบไว้อย่างนี้นะเป็นความจริงไหมเราผู้ฟังเราเห็นตามไหมนี่ลองพิจารณาดูว่านาทั้งหลายเนี่ยมีอะไรเป็นโทษบัดนี้มันก็มีหญ้าเป็นโทษไม่ใช่เหรอบางทีบางคนอาจจะไม่เข้าใจซ้ำเลยว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษก็ต้องอธิบายอีกทีหนึ่งคือว่านานั่นน่ะธรรมดาเราต้องปลูกข้าวลงไปเมื่อข้าวเจริญงอกงามขึ้นหญ้ามันก็เจริญขึ้นตามกันหญ้านั้นมันก็ไปแย่งกินอาหารข้าวนั้นได้อาหาร ไปเลี้ยงลำต้นไม่เพียงพอ มันก็ไม่งาม มันก็สูบซีดไปอย่างนี้แหละ เหตุนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษนั่นน่ะทีนี้ถ้าว่าเราไปถอนหญ้านั้นออกเสียต้นข้าวนั้นมันก็รากข้าวนั้นมันก็หาอาหารหล่อเลี้ยงลำต้นของมันได้เต็มที่เลยอ่ะเพราะไม่มีหญ้าไปแย่งกินอาหารมันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั่นแหละทานทั้งหลายที่ทายกทายิกาได้ถวายแก่ท่านผู้สิ้นราคะโทสะโมหะจึงชื่อว่ามีผลมากถ้าไปให้แก่ท่านผู้มีหนาแน่นไปด้วยราคะโทสะโมหะแล้วไม่มีผลมากเพราะอะไรเพราะเหตุว่าจิตใจของผู้ให้นั่นก็ไม่มีความเลื่อมใสมากคือไม่มีความเลื่อมใสผู้รับทานเพราะมองเห็นว่าผู้รับทานนั้นเต็มไปด้วยกิเลสอย่างนี้นะให้ด้วยความจำใจอย่างนี้นะความพอใจในการให้ไม่เต็มที่อย่างนี้แหละสาเหตุที่อานิสงส์ไม่แรงนะถ้าเรามองเห็นว่าท่านผู้รับทานของเรานั่นน่ะท่านผู้นี้นั่นท่านละราคะโทสะโมหะได้จริงในความ ในความรู้สึกของเรานะมันเกิดขึ้นมาในใจอย่างนี้แล้วเราก็เต็มใจให้เลยนี่ได้เกิดความเลื่อมใสขึ้นในใจก่อนให้ซ้ำเป็นไรอ่ะในขณะที่ให้อยู่นั้นก็ดีอกดีใจหลังจากที่ให้ไปแล้วก็ดีอกดีใจอิ่มใจอยู่ไม่รู้หายอย่างนี้นะเพราะเหตุนั้นนะมันถึงได้มีผลมากในเรื่องนี้นะจะยกอุทาหรณ์มาให้ฟังสักเรื่องหนึ่ง พระนางมหาประชาวดีโคตมีซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของพระศาสดา
เมื่อทราบข่าวว่าพระศาสดา

าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วก็เสด็จมาโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายอยู่ที่กรุงราชมหานครพระนางก็รีบทอผ้าไว้ทั้งคู่หนึ่งล้วนแต่สีสวยสดงดงามเนื้อละเอียดทำด้วยมือของตัวเองหวังว่าจะเอาไปถวายพระบรมศาสดาเมื่อพระองค์เสด็จเข้าสู่กรุงกบิลพัสดุในขณะที่พระองค์และพระสงฆ์ประทับนั่งอยู่พระนางก็น้อมผ้าคู่นั้นเข้าไปถวายพระพุทธองค์พระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พระนางถวายแก่สงฆ์พระนางอ้อนวอนอย่างไรพระองค์ก็ไม่ทรงรับแม้ไปถวายท่านพระสารีบุตรพระโมคคัลลาไปโดยลำดับท่านเหล่านั้นก็แนะนำให้ถวายแก่สงฆ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระนางก็ไม่ยอมก็พยายามถวายองค์นั้นองค์นี้ไปองค์ไหนก็ไม่รับจนว่าไปถึงองค์สุดท้ายนู่นองค์สุดท้ายนั้นเป็นพระหนุ่มบวชใหม่ยังไม่มีมรรคมีผลอะไรเลยมานี้พระนางก็เสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงรู้อย่างนั้นแล้วก็ทรงหาหนทางระงับความเสียพระทัยของพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งองค์เป็นพระแม่เลี้ยงของพระองค์ องค์เจ้าจึงเอาบาทนั้นมาวางใส่ฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์แล้วก็ทรงอธิษฐานว่าขอให้บาทลูกนี้จึงเลื่อนลอยหายเข้าสู่กลีบเมฆไปอย่าให้พระสาวกองค์ใดแสวงหาได้นอกจากอาชิตตภิกษุองค์เดียวเท่านั้นคือองค์ที่รับผ้าคู่นั้นนั่นเองแหละ เมื่อพระองค์ที่ฐานอยู่ในบาทนั้นก็เลื่อนลอยเข้าสู่กลีบเมฆไปแล้วพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พระสาวกทั้งหลายไปตามหาบาทพระองค์ท่านทั้งหลายเหล่านั้นผู้มีฤทธิ์มีเดชท่านก็เหาะไปคนละทิศละทางท่านพระมหาโมคคัลลานะมีฤทธิ์เดชมากกว่าเพื่อนเหาะเข้าไปแสวงหาทุกกระเบียดนิ้วทั้งในพื้นแผ่นดินทั้งในน้ำทั้งบนอากาศตลอดถึงพรหมโลกนู่นก็ไม่มีไม่ได้องค์ใดก็กลับมามือเปล่าทั้งนั้นเลยพระศาสดาจึงได้ทรงรับสั่งให้อาชิตตภิกษุนั้นจงหาเอาบาทเราตถาคตสิเพราะอาชิตตภิกษุไม่มีฤทธิ์เดชอะไรนี่เหาะก็ไม่ได้ท่านก็ลุกขึ้นจากที่นั่งมากราบพระศาสดาแล้วก็ไปยืนอยู่ในที่ควรแห่งหนึ่งแล้วก็ยกมือขึ้นอธิษฐานว่าข้าพเจ้าบวชมานี่ไม่ต้องการลาภสักการะอะไรทั้งหมดเลยข้าพเจ้าบวชมานี่เพื่อสร้างบุญบารมีขอให้ได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้าถ้าเรื่องนี้เป็นความสัตย์ความจริงแล้วถ้าข้าพเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็ขอให้บาททรงของพระองค์นี้จงเลื่อนลอยมาสู่ฝ่ามือของข้าพเจ้าในบัดนี้พออธิษฐานจบลงอย่างนั้นทันใดนั้นบาททรงของพระพุทธองค์ก็เลื่อนลอยมาสู่มือของอธิตาภิกษุนั้นท่านก็น้อมเข้าไปถวายพระพุทธองค์เมื่อพระนางมหาประชาบดีโกตมีเห็นอย่างนั้นก็จึงได้ดีพระทัยบะเนี่ยที่เสียพระทัยมาแต่ก่อนนั้นก็กลับดีขึ้นว่าแหมภิกษุหนุ่มองค์นี้นับว่ามีบุญวัฒนามากทีเดียวสามารถอธิษฐานเอาบาททรงของพระพุทธองค์มาได้พระนางก็ได้ความเลื่อมใสด้วยความปีติยินดีในทานที่ตนได้บริจาคนั้นเพราะว่าท่านอธิตาภิกษุไม่ใช่เป็นคนหนาไปด้วยกิเลสนี่ท่านมีบุญญาธิการอันใหญ่ยิ่งจะได้ตรัสรู้เป็นพระศรีอริ

0: ยะเมตไตรในอนาคตอันไม่ไกลนี้เองแหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระนางจึงได้เกิดปีติปราโมทอย่างแรง นี่แหละการบำเพ็ญบุญกุศลนี่มันก็ต้องอาศัยความพอใจความเลื่อมใสเป็นที่ตั้งสาเหตุที่จะมีอานิสงส์มากนั้นนะก่อนที่เราจะเลื่อมใสใครเราก็ต้องมองเห็นถ้าผู้นั้นนั้นมีคุณวุฒิสูงกว่าเรามีคุณวุฒิอันสูงทีเดียวจนทำให้เราเลื่อมใสพอใจอย่างยิ่งเมื่อมันพอใจเต็มที่แล้วอย่างนั้นความตนีเหนียวแน่นในสมบัติเข้าของหรือวัตถุทานต่างๆเหล่านั้นไม่มีเลยยอมสละออกให้ด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งนี่ก็ทำให้กิเลสนั้นเบาบางไปตั้งเป็นกองกองเลยทีเดียวทำให้ความตนีเหนียวแน่นต่างๆนั้นถอนออกไปจากกิจใจอย่างมากมาย ทำให้สักกายทิฏฐิความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนนั้นก็ลดน้อยถอยเบาบางออกไปจากจิตใจเพราะถ้าใครยังหวงแหนอัตภาพร่างกายนี้อยู่ก็จะไม่ยินดีในการที่จะสละวัตถุเข้าของเงินทองออกให้เป็นทานได้เพราะว่ามาคิดว่าถ้าหากว่าตนสละเข้าของอันนี้ให้เป็นทานไปก็จะไม่มีเงินทองซื้ออาหารปัจจัยทั้งสี่มาบำรุงร่างกายอันนี้เพราะว่าหวงแหนนักร่างกายนี่นะเป็นอย่างนี้เมื่อหวงแหนมากเท่าไรก็ความตนีก็บังเกิดขึ้นในดวงจิตเท่านั้นเองนะนี่เพราะฉะนั้นการให้ทานนี่ถ้าหากว่าบุคคลให้ทานประกอบด้วยปัญญาแล้วทำให้กิเลสน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้มากมายทีเดียวนะไม่ใช่ต่ำๆนะการให้ทานนี่นะต้องประกอบไปด้วยปัญญาถึงจะมีอานิสงส์มาก อีกอย่างหนึ่งการให้อภัยทานอย่างนี้นะไม่ใช่ทานต่ำๆแต่ก็ยากที่บุคคลจะให้ได้อภัยทานนี่นะ ทำอย่างไรล่ะอภัยทานนี่คือว่าเมื่อมีใครเข้ามาร่วงเกินตนนะเช่นใครเข้ามาตำหนิติเตียนตนหรือว่ามาข่มเหงอะไรตนหรือว่าไม่แสดงความเคารพยำเกรงต่อตนอะไรพวกนี้นะมายั่วให้ตนโกรธยั่วให้ทะเลาะวิวาทกับเขาอย่างนี้นะเรานั้นไม่ต้องการสร้างกรรมสร้างเวรทีนี้เราให้อภัยไปเลยเราไม่ตอบโต้หาทางหลีกเลี่ยงเลยอย่างนี้นะท่านเรียกว่าอภัยทานนะหรือว่าเห็นสัตว์ที่ควรจะฆ่าอย่างนี้เราไม่ฆ่าเราให้อภัยต่อชีวิตของมันไปเลยอย่างนี้อย่างสัตว์ที่มีพิษอย่างนี้มันกัดเข้าไปคนที่ไม่ยอมให้อภัยต่อสัตว์เหล่านี้มันจะไม่ไว้ชีวิตมันเลยอ่ะฆ่ามันทันทีแล้วนี่ตอนนี้ถ้าผู้ใดมีอภัยทานอยู่ในใจแล้วนะเอ้ามันกัดไปเจ็บป่วยไงก็ช่างเราให้อภัยมันเลยอย่าไปฆ่ามันถ้าขืนไปฆ่ามันก็มีเวรผูกพันกันไปไม่รู้จบรู้สิ้นเอาให้มันกัดเราซะบางทีมันอาจจะมีกรรมเวรอะไรผูกพันกันมาแต่ก่อนก็ขอให้แล้วแก่กันไปอย่าได้ตามสนองกันต่อไปอีกเลยอธิษฐานใจละเว้นลงไปอย่างนั้นแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปก็ไม่มีกรรมมีเวรผูกพันกันต่อไปอีกนี่แหละคำว่าอภัยทานนะพึ่งพากันเข้าใจเป็นทานอย่างสูงทำให้กิเลสโทสะพยาบาทต่างๆนั้นลดน้อยถอยเบาบางออกไปจากจิตใจ ดังนั้นแหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติเท่านั้นถึงจะรู้เองเห็นเองหมายความว่ากิเลสชนิดนี้ ตนได้ละมันมาแล้วอย่างนี้นะก็รู้ด้วยตนเองว่าตนได้ละมันมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วคนอื่นจะรู้ให้ไม่ได้เลย ใครเป็นผู้ละคนนั้นก็รู้เองหรือว่ากิเลสอันใดที่ตนยังละมันไม่ได้อย่างนี้ตนก็เป็นผู้รู้เรื่องของตัวเองคนอื่นจะรู้ให้ไม่ได้เลยแม้ความทุกข์ก็เหมือนกันนะตนมีความทุกข์ใจอยู่อย่างไรก็หน้าที่ของตนจะรู้เองแม้ไปพูดให้ผู้อื่นฟังเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อหรอกตัวเองแหละรู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์ใจเพราะเรื่องนั้นเรื่องนั้นอย่างนี้มันรู้ด้วยตนเองเลยแม้ทุกข์กายก็เหมือนกันนะถ้าไม่รู้อย่างนี้ฉะไหนล่ะมันจึงจะเอาชนะทุกข์ได้ฉะไหนมันจึงจะละเหตุแห่งทุกข์ได้เพราะเมื่อรู้ทุกข์แล้วก็ต้องสาวหาเหตุของมันน่ะเอ๊ะมันทุกข์ใจนี่มันเพราะอะไรมันมีเหตุมาอย่างไรจิตของเราจึงเป็นทุกข์อย่างนี้ก็ต้องสาวหาต้นตอมันแหละมันต้องมีถ้าไม่มีเหตุทุกข์มันจะไม่เกิดขึ้นเลยทุกข์ทางใจนะแต่ทุกข์ทางกายนี่ก็เหมือนกันแหละถ้าโรคภัยไม่เบียดเบียนแล้วร่างกายนี่มันก็เป็นปกติมันก็ไม่ป่วนปั่นหวั่นไหวเท่าไหร่นักอย่างนี้นะแต่ทีนี้ถ้าว่าโรคภัยเบียดเบียนเข้าร่างกายนี่ส่วนไหนที่โรคภัยเบียดเบียนร่างกายส่วนนั้นก็ต้องแปรปรวนเป็นต้นว่าปวดท้องปวดศีรษะปวดหลังปวดเอวอะไรหมู่นี้นะ มันก็เพราะมันมีโรคภัยไปเบียดเบียนมันถึงแปรปรวนไปอย่างนั้นแม้ดวงจิตนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละแต่เพราะว่าจิตนี่มันยึดเอากิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งไว้นะกิเลสอันนั้นมันทำพิษอ่ะทีนี้มันทำจิตให้วุ่นวายเดือดร้อนนะผู้ใดไม่ภาวนาเข้ามาในปัจจุบันไม่มาเพ่งดูความรู้สึกนึกคิดอันเป็นปัจจุบันนี้แล้วจักไม่รู้เลยว่าจิตตนนั้นมันยึดอะไรไว้ที่จะไปขับไล่กิเลสออกจากจิตใจของใครได้เพราะฉะนั้นในอวสานแห่งธรรมบรรยายที่แสดงให้ฟังมานี่เมื่อสรุปใจความแล้วเบื้องต้นก็ได้แนะนำให้พยายามตั้งสติดังนั้นเมื่อเรามาน้อมสติเข้ามาควบคุมจิตอยู่ในปัจจุบันนี้มาเพ่งจิตอยู่ในปัจจุบันนี้นะกิเลสที่มันหมักดองอยู่นี่มันจะทนอยู่ไม่ได
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย

เวลาทุกขณะเวลาทุกวินาทีเป็นเครื่องมือของกิเลสและของธรรมะคือในขณะที่เราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายกุศลเรียกว่าเรากำลังเจริญธรรมะแต่หากเราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายตรงกันข้ามก็เรียกว่าเรากำลังเจริญอธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสติคือเครื่องเจริญของกุศลทุกขั้นตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาล้วนต้องมีสติเป็นรากฐานและผู้ใดพึงมีสติอันรักษาดีแล้วทุกเมื่อผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอันเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วตามทางที่พระบรมศาสดาทรงวางไว้สติคือการระลึกได้ระลึกอะไรก็ระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้และที่นี้นั่นคือสติเมื่อเราระลึกได้แล้วเราก็รู้ว่าในขณะนี้เราทำอะไรคิดอะไรเรียกว่าสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันสติสัมปชัญญะคือการรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันใจนึกคิดเคลื่อนไหวก็รู้กายยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอริยบทใดก็รู้คือต้นทางของการปฏิบัติสติมีเกิดมีดับจึงต้องอาศัยความต่อเนื่องคือฝึกการรู้การเคลื่อนไหวของใจคือใจที่มันคิดก็เพียงแต่รู้เท่าทันไม่ใช่บังคับให้คิดหรือไม่ให้คิดฝึกการระลึกรู้การเคลื่อนไหวของกายในอิริยาบถ4ไม่ใช่บังคับให้เดินช้าเดินเร็วเพียงเดินช้าก็รู้เดินเร็วก็รู้ทานข้าวก็รู้อาบน้ำก็รู้ทำงานอะไรต่างๆในแต่ละวันก็รู้เพียงรู้สภาวะนั้นตามความเป็นจริงรู้แบบเบาสบายไม่กดบังคับไม่สงสัยปราศจากนิวรณ์จึงเป็นสัมมาสติจิตใจที่ไม่มีสติเปรียบเสมือนดังเรือที่ขาดหางเสือย่อมไม่แล่นได้อย่างใจหวังจึงไม่อาจหาที่สุดแห่งฝั่งสาครได้ส่วนจิตใจที่มีสตินั้นเสมือนเรือที่มีหางเสือย่อมข้ามพ้นสาครได้ดังใจหวังฉะนั้นดังพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดมีสติผู้นั้นคือผู้ไม่ประมาทอยู่ผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วส่วนผู้ใดไม่ประมาทย่อมถึงซึ่งความไม่ตาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองที่พึ่งอื่นของพวกเรานั้นไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราคุณของครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาความสุขวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เรานั้นได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลก็คือเรามาสร้างความฉลาดเรามาฟังพระท่านสวดอภิธรรม7คัมภีร์อภิธรรมก็คือธรรมอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองผู้เป็นครูบาอาจารย์หรืออีกนายหนึ่งก็เหมือนกับเป็นพ่อแม่ในทางธรรมฉะนั้นอภิธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราฟังแล้วถ้าเราไม่ได้มีการแปลก็เหมือนประเพณีที่เราได้ยินได้ฟังกันงานสวดพระอภิธรรมเราก็ไม่รู้ความหมายเราก็ฟังเหมือนกับไม่มีปัญญาฟังแล้วก็ยังสงสัยว่าพระท่านสวดอะไรแต่เราเมื่อเรามาสวดแปลเมื่อขยายความออกไปแล้วบางครั้งเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ที่ฟังง่ายๆก็คือกุศลธรรมมาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลธรรมมาธรรมทั้งหลายที่ไม่ได้เป็นกุศลแล้วก็มีอีกอย่างคืออภิยากตาคือธรรมเป็นกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่เป็นกุศลและอกุศลอันนี้เราก็คงจะไม่เข้าใจนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้เข้าใจโดยตลอดถ้าเราฝึกเราหัดทำสมาธิมีสติสร้างภูมิปัญญาให้เกิดเดี๋ยวเราเข้าใจเองวิชาเกิดขึ้นได้โดยที่เรานั้นไม่ต้องไปอ่านเกิดขึ้นได้โดยที่เรานั้นมานั่งหลับตาดูกายของเราดูจิตของเรานี่แหละอาศัยให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อจิตใจเรามีความสงบเรียนแล้ววิชาความรู้หรือปัญญาก็เข้ามาสู่ฉะนั้นบางคนบางท่านเวลาเรานั่งสมาธิเมื่อจิตเราสงบแล้วเนี่ยมันมีความสงสัยเมื่อมีความสงสัยแล้วมันก็มีคำตอบเมื่อมีคำตอบแล้วเราก็หมดความสงสัยฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยต้องขจัดความสงสัยให้หมดไปสิ้นไปถ้ายังไม่หมดไปสิ้นไปก็เพียรพยายามอย่างพวกเราที่เรามาบวช2วัน3วันก็เรามาเพียรพยายามเลิกละความที่มันวุ่นวายถ้ามันวุ่นวายแล้วก็ทำให้ใจเราไม่สงบฉะนั้นเราก็แสวงหาความสงบก็คืออะไรล่ะสถานที่ที่เป็นสปายะบุคคลที่เป็นสปายะก็คือสถานที่พอดีบุคคลครูบาอาจารย์ที่ดีที่คอยชี้แนะ

ที่คอยเตือนสติเรานั้นเราเป็นผู้ฝึกผู้หัดเนี่ยบางครั้งเราก็ยังไม่มีความชำนิชำนาญก็ต้องอาศัยการฟังก่อนฟังแล้วเราก็เอาไปพิจารณาแต่ถ้าเราฟังด้วยจิตของเราเป็นสมาธิเนี่ยสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์เลยจะเข้าใจเลยไม่ต้องฟังมากถ้าใจเป็นสมาธิแต่ที่เราฟังกันมากเพราะใจเรายังไม่เป็นสมาธิใจยังไม่สงบใจยังแสวงหามันยังมีตัวสงสัยว่าไอ้ตรงไหนมันสงบเราก็แสวงหาเรื่อยไปเรื่อยไปแต่ที่จริงแล้วความสงบที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย

ความสงบที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยฉะนั้นบางทีเราก็เหนื่อยหน่ายบางทีเราก็แสวงหาไปใช้เวลาไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปหาความสงบแต่ที่จริงแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยกายของเราใจของเราเนี่ยแหละอยู่ตรงที่เรานั้นมีสติมีตัวรู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรถ้าเรามีตัวรู้มีสติแล้วเนี่ยมันไม่เกิดความเสียหายไม่เกิดความพลาดพังเพราะมีตัวรู้รู้ว่าจะพูดอะไรรู้ว่าจะคิดอะไรรู้ว่าจะทำอะไรแต่ที่มันเดือดร้อนวุ่นวายกันทุกวี่ทุกวันครอบครัวไม่มีสุขครอบครัวเล่าร้อนก็เพราะอะไรก็เพราะเราไม่รู้ว่าเราพูดอะไรโดยไม่ยับยั้งชั่งใจไม่มีความนึกคิดว่าพูดไปแล้วนั้นมันมีผลกระทบออกมาเป็นอย่างไรฉะนั้นเราบางครั้งการยึดตัวยึดตนว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วหรือไม่บางครั้งเราก็คิดว่าเราเป็นครูบาอาจารย์แล้วบางครั้งเราพูดไปเราก็ถือว่าเรามีหน้าที่พูดแต่บางครั้งผู้ฟังรับไม่ได้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกฉะนั้นถ้าเรามีสติเราก็จะระลึกได้เลยว่าสิ่งที่เราพูดนี่จะเกิดโทษหรือเกิดประโยชน์ถ้ามันเกิดโทษแล้วเราจะพูดไปทำอะไรไม่เกิดประโยชน์แต่ที่เราพูดอาจจะเป็นพูดเพราะหน้าที่ที่จะต้องพูดเหมือนกับเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระก็ต้องพูดในหน้าที่ของพระจำจี้จำชัยนะโยมยังไม่มีศีลก็มารับศีลกันนะมารับไปแล้วก็รับไปให้มันจริงมันจังไม่ใช่รับไปแล้วแล้วก็ไปทิ้งไปขว้างฉะนั้นบางคนฟังแล้วก็มีสติจริงที่ท่านว่าบางคนก็ฟังแล้วแบบฟังไม่มีสติก็เลยคิดว่าพระพูดซ้ำๆซากๆแต่เราย้อนไปดีว่าที่ท่านพูดให้เราเสียหรือให้เราดีเหมือนกับพ่อแม่เราเนี่ยพ่อแม่เราว่าพ่อแม่เราด่าพ่อแม่เราเตือนเราเนี่ยเตือนด้วยอะไรด้วยความรักหรือความชังถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเราเองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยรักเราอยากให้เราดีถ้าไม่รักเราท่านก็ไม่เตือนเราครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันถ้าท่านไม่มีเมตตาไม่สงสารพวกเราท่านก็ไม่พูดหรอกแต่ต้องพูดทุกวันทุกวันพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้แต่เจตนาแล้วต้องการให้เรานั้นเป็นคนดีไม่ได้เคยพูดให้เสียหายแต่ที่เสียหายเพราะอะไรเพราะกิเลสมันไม่ยอมรับกิเลสมันยังมีตัวมีตนว่าเราว่าเราไม่ได้ว่าเขาว่าเราไอ้ตัวว่าเราเนี่ยมันทำให้เป็นปัญหาแต่เขาว่าเขาก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราฉะนั้นเนี่ยตัวสติเนี่ยมันจะสร้างเสริมปัญญาให้เกิดขึ้นทีนี้ถามว่าสติจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องอาศัยการที่มีสมาธิซะก่อนให้มีจิตตั้งมั่นอยู่กับอะไรล่ะก็ลมหายใจของเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทของเรานี่แหละนะคือความตั้งมั่นคือจิตมีสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นเราตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเนี่ยเราไม่สนใจเรื่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สนใจเรื่องภายนอกจิตมันจดจ้องอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วมันก็มีสติมีตัวรู้เมื่อมีสติแล้วก็มีตัวปัญญาปัญญาอันนี้ที่นี้ก็คือปัญญาที่จะละจะเลิกในสิ่งที่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษปัญญาอันนี้ไม่ใช่ไปเป็นปัญญาที่ทำมาหากินปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาเอาตัวรอดรอดจากอะไรความโกรธความโลภความหลงของเรานี่แหละรอดจากกิเลสของเรานี่แหละเป็นวิชาอย่างเราอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องมีปัญญาใช่ไหมปัญญาคือเอาตัวรอดเอาตัวเองรอดไม่เพียงพอก็ต้องเอาครอบครัวหรือเอาผู้ที่อยู่ในความดูแลให้รอดให้กินดีอยู่ดีให้มีความสุขมีความสบายไม่ให้มีทุกข์

อยู่ตรงไหนก็ให้เรานั้นอยู่สบายฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีความเมตตานะทำไมท่านต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ให้เราเพื่อให้เรานั้นได้มีความสะดวกมีความสบายทำไมวัดวาต้องขยายใหญ่โตเพื่ออะไรเพื่อไว้รองรับญาติโยมที่มีความสนใจที่ฝากชีวิตไว้คือฝากชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าจะมาตายในวัดฝากชีวิตนี้ไว้เพื่อแนวทางของการปฏิบัติเพื่อขจัดกิเลสเพื่อมาฝึกเพื่อมาหัดให้มันเลิกให้มันละได้เราก็จะเห็นว่าปกติธรรมดาเราก็มีญาติโยมมาใช้สถานที่ของเราก็พอประมาณอยู่แล้วแต่พอมีเทศกาลงานบุญมันก็เป็นที่คับแคบมันก็ไม่มีความสะดวกไม่มีความสบายสำหรับพวกเราแต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อถอยนะถึงแม้ว่าที่นอนมันไม่มีขอให้มีที่นั่งก็ยังดีนะถ้าที่นั่งมันไม่มีก็ขอให้มีที่ยืนก็ยังดีอันนี้แหละคือความอดทนคือความศรัทธาของพวกเราฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีตัวศรัทธามีความเชื่อว่าเราทำอย่างนี้เพื่อว่าเรามีศีลเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราแต่ถ้าเราไม่มีศีลมันก็เป็นบุคคลที่ไม่งามจะพูดอะไรก็แล้วแต่จะทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีศีลใช่ไหมฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นเครื่องชี้แนะเป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้งามด้วยกายด้วยวาจาถ้าใจของเราจะงามเราก็ต้องงามด้วยการประพฤติการปฏิบัติให้เรามานั่งภาวนากันทนปวดทนเมื่อยนะทนง่วงทนร้อนทนยุงกัดทนยากทนลำบากก็เพื่ออะไรก็เพราะเรารู้ว่าจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยมันคืออะไรคือความที่เรานั้นไม่ต้องการที่จะมาเกิดให้มันมีความทุกข์เกิดขึ้นอีกเพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากมันแสนลำบากกับการเป็นอยู่ฉะนั้นการใช้ร่างกายของเราให้เป็นประโยชน์ก็คือเนี่ยแหละเราแทนที่จะเอาไปเที่ยวไปเตะไปสนุกสนานเฮฮากันเราก็เอาพาร่างกายของเราอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยมาจะให้มันเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลก็เรามานั่งฝึกนั่งหัดสมาธิกันทำใจให้เราให้สงบกันถึงแม้ว่ามันยังไม่สงบหรือว่าสงบได้เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นบุญเป็นสิ่งที่เราสะสมกันเป็นวาสนาเป็นบารมีของเราเพื่อจะนำส่งไปในภายภาคหน้าเพื่อจะเป็นเสบียงให้เรานั้นได้เดินทางไปเราเกิดมานั้นเราเป็นผู้เดินทางเดินทางไปอีกภพภูมิหนึ่งทีนี้มนุษย์เป็นภูมิที่จะนำพาเราไปสู่สุคติหรือทุคติจะไปเทวสมบัติมนุษย์สมบัติหรือว่าไปพรหมโลกหรือว่าไปนิพพานสมบัติก็ต้องใช้ร่างกายของความเป็นมนุษย์เนี่ยใช้พละกำลังของจิตไม่ใช่ใช้พละกำลังของกายพละกำลังของกายก็เพื่อยังเวทนานะให้อยู่ได้เพื่อให้มีอัตภาพหรือว่าให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเพื่อจะได้เอามาประพฤติเอามาปฏิบัติแต่บางคนบางท่านก็นำพาเอาอัตภาพร่างกายนี้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีก็เรียกว่าซ้ำเติมจากการที่เรานั้นได้เคยสร้างบุญสร้างกุศลมาแล้วแต่ชาติที่ปางก่อนแต่เรานั้นก็ประมาทในกุศลในบุญของเรานั้นทุกคนนั้นมีความฉลาดทุกคนนั้นมีบุญแต่ว่าเราจะเอาความฉลาดของเราไปใช้ในด้านไหนด้านที่มันเป็นบวกหรือว่าด้านที่เป็นลบก็อยู่ที่เราขวนขวายอยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาของเราเนี่ยที่เราจะพิจารณาเนี่ยเพราะว่ามนุษย์นี่มีสมองมาให้พิจารณาไต่ตองรับรู้เรียนรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเราเอาคำสอนมาเป็นตัวตั้งแล้วเราก็มาพิจารณาเปรียบเทียบว่าไอ้ทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะมันต้องอาศัยกันแต่เราต้อง
แบ่งเวลามาให้ทางธรรมบ้างไม่ใช่เราจะไปยึดแต่ทางโลกอย่างเดียวเราจะไปทำมาหากินอย่างเดียวเราไม่ให้เวลาให้โอกาสกับอัตภาพร่างกายในด้านบวกบ้างหรือยังไงอย่างเราเนี่ยเทศกาลงานบุญทีเราก็เสียสละเวลา มาปฏิบัติกันมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาแล้วเราก็มีครูบาอาจารย์มาสอนมาชี้มันเนี่ยนี่มันเป็นโอกาสของพวกเราทั้งนั้นเลยที่เรานั้นได้มีโอกาสฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสแต่อย่าปล่อยโอกาสใช้โอกาสนี้ให้มันก้าวหน้าอย่าย่ำอยู่กับที่ถ้าเราย่ำเท้าอยู่กับที่มันก็อยู่ตรงนี้แหละมันไม่ไปข้างหน้าเราต้องก้าวไปข้างหน้าข้างหน้าของเราคืออะไรก็สิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี่แหละอดีตเราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปย้อนเพราะเรามองไม่เห็นแต่ปัจจุบันเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำงามคุณงามความดีนะเมื่อเรามีคุณงามความดีเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่ยของเราแล้วเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันก็มีสิ่งที่ดีคอยรอรับเราอยู่แต่ถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีในปัจจุบันสิ่งไม่ดีก็รอรับเราอยู่แล้วประตูนรกก็เปิดเราไว้ป่าเขวแห่งอบายภูมิก็เปิดต้อนรับพวกเราแต่ถ้าเราทำดีปฏิบัติดีในปัจจุบันประตูสวรรค์ประตูนิพพานเปิดรับเราตลอดเวลาฉะนั้นความเชื่อของเราเนี่ยเราก็ต้องเชื่อในเหตุในผลอย่าไปเชื่อโดยเฉพาะว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกอย่างนี้เราก็เชื่อไปก่อนแต่เราต้องลงมือปฏิบัติว่าไอ้ความสงบที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรกับความที่มันไม่สงบความวุ่นวายกับความไม่วุ่นวายอะไรมันดีกว่ากันมันเอามาเปรียบเทียบกันสุขกับทุกข์อะไรมันดีกว่ากันแล้วไม่สุขไม่ทุกข์อะไรมันดีกว่ากันใช่ไหมเราก็ต้องมาพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาของเราฉะนั้นเราอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าเรานั้นมีอายุมากแล้วเรานั้นไม่ได้เรียนอะไรมามากมายนะมันไม่สายเกินไปหรอกสำหรับการที่เราจะลงมือปฏิบัติแต่ถ้าเราอายุมากหน่อยมันก็จะลำบากหน่อยพละกำลังมันก็จะท้อถอยมันจะถดถอยไปไม่เหมือนคนหนุ่มคนสาวก็ถือว่าเราก็ยังมีความมานะมีความภาคเพียรที่จะละเพียรที่จะเลิกในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ไม่งามสิ่งที่ทำให้เรานั้นไม่เจริญในด้านทางโลกและกับทางธรรมฉะนั้นเราก็ต้องลงมือปฏิบัติมีเวลาอยู่บ้านเราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติของเราไปนั่งอย่างไรก็ได้ให้มันผ่อนคลายนั่งแล้วให้มันสบายนั่นแหละถ้ามันไม่สบายแล้วมันก็ไม่มีความสงบมันก็กลายเป็นว่านั่งแล้วมันทนทุกข์ทรมานแต่ถ้าเราสามารถทนทุกข์ได้ทนเวทนานั้นได้เราก็นั่งไปดูพิจารณาไปพิจารณาทุกข์นั่นแหละพิจารณาทุกข์ไปพิจารณาไปพิจารณาไปเดี๋ยวมันละเองใช่ไหมแต่นี่เราพอเรามีความทุกข์เกิดขึ้นมาหน่อยเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงมันคือเราไม่ไปศึกษาทุกข์ต้องกำหนดรู้ทุกข์กายทุกใจอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยต้องกำหนดรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยถ้าเราไม่กำหนดรู้นี่เราก็แบบว่าทำอะไรแบบไม่มีสติเหมือนหุ่นยนต์ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยมันต้องไปด้วยจิตที่เป็นตัวกำหนดเหมือนอย่างเราเข้าห้องปฏิบัติคือหลวงพ่อสนองท่านเคยได้อบรมท่านให้เรากำหนดในอิริยาบถทั้งสี่ให้เรากำหนดช้าไม่ให้ทำเร็วจะลุกจะเดินจะยืนจะนั่งจะเหยียดจะคู่จะทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติให้มีตัวรู้เสียก่อนเมื่อเรามีตัวรู้แล้วเนี่ยมันไม่พลาดพังหรอก
แต่นี่ถ้าเราทำอะไรเร็วๆเนี่ยมันก็กลายเป็นความพลาดพังแต่ถ้าทำอะไรช้าๆเนี่ยมันไม่เผลอสติไม่ขาดสติแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะทำนู่นทำนี่โดยไม่มีสติก็เรานึกจะลุกก็ลุกนึกจะนั่งก็นั่งนี่จะไปไหนก็ไปใช่ไหมมันก็ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วมันความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เสมอฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราประพฤติปฏิบัติให้มันเป็นสันสติคือมีสติสืบเนื่องกันไม่ขาดตอนเนี่ยไม่มีช่วงที่มันขาดตอนที่มันเผลอแล้วอะไรมันจะเข้ามาได้มันเข้าไม่ได้หรอกเรากำหนดรู้อยู่กับกายของเราเนี่ยเอาขานเอาฐานกายเป็นที่ตั้งของเราเนี่ยกรรมฐานการงานก็คือการงานในเรื่องของจิตไม่ใช่การงานในเรื่องของการทำมาหากินก็ไปเรียนรู้เนี่ยนะกายภายนอกกายภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายในก็เรียกว่าอารมณ์12มีตาหูจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีหูมีตามีจมูกนะฮะมีรูปมีร่างกายมีเวทนามีสุขมีทุกข์มีจิตก็คือความนึกคิดนั่นเองการพิจารณาในสิ่งที่ถูกต้องตามคำนองคองธรรมไม่ใช่เอามีจิตไปปรุงแต่งเมื่อเราปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปมันก็มีแต่ความเล่าร้อนเหมือนกับเราเก็บในสิ่งที่ไม่ดีไว้เมื่อเก็บสิ่งที่ไม่ดีไว้นานๆมันก็เป็นของเสียมันก็ทำแดงทำให้ร่างกายหรือว่าทำให้จิตใจของเรานี้มันเสียไปด้วยฉะนั้นเราต้องเก็บในสิ่งที่ดีๆบุญทานศีลภาวนาของเรานี่เก็บไว้ในจิตของเราความอิจฉาริษยาความโลภความเห็นแก่ตัวเนี่ยพยายามให้มันน้อย ถึงแม้ว่ายังมีก็ขอให้มันมีน้อยอย่าสะสมต้องเป็นผู้ให้เป็นผู้บริจาคบริจาคทั้งทรัพย์และบริจาคทั้งความดีก็คือความเอื้อเผื่อเผื่อแผ่ความมีเมตตาต่อมวลมนุษย์เราไม่จำกัดว่าคนนี้เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเราต้องให้ได้ทุกคนถ้าเราหวังว่าเราจะสร้างบุญบารมีพระพุทธเจ้าท่านให้ก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านไม่เก็บไว้เลยแต่เรานั้นเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทำแบบอย่างสะสมไว้ก็เพื่อให้มันได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สะสมไว้เพื่อให้ได้มาทำทานบารมีจาคะการสละทรัพย์สินข้าวของเงินทองออกไปเพื่อกำจัดตัดตัวตนีที่เหนียวออกไปจากจิตใจของเราจากที่เรานั้นให้ไม่ได้เราก็ให้ได้จากการที่เราให้น้อยเราก็ให้มากได้ไม่เสียดายเพราะสิ่งของเหล่านี้มันเป็นของโลกมันอยู่กับโลกถ้าเราตายไปแล้วมันก็ไม่ไปกับเราหรอกแต่ศีลทานนะมันไปกับเราสติปัญญามันไปกับเราฉะนั้นเราจะเอาอะไรให้จิตของเรานั้นจำหรือว่าระลึกนึกถึงก็คือให้เราระลึกนึกถึงอย่างน้อยก็พระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ถึงแม้ว่าเราระลึกไม่ได้ทุกวันทุกลมหายใจยังไงก็ขอให้มีบางครั้งบางคราวก็ยังดีไม่ใช่พอเรานั้นประสบกับปัญหาเรามีปัญหาทางด้านจิตใจของเราหรือว่าทางด้านความเป็นอยู่เราก็จะวิ่งไปหาสิ่งภายนอกทั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสามารถให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างให้สวรรค์ให้นิพพานเราแล้วเราไม่พึ่งพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไปพึ่งใครเราก็ไปพึ่งอะไรต้นไม้มั่งจอมปลวกมั่งทรงเจ้าข้าวทรงมั่งอย่างงู้นอย่างนี้อาตมานี่เชื่อล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าพระพุทธเจ้าช่วยเราได้เรามีของดีเลยแต่เราไม่ใช้เรามองข้ามไป

0: อันนี้พิสูจน์ได้แต่ตัวเองยาเมื่อขัดสนเราอธิษฐานจิตขอบุญบารมีพระพุทธเจ้าช่วยเราแล้วก็ได้สำเร็จทีนี้เราก็มองข้ามก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่รู้จักคุณค่าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเพียรสร้างบารมีมาไม่รู้กี่แสนกับเมื่อท่านเพียรละเพียรพยายามมาขนาดนี้แล้วแล้วเราลงคิดที่ท่านจะไม่มีดีเหรอท่านจะไม่ขังเหรออย่างเราเพียรแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ถือว่าเราเพียรแต่ก็ยังได้ใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเพียรมาไม่รู้กี่กับกี่กันเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเป็นทุกอย่างผลสุดท้ายท่านได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นที่พึ่งของพวกเราได้เป็นความร่มเย็นของพวกเราได้แต่พวกเราเป็นชาวพุทธเราทำไมไม่เอาท่านมาเป็นสารณะเราก็จะไปพึ่งสิ่งภายนอกที่มาไล่สาระแล้วเราก็ประกาศตัวว่าเราเป็นชาวพุทธเราเป็นเมืองพุทธแต่เราไม่รู้จักคุณค่าของพระบรมศาสดาของเราท่านเป็นศาสดาเอกของโลกไม่มีใครเปรียบเทียบท่านได้เลยไม่ว่าโลกไหนกี่โลกธาตุนี่ฉะนั้นเมื่อเรามีของดีแล้วเราอย่าปล่อยให้หลุดมือไปเมื่อเราสบปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก่อนนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ยังมองไม่เห็นก็นึกถึงพ่อแม่เราไว้ก่อนนั่นแหละผู้มีพระคุณเอาสิ่งใกล้ๆตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยวัตถุของนั้นเป็นของหลวงของหล่อของหลวงมันไม่ใช่ของแท้ของแท้ๆนี่แหละพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระอริยสงฆ์คือครูบาอาจารย์ของเราอย่างพ่อสนองของเราเนี่ยท่านก็เพียรพยายามมาตลอดบางคนโยมบางคนเข้าวัดใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าท่านเพียรพยายามละกิเลสเลิกกิเลสมาขนาดไหน ก่อนที่ท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ของเราจะมาชี้แนะแนวทางท่านก็ต้องลองท่านก็แสวงหาทางก่อนแล้วจนท่านพบทางท่านก็เลยนำพาพวกเราเนี่ยชี้ทางให้พวกเราเนี่ยเดินเราไม่ต้องสงสัยลังเลเดินตามเลยไม่ต้องสงสัยปฏิบัติตามเลยถ้ายังสงสัยลังเลเวลามันก็จะหมดไปสิ้นไปชีวิตเราก็สั้นลงสั้นลงลมหายใจของเราเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีลมเข้าจะมีลมออกหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้แต่ที่รู้เมื่อเรามีลมหายใจเราต้องระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หายใจเข้านึกถึงพระพุทธเจ้าหายใจออกนึกถึงพระธรรมหายใจเข้านึกถึงพระสงฆ์เนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละสรณะของเราเป็นที่พึ่งได้สรณะอื่นพึ่งไม่ได้ก็พึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่พระรัตนตรัยนี่แหละพึ่งแล้วพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นเมื่อเรามาประพฤติเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยโยมเราก็ต้องทำให้มันเห็นทำให้มันรู้ศรัทธามีแล้วก็ต้องเพิ่มให้มันเติมก็ให้มันมากจากที่เรายังไม่มีศรัทธาเราก็มาหาศรัทธาให้มันเกิดขึ้นทำศรัทธาให้มันเกิดขึ้นเมื่อมีแล้วก็ให้มีมากมากยิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นคนเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีความเชื่อเนี่ยมันก็ยังมีความลังเลสงสัยแต่ถ้าเรามีความเชื่อแล้วนี่มันไม่ลังเลสงสัยเลยมันจะมุ่งไปแต่ข้างหน้าเลยไม่เหลียวหลังเลยไม่มองมาข้างหลังแล้วมองมาข้างหลังก็เสียเวลาก็เหมือนกับว่าพญามัจจุราชเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเรามันกำลังจะตามเรามาแล้วมันไล่เข้ามาจี้เข้ามาใช่ไหมเราก็ต้องรีบหนีมันตอนนี้ด้วยก็คือเรามานั่งปฏิบัตินี่แหละ คนเราหนีความตายไม่พ้นหรอกฉะนั้นเราจะรับมือกับความตายได้อย่างไรก็นี่แหละการภาวนาของเรานี่แหละเราก็ไม่กลัวแล้วถ้าเรามีภาวนาเขาเรียกว่ามีทุนเก็บไว้แล้วไม่กลัวแล้วไม่กลัวความตายนักปฏิบัติไม่กลัวความตายครูบาอาจารย์ท่านไม่กลัวความตายแต่พวกเราก็กลัวกลัวกล้ากล้าทั้งที่รู้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์มันยากมันลำบากเราตายเสียก็ดีแต่พอจะตายจริงๆแล้วเราก็ดิ้นรนไปหาหมอถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลอยู่กันเถอะแต่ถ้ามีชีวิตแล้วไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเป็นสร้างบาปตายเสียดีกว่าใช่ไหมฉะนั้นบางคนบอกโอ้ไม่อยากอยู่แล้วมันมีแต่ทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลำบากมันยังตายไม่ได้หรอกเพราะมันยังไม่หมดกรรมไม่หมดอายุไม่หมดอายุไขฉะนั้นเราจะสังเกตว่าคนที่จะตายจริงๆเนี่ยคนที่เจ็บป่วยจริงๆเนี่ยนักปฏิบัติอย่างพวกเราเนี่ยก็จะเร่งความเพียรนะเพียรพยายามจนสุดท้ายเมื่อตายไปแล้วเมื่อเผาไปแล้วก็ดูก็เป็นธาตุเป็นพระธาตุนี่เป็นเครื่องยืนยันเลยว่าคนเราเนี่ยมันถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องต่อสู้หันหน้าเหมือนพญาปัจจุราชตามเรามาเนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับสุนัขจนตอกใช่ไหมมันก็ต้องสู้อะไรสู้กับทุกขเวทนาไงสู้มันเหมือนกับครูบาอาจารย์หลวงพ่อเราเนี่ยท่านสู้กับทุกขเวทนาจนท่านละสังขารไปท่านไม่ให้เวทนามาครอบงำจิตใจของท่านท่านสู้กับเวทนาสู้ด้วยอะไรด้วยสมาธิด้วยสติด้วยปัญญาฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยสมาธิสติปัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดเมื่อเรามีสามสิ่งนี้แล้วเราไม่ต้องกลัวตายเมื่อไหร่ก็ตายได้เพราะอะไรเพราะเรารู้ถึงความเป็นจริงแล้วทุกคนต้องตายตอนนี้เราจะคิดว่ายังไงจะตายยังไงเรายังมองไม่เห็นยังมองไม่ออกยังบอกไม่ได้ว่าจะตายลักษณะใดแต่เราเตรียมไว้แล้วเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกขเวทนานั้นมาเข้าหรือมาเสวยกับอารมณ์เรานี่เราสามารถสู้ได้สู้ด้วยความอดทนขันติสู้ด้วยสมาธิสู้ด้วยฌานสู้ด้วยฌานนะก็คือเรามาแยกออกนะกายมันเป็นกายเรื่องของมันจิตก็เรื่องของจิตแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาเนี่ยแยกเวทนาออกมันไม่ไปเอามาเป็นเราสักแต่ว่าทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรของเราเราอาศัยเขาเพื่ออะไรเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลแต่เราไม่ใช่อาศัยเขาให้มาสร้างกรรมสร้างบาปให้มันเป็นบาปติดตัวเราไปอีกฉะนั้นเรามาด้วยบุญแล้วเราก็อยู่ด้วยบุญแล้วเราก็จะไปด้วยบุญเราไม่ได้มาด้วยบาปแล้วเราก็ไม่อยู่ด้วยบาปเพราะบาปนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาเราต้องการแต่บุญและกุศลเมื่อทำบุญแล้วมันก็ต้องให้ได้กุศลคือความฉลาดบุญภายนอกเราก็ทำบุญภายในเราก็ทำบุญภายในก็คือเนี่ยเรามานั่งหลับตาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธของเราเนี่ยเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสานี่แหละคือวิถีทางของเราชาวพุทธฉะนั้นวันนี้เรามาฟังสวดพระอภิธรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณของเราคือหลวงพ่อสนองกตปุญโญและเราก็ได้มานั่งทำความสงบใจคือสงบโดยที่เรานั้นไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงแต่งฟังด้วยมีสติเพื่อจะได้เสริมปัญญาให้เกิดขึ้นจากการที่เรานั้นยังไม่รอบรู้ยังไม่เฉลียวยังไม่ฉลาด เมื่อเราฟังด้วยใจที่เป็นสมาธิใจที่สงบแล้วความรู้ความเฉลียวความฉลาดก็จะเกิดขึ้นแก่พวกเราผู้ใฝ่ในความรู้ผู้ใฝ่ในกองบุญกองกุศลวันนี้อาตมาก็พูดพอเป็นสังเขปก็ขออนุโมทนาต่อญาติโยมที่มีศรัทธาความเชื่อว่าเรานั้นทำดีเราก็จะได้ดีตอบเมื่อเราทำบุญเราก็จะได้บุญแล้วเราก็จะได้กุศลคือความฉลาดก็ขออำนาจบุญบารมีของคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์คุณบิดามารดาคุณความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรานั้นมีจิตเป็นกุศลตั้งใจทำให้เกิดเป็นบุญก็ขอบุญอันนั้นจงสนองย้อนกลับไปให้พระญาติโยมนั้นมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกด้านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิใครที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นความเมตตานะคะแสดงธรรมโดยพระครูสมุทไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมเรื่องในโลกมืดเรื่องของคนที่เคยอยู่ในโลกที่สว่างไสวมีแต่ความสวยๆงามๆของธรรมชาติในโลกกว้างแต่ทว่าคราวนี้ด้วยผลของวิบากกรรมทำให้ต้องมาอยู่ในโลกมืดนี้เป็นผลกรรมของคุณพ่อเกียงจังหวัดขอนแก่นคุณพ่อเกียงได้เล่าให้ฟังว่าก่อนนี้ตาของเขาทั้งสองข้างก็ยังมองเห็นเหมือนกับผู้คนตาดีๆทั่วไปแต่ทว่าเมื่อ2 ปีที่ผ่านมานี้เองตาของเขาทั้งสองข้างนี้ต้องมาบอดสนิทลงมันเหมือนกับว่าเขาต้องมาอยู่ในโลกมืดแต่เพียงผู้เดียวเขาคิดๆดูว่าคงจะเกิดมาจากวิบากกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตเรื่องเป็นดังนี้สมัยเมื่อเขาเป็นเด็กหนุ่มอายุ15หรือ16ปีนั้นเขาได้จับเอาตั๊กแตนมาบีบตาของมันทั้งสองข้างหลังจากนั้นก็จะโยนให้มันบินขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนที่เขาบีบตาของตั๊กแตนตาของมันจะบอดไปทันทีจะมองไม่เห็นทางไปทางมาเลยพอตั๊กแตนโดนปล่อยมันก็จะบินหมุนหมุนหมุนหมุนวนวนเป็นวงกลมขึ้นไปบนท้องฟ้ามองดูคล้ายๆบ้างไฟตะไลที่เขาจุดแล้วโยนขึ้นไปบนท้องฟ้ามันจะหมุนหมุนขึ้นไปแล้วเขากับเพื่อนๆต่างก็พากันหัวเราะชอบใจไปตามๆกันเรียกว่ามีความสุขสนุกสนานอยู่กับความทุกข์ของสัตว์อื่นเขาได้ทำกับตาตั๊กแตนแบบเดียวกันนี้อยู่หลายครั้งหลายคราด้วยกันยังมีอยู่อีกครั้งหนึ่งที่เขาเคยแกล้งคนตาบอดตอนนั้นก็คงจะอายุ20กว่าปีเห็นจะได้ในวันนั้นที่หมู่บ้านจัดให้มีงานบุญประจำปีมีชายตาบอดคนหนึ่งได้มาเที่ยวงานกับเพื่อนๆเขาด้วยเขาเป็นคนบ้านอื่นชายตาบอดคนนั้นให้เพื่อนจูงมาพอเดินผ่านคุณพ่อเกียงจะเป็นด้วยความซุกซนของเขาหรือความคึกขนองเขาจึงขอจูงชายตาบอดจากเพื่อนจากนั้นก็จูงมือคนตาบอดเดินไปเรื่อยๆแต่พอเดินจูงไปได้สักพักก็มองเห็นกองขี้ควายกองหนึ่งอยู่กลางถนนที่เพิ่งเดินผ่านมาแวบหนึ่งในความคิดก็คิดขึ้นมาว่าชายคนนี้จะตาบอดจริงหรือไม่จึงจูงมือของเขาเดินกลับทันทีในจังหวะที่จูงมือกลับมานั้น ขาของคนตาบอดก็เหยียบเข้ากับกองขี้ควายเข้าอย่างจังคุณพ่อเกี่ยงและเพื่อนๆต่างก็พากันหัวเราะชอบใจไปตามๆกันชายตาบอดคนนั้นบ่นพึมพำในใจต้องรู้ว่าคุณพ่อเกี่ยงแกล้งเขาเข้าให้แล้วจากนั้นหลังจากทำแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแต่เพียงว่ามันเป็นเรื่องสนุกสนานเท่านั้นไม่เคยคิดสักนิดเลยว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรหนักหนาต่อมาเขาก็ได้แต่งงานกับสาวงามคนหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันจากนั้นก็ยึดอาชีพทำนาตามพ่อแม่ที่เคยทำมาสิ้นฤดูทำนาก็ได้ไปรับจ้างทำงานทั่วไปเคยฆ่าวัวฆ่าควายมาหลายตัวเหมือนกันในระยะมีลูกมีเมียนี้พระท่านว่ากงกรรมกงเกวียนมันจะหมุนวนหมุนเวียนคือกรรมที่เขาได้เคยก่อเคยสร้างเอาไว้บัดนี้มันก็ได้ย้อนรอยมาสู่ชีวิตของเขาเข้าจนได้คือเมื่อปี2544ตอนนั้นเขาอายุ58ปีหลังจากที่กลับมาจากการทำงานเป็นช่างไม้ก่อสร้างบ้านที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิในเย็นวันนั้นพอเขากลับมาถึงบ้านแล้วก็รู้สึกปวดไม่เมื่อยและเหนื่อยอ่อนตามร่างกายก็คิดไปว่าไปทำงานหนักมาร่างกายคงจะพักผ่อนไม่เพียงพอควรจะไปหาหมอเพื่อให้หมอฉีดยาบำรุงร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงจะดีกว่าเขาจึงได้ไปฉีดยากับหมอที่คลินิกซึ่งเปิดขึ้นในหมู่บ้านฉีดยาตอนเย็นพอตอนเช้าตื่นขึ้นมารู้สึกว่าตาด้านซ้ายมองไม่ค่อยจะเห็นมันเป็นพร่ามัวเขาก็หายามาหยอดตาแต่ก็ไม่หายเป็นอยู่4วันตาของเขาด้านซ้ายก็บอดไปเฉยๆอย่างนั้นแหละหลังจากนั้นอีก4วันก็ได้ให้ลูกสาวพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเพื่อจะให้คุณหมอตรวจดูว่าตาของเขาที่มืดบอดลงไปนี้มันมีสาเหตุอันใดพอที่จะรักษาให้หายเป็นปกติหรือไม่เช้าวันนั้นขณะที่เขาเดินจะก้าวขาขึ้นไปบนรถโดยสารหัวเข่าของเขาได้ไปกระแทกเข้ากับตัวถังของรถอย่างแรงเท่านั้นแหละตาของเขาด้านขวาที่เหลืออยู่ก็มืดบอดสนิทลงไปอีกมันทำให้โลกทั้งโลกที่เคยสว่างสวยต้องมืดสนิทลงทันทีเขาก็ให้ลูกสาวรีบพาไปหาหมอหลังจากที่คุณหมอมาตรวจดูตาเรียบร้อยแล้วคุณหมอก็บอกว่าเซลล์ตาของคุณลุงอักเสบหมอช่วยอะไรไม่ได้แล้วใจเขานี้หายแวบไปเลยนึกไม่ถึงว่าจะมาตาบอดในยามแก่เขาก็ยังไม่ละความพยายามจากนั้นก็ให้ลูกสาวพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เผื่อคุณหมอจะมีช่องทางช่วยเขาได้บ้างคุณหมอที่นี่ก็บอกว่าหมอช่วยอะไรคุณลุงไม่ได้แล้วเขาเลยให้เมียและลูกสาวพาไปหาหมอดูนั่งทางในหลังจากหมอดูตรวจดวงชะตาและนั่งทางในเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าช่วยอะไรไม่ได้แล้วเพราะโรคที่ทำให้ตาของคุณลุงเป็นในครั้งนี้เกิดจากโรคของวิบากกรรมคุณลุงลองคิดทบทวนดูสิว่าเคยไปทำกรรมกับตาของคนหรือสัตว์ตัวใดจนตาขาวมืดบอดมาบ้างไหมเขาก็ตอบไปว่าเคยบีบตาตั๊กแตนจนตามันบอดและเคยแกล้งคนตาบอดหมอดูเลยสรุปให้ฟังว่ากรรมอันใดก็ตาม จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราทำเอาไว้แล้วกรรมนั้นก็จะเป็นกรรมของเราท

ันทีและมันก็พร้อมที่จะสนองคืนกับเราไม่ช้าก็เร็วจะได้รับผลของกรรมที่ตนได้กระทำขึ้นมานั้นแน่นอนดังคุณลุงได้รับอยู่ในขณะนี้พอคุณพ่อเกียงได้รู้สาเหตุแห่งกรรมที่ทำให้ตามืดบอดทั้งสองข้างแล้วใจเขาก็ปล่อยวางไม่เป็นทุกข์ไม่คิดจะไปรักษาที่แห่งใดอีกแล้วจากนี้ไปเขาก็จะยอมชดใช้กรรมที่เขาได้กระทำเอาไว้นั้นสุดแท้แต่กรรมเวรจะทำให้เขาอยู่ในโลกมืดอีกนานเท่าใด

เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวคนเรามองคนในแง่ดีมันเป็นสุขจริงๆถ้ามองอะไรในแง่ไม่ดีฟังก็ไม่พอใจเห็นก็ไม่ชอบใจมันขวางหูขวางตาไปหมดไม่มีความสุขหรอกแต่ถ้ามีธรรมะจะปล่อยวางเป็นอะไรไม่ดีเกิดขึ้นก็เฉยมันเรื่องของเขาทำไม่ดีมันก็ได้แก่ตัวเขาเขาพูดไม่ดีมันก็ปากเขาเขาคิดไม่ดีก็ไม่ดีที่ใจเขาเขาด่าเราก็ทุกข์ใจเขาเราไม่รับเขาก็ด่าตัวเองเพราะเขาด่าที่ปากเขาไม่ได้ด่าที่ปากเราถ้าเราคิดอย่างนั้นก็ให้ด่าไปเถอะให้นั่งด่านั่งบ่นนั่งว่าไปว่ามาเราก็เป็นสุขเพราะเราทำใจได้แต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะมัวแต่คิดว่าแหมนี่นะคนนี้มันชอบด่าชอบว่าชอบนั่งค้อนนั่งแคะอยู่เรื่อยใครจะแคะก็แคะไปสิเราไม่แคะด้วยก็แล้วกันถ้าเราไม่สนใจกับใครทั้งนั้นเอาแค่ดีอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยลำพังเรื่องของเราก็ทุกข์พอแล้วจะใส่ใจเรื่องทุกข์ที่คนอื่นทำให้เราอีกทำไมจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้านาสารผู้อ่าน

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ถ้าจะเกิดเตรียมเครื่องโยมเลยนะอยากให้โยมได้รู้ธรรมะมากๆพออยู่บ้านเราไม่มีเวลาหูเรามันไปอืดหมดไปฟังอืดหมดมันไม่ฟังมันก็ได้ยินอยู่บ้านนะมันไม่ฟังก็ได้ยินแต่ได้ยินไอ้ที่บ้านมันก็ได้ยินที่มันไม่ค่อยเป็นมงคลก็เยอะใจเราก็รับง่ายอยู่แล้วหูเราก็เบาอยู่แล้วถ้าหูเรามันเบาอ่ะมันได้ยินเรื่องคนนนว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้มันก็ฟังหมดไอ้เรื่องดีมันก็ไม่ค่อยมีใครคุยให้เราฟังมีแต่ที่วัดเท่านั้นเองไอ้ที่บ้านก็มีแต่เรื่องปัญหาคุยแต่เรื่องหนักอกหนักใจเท่านั้นแหละถ้าไม่หนักอกหนักใจก็ไม่เล่าให้เราฟังนะเป็นงั้นหรือเปล่าโยมบางทีภรรยาหนักใจไอ้ที่ดีๆก็ไม่ได้ระบายออกไอ้ที่ไม่ดีก็ระบายออกสามีก็เหมือนกันเนี่ยเวลาจะระบายออกก็เอาที่ไม่ดีระบายพ่อแม่ก็เรื่องของการหนักใจระบายออกมาเราก็ฟังแต่เรื่องไม่สบายใจเพราะนั้นหูเราจึงรับสิ่งที่ไม่สบายหูมากกว่าสบายหูใจคนเราจึงไม่ค่อยสงบอยู่บ้านไม่สงบเท่าก็อยู่วัดอยู่วัดนี่ได้ฟังแต่เรื่องดีๆประวัติสมัยนี้ยิ่งมีการปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนถือศีลแล้วก็นั่งคุยเรื่องลูกเรื่องหลานบางทีก็โคลกมากินกันคุยกันเรื่องธรรมะไม่ค่อยรู้รู้แต่เรื่องศีลเรื่องแก้ปัญหาหัวใจไม่ค่อยรู้แต่สมัยนี้เป็นยุคที่เจริญทางธรรมะทางการปฏิบัติที่วัดเขาจัดบวชเขาจะคุยเรื่องธรรมะมากกว่าไม่คุยเรื่องทางอื่นแต่ข้อมูลที่พระให้เราเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ดีให้ข้อวัดปฏิบัติเราให้เราฟังเรื่องดีๆมาวัดก็เหมือนมาล้างหูนะโยมนะเหมือนมาล้างหูล้างตาเนี่ยที่มันเป็นไม่สะอาดก็ล้างให้มันสะอาดหูไม่สะอาดก็ล้างให้หูสะอาดตามันสกปรกก็ล้างให้มันสะอาดกายมันสกปรกก็ล้างให้สะอาดใจมันสกปรกก็ล้างให้สะอาดพอมาวัดที่มาล้างหูล้างตาล้างกายล้างใจไอ้ที่สกปรกก็หมดที่มันนุ่งขาวห่มขาวมันสะอาดแล้วสะอาดกายสะอาดวาจาคือสะอาดปากก็ได้ล้างปากพูดดีแล้วล้างปากถ้าพูดไม่ดีก็ปากเสียด่าเขาดินทาเขาให้ร้ายเขานี่คือเรียกว่าปากไม่สะอาดเรียกว่าปากมอมดินทานี่เขาปากมอมถ้าด่าเขาเรียกปากสกปรกบางคนก็เรียกเขาปากเก่งเขาเรียกปากปลาใช่ไหมคนในปากเก่งด่าผัวด่าลูกวันยังค่ำเขาเรียกปากปลาโอ้นี่พอมาบวชแล้วไม่มีหรอกมาบวชแล้วล้างปากออกมาเลยไม่ด่าใครเลยไม่มีปากเป็นเงินเป็นทองปากเป็นบุญมาล้างปากไอ้หูก็มาล้างไอ้หูที่เสียที่ชอบฟังเรื่องไม่ดี ฟังก็เรื่องเขาด่ากันนินทากันก็รู้เรื่องคนไหนเขาหายนะเราชอบฟังบ้านนั้นเป็นอย่างนั้นบ้านนั้นมีเรื่องอย่างนั้นมีเรื่องไอ้ที่ไม่ดีของบ้านอื่นชอบฟังเงี่ยหูฟังธรรมะนี่จึงฟังยากพอมาถึงวัดนี่ล้างหูหมดเลยไม่ฟังตรงกันข้ามไอ้ที่เราอยู่บ้านนี่เราชอบฟังแต่เรื่องไม่ดีแต่พอมาวัดนี่เราล้างหูออกเลยสะอาดเลยไม่อยากฟังแล้วเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนไม่อยากฟังกลัวมันจะเปื้อนหูอีกอยากฟังแต่ธรรมะธรรมโมอย่างที่พระท่านแสดงไปเมื่อกี้ท่านล้างหูให้เรานะ ล้างหูล้างตาให้เราล้างกายล้างใจอาศัยธรรมะเป็นเครื่องชำระล้างตาเราก็มาเห็นเนี่ยเห็นพระเห็นผู้สำรวมสมณะถือว่าเป็นเห็นที่ดีเห็นพระปฏิมากรอาการสงบยิ้มแย้มเห็นผู้บวชเห็นผู้ปฏิบัติตั้งอยู่ในสัมมาวาจาหรือตั้งอยู่ในกิริยาวาจาที่ดีตาเราก็ดีถูกล้าง ตาสะอาดไม่จะไปค้อนไปควักไข่ก็เป็นชำระล้างหมดแหละตาหูจมูกลิ้นปากเราแล้วก็กายอย่างนี้เราถือว่านุ่งขาวห่มขาวก็ถือว่าสะอาดกายใจเราสมาทานศีลก็สะอาดใจล้างหมดใจที่สกปรกไม่มีแล้ววันนี้มาบ่นกี่วันเนี่ยกี่วันฮะ5วันบวชจนเบื่อวัดแล้วยังก็มาทำนิมิตบวชนี่มาทำเป็นญาติมาทำเป็นญาติมาเป็นเชื้อเดียวกับพระพุทธเจ้ามาฝากฝังไว้ก่อนมาทำสัญญาฝากฝังไว้ก่อนว่าชีวิตตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิชีวิตจะฝากไว้กับความดับถ้าดับแล้วก็ฝากไว้กับความดับดับทุกข์ดับชีวิตทุกอย่างต้องฝากไว้กับพระรัตนตรัยเอาไปไหนไม่ได้เราโยมใครจะยื้อแย่งไปไหนไม่ได้ร่างกายเราเนี่ยจิตใจเราเนี่ยยื้อแย่งไปไหนก็ไม่ดีลูกหลานจะยื้อแย่งไปไหนสามีภรรยาจะยื้อแย่งไปไหนก็สู้ออกมาไว้ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้มาไปที่ไหนมันก็ไม่เจริญไม่สบายแม้ก็คนตายเนี่ยเอาไว้ที่ไหนก็ไม่ดีนะคนเจ็บเอาไว้ที่ไหนก็มีต้องไว้โรงพยาบาลคนตายเอาไว้ที่ไหนก็ไม่ดีต้องไว้วัดไว้ประชาเหมาะที่สุดนะเหมาะไม่ยอมคนตายไว้ที่ไหนเหมาะไว้ที่บ้านไม่เหมาะนะคนตายไว้ที่บ้านไม่เหมาะต้องไปไว้ที่ประชาเอาไว้ที่วัดเหมาะคนเจ็บก็ไว้ที่โรงพยาบาลไอ้คนที่ยังไม่ตายก็ยังไม่อยากไปยังห่วงลูกห่วงหลานอยู่ฉะนั้นที่เรามาบวชเนี่ยเราหาที่ไปเราหาที่ไปหาที่พึ่งหาที่ยึดเหนี่ยวใครจะพึ่งได้ถ้าตัวเองพึ่งตัวเองไม่ได้นะถ้าตัวเองยังพึ่งตัวเองไม่ได้ก็หมดโอกาสตัวเองยังทำใจไม่ได้ตัวเองยังสงบไม่ได้ตัวเองยังปลงไม่ตกใครยังไม่ช่วยปลงตัวเองยังหัดฝึกประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้ใครก็ช่วยเราไม่ได้ฉะนั้นเรียกว่าการที่เข้าวัดเนี่ยเราต้องเห็นตัวเราว่าตัวเราได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างแล้วตัวเรายังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนี่รู้เรื่องใจนะไม่ใช่เรื่องกายกายนี่คือพิจารณาสังขารมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วพิจารณาเปลี่ยนแปลงไม่พิจารณาก็เปลี่ยนแปลงทางกายคนเรานะเปลี่ยนแปลงทุกลมหายใจเลยเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปสู่แก่จากหนุ่มสาวจากหนุ่มสาวไปสู่แก่ จากสู่แก่ไปเจ็บไข้สู่เจ็บไข้ไปสู่ตายร่างกายนี้จะพิจารณาก็เปลี่ยนแปลงไม่พิจารณาก็เปลี่ยนแปลงแต่ใจเราเนี่ยนะต้องพิจารณาจึงจะรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิตเพราะจิตคนเราเนี่ยถ้าได้ฝึกให้เป็นนิสัยไว้ในการรู้จักกรรมฐานรู้จักบทเรียนคำสอนพุทธเจ้าสมถะภาวนากับอารมณ์วิปัสสนาภาวนาเราจะรู้จักใจเรารู้จักความคิดรู้จักความเปลี่ยนแปลงของเราเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนความคิดจากคนที่ใจเบาจากคนที่ใจเบาขี้โกรธเนี่ยคนจะรักคนขี้โกรธคนที่ฟอกพูดให้ร้ายคนอื่นก็เรียกคนหูเบาคนใจเบาคนเชื่อชอบนินทาชาวบ้านชอบว่าชาวบ้านคนหูเบาคนใจเบาขี้โกรธในใจเบาแต่นี้ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงโยมอยู่บ้านนี่ไม่ทางเปลี่ยนแปลงยิ่งมากขึ้นคนที่ไม่เคยบวชไม่เคยเรียนไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยเห็นทุกข์เนี่ยยิ่งอายุมากยิ่งมากขึ้นมันไม่ใช่เปลี่ยนดีมันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ไปในทางที่ไม่ดีมากขึ้นความหงุดหงิดเนี่ยความหงุดหงิดความไม่สงบเนี่ยปรุงสร้างอยู่ที่บ้านเนี่ยมากขึ้นทุกวันจนหลงนะจนหลงจนติดไอ้ที่ติดเนี่ยเรียกว่าหลงเขาติดอะไรระโยมสมมติคนติดบุหรี่เนี่ยเรียกว่าหลงติดเหล้าเนี่ยเรียกว่าหลงติดการพนันเรียกว่าหลงหรือเราติดสัญญาเก่าติดสัญญาเก่าเรื่องเก่าๆเนี่ยเราไม่ลืมเลยนั่งสมาธิมาไหนก็คิดแต่เรื่องเก่าอันนี้เรียกว่าหลงหลงอดีตหลงสัญญาเก่าไม่ลืมเรื่องที่ไม่ดีนั่งมาไหนก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นนิวรณ์เป็นนิวรณ์แปลว่าสกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีคือใจไม่ดีเพราะเราหลงยึดติดไอ้สิ่งที่เรามีอยู่เมื่อเรายึดว่าลูกเราหลานเราบ้านเรากายของเราเนี่ยแล้วเราก็ไม่ยอมพิจารณาเลยว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังได้ทุกอย่างมันเสื่อมได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ก็เรียกว่าหลงเหมือนกันถ้ายึดติดความรู้สึกอย่างนั้นแต่นี้เรื่องการปฏิบัติเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติมาท่านก็สอนง่ายๆให้พวกเราทำไม่มีเราจะทำได้ไม่ได้เท่านั้นเนี่ยถ้าเราทำได้เราก็รู้ว่าวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราเกิดมาจากอะไรก็หาเหตุตรงนั้นเลยเกิดมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมแต่ถ้าก็เอาว่าร่างกายคนเรานี่เกิดมาจากธาตุทั้งสี่ท่านให้จับธาตุลมจับธาตุลมคือท่านให้จับธาตุลมเลยคนเรานี่อยู่ด้วยลมให้จับธาตุลมลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกรู้ถ้าคนไหนมีสติจับลมให้ใจได้ทุกลมให้ใจได้เนี่ยเพียงคืนเดียวอ่ะพุทธเจ้าจับลมหายใจได้คืนเดียวสำเร็จเลยแจ้งใจในอริยสัจธรรมวิธีดับใจเลยวิธีดับใจที่ร้อนรนเลยจากคนร้อนนี่เป็นคนเย็นเลยอริยสัจธรรมหมายถึงว่าดับร้อนใจทุกคนอยากดับร้อนใจนะอยากใจเย็นเพราะอยู่บ้านนี่เราจะรู้เลยเราเป็นคนใจร้อนคนอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายเอาแต่ใจตัวเองที่เคยเนี่ยก็จะรู้จักว่าการดับร้อนใจเนี่ยดีที่สุดพระพุทธเจ้าท่านใช้วิธีนี้วิธีจับลมให้ใจรู้ว่าลมเข้าลมออกสั้นบ้างยาวบ้างยาวเองก็เรียกศึกษานักศึกษาศึกษาเรื่องลมก็ไม่ยากก็ไม่ง่ายแต่โดยมากเราไปคิดถึงเรื่องคนอื่นใจเราไปคิดกังวลเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเหมือนกับเรานึกถึงตัวเราเนี่ยเรานึกยากเราหลับตานึกเห็นหน้าตัวเองเนี่ยสัก5นาที4นาทีเรานึกไม่ออกต้องไปส่องกระจกดู นึกถึงผมก็ไม่เห็นนึกถึงขนก็ไม่เห็นนึกถึงฟันก็ไม่เห็นนึกถึงเล็บถึงหนังก็ไม่เห็นไปนึกถึงใจยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยแต่พระพุทธเจ้าจะบอกให้นึกสิ่งที่เห็นยากก็ให้นึกแต่เราไปนึกถึงหน้าคนโน้นคนนี้เนี่ยคนที่เกลียดก็นึกเห็นคนที่รักก็นึกเห็นนึกเห็นหน้าคนที่เกลียดได้ง่ายนึกถึงหน้าคนที่รักได้ง่ายกลับไปนึกถึงบ้านถึงเรือนถึงสิ่งอื่นได้ง่ายกว่านึกถึงตัวเองไอ้การนึกถึงคนอื่นจึงเป็นอารมณ์เนี่ยถือว่าจิตส่งออกนอกก็เรียกว่าไม่สงบจิตจะเล่าร้อนจะคิดดีและไม่ดีอยู่ตลอดเพราะนั้นพอเรามาปฏิบัติมาฝึกเนี่ยจึงกลับมาคิดดูตัวเองได้ตามที่พุทธเจ้าสอนนะระลึกรู้อาการ32รูปร่างหน้าตาผมคนเล็บผนังไงนึกถึงเองพยายามนึกจนตนเองชำนาญกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์สอนมันคือก็นึกถึงตัวเองพอนึกถึงตัวเองออกนึกถึงลมหายใจตัวเองออกได้เนี่ยจะรู้ว่าอ๋อสงบเป็นอย่างนี้เองคนที่จับลมหายใจไม่ได้เป็นคนที่สงบไม่ได้เลยลองดูทีโยมคนไหนจะจับลมหายใจไม่ได้คนนั้นจะสงบไม่ได้นั่งจะอาจารย์ไหนเถอะให้นั่งอาจารย์

ไหนสำนักไหนครูบาอาจารย์ไหนถ้าจับลมหายใจไม่ได้จับรูปนั่งตัวเองไม่ได้ก็เรียกว่าไม่สงบนะถึงจะว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังเนี่ยกำหนดไว้ที่กลางสวงอกก็ดีกลางหน้าผากก็ดีก็คือกำหนดไว้ที่กายนั่นเองต้องจับกายตัวเองถ้าไปจับสัมมาอรหังสัมมาอรหังจับกายคนอื่นไม่สงบเลยหรือจะไปเพ่งพุทธรูปสัมมาอรหังสัมมาอรหังหรือพุทโธพุทโธเพ่งที่พุทธรูปแต่ก็ต้องนึกเข้ามาที่ตาตัวเองที่หน้าตัวเองพุทธรูปนั้นจึงจะปรากฏเป็นนิมิตจึงจะสงบนั่นเป็นกสิณเรียกว่ากสิณก็เอาจิตมาไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงจะสงบ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงจะสงบเอาไว้หลายๆเรื่องแต่คนอื่นไม่สงบเข้าใจไหมโยมพวกนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมว่าต้องนึกถึงใครอยู่วัดต้องนึกถึงใครโยมอยู่วัดต้องนึกถึงใครต้องนึกถึงตัวเองพระพุทธเจ้าท่านใช้วิธีนี้จนสำเร็จนึกถึงลมหายใจเมื่อตอนท่านไปนั่ง7ขวบแต่ท่านก็ลืมไปท่านมันทำความเพียรผิดจะต้อง6ปีเพราะไปนึกถึงคนอื่นไปนึกถึงวิธีคนอื่นทรมานร่างกายมันต้อง6ปีแต่พอนึกว่าไม่สำเร็จมันต้องนึกถึงตัวเองจึงจะสำเร็จนึกถึงใครไม่สำเร็จนึกถึงครอบครัวนึกถึงลูกหลานนึกถึงบ้านเรือนนึกถึงพระอินทร์พระพรหมอะไรก็ไม่สำเร็จนึกถึงผู้วิเศษอะไรก็ไม่สำเร็จต้องนึกถึงลมหายใจท่านเลยมานึกถึงลมหายใจท่านไงพอนั่งโคนโพแล้วท่านก็บอกไม่นึกอะไรแล้วต่อไปนี้จะนึกตอนที่เราปฏิบัติอายุ7ขวบจะนึกแต่ลมหายใจอย่างเดียวเพราะตอนนั้นท่านนึกถึงลมหายใจท่านจนตั้งแต่หัวตั้งแต่เช้าไปยันบ่ายถ้าได้ปฐมฌานได้ปีติพอนึกถึงลมหายใจเลยจะเกิดตัวเบากายเบาจะมีปีติคนเราพอมีปีติแล้วก็จะเริ่มมีอารมณ์ธรรมเรียกว่าเป็นอาหารใจนั่งสมาธิปฏิบัตินี่ถ้าไม่มีปีตินะเบื่อหน่ายเมื่อยปวดรำคาญเหมือนโยมมาบวชเนี่ยนั่งไม่สบายแล้วก็เบื่อฟังธรรมะไม่รู้เรื่องก็เบื่อรำคาญเมื่อยปฏิบัติไม่รู้เรื่องก็เบื่อไอ้กุศลที่ทำตามก็เหมือนตามเข้าไปอย่างนั้นเองแต่ตัวเองไม่ถึงตัวเองไม่รู้จริงก็ฟังพระเชื่อพระเชื่อผู้ที่ก็ปฏิบัติมาก่อนแต่ไอ้ตัวเองเนี่ยยังไม่เชื่อยังไม่ซึ้งเพราะอะไรเพราะตัวเองเนี่ยไม่มีหลักไม่มีหลักสติสมาธิที่จะเข้ามาดูตัวเองได้ตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่เชื่อใครแล้วท่านไม่เชื่อใครท่านเชื่อตัวของท่านเองว่าธรรมะอยู่ที่ตัวท่านจะไปเชื่อใครไม่ได้เลยอาราธนาบททุกขดาบทก็ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่เชื่อได้สำเร็จทั้งคนทั้งหลายก็ยกย่องว่าเป็นผู้ระลึกชาติได้ผู้วิเศษมีตาทิพย์หูทิพย์มีฤทธิ์แต่ท่านบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าความคิดมันยังไม่หยุดยังต้องการอำนาจอยู่ต้องการวาสนาอยู่ต้องการเลิศเลออยู่ต้องการสรรเสริญอยู่แต่จิตที่มันปล่อยวางยังไม่มีมันยังแบกอยู่ยังรับภาระอยู่ท่านก็เลยเห็นทุกตรงนี้ท่านก็เลยจับลมหายใจตามที่ตอนอายุ7ขวบท่านก็ทำได้แล้วจับลมหายใจเข้าออกสั้นยาวหยาบละเอียดท่านก็จับรูปตัวเองนั่งชัดบ้างไม่ชัดบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างท่านก็ตั้งปฏิฐานแล้วว่าถ้าไม่สำเร็จก็จะปล่อยให้ร่างกายเนี่ยเผือดแท้งตายไปตรงนี้เลยไม่ลุกแล้วคืนนี้ชีวิตนี้ทิ้งไว้ตรงนี้แหละถ้าจับลมหายใจได้ก็ได้ปฐมฌานเกิดปีติคนเราถ้ามีปีตินิยมจริง7วันไม่ต้องกินข้าวก็ได้นะไปปวดเมื่อยก็มีปีติ7วัน15วันถ้ายังปีติไม่ดับเป็นเดือนก็อดได้โรคภัยไข้เจ็บจะหายหมดก็เรียกนี่ก็เรียกว่าธรรมโอสถปีติตัวนี้นะอาหารใจตอนนี้ปีติก็มีทั้งหนักทั้งเบาอย่างกลางอย่างหนักอย่างเบาถ้าอย่างเบาก็แค่ขนลุกขนชันน้ำตาไหลแต่ถ้าอย่างกลางก็ถึงกับตัวเบาเหมือนจะลอยถ้าหนักก็ลอยไปได้เลยลอยถอดเรียกว่าถอดกายทิพย์น่ะลอยก็เป็นเหมือนตัวเองเหาะเหินเดินอากาศไปได้ไปโน่นไปนี่ได้เลยปีติถึงขั้นนั้นบางทีตัวเองไปสมัยก่อนตัวเองไปด้วยแต่สมัยนี้ก็มีแต่กายทิพย์หรือว่านิมิตเท่านั้นเองมันไปจิตมัน

พราะมันไม่หนักใจแล้วมันเบาทีนี้พอเราปฏิบัติจับลมหายใจได้เรารู้หลักเลยตอนนี้รู้หลักความคิดตัวเองเลยคิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์เราจะเป็นคนประเภทไหนเริ่มรู้จักตัวเองเราทำบาปมาจากครั้งไหนรู้หมดเลยเราด่าใครไว้เราแช่งใครเราทำบาปเล็กบาปน้อยแม้แต่ฆ่ามดฆ่าปูฆ่าปลาคิดนึกอะไรที่ตั้งแต่อดีตมาเนี่ยมันถอนรู้ถอยไปเห็นตัวเองหมดเลยมาฟ้องตัวเองว่าทำนั่นทำนี่ดีก็มาบอกไม่ดีก็มาบอกเรียกว่าเปิดใจตัวเองทำไมจึงรู้ได้ก็มันสงบอ่ะถ้ามันไม่สงบมันจะรู้ไม่ได้โยมบางทีเราคิดอะไรยังไม่ทันความคิดตัวเองเลยโกรธบางทียังไม่รู้เลยโลภยังไม่รู้ขณะปัจจุบันเรายังไม่รู้เรียกไม่ทันอารมณ์เพราะเราไม่สงบจิตเรามันเกิดดับเร็วเกินไปฉะนั้นพอเราทำใจว่างได้สงบได้เราก็จะย้อนดูอดีตที่ดีและไม่ดีก็เป็นครูเราและปัจจุบันก็สงบมากขึ้นจิตใจก็จะไม่ท้อถอยคราวนี้เราจะเริ่มเกิดความเชื่อมั่นตัวเราเขาเรียกว่าเชื่อมั่นตัวเราเชื่อมั่นว่าตัวเองทำสงบได้เชื่อมั่นตัวเองสงบได้แล้วก็เชื่อครูบาอาจารย์ด้วยว่าครูบาอาจารย์ที่สอนเราเนี่ยก็ทำได้แล้วยิ่งเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมากมายท่านมีคุณธรรมที่สงบมากมายกว่าเราหลายร้อยหลายพันเท่าแค่เราเนี่ยนิดนิดพอสงบนิดนิดเรายังเริ่มเข้าใจอะไรขึ้นเลยและถ้าเราทำมากกว่านี้เราจะต้องรู้มากกว่านี้เราจะต้องเชื่อมั่นมากกว่านี้อันนี้คือการที่ว่าเมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจึงจะมองเห็นตัวเราไม่มีหลักอื่นโยมจะไปหาอาจารย์ไหนก็ไม่เท่ากับหลักสมาสติระลึกรู้กายระลึกรู้จิตตัวเองให้เกิดชอบขึ้นมาชอบระลึกถึงตัวเองขึ้นมาพูดภาษาไทยๆก็ว่าชอบระลึกลมหายใจหรือชอบจับความรู้สึกคิดนึกของตัวเราจับความผิดตัวเองคนเราบางทีที่มีเรื่องตัวเนี่ยไปจับคนอื่นผิดคนนั้นพูดผิดคนนี้คิดผิดคนนั้นทำนั่นไม่ดีคนนี้ทำนี่เราไปมองคนอื่นไม่ดีเราเลยเก็บมาวุ่นในใจเราลูกไม่ดีสามีไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้เราเลยเก็บไอ้สิ่งที่ไม่ดีมาหนักอกหนักใจสิ่งนั้นคือเรียกว่าเราคิดผิดแต่พอเรามาปฏิบัติเนี่ยเราเลิกคิดเรื่องพวกนี้หมดเลยเรากลับคิดว่าตัวเราเนี่ยคือไม่ดีหูก็ไม่ดีไปฟังเรื่องไม่ดีตาก็ไม่ใช่ไปมองตัวเรื่องไม่ดีปากก็พูดไม่ดีชอบหาเรื่องเขาพูดดีเป็นร้ายพูดร้ายเป็นดีใจก็คิดแต่เรื่องไม่ดีคิดไปในทางอกุศลอยู่เรื่อยบุญเรื่องสวรรค์นิพพานแล้วไม่ค่อยคิดเรื่องกรรมเรื่องเวรยังไม่ค่อยอยากคิดคิดแต่เรื่องเป็นโลโมโทสันไปทางอื่นพอเราแยกแยะตรงนี้ได้เราก็จะเริ่มเป็นตัวของตัวเองจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นธรรมท่านเห็นธรรมคือท่านเห็นจิตของท่านที่ท่านฉลาดไม่ใช่ฉลาดเรื่องหลายโยมครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติกันมาแล้วก็ดีที่พระพุทธเจ้าก็ดีแต่ท่านเห็นจิตของท่านศัตรูที่ร้ายกาจนั่นคือจิตตัวเองมิตรที่ดีที่สุดคือจิตตัวเองก็คือมิตรที่ดีคือคิดดีที่ถูกต้องศัตรูที่ร้ายกาจที่ทำลายคนเราคือความคิดที่ไม่ดีมาคิดให้ไปฆ่าเขาเนี่ยคือศัตรูในใจคิดให้ไปด่าเขาเนี่ยคือศัตรูในใจคิดไปคิดมาพอกรรมมาให้ผลชาตินี้คิดฆ่าตัวเองก็มีบางคนนี่มีเป็นโรคจิตเยอะเลยโยมโรคจิตนั่นศัตรูตัวเองคนเป็นโรคจิตมีเยอะอยู่ดีๆก็เพี้ยนก็มีนอนไม่หลับก็เพี้ยนหนาวคนโน้นจะมาฆ่าเราคนนี้จะมาฆ่าบางคนก็เพี้ยนหลงว่าตัวเองเป็นพระเอกนางเอกเป็นคนเก่งไปเลยนั่นคือศัตรูตัวเองเพราะอะไรเพราะขาดสติกับปัญญาที่ตัวเองไม่มีหลักธรรมะเข้ามายึดเหนี่ยวก็เลยคิดผิดค
คนที่น่ากลัวคือจิตตัวเองนี่โยมยังโชคดีเพราะความคิดของพวกโยมดีถึงคิดมาทำดีถ้าเราคิดเป็นศัตรูกับความคิดตัวเองมากมาทำไมมานั่งปฏิบัติทำไมอดข้าวทรมานไปทำไมปวดเมื่อยพวกเข้าวัดไม่รู้อะไรเพราะความคิดของเราเป็นศัตรูกับตัวเองนะเราบอกว่ามาวัดไม่ดีเลยแต่กลับไปชมคนอื่นดีชมไอ้คนนั้นไปโน่นดีไปนี่ดีกลับมามองไอ้คนที่ทำดีไม่ดีเลยนี่คือความคิดของเรามันเป็นศัตรูเราน่ากลัวที่สุดคือความคิดเราแต่พุทธเจ้าบอกเนี่ยมารร้ายถ้าสมัยนี้เขาเรียกอะไรตาสารศาสนาอิสลามลึกคิดก็บอกไอ้พวกตาสารแต่ตาสารทุกศาสนาคิดอิสลามเขาหมายถึงคนไม่เคารพพระเจ้าคนไม่เชื่อฮะเลาะพระฮะลาเขาเรียกว่าพวกตาสารคนไหนไม่เชื่อพระฮะเลาะฮะเลาะพวกนั้นตาสารคนไม่ไหว้กันไม่เคารพพระเยซูเขาเรียกพระเจ้าคนนั้นพวกตาสารพวกเราก็เป็นพวกตาสารหมดแต่ที่จริงพุทธเจ้าเรามาพูดกันว่าคนที่ตาสารคือคนมารร้ายในหัวใจของเรานี่คือตาสารความโกรธนี่คือตาสารความโกรธความเกลียดความอิจฉาทิษยาความคิดร้ายต่อตัวเองและคนอื่นเนี่ยนั่นแหละตัวตาสารที่พาคนไปลงนรกนรกในปัจจุบันอย่างนี้มีมากกว่านรกสมัยก่อนสมัยก่อนคนตกนรกปัจจุบันน้อยเพราะคนติดคุกน้อยอ่ะบางจังหวัดไม่มีคนติดคุกเลยไม่มีนรกเลยมีอดอยากยากจนก็เหมือนนรกเหมือนกันพวกเปรตอสุรกายเหมือนกันถ้าอดอยากยากจนแต่นรกสุขติดคุกติดตารางนั้นไม่ค่อยมีแต่นรกยังมีเยอะเลยคนยังมีนรกในใจเยอะตกทางตาเห็นเยอะแต่สวรรค์ก็เยอะใช่ไหมสวรรค์ยังมีก็เยอะเพราะคนเป็นเทพยดาเยอะเทพบุตรเยอะพวกถือศีลห้านี่พวกเทพบุตรทั้งนั้นเทพยดาทั้งนั้นพวกถือศีลห้าถือแปดนี่เป็นคนที่อยู่ในบัญชีของเทวดานะจะอยู่ในบัญชีของเทวดาพวกศีล5ศีล8พวกนี้ถืออยู่ในบัญชีของจาตุมนะตายแล้วไปอยู่ในจาตุมพวกเป็นเทพหนังไม้เทพภูเขาเทพป่าเทพบ้านเมืองพวกช่วยเหลือเกื้อกูลคนเนี่ยพวกนี้เป็นพวกสงเคราะห์คนไม่เห็นแก่ตัวจะไปเป็นเทพตั้งแต่ยังไม่ตายพอตายก็ไปเป็นเทพจะไม่ก่อนเขาสอนไงโยมเขาสอนไม่ให้ตกนรกอย่างเดียวก่อนเขาสอนคนเข้าวัดเนี่ยเขาไม่ให้ตกนรกอย่างเดียวพอไม่ตกนรกแล้วดีหมดเขาสอนเรื่องนรกสวรรค์โยมสมัยก่อนไม่ตกนรกคนนั้นถือว่าใช้ได้ไม่ตกนรกทั้งเป็นทั้งตายนะตอนเป็นก็ไม่ตกนรกหมายถึงว่าไม่ตกนรกทั้งเป็นหมายถึงว่าความโกรธความโลภความอิจฉาริษยาความเป็นศัตรูกับคนโน้นคนนี้ในใจเนี่ยนั่นคือตกนรกทั้งเป็นใจคอหงุดหงิดทั้งวันเนี่ยอารมณ์ชุนเฉียวทั้งวันเนี่ยนี่ตกนรกทั้งเป็นเขาไม่ให้ตกนรกตรงนี้ก่อนทีนี้เมื่อไม่อยากตกนรกก็ต้องทำไงต้องไปสมาทานศีลอุโบสถทุกวันพระต้องสวดมนต์ไหว้พระต้องตักบาตรทำบุญเพื่อให้ใจตัวเองเย็นลงเย็นลงแล้วจะได้ไม่ตกนรกการปฏิบัติของพุทธเจ้าจึงได้ว่าท่านพระองค์ทรงกำหนดอานาปานสติดูลมหายใจจึงสำเร็จปฐมฌานตั้งแต่หัวค่ำเริ่มต้นด้วยสำเร็จเลยพอไปดึกๆนี่ท่านก็ลึกก็ไปจนถึงจตุทัชฌานจตุทัชฌานนี่หมายถึงว่ากายหยาบจิตหยาบไม่มีนะมีแต่จิตละเอียดกายละเอียดแล้วลมหายใจนี่ไม่ใช้แล้วพอถึงจตุทัชฌานเนี่ยปีติถึงขั้นดับปีติสุขเอตตาเขาไม่ต้องใช้ลมหายใจเพราะว่าลมวิ่งละเอียดเข้าไปในร่างกายของสายเบิกบานมันเราลองคิดเรื่องลูกเราสักเจ็ดวันเลยลูกเราทำไม่ดีสักเจ็ดวันโยมโอ้หน้าดำเลยเราคิดถึงสามีเป็นทุกข์เพราะสามีสักเจ็ดวันคิดถึงภรรยาสักเจ็ดวันคิดถึงปัญหานี้สินสักหกเจ็ดวันโยมใจเราเนี่ยทำลายตัวเองจนร่างกายเนี่ยโทรมเลยนะบางคนเสียสติเลยฉะนั้นศัตรูที่ใจเราเนี่ยสำคัญแล้วเราไม่เอาธรรมะจะเอาอะไรวิธีอื่นดับไม่ได้เลยโยม
กินเหล้าดับทุกข์แก้ไม่ได้เมาก็ทุกข์ไม่เมาก็ทุกข์ที่จริงพุทธศาสนานี่มีไว้ทุกหมู่บ้านนะฮะมีไว้ทุกหมู่บ้านเนี่ยก็เพื่อต้องการให้คนเราเนี่ยมีที่พึ่งเวลามีทุกข์เลยได้เข้าหาศีล5ศีล8เข้าไปดับทุกข์ที่พรหมจรรย์ทีนี้ถ้าเราเห็นตัวเองมากๆเนี่ยเราด่าตัวเองได้นะถ้าเรากล้าด่าตัวเองได้ธรรมะเนี่ยมันจะกล้าด่าตัวเองไม่รู้ว่าเราปฏิบัติไปเราเห็นอารมณ์ตัวเองดีไม่ดีความคิดของเราเป็นอย่างไรได้เรียกว่าปัญญาเกิดแล้วมรรคสัจเกิดแล้วรู้จิตเห็นจิตตัวเองแล้วมีสติรู้ว่าคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดเราเริ่มรู้ใจตัวเองเลยโอ้โหคนเรานี่มีตรงนี้เองเรานั่งทั้งวันก็คิดทั้งวันเราก็เริ่มจับความคิดของเราได้ด้วยปัญญาด้วยสติเลยเราจะรู้จักตัวเองมากเลยว่าแค่เหล่านี้ก็ไม่ไหวแล้วดูมันทั้งวันนี่ไม่ใช่เบาเลยสอนตัวเองทั้งวันนี่ไม่ใช่เบาเลยเราก็จะเริ่มไม่อยากว่าใครไม่อยากไปด่าใครไม่อยากไปนินทายายเกิดสงสารคนอื่นเหมือนกับเราว่าแหมใจเขาเป็นทุกข์นะขนาดเราคิดไม่ดีพักเดียวเลยจะเกิดเป็นทุกข์เลยแล้วคนอื่นก็ทุกข์สิเนี่ยแค่เราคิดว่าคนอื่นไม่ดีเรายังทุกข์คิดถึงอดีตที่ไม่ดีเรายังเป็นทุกข์ก็แสดงว่าใจคนเรานี่มันทุกข์ขนาดนี้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะอยากเราจะไม่เห็นทุกข์ของตัวเองเราจะไม่มีปัญญาเห็นทุกข์ของจิตเราเพราะเรามันไปมองข้ามตัวเองดังนั้นพุทธเจ้าถึงว่าปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นได้จะละเอียดอ่อนเห็นทุกตัวเองก็เข้าใจทุกคนอื่นถ้าใครจะเป็นคนที่ไม่รุนแรงกับใครไม่พูดจาอะไรรุนแรงไม่คิดอะไรที่ทางเสียหายคนอื่นกลายเป็นคนที่สงสารที่อยากจะช่วยคนอื่นมาปฏิบัติเหมือนตัวเองอยากให้พ่อมาอยากให้พี่มาอยากให้น้องมาอยากให้ลูกให้ผัวให้เมียมาอยากให้ทุกคนเข้ามาปฏิบัติได้บุญเหมือนกับเราที่เราได้หรืออยากจะให้มีธรรมะเหมือนกับที่เราได้เห็นได้รู้โตเป็นตาเกิดเลยไอ้อย่างคนที่เขาสอนคนเงี้ยอย่างคุณอะไรคุณแม่ต่างๆคุณพ่อต่างๆที่เขาปฏิบัติธรรมะเกิดแล้วเขาก็จะสอนคนนั่นน่ะเมตตาเขาเกิดแต่พวกนี้ไม่ใช่สอนเพื่อเอาเงินนะอย่างที่สอนเอาเงินนี่ไม่ใช่เมตตาสอนเอาเงินเอาทองเพื่อหวังได้ลาภได้ยศเงินเขาไม่ใช่เมตตาที่สอนเพื่ออยากจะสงเคราะห์คนให้รู้ธรรมะเหมือนตัวเองรู้เนี่ยนั่นคือเมตตาอย่างที่พุทธเจ้าสอนใช่ไหม45ปีเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้เอาเลยมีแต่ให้อย่างเดียวลงทุนเดินเนี่ยโหเป็นนักเดินที่ยาวไกลที่สุดในโลกมีเวลานอนแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนอกนั้นให้คนอื่นหมดท่านมีเมตตาขนาดนั้นใช้เวลา45ปีเนี่ยท่านยังเป็นห่วงว่าเวลา45ปีเนี่ยยังได้ช่วยคนได้มากขนาดนี้แต่ก็ถือว่ายังไม่หมดสิ้นให้พระสงฆ์ทำงานต่อภูมิปัญญาคนเราเนี่ยสำคัญโยมบางคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยภูมิปัญญาเขาไม่ถึงถ้าภูมิปัญญาเขาไม่ถึงเนี่ยจิตของเขาก็เข้าไม่ถึงมันเข้าใจธรรมะซึ่งทางดับทุกข์ไม่ได้เข้าใจตัวจิตไม่ได้ไม่สามารถจะรู้จักตัวเองได้ฉะนั้นจึงว่าจำเป็นที่สุดที่เข้ามาวัดเนี่ยจะต้องผ่านสมาธิผ่านสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องเรียนรู้ให้ได้เวลาจะดับจิตอย่างรู้ระยมนะพอเราปฏิบัติไปเนี่ยเวลาจะดับจิตเราจะรู้ว่าเราคิดอะไรเมื่อเราเข้าสมาธิตอนนี้เราทุกนั่งปวดเมื่อยรู้ว่าเราคิดอะไรเราง่วงเราปวดเราเมื่อยเราจะรู้ความคิดเราตอนเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราจะรู้ทันความคิดเราหมดเลยแล้วคนพอได้รู้จักธรรมะหลักข้อนี้แล้วเนี่ยพอเวลาจะตายเนี่ยจะทำจิตดวงนั้นให้ผ่องใสเลยจะไม่คิดอะไรเลยไปรวมบุญกุศลไปให้หมดในดวงใจที่ทำไปแล้วทั้งหมดมารวมกันดวงใจให้ผ่องใสเบิกบานด้วยกำหนดรวมให้ใจยันหมดลมเลยพอเ
พอกำหนดลมหายใจพุทลมเข้าโทลมออกแล้วกำหนดลมหายใจจนค่อยๆหมดไปทีละน้อยละน้อยๆแล้วก็หลุดไปเลยลมหายใจนั่นแหละเขาจึงจะไปสู่สุคติเขาเรียกแต่งใจทำใจได้สมบูรณ์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำอย่างนั้นอยู่ไม่ใช่ให้ตายอย่างประเภทที่หวาดกลัวตายอย่างช่วยตัวเองไม่ได้เจ็บอย่างช่วยตัวเองไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องมีปัญญาการที่จะมาทำบุญเนี่ยมันต้องสร้างสรรค์ตัวเองในลักษณะที่ทำให้เกิดปัญญาถ้าไม่งั้นไม่รู้จะทำบุญทำไมทำบุญจะไปสวรรค์ทำบุญจะไปนิพพานก็โยมยังทำตายไม่เป็นตายได้ยังไงตายได้ยังไงจะบอกฉันถือศีล5ศีล8เนี่ยฉันจะได้ตายไปสวรรค์ใช่แต่ไอ้สวรรค์ตัวเนี้ยมันมีอุปสรรคอยู่ตรงที่ว่าเราจะไปได้หรือเปล่าในเมื่อเวทนามันเป็นมารในเมื่อเวทนามาเป็นสังขารมารมาเป็นมัจจุมารเนี่ยมันเอาความน่าเกลียดน่ากลัวมาให้เราจะต้องผ่านมารตัวนี้ได้ต้องชนะมารตรงที่ว่าลมมันหยาบพอเราจะตายเลยลมมันหยาบเวทนามันหยาบปวดตามเนื้อตามตัวปวดไปหมดร้อนหนาวเจ็บปวดเวทนามันหยาบต้องกำจัดไอ้ตัวหยาบเนี่ยเป็นศัตรูที่ไม่ให้เราไปสวรรค์นิพพานตัวเนี้ยต้องกำจัดจนกว่ามันจะละเอียดจะให้มันละเอียดได้ไงต้องกำหนดลมให้ได้แต่ถ้าหลงปุ๊บเนี่ยก็จะคิดถึงหาหมอหายาไม่อยากตายอยากจะกลับบ้านเขาจะอยู่กับลมให้ใจไม่ได้เวทนาก็หยาบมากขึ้นมากอยู่เมื่อเวทนาแก่กล้าหยาบเรียกทุกขติปฏิกังขาเลยจิตเศร้าหมองไปสุคติไม่ได้เราต้องใช้สมาธิเนี่ยตามที่พุทธเจ้าว่าเป็นเยี่ยวยารักษาโรคเนี่ยก็หนดลมให้ใจให้ละเอียดลงพอละเอียดลงละเอียดลงแล้วค่อยหมดลมทีละน้อยละน้อยแล้วก็หลุดไปเลยอย่างนั้นถือว่าไปสุคติได้ไปนิพพานได้ไม่ใช่ตายง่ายนะโยมนะปฏิบัติธรรมมันก็ต้องไปจบไปเรียนจบจิตกันตรงนี้ก็ต้องไปรู้วิธีกันตรงนี้ไม่ใช่ว่านั่งแล้วพอปวดเมื่อยก็เลิกนั่งแล้วปวดเมื่อยก็เลิกเราก็เลยไม่รู้เลยว่าไอ้ปวดเมื่อยแค่นี้มันเรื่องเล็กเวลาคนเจ็บป่วยเวลาจะตายนะโยมแม้แต่ลืมตายังเจ็บเลยลืมตาหลับตายังเจ็บเลยนะทรมานจะตายเลยน้ำลงไปในคอนี่เจ็บโอ้โหยังก็อะไรไปแทงมีเงินเป็นร้อยล้านแต่ว่าน้ำลงในคอเนี่ยไม่อยากให้ลงในคอมันเจ็บคอแต่ละคนจะใกล้ตายนี่อะไรก็กระทบไม่ได้เจ็บไปหมดจะมาไปเจอคนอายุ182ปีเมื่อ2วันเนี่ยไปรับสังฆทานด้วยโปรดแก112ปีอยู่เนี่ยมินบุรีเนี่ยเจอโอเคเนี่ยพอตื่นขึ้นมาก็ลืมตาไม่ขึ้นโยมลืมตาไม่ขึ้นลืมไม่ขึ้นเราพวกโยมเมื่อนั้นก็จะจับตาแกออกบอกไม่ได้เจ็บนะเพราะสมัยเคยเจอมาแล้วเมื่อสมัยเป็นเด็กๆเป็นตาแดงพอลืมตื่นขึ้นมาดื่มไม่ขึ้นเจ็บหน้าดูเลยแม่ต้องเอาน้ำมาค่อยๆลูบลูบแรงๆก็เจ็บตาเราไม่เจ็บนี่เรายังไม่แก่เลยก็แล้วก็ลูบต้องพักใหญ่จนตาเราเนี่ยชินกับน้ำแล้วจึงจะดื่มได้เราก็เลยรู้วิธีนี้ก็เลยบอกโยมว่าอย่าไปจับไปลืมเจ็บพอสมัยเคยเป็นเขาก็เอาผ้ามาคนเราเนี่ยตัวเองไม่เคยเป็นจะไม่รู้ทุกข์ก็เอามาชุบค่อยๆชุบทีน้อยๆนะไอ้คนมันใจร้อนมันก็จับเกิดขึ้นมาเพลนตายก็ลืมขึ้นมาอายุ112ปีเวลาจะลืมตาต้องน้ำค่อยๆลูบก่อนถึงจะลืมได้อายุวัฒนะโยมเป็นไงแม้จะลืมตายังลำบากต้องให้คนอื่นช่วยลืมเลยนะจะกินก็ต้องให้คนอื่นป้อนจะนอนจะลุกก็ต้องให้คนอื่นประยุงลุกมันก็ทุกข์นะแต่ว่าแกดีว่าแกบวชชีไว้นานแกใจบุญแกถือศีลห้ามั่นแต่ก็ไม่รู้เรื่องกรรมฐานเสียดายแกไม่รู้เรื่องกรรมฐานรู้แต่แค่ถือศีลห้าศีลแปดเราก็เลยบอกโยมนึกพระไว้ในใจนะพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจนะอย่าคิดถึงคนอื่นนะแต่ก็พุทโธพุทโธเคยพุทโธลั่นบ้านเลยคนนี้
พอเรากลับมาลุกขึ้นลูกสาวตามบอกเมื่อวานนี้แ

เรียกพุทโธใหญ่เลยพุทโธอยู่ในใจแกโกพุทโธหายแต่ที่จริงแล้วนะต้องถือว่าเขามีบุญได้ศีล5ศีล8ไปแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องเอาพระไว้ในใจอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตเวลาจะตายก็จิตก็นึกถึงศีลตัวเองจิตก็นึกถึงบุญตัวเองทำก็จะไปแต่ถ้าพวกที่ทำกรรมฐานเนี่ยเวลาจะตายไม่ได้นึกอย่างนั้นพวกเวลาจะตายเนี่ยจะเริ่มตรงสังขารตัวเองจะเริ่มกำหนดลมให้ใจพอละเอียดแล้วก็กำหนดลมให้ใจแล้วก็จะถอดตัวเองออกจะถอดว่านี่คือหนังเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งนี่คือเนื้อเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งนี่คือกระดูกเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งกระโหลกซี่โครงกระดูกแล้วก็หัวใจปอดตับไตเราไปกองแล้วก็กำหนดเป็นธาตุสี่ให้มันเน่าให้มันเปื่อยไปแล้วก็เผาไหม้ไปแล้วก็ไม่เหลือตะขี้เท่าก็พอสมาธิเกิดก็พิจารณากันเรื่อยๆว่านี่ไม่ใช่ของเราเราต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเป็นเดี๋ยวนี้เป็นต่อไปนี้ต้องเป็นก็พยายามพิจารณากันไปแล้วก็จิตก็ละตัวตนได้ไม่ห่วงไม่กังวลเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพอปลงนี้ตกไปเนี่ยมันก็เริ่มทำใจได้ไม่กลัวไม่กลัวจากร่างกายไม่กลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตก็ยอมรับเพราะจิตยอมรับเนี่ยก็เรียกว่าจิตประภัสสรจิตที่เป็นอุเบกขากับเอกตาที่อุเบกขาต่อทุกขเวทนาจะคิดยังไงก็ได้คราวนี้จะคิดว่าไม่ใช่ก็ได้คิดว่าใช่ก็ได้คิดไม่เอาก็ได้คิดละคิดวางก็ได้พอรู้แล้วว่าเราพิจารณาเห็นความจริงเนี่ยจิตเราก็จะไม่กังวลต่อร่างกายเมื่อเรายึดความว่างความสงบไปตรงนี้เมื่อดับลมให้ใจก็ค่อยหมดไปแล้วนั่นเรียกว่าสวรรค์ได้ไปได้ข้ามอุปสรรคคือเวทนาตัวใหญ่ได้เวทนาตัวใหญ่ก็คือรักร่างกายตัวเองไม่อยากจากร่างกายตัวเองกลัวเจ็บกลัวปวดไอ้ตัวนี้คือตัวที่เราแกะไม่ตกไม่ตกเพื่อพระพุทธเจ้าท่านว่านี่เนี่ยคือตัวทุกข์ที่เราติดอยู่เราจะรักตรงนี้ไม่ได้ทุกคนจะรักตัวเองจะทำใจยากไม่งั้นก็หลงนะไม่งั้นที่เราบุญทำบุญไว้เนี่ยเราจะไปหลงเอาไปไม่ได้ต้องยึดหลักตัวสติสมาธิปัญญาตรงนี้เป็นหลักต้องอย่างที่โยมมาบวชเนี่ยบางคนก็ไปไหนบวชหมดเนี่ยทุกวัดเนี่ยก็จะได้ไปเรียนรู้สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่งั้นเราก็ไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีที่ดับทุกข์คือที่วัดมีโรงพยาบาลใช้วิธีให้คนตายแบบเก่าไม่ให้คนตายแบบใหม่มีหมอโรงพยาบาลที่ราชเป็นหมอคนตายแบบใหม่ที่แรกหมอเขาคนที่มาเป็นหมอที่บ้านที่วัดเนี่ยเขาก็จะให้ออกซิเจนแล้วก็จะฉีดยาแก้ปวดมอร์ฟีนอาตมาบอกอย่าให้เขาฉีดเพราะพระฉีดเนี่ยไม่ควรฉีดเพราะติดยาแล้วจะหลงก็เหมือนคนเจ็บติดจะตายนั่นเองทำไมได้ตรงนี้คิดถึงบอกให้ใช้อนาปานสติเป็นหลักแล้วเราก็ช่วยสอนกรรมฐานให้แยกรูปแยกนามไม่ใช่ว่ากายเราก็ใช้วิธีบอกหมอว่าเราต้องใช้ตามพระพุทธเจ้าให้กำหนดลมให้ใจให้ตลอดแล้วค่อยๆหมดลมไปทีละน้อยเนาะคนนี้จริงจะไปดีหมอก็เลยทำตามเคล็ดนี้เลยทำได้ผลพระองค์หนึ่งเป็นพระครูมาติ้งกับมาจากท่ามภูเขาก็มาสิ้นเป็นโรคมะเร็งเจ็บนะปวดนะแต่ท่านเราก็บอกไม่ต้องห่วงท่านก็ฝากบอกขอฝากวัดด้วยบอกไม่ต้องห่วงหรอกท่านทำใจกันท่านที่ว่างเลยท่านไม่ต้องห่วงแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องห่วงท่านค่อยๆหมดลมไปคนที่นั่งเป้านี่ไม่รู้เลยเคสนี้ดีมากเวลาหลับค่อยๆมันทุกข์ก็ทรมานแน่นอนละแต่ค่อยๆหมดไปทีน้อยจบแล้วก็มีดวงตามาอีกคนหนึ่งมาบวชตอนแก่ก็เป็นมะเร็งแต่มาก็ใช้วิธีเนี้ยบอกให้หมอบอกให้ดูแลแบบนี้ออกซิเจนได้แต่ห้ามฉีดมอร์ฟีนก็ค่อยสงบไปง่ายง่ายทุกคนเป็นงั้นเลยคนหนึ่งมาก็ที่จริงก็คนวัดแต่คนนี้เป็นคนช่างพูดต้องใส่จะเป็นคนเปราะบาง
หมอเขาไปให้มอร์ฟีนมาก็เลยติดมอร์ฟีนทีนี้พอมาที่วัดเนี่ยพอไม่ให้ปุ๊บดิ้นเลยโยมลงไปนอนข้างล่างเตียงดิ้นเลยกำหนดลมไม่อยู่พอไม่ให้มอร์ฟีนปุ๊บเนี่ยลงไปนอนดิ้นพอให้มอร์ฟีนปุ๊บหยุดทีนี้ไอ้หมอมาทางอเมริกาก็ให้มอร์ฟีนไอ้หมอทางของเราก็บอกให้ไม่ได้พอคนนี้ตายปุ๊บขัดแย้งกันเลยไอ้หมอทางเราก็บอกว่าทำไมต้องให้มอร์ฟีนคนนั้นบอกก็คนไข้มันนอนดิ้นนี่ก็ต้องให้สิผมไม่เคยให้สักคนเดียวเนี่ยที่วัดนี้ไม่ให้ใครแต่เราจะตายต้องให้สงบตายไม่มีการฉีดมอร์ฟีนเอาเคสนี้อเมริกาเขาใช้กันทั้งนั้นแต่คนนี้ก็เลยเสียใจคนที่มาจากอเมริกาเลยเสียใจเป็นผู้หญิงนะหมอผู้หญิงก็เสียใจแต่เราจะเสียใจโยมต่อไปนี้โยมให้เข้าใจเลยกันว่าธรรมโอสถของพุทธเจ้าเนี่ยที่หมอเข้ามาใช้เนี่ยเป็นอุบายของพวกเราเริ่มต้นจากการจะใช้กับพวกเราเวลาจะตายก็จะใช้อย่างนี้ทุกคนจะไม่ฉีดมอร์ฟีนให้เขาดูลมหายใจจนหมดลมไปเองเพราะเราได้ใช้กับพวกเรามาหมดแล้วในแต่พ่อโยมพ่อจะมาก็ใช้มาโยมแม่โยมบ้าโยมหลวงก็ใช้กันที่มาหมดที่มาอยู่ก็คือใช้แบบเดียวกันจะไม่ใช้แบบที่โรงพยาบาลเพราะใช้ที่โรงพยาบาลมันต้องทรมานต้องอะไรใส่เข้าไปเนี่ยฉีดมอร์ฟีนต้องมีไอ้ใส่เข้าไปโอ้โหทรมานเหมือนกับไอ้ทรมานงูทรมานควายเนี่ยมันมีเราใช้อย่างนี้ถือว่าพระพุทธเจ้าท่านปักขันธิกาภาคเนี่ยอาเจียนออกไปโลหิตทายออกไปโลหิตเนี่ยถือว่าเป็นเวทนาอย่างร้ายแรงท่านก็ยังดับเวทนาด้วยอานาปานสติด้วยอิทธิบาทของท่านฉะนั้นถึงว่าปฏิบัติที่เราได้หลักแล้วโยมนะเราได้หลักดับทุกข์แล้วโยมเวลาโกรธใครก็อุเบกขาหากเจอแล้วโกรธใครก็อุเบกขาพอคิดอะไรก็อุเบกขาวางเฉยดูว่าวางเฉยไม่เฉยงวยใช้ควายนะหมายว่ารู้ว่าเราโกรธแล้วเราก็เฉยรู้ว่าเราชอบแล้วเราก็เฉยรู้ว่าเราโลภเราก็เฉยรู้แต่เราเฉยรู้ว่าเราปวดแต่เราเฉยเราไม่ร้องเราไม่ควนคลางเพราะควนคลางก็ไม่หายแต่ต้องยังไงจะกลับมาดูตัวเองให้มากขึ้นดูจนสงบต้องใช้เวลานะโยมนะพอจิตเราออกนอกเนี่ยจะปวดเมื่อยมากเลยโยมแต่พอเราพยายามดึงรั้งความรู้สึกเกี่ยวกับมาที่ตัวมากขึ้นเนี่ยพอเราจับลมหายใจได้จับผมขนเล็บฟันหนังได้จับโครงสร้างในตัวเองได้ปุ๊บรู้สึกตัวเองได้พอจับจิตได้เนี่ยจะสงบเลยเวทนาจะดับก็เรียกเป็นยาโอสถดับทุกข์ที่ใจและกายก็ปล่อยดับไม่งั้นเราก็กลายเป็นนักปฏิบัติที่ไม่มีที่พึ่งทางใจเวลาเจ็บแล้วก็ต้องไปร้องให้หมอฟังอายเขาตายทีโยมเห็นไหมแต่นี่จะมาใช้กับที่วัดนะทุกวันนี้จะมาใช้เพราะที่จริงไม่ใช่จะมารู้หรอกเพราะจะมาเคยเห็นลุงของจะมาเนี่ยบวชเป็นพระแล้วแกบอกแกจะนั่งตายแกจะตายวันนั้นวันนี้จะมาก็เลยไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องอะไรก็ให้ป้ากับพี่สาวดูอยู่พอป้าพี่สาวดูแกก็นั่งแกก็พูดโทรก็ดูลมหายใจแกบอกแกจะตายวันจันทร์แกก็ดูแกแล้วก็แกก็ไม่ต้องทำอะไรเลยคนปฏิบัตินี่มันง่ายโยมไม่ต้องใช้หมอใช้โรงพยาบาลเลยไปอยู่โรงพยาบาลก็ขอออกมาตายที่วัดป้ากับลุงป้ากับบวชชีพี่สาวก็บวชฉีลุงก็บวชถามนั่งดูก็ไม่มีใครดูแลนะเพราะว่าวัดบ้านนอกอ่ะดูแลนั่งดูไอ้ป้าบอกกับลูกสาวแจ่มๆดึงหมอนออกหน่อยให้คือไอ้ภรรยาห่วงสามีนะจะดึงให้หมอนออกให้เอ็นๆหน่อยกลัวจะนั่งเมื่อยแกก็บอกเราจะนั่งตายนะจะนั่งตายแต่ตายวันจันทร์ก็80กว่าไอ้ภรรยาก็ไปค่อยดึงให้ลูกสาวดึงหมอนออกหน่อยแล้วก็เลยไหลตัวออกหน่อยเพราะแกขยับตัวไม่ได้ก็ไหลออกเองหน่อยก็นั่งดู
แกก็คงกำหนดลมนะแล้วก็ไปเมื่อไรไม่รู้เลยไอ้ภรรยาแจ่มแจ่มไปเลยยังรู้สิไม่รู้สิไอ้นี่ก็ไม่รู้ก็เอาสำลีไปหลงไม่กล้าจับใช่ไหมพอไม่กล้าจับเนี่ยก็เอาสำลีไปอังที่ไอ้จมูกไม่มีแล้วไปแล้วเนี่ยนี่คือการปฏิบัติที่ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้หมอแต่อาเจียนออกเป็นโลหิตเหมือนกันถ่ายออกเป็นโลหิตจะบอกว่าเมื่อตอนเป็นคารวาสจะอยู่อุบลแกเคยฆ่าหมูสมัยเป็นหนุ่มเอาหมูมาเชือดคอกันมาแทงคอหมูกันท่านบอกว่าเนี่ยกรรมอดีตมันมาให้ผลแต่ท่านดีมากเป็นคนดีเป็นคนที่ปฏิบัติเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานไม่ใช่ลูกศิษย์อาตมาครับเขาเป็นลูกเขาปฏิบัติก่อนเรียนมานานหนึ่งเขาปฏิบัติคารวาสมาตั้งแต่สมัยยังเด็กๆอยู่ต้องผัวต้องเมียเขาปฏิบัติจึงเขาใช้ธรรมะดับทุกข์เขาได้ทั้งป้าทั้งลมป้าจะตายก็บอกให้พระมาสวดมนต์ให้ฟังเอาดอกไม้ทุกเทียนมาใส่มือบอกเลยนะจะไปแล้วนะเอาดอกไม้ทุกเทียนมาใส่มือจะไปไหว้พระจุฬามณีที่แม่บอกว่าคนตายพูดไม่ได้หรอกคนพูดได้ไม่ตายตายจริงๆเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็ตายจริงๆนี่พวกกรรมฐานเขาตายอย่างนั้นนะโยมนะเข้าใจไหมเออตายอย่างนี้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้แต่ถ้าไปโรงพยาบาลตายยากหมอมันปั๊มหัวใจบึกบึกถึงผิดโครงหักเลยก็มีไปที่อินเดียนะคนไทยไปปั๊มกันผิดโครงหักเลยไปแขกมันเอาเข้าสารเลยบอกหาว่าฆ่ากันตายแต่แท้ที่จริงไม่ใช่เราพวกหมอพวกอะไรช่วยกันใหญ่คนมันหมดออกซิเจนเลยช่วยกันปั๊มไอ้คนหนึ่งที่วัดนะเป็นพี่สาวเป็นครูแม่ก็มาวัดมันเป็นหมอปั๊มหัวใจอ่ะผู้ช่วยพยาบาลอ่ะก็ปั๊มหัวใจเก่งมากอยู่ใครไม่ฟื้นเนี่ยมาเจอเขาเนี่ยเขาปั๊มหายเลยนะเขาปั๊มฟื้นทุกคนเนี่ยเขาปั๊มคนเก่งมากใครไม่ฟื้นเดี๋ยวเขาปั๊มเดี๋ยวฟื้นเขากดตรงปอดตรงหัวใจเขาเก่งเสร็จแล้วตอนนี้เขาก็เลยป่วยเป็นโรคมะเร็งเจ็บอยู่2ปีโยมพอเขาไปเจ็บอยู่ข้างโรงพยาบาลเขาจะโกรธพวกหมอนะปั๊มคนไม่หายเขาโกรธเขาขึ้นไปปั๊มตั้งหน่อยไม่ได้ครับเขาปั๊มคนรอดตายมาเยอะเขาก็นึกว่ามันคนเคยเก่งมันก็นึกว่าถ้าเขาปั๊มไม่จะหายแต่เขาปั๊มไม่ได้ผลสุดอันนี้สงที่เขาปั๊มหัวใจมันเนี่ยโยมเขาโดนปั๊มอยู่2ปีโยมได้บุญเหมือนกันนะเวลาแกจะตายคนก็ปั๊มไปอีกพอแกจะหมดลมหมอก็มาปั๊มก็อีกทรมานอยู่2ปีโยมอันนี้สงปั๊มหัวใจก็ตายยากคนเนี้ยนะไอ้พี่สาวก็ไม่กล้าบอกว่าให้หยุดมันเหมือนเป็นกรรมมันไม่กล้าบอกก็กลัวจะบาปอะไรแม่ก็ไม่กล้าบอกก็ดูแลเขาไว้พอจะหมดลมทีไรพอเงียบไปหมอก็มาปั๊มทรมานอยู่2ปีอันนี้สงที่ปั๊มหัวใจของนั้นพอผลที่สุดพอตายก็ตัวนี้เขียวมาแล้วโยมมันไม่มีอะไรจะเหลือนะมันจะเน่าทั้งตัวแล้วความจริงเราไม่ต้องสร้างบุญอย่างนั้นนะเนาะแล้วได้อานิสงส์มาช่วยชีวิตเขาไว้เยอะก็เลยโดนปั๊มไปก็สองปีไม่ได้ทำอะไรมันก็มีดีเท่าไหร่เราสู้บอกกันอย่างนี้ดีกว่าว่าเราจะตายหรือจะเป็นเนี่ยมันห้ามไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องตายถึงคราวตายต้องตายหมอเองก็ต้องตายพระอินทร์พระพรหมก็ต้องตายอย่าให้ดีเราตายอย่างพุทธเจ้าสอนดีกว่าไม่ต้องให้ใครปั๊มหัวใจค่อยๆหมดลมไปทีละน้อยไม่ให้ใครแตะต้องเราเลยดีไหมนายโยมไม่ต้องแตะต้องเลยฉันสร้างบ้านไปอยู่ตรงนี้ฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ต้องฉันโรงพยาบาลถ้าฉันรู้ว่าจะตายไม่ต้องไปแต่ถ้ามันจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเพราะนั้นถึงว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นหลักของใจเรายังใช้กันไม่หมดนะโยมนะเรายังไม่ได้เอาธรรมะพุทธเจ้ามาใช้ให้หมดยามเจ็บเราก็ไม่ได้เอามาใช้ยามแก่ก็ไม่ได้ใช้ยามตายก็ไม่ใช้ใช้แต่ยามที่มีอยู่ดีกินดีเท่านั้นที่คิดว่าเป็นธรรมะ

0: ที่จริงธรรมะเป็นเครื่องดับทุกข์เวลามีทุกข์ทางใจเราต้องเอามาใช้เวลาเราโกรธใจคอหงุดหงิดเนี่ยทำไงจะให้หายหงุดหงิดเวลาเราคิดไม่ดีกับใครทำไงจะให้ใจดีธรรมะนี่ต้องเอามาใช้เวลาเรามีทุกข์เรามีความคิดที่ไม่ดีมาปราบปรามตัวเองมาแก้ไขอารมณ์ฉุนเฉียวตัวเองธรรมะแปลว่าสงบลงดับลงเย็นลงถ้าอย่างที่โกรธนี่ไม่ใช่อาตมาไปใช้นะโยมนะอย่างที่ตวาดแว๊บๆนี่ไม่ใช่ธรรมะนะโยมนะดูคนโน้นด่าคนนี้เขาบอกเอ้ยแม่ไปวัดมาทำไมกลับมาตวาดเหมือนเดิมกลับมาทั้งเรารู้แล้วว่าใจคนเราเป็นอย่างนี้เราจะไม่โกรธใครแล้วรู้ว่าโกรธมันเป็นทุกข์รู้ว่าไฟนี่มันร้อนเข้าใจไหมโยมทำได้ไหมนี่คือคนไม่ตายคนที่ไม่ตายคือคนที่ทำใจว่างได้ทำใจสงบได้นะคือคนไม่ตายคนที่ตายนี่คือคนกลัวตายคนที่กลัวเจ็บกลัวตายนี่เหมือนคนที่ตายตายยังทรมานฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราจำเป็นที่ว่ามาวัดเนี่ยเราต้องรู้จักว่าเราจะทำอะไรให้ได้กลับไปบ้างเราอย่างน้อยรู้เรื่องของสติปัฏฐาน4ให้ได้นะฮะรู้เรื่องของสติให้ได้เพราะสติเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นครูใหญ่เอาไว้ห้ามอะไรได้ทุกอย่างเลยโยมสติเนี่ยเหมือนขนดกั้นน้ำเลยไม่ให้ท่วมบ้านท่วมเรือนได้สติตัวเนี้ยเป็นตัวหลักที่เราต้องใช้กับผู้ปฏิบัติทุกคนกายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาเนี่ยอย่างที่อาจารย์เขาสอนกันไปแล้วเราจำเป็นต้องใช้ตลอดวันตลอดคืนว่ากายเรานั่งอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้กินอยู่ตรงนี้พูดคุยอยู่ตรงนี้เราเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้เราพยายามให้ระลึกตัวเราให้มากกว่าคนอื่นเราจะสงบแล้วก็เวทนารู้จักความคิดของเราว่าเราคิดดีไม่ดีเป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีเฉยเราขอให้รู้สามอย่างรู้ได้ไหมโยมแต่ถ้าเราไม่รู้จิตตัวเองเราก็โง่เลยจิตตัวเองไม่รู้จะไปรู้ดีกับใครจะไปคิดว่าคนอื่นเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ใช่เราต้องรู้จิตของเราแล้วว่าจิตเราเนี่ยมีราคะก็รู้มีโทสะก็รู้มีความโลภ ก็รู้มีความโกรธก็รู้มีความรักความชังอิจฉามีริษยามีเห็นคนอื่นได้ดีไม่ชอบอะไรเงี้ยมันจะมีเล็กๆน้อยๆก็มีมันหมดอ่ะจิตคนเราเนี่ยมี108,000ประการถ้าเราได้เห็นจิตของเราจะรู้ว่าโอ้น่าสงสารเหมือนกันนะจิตคนเราเนี่ย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าใครทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปทำพิธีตัดกรรมก็เป็นการลบล้างคำสอนของพระพุทธเจ้าการบำเพ็ญสมาธิจิตเพื่อให้เกิดสมาธิสติปัญญามีหลักที่ควรยึดถือว่าทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติให้มีสิ่งระลึกจิตนึกรู้สิ่งใดให้มีสติสัมทับเข้าไปที่ตรงนั้นการปฏิบัติตามแนวของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องอยู่ที่การสร้างจิตของตัวเองให้มีพลังที่เข้มแข็งมีสติสัมปชัญญะรู้รอบอยู่ที่ตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่ในความเป็นอิสระได้ตลอดกาลไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรสอนสมาธิต้องสอนสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดความรู้เห็นอะไรที่เขาอวดๆกันนี่อย่าไปสนใจเลยให้มันรู้เห็นจิตของเรานี่รู้กายของเราสิ่งใดที่เรารู้เท่าทันสิ่งนั้นไม่สามารถที่จะดึงใจของเราไปทรมานให้เกิดทุกข์ขึ้นได้

พระธรรมคำสอนพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธฐานิโยวัดป่าสาละวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

โอวาทของหลวงปู่ดุลย์อตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแต่นี่ต่อไปพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มานั่งอยู่ณสถานที่นี้ในวันนี้จะได้แสดงธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้เทศนาสั่งสอนพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาอยู่ร่วมโลกกันเดียวกันนี้ที่เราได้อยู่ด้วยกันให้มีความผาสุกอย่างหนึ่งที่อยู่ด้วยกันมีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างหนึ่งเป็นเพราะเหตุอะไรเรื่องในวันนี้จะได้แสดงเรื่องบุคคลที่อยู่ร่วมกันแล้วไม่สามัคคีกันมีความทุกข์มีความโกรธเกลียดแค้นทำให้เกิดเป็นภัยอันตรายซึ่งกันและกันไม่มีความสุขความสบายทั้งกายและทั้งใจนี่ฉะนั้นเราทุกคนก็เคยได้พบได้เห็นตัวตนของเรานั่นก็ดีก็เคยเป็นคนที่โกรธง่ายบ้างไม่โกรธง่ายเท่าไรบ้างก็มีบางบุคคลแต่ความโกรธนี่เป็นของที่ไม่ดีเหตุฉะนั้นพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าในหิสาทุกโกโธความโกรธไม่ดีเลยถ้าบุคคลใดมีความโกรธง่ายๆอะไรได้ยินเสียงคนอื่นพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็มีความไม่พอใจมีความโกรธเขาพูดจาปาไสให้เรานิดๆหน่อยๆก็เกิดมีแต่ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยดูตึกตองหาเหตุหาผลอะไรว่าเขาพูดดีหรือพูดไม่ดีเนี่ยเขาพูดติศีลนินทาตนเองว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ตนเองไม่ดีจริงๆก็โกรธเขาส่วนมากคนเราทุกคนย่อมเป็นเช่นนี้ย่อมมีกิเลสเหมือนกันทั้งนั้นไม่รู้ว่าหญิงหรือชายหรือพระภิกษุสามเณรก็ดีทุกคนก็ย่อมมีกิเลสมีความโกรธมีมนะทิฏฐิอะไรก็ว่าตนเองถูกทั้งนั้นนี่เหตุฉะนั้นเมื่อถูกคำด่าคำว่าคำกล่าวของบุคคลอื่นก็ย่อมมีความโกรธเกิดขึ้นแก่ดวงจิตดวงใจทำให้มีความรุ่มร้อนเผาอยู่ในดวงจิตดวงใจให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนจึงถือว่าความโกรธนี่เป็นของไม่ดีทำให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งฉิบหายอีกเสียด้วยนี่พระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเป็นของที่ไม่ดีเรามาพิจารณาดูแล้วว่าความโกรธนี่เป็นของไม่ดีแต่คนเราก็ยังโกรธอยู่เพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจในคำสมมุติคำพูดนี่อย่างหนึ่งเราก็โกรธคนอื่นเมื่อคนอื่นพูดให้เรานี่แหละเป็นหลักสำคัญมากมันจึงทำให้คนเราทุกคนอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ไม่มีความสุขความสบายเพราะอะไรเพราะมีความโกรธซึ่งกันและกันความผูกพยาบาทซึ่งกันและกันเป็นบ่อเกิดแห่งอันตรายเกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่า ตามกลุ่มตามหมู่เล็กหนูน้อยก็ดีทำกิจการงานอันใดก็ดีถึงข้าราชการวงการงานอันใดเราจะเห็นว่าก็ผิดเถียงกันไม่เข้ากันไม่ถูกต้องกันก็เพราะคำพูดแล้วก็โกรธให้กันในครอบครัวก็ดีสามีภรรยาอยู่ด้วยกันพูดจาปราศัยไม่ถูกต้องกันก็ผิดเถียงกันเกิดขึ้นโกรธกันเกิดขึ้นถึงทุบถึงตีกันก็มีดีไม่ดีก็ฆ่าฟันลันแทงกันลงไปทำให้มีภัยอันตรายเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความโกรธนี่อย่างหนึ่งถ้ากล่าวถึงว่าในชุมนุมใหญ่ถ้าพูดจาปราศัยไม่ลงความเห็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ขัดข้องซึ่งกันและกันมีความโกรธเกิดขึ้นแตกสามัคคีกันทำให้มีอันตรายเกิดขึ้นในวงงานนั้นนี่ก็เหมือนกันจะทำการงานอันใดอยู่ด้วยหมู่ด้วยฝูงมากๆก็เหมือนกันเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันแล้วพูดจาประสัยออกมาแล้วย่อมผิดเถียงกันแตกสามัคคีกันมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นกัดกุ้มอยู่ในดวงใจมีความทุกข์ความเดือดร้อนนี่ในหมู่ในฝูงก็ดีนี่ระดับประเทศชาติก็ดีประเทศชาติบ้านเมืองก็ดีเมื่อไปประชุมกันที่โน้นที่นี่ไม่ตกลงไม่ลงความเห็นซึ่งกันและกันก็ขัดข้องกันวุ่นวายเกิดขึ้นนี่ผิดเถียงกันโต้เถียงกันด้วยวาจาเหมือนหอกเหมือนดาบทำให้เกิดอันตรายลบลาฆ่าฟันกันแย่งกันเป็นเรื่องของประเทศระดับประเทศต่อประเทศก็เพราะเหตุอะไรเพราะเหตุประชุมกันแล้วไม่ตกลงกันขัดข้องซึ่งกันและกันทางไหนก็เห็นตั้งแต่เข้าตัวเองทางไหนก็เห็นเข้าแต่ตัวเองบางทีคนอื่นเขาเห็นถูกตนเองก็เห็นผิดจากคนอื่นอย่างนี้ก็ขัดข้องกันทุ่มเถียงกันเกิดขึ้นมีหอกมีดาบมีระเบิดมีอาวุธปืนยิงฆ่าฟันลันแทงกันวุ่นวายอยู่ไม่สบายทั้งกายและทั้งใจมีความทุกข์ร้อนอยู่ทุกวันนี้ทำให้เกิดเป็นภัยอันตรายนี่ก็เพราะอะไรเพราะความโกรธเกิดขึ้นในดวงใจแล้วก็ทำร้ายซึ่งกันและกันอยู่ทุกวันนี้เราก็เห็นได้ง่ายๆอย่างนี้แหละนี่ความโกรธมันเป็นของที่ไม่ดีอย่างนี้บางทีคนโกรธมากๆก็กัดกุ้มไฟเผาในหัวใจของตนเองอยู่นั่งทุกข์โศกเศร้าโศกาดูนมูลหมองร้องห่มร้องไห้อยู่ทุกข์ยากลำบากเหี่ยวแห้งข้าวก็ทานไม่ได้ทานข้าวทานน้ำไม่ได้ร่างกายเหี่ยวแห้งก็มีนั่งโศกเศร้าโศกาดูนมูลหมองหน้าตาเศร้าหมองอยู่อย่างนี้มองหน้าคนอื่นก็ไม่ได้อยู่ด้วยความทุกข์ความยากความลำบากความรุ่มร้อนกัดกุ้มอยู่ในดวงใจพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเป็นอนิจจังความโกรธเครียดแค้นเป็นไฟเผาหัวใจรุ่มร้อนอยู่มีความทุกข์อยู่มันมีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้แหละมันเป็นของที่ไม่ดีบุคคลที่มีความโกรธอยู่ในดวงใจเราทุกคนก็ว่ามันไม่ดีความโกรธนี่เป็นของที่ไม่ดีแต่ตนเองก็ยังโกรธคนอื่นอยู่นี่เหมือนกับบุคคลที่นั่งโศกเศร้าโศกาดูนร้องห่มร้องไห้อยู่ว่าความโกรธไม่ดีมีความทุกข์ความยากความร้องไห้อยู่แต่ตนเองก็ยังไปร้องไห้อยู่นั่นมีความทุกข์ความโศกอยู่ในดวงใจของตนเองอยู่นั่นเนี่ยมันก็อยากได้อยู่ถ้าว่าไม่อยากได้มันจึงร้องไห้มันจึงมีความทุกข์ความโศกเศร้าอยู่นี่ถ้ามันรู้โทษของการความทุกข์ความโศกเศร้าไม่อยากได้ก็ปล่อยก็วางมันสิอย่าไปโกรธอย่าไปโศกเศร้าโศกาดูนมูลหมองร้องห่มร้องไห้อยู่ไปทุกข์ไปยากลำบากเดือดร้อนอะไรอยู่ในภายในดวงใจของตนเองก็ปล่อยวางมันก็ไม่มีความทุกข์เท่านั้นอันนี้มันไม่ปล่อยไม่วางมันก็อยากได้อยู่นั่นแหละมีความโกรธมีความทุกข์โศกเศร้าโศกาดุลยุนเองนี่เป็นหลักสำคัญมากเหตุฉะนั้นเรามาพินิจพิจารณาดูให้เข้าใจ ทุกคนที่นั่งอยู่ในสถานที่นี่แหละทำไมเราไม่ชอบความโกรธแต่ก็ชอบโกรธอยู่ชอบทุกข์โศกเศร้าอยู่นี่มาน้อมระลึกพินิจพิจารณาน้อมเข้ามาในใจของตนเองลองดูตนเองชอบหรือไม่ชอบความโกรธแต่พุทธเจ้าท่านว่าความโกรธนี้เป็นของที่ไม่ดีนี่เป็นหลักสำคัญเหตุฉะนั้นเรามาพิจารณาให้เข้าใจเปภาสิทธิสองพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าโกทังคตวาสุขังเสติบุคคลใดฆ่าความโกรธได้บุคคลนั้นมีความสุขโกทังคตวานโสจติบุคคลใดฆ่าความโกรธได้บุคคลนั้นไม่เศร้าโศกเสียใจอยู่เป็นสุขสบายทั้งกายและทั้งใจนี่ภาษิตที่พระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้ตรัสไว้อย่างนี้ให้เรามาพินิจพิจารณาดูให้เข้าใจว่าความโกรธนี่เป็นของที่ไม่ดีความไม่โกรธเลยเป็นของที่ดีบุคคลก็ต้องการซึ่งความดีมีความสุขทั้งกายและทั้งใจกันทั้งนั้นรักความดีรังเกียจความที่ไม่ดีรักความสบายกายสบายใจ

ไม่ชอบความทุกข์ความโศกเศร้าโศกาอาดูลมุนมองที่จะเกิดขึ้นเจตนเองไม่ชอบชอบตั้งแต่ความสุขความสบายทั้งกายและทั้งใจกันทั้งนั้นแต่เมื่อเราไม่มีสติปัญญารู้ทันกับอารมณ์ต่างๆที่คนอื่นเขาด่าเขาว่าเขากล่าวให้เราไม่มีสติปัญญาตั้งขันติความอดทนเอาไว้โสระจะความเสงี่ยมเจียมตัวตั้งตนเอาไว้เราขาดในธรรมสองอย่างนี้สิมันจึงทำให้มีความโกรธแผดเผาอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราลุ่มร้อนกัดคุ้มอยู่มีความทุกข์อยู่นี่แหละเป็นหลักสำคัญมากเหตุฉะนั้นจะอ้างเหตุ

นี่แหละเป็นหลักสำคัญมากเหตุฉะนั้นจะอ้างเหตุผลเรื่องราวในสิ่งหนึ่งที่สมัยครั้งพระพุทธกาลตั้งแต่พระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายังทรงมีชีวิตอยู่นั้นในครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในคันธกุฎีมีพราหมณ์เศรษฐีอยู่ในเมืองนั้นที่ไกลๆพราหมณ์เศรษฐีผัวเมียนั้นส่วนผู้เป็นภรรยาก็ได้มาฟังธรรมกับพระบรมศาสดาที่เทศนาสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายอยู่บ่อยๆเมื่อพราหมณ์ที่เป็นภรรยานั้นมาฟังธรรมบ่อยๆก็ตึกตองเหตุผลเข้าจิตเข้าใจในตนเองไปตามทํานองของธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคลในบวรพุทธศาสนาได้รับกระแสธรรมแล้วก็มีความร่มเย็นเป็นสุขใจของตนเองอยู่แบบนี้ความผัวเมียที่อยู่ด้วยกันนั้นส่วนฝ่ายสามีนั้นเป็นคนที่ไม่ได้ชอบพระพุทธเจ้าว่าตนเองนี่เป็นพราหมณ์เรียนจบไตรเพศกับหมู่คณาจารย์พราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนกันนั้นไม่เคารพซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ชอบพระสมณะโคดมนี่มาตนเองนี่ยิ่งใหญ่เรียนได้จบไตรเพศสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดกลัวคนทั้งปวงนี่แหละมานะทิฏฐิของคนเกิดขึ้นแกดวงจิตดวงใจแล้วย่อมมีความรู้สึกเป็นอย่างนี้มานะทิฏฐินี้แหละเป็นตัวใหญ่เป็นกิเลสที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่เป็นภัยอันตรายเหมือนกับอสรพิษบุคคลใดติดอยู่ในสถานที่นี้ไม่ลดละก็ย่อมมีมานะทิฏฐิอันยิ่งใหญ่อย่างนี้เองนี่แหละพราหมณ์คนนี้มีมานะทิฏฐิอย่างนี้ไม่ครบซึ่งพระพุทธเจ้าส่วนภรรยาของตนเองได้รับธรรมคำสอนจากพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคลตั้งตนอยู่ในมั่นคงในไตรสรณคมรู้บุญรู้บาปรู้สิ่งที่ทำดีมีผลคือความสุขสิ่งที่ทำความชั่วนำทุกข์มาให้เข้าใจอันแจ่มแจ้งมีศรัทธาเลี่ยมใสในบวรพุทธศาสนามั่นคงเคารพพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนอย่างบิดาของตนเองเหตุฉะนั้นภรรยาของพราหมณ์คนนี้ที่สำเร็จธรรมดวงตาเห็นธรรมนี้ย่อมเคารพพุทธเจ้าทุกอริยบทเมื่ออะไรถืออะไรไปหลุดออกจากมือล่วงหล่นลงไปก็กล่าวว่านโมตัสสะภะคะวะโตสรรเสริญเคารพนอบน้อมถึงพุทธเจ้าต้องสะดุดก็ดีก็นโมตัสสะภะคะวะโตเป็นอารมณ์อยู่ในใจของเขาตลอดเคารพมั่นคงอยู่อย่างนี้แต่พราหมณ์สามีนั้นไม่ชอบเพราะภรรยาตนเองกล่าวอย่างนั้นข้างไหนจิตใจก็ไม่พอใจไม่ชอบพระสมณะโคดมคือพระพุทธเจ้าแต่ก็อยู่ด้วยกันได้เพราะภรรยาของเขาเป็นคนที่มีอารมณ์เย็นเขามีดวงตาเห็นธรรมนะจิตใจก็แช่มชื่นเบิกบานนี่เมื่ออยู่มานานวันหนึ่งพราหมณ์ที่เป็นสามีนั้นจะเลี้ยงพราหมณ์คณาจารย์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนฝูงจะเลี้ยงอาหารการบริโภคแก่เพื่อนฝูงจึงกล่าวกันกับภรรยาของตนเองว่าดูก่อนพราหมณีในวันใดวันหนึ่งข้างหน้านี้เราจะเลี้ยงความขนาดใจ

งหลายที่เป็นเพื่อนของเราเลี้ยงอาหารการบริโภคแล้วเมื่อเราเลี้ยงอาหารการบริโภคแก่พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เธออย่าไปกล่าวสรรเสริญสมณโคดมนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอย่าไปกล่าวขึ้นมานะเวลาพราหมณ์นั้นมาถึงบ้านเราเพราะพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่ชอบพระสมณโคดมเขาไม่ชอบสักคนเลยกล่าวคำสรรเสริญพระสมณโคดมนั้นอย่าไปกล่าวขึ้นมานะบอกภรรยาของตนเองอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อภรรยาได้ยินอย่างนี้ก็มาระลึกติดตองพินิจพิจารณาว่าตนเองนี่เคารพนอบน้อมพระพุทธเจ้าอยู่ทุกอริยบทเคารพเสียจริงๆเพราะได้คุณงามความดีมาจากพระพุทธเจ้าเมื่อมาระลึกติดตองพินิจพิจารณาอยู่ดังนี้เราจะอดทนได้ไหมนะจึงกล่าวกับสามีตนเองว่าดูก่อนสามีบางทีก็จะอดทนลองดูอดทนได้ก็จะไม่กล่าวคำนี้เกิดขึ้นเพื่อความทั้งคณาจารย์ทั้งหลายได้ยินถ้าอดทนไม่ได้ก็จำเป็นนี่อยู่ในเพราะเคารพจริงๆเคารพพระพุทธเจ้าจริงๆพราหมณ์สามีจึงบอกว่าอย่ากล่าวขึ้นมานะถ้ากล่าวขึ้นมาแล้วพราหมณ์ทั้งหลายเขาไม่ชอบถ้าไม่ฟังคำเราเราจะฆ่าเธอให้ตายนะนี่พราหมณ์สามีกล่าวกับภรรยาของตนเองอย่างนี้เมื่ออย่างนี้ภรรยาที่เขาสำเร็จเป็นพระโสดาเขาก็นิ่งอยู่เขาไม่พูดอะไรนี่แหละเมื่อนิ่งอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกับว่าตั้งขันติความอดทนโสระจะความเสงี่ยมเจียมตัวตนเองเอาไว้ก็ไม่ขัดสามีภรรยาสามีตนเองในสิ่งใดสามีจะเลี้ยงพราหมณ์คณาจารย์ทั้งหลายมาบัดนี้ถึงวันนั้นจะเลี้ยงพราหมณ์แล้วตื่นขึ้นมาสองสามีภรรยาก็พากันจัดแจงอาหารการบริโภคทั้งหลายไปตั้งเรียงรายไว้ในบ้านของตนเองเมื่อพราหมณ์คณาจารย์ทั้งหลายพากันสัญจรเดินมาจากเคหสถานของเขาเข้ามาในบ้านของเศรษฐีพราหมณ์ผัวเมียคู่นี้ขึ้นไปสู่บนบ้านไปนั่งประจำอยู่พราหมณ์ก็เชิญให้รับประทานอาหารการบริโภคเมื่อจัดแจงอาหารเตรียมให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพราหมณ์ก็นั่งเชิญรับประทานอาหารพราหมณ์บางคนก็ทานอาหารได้สามสี่คำบ้างบางคนก็ยังไม่ได้ทานอาหารรับประทานอาหารแบบนี้ภรรยาของพราหมณ์นั่นก็ไปหาของหวานมาเพื่อจะให้พราหมณ์คณาจารย์ทั้งหลายนั้นบริโภคเมื่อไปถือถาดอาหารของหวานออกมาแล้วก็ไปต้องสะดุดวงกบประตูแล้วก็กล่าวว่านะโมตัสสะภะคะวะโตเกิดขึ้นด้วยความเคยชินอยู่ในจิตในใจของตนเองอยู่ทุกวันทุกเวลาก็หลุดออกมาว่านะโมตัสสะภะคะวะโตเกิดขึ้นพราหมณ์คณาจารย์ทั้งหลายได้ยินคำกล่าวอันนี้ขึ้นก็ไม่พอใจก็พากันลุกขึ้นเดินออกจากบ้านพราหมณ์ปรารถนาหนีไปสู่เคหสถานของตนเองนี่พราหมณ์บางคนก็ได้ทานรับประทานอาหารเพียง 3-4 คำบางคนก็ไม่ได้รับประทานอาหารก็ลุกหนีกันไปหมดมีแต่อาหารเต็มบ้านเต็มเรือนของพราหมณ์อยู่พราหมณ์ที่เป็นสามีก็มีความโกรธเมื่อมองเห็นอาหารเต็มบ้านของตนเองอยู่ไม่มีใครรับประทานก็มีความโกรธขึ้น
แก่ภรรยาของตนเองก็กล่าวด่าปริพาทภรรยาของตนเองนานาต่างๆโดยนิปริยายคำว่านิปริยายมีคำที่เขาด่ากันอยู่ในโลกเป็นสิ่งที่ไม่ดีเก็บมาด่าหมดด่าภรรยาของตนเองหมดอย่างนี้เพราะความโกรธเกิดขึ้นบอกแล้วไม่ให้กล่าวว่านโมตัสสะภะคะวะโตบอกภรรยาของตนเองก็ยังขืนกล่าวขึ้นมาให้พราหมณ์ทั้งหลายได้ยินเพราะพราหมณ์คณาจารย์ทั้งหลายเขาไม่ชอบพระโคดมเขาก็หนีไปหมดอาหารก็เต็มบ้านไม่มีใครรับประทานบริโภคพราหมณ์ผู้เป็นสามีก็มีความโศกมีความโกรธเกิดขึ้นด่าภรรยาของตนเองนานาต่างๆจะฆ่าจะฟันจะแทงจะตัดคอภรรยาของตนเองจะฆ่าให้ตายอย่างนั้นอย่างนี้หญิงไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้บอกไม่ฟังคำสั่งสอนอย่างนั้นอย่างนี้นี่ด่าภรรยาของตนเองแหลกลานไปหมดมีคำกล่าวอะไรต่างๆคำด่าของกันอยู่ในโลกเก็บมาด่าหมดด่าวุ่นวายอยู่ด้วยความไม่พอใจของตนเองความโกรธขึ้นในกัดกุ้มอยู่ในดวงจิตดวงใจอยากฆ่าภรรยาของตนเองให้บรรลัยล่วงลับดับไปเพราะความโกรธนี่แหละเป็นไฟไหม้เผาหัวใจของสามีอยู่อย่างนี้ความนี้มีความทุกข์ความเดือดร้อนความกัดกุ้มอยู่ในดวงใจเป็นไฟเผาหัวใจโกรธอยู่นี่แหละความโกรธเกิดขึ้นนั้นยิ่งใหญ่เพื่อนด่าภรรยาของตนเองอยู่ตลอดแต่ภรรยานั้นเขาไม่ตอบไม่กล่าวตอบอะไรเพราะเขาได้ละความโกรธไปเบาบางแล้วบ้างแล้วเขามีดวงตาเห็นธรรมเขาก็ไม่โกรธตอบเขาฉลาดเขามีปัญญาเนี่ยสามีจะด่าปริพาทอย่างใดเขาก็ไม่โกรธตอบเขาก็เฉยเฉยอยู่นั่งนิ่งนิ่งอยู่นี่แหละพามก็ด่าก็กล่าวนานาต่างๆอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่หย่อนจนตนเองเหนื่อยด่าคนอื่นอยู่ตนเองก็เหนื่อยเมื่อเหนื่อยแล้วก็มาถามภรรยาว่าสมณโคดมมันดีอย่างไรมีความดีอย่างไรจึงกล่าวสรรเสริญอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนวันไหนก็กล่าวสรรเสริญอะไรหลุดมือก็กล่าวสรรเสริญถูกต้องอะไรก็กล่าวสรรเสริญเคารพนอบน้อมอยู่ดีอย่างไรบ้างเธอจึงกล่าวสรรเสริญอยู่ถามสามีถามภรรยาของตนเองอย่างนี้ส่วนภรรยาตอบสามีว่าพระสมณโคดมดีจริงๆดีเราเคารพเหมือนดังบิดาเคารพจริงๆจึงได้กล่าวสรรเสริญและความนอบน้อมเพราะได้คุณงามความดีมีความสุขใจกับพระสมณโคดมคือพระพุทธเจ้านั่นเองนี่ภรรยาเขาได้ดวงตาเห็นธรรมกับพระพุทธเจ้าสั่งสอนเขาก็ย่อมเคารพพระพุทธเจ้าอย่างไม่เป็นที่สูงพระพุทธเจ้าดีจริงๆพอกล่าวให้สามีฟังอย่างนี้สามีจึงกล่าวว่าดีจริงๆหรือภรรยาก็ตอบว่าดีจริงๆอยากให้ไปหาพุทธเจ้าไปเคารพพุทธเจ้าหรือไปสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าอยากให้สามีไปอย่างนี้เมื่อไปครบแล้วจะได้ฟังธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าได้มีธรรมสาคัญฉาซึ่งกันและกันเมื่อภรรยากล่าวอย่างนี้พราหมณ์ที่เป็นสามีนั้นก็มาระลึกตึกตองดูว่าจะไปหาพระพุทธเจ้าว่าจะดีแค่ไหนเราจะไปลองดูอย่างนี้พราหมณ์ที่เป็นภรรยาก็มีหน้ายิ้มดีจริงๆหรือภรรยาก็ตอบว่าดีจริงๆอยากให้ไปหาพุทธเจ้าไปเคารพพุทธเจ้าหรือไปสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าอยากให้สามีไป

อย่างนี้เมื่อไปครบแล้วจะได้ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าได้มีธรรมสากัจฉาซึ่งกันและกันเมื่อภรรยากล่าวอย่างนี้ความที่เป็นสามีนั้นก็มาระลึกตึกตองดูว่าจะไปหาพระพุทธเจ้าว่าจะดีแค่ไหนเราจะไปลองดูอย่างนี้ความที่เป็นภรรยาก็มีหน้าดีจริงๆหรือภรรยาก็ตอบว่าดีจริงๆอยากให้ไปหาพุทธเจ้าไปเคารพพุทธเจ้าหรือไปสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าอยากให้สามีไปอย่างนี้เมื่อไปครบแล้วจะได้ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้มีธรรมสากัจฉาซึ่งกันและกันเมื่อภรรยากล่าวอย่างนี้ความที่เป็นสามีนั้นก็มาระลึกตึกตองดูว่าจะไปหาพระพุทธเจ้าว่าจะดีแค่ไหนเราจะไปลองดูอย่างนี้ความที่เป็นภรรยาก็มีหน้าดีจริงๆหรือภรรยาก็ตอบว่าดีจริงๆอยากให้ไปหาพุทธเจ้าไปเคารพพุทธเจ้าหรือไปสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าอยากให้สามีไปอย่างนี้เมื่อไปครบแล้วจะได้ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้มีธรรมสากัจฉาซึ่งกันและกันเมื่อภรรยากล่าวอย่างนี้ความที่เป็นสามีนั้นก็มาระลึกตึกตองดูว่าจะไปหาพระพุทธเจ้าว่าจะดีแค่ไหนเราจะไปลองดูอย่างนี้ความที่เป็นภรรยาก็มีหน้ายิ้มแย้มแจ่มการที่ความที่เป็นสามีมุ่งหน้าไปสู่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นกำลังโกรธอยู่ในดวงใจของตนเองกลัดกุ้มมีความทุกข์ความเดือดร้อนวนกวนกวายอยู่ในดวงใจมีความเล่าลุ่มร้อนกัดกุ้มอยู่มีความทุกข์อยู่คิดอยากจะฆ่าภรรยาของตนเองอยู่ตลอดไฟเผาหัวใจลุ่มร้อนอยู่ตลอดอย่างนี้ทั้งเดินทางไปก็มีความโกรธลุ่มร้อนอยู่ตลอดนี่มีความทุกข์อย่างนี้ความโกรธของบุคคลที่เกิดขึ้นมาในดวงจิตดวงใจตนเองแล้วทำให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้ไม่มีความสุขสบายอะไรเลยเมื่อพราหมณ์คนนั้นมุ่งหน้าไปถึงสำนักพุทธเจ้าแล้วแบบนี้ไปพบพระพุทธเจ้าที่คันธกุฎีก็นั่งอยู่ในสถานที่หนึ่งแบบไม่เคารพไม่มีความเคารพน้อมน้อมพุทธเจ้าว่าตนเองนี่เป็นความที่ยิ่งใหญ่เรียนจบไตรเพศมีวิชาความรู้เฉลียวฉลาดกว่าคนทั้งปวงก็ไม่เคารพไม่กราบไหว้พระพุทธเจ้านั่งอยู่แบบไม่เคารพก็สมควรแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าสมณะโคดมใครฆ่าอะไรได้จึงมีความสุขใครฆ่าอะไรได้จึงไม่เศร้าโศกเสียใจกล่าวคำที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าเมื่อถามพระพุทธเจ้าก็แบบไม่เคารพถามคนนี้พุทธเจ้าจึงกล่าวเป็นภาษิตว่าดูก่อนถามโกทังคตวาสุขังเสติถ้าบุคคลใดฆ่าความโกรธได้บุคคลนั้นมีความสุขใจโกทังคัตวานะโสจติถ้าบุคคลใดฆ่าความโกรธได้แล้วบุคคลนั้นไม่เศร้าโศกเสียใจมีความสุขความสบายทั้งกายและทั้งใจอยู่ทุกอริยบทนี่พระพุทธเจ้า

ักอย่างนี้ต่อพราหมณ์ตอนนั้นพราหมณ์กำลังกัดกุ้มเล่าร้อนอยู่มีความทุกข์อยู่มีความโกรธอยู่คิดอยากฆ่ามันภรรยาของตนเองอยู่ไฟเผาหัวใจอยู่กำลังความโกรธลุ่มร้อนมากอยู่พุทธเจ้าจึงชี้ลงไปในที่พราหมณ์กำลังมีความโกรธอยู่อย่างนั้นพุทธเจ้าติเตียนอีกว่าเมหิสาทุกโกโทถ้าบุคคลเราทุกคนนี่มีความโกรธอยู่มีความทุกข์ทำให้มีความทุกข์เกิดแก่ตนเองมีความเดือดร้อนแก่ตนเองเผาอยู่ในดวงใจรุ่มร้อนอยู่อย่างนั้นไม่ดีเลยความโกรธความโกรธนี่ไม่ดีพุทธเจ้าติเตียนความบุคคลที่มีความโกรธอยู่เราสรรเสริญว่าบุคคลที่ไม่โกรธฆ่าความโกรธได้มีความสุขถ้าบุคคลใดฆ่าความโกรธได้ไม่เศร้าโศกเสียใจนั่งอยู่ที่ใดก็ดีมีความสุขความสบายทั้งกายและทั้งใจนี่พุทธเจ้าสรรเสริญเรื่องความไม่โกรธมีความสบายมีความสุขเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้พราหมณ์ก็มาระลึกตึกตองอยู่ตนเองกำลังโกรธกำลังทุกข์กำลังโศกอยู่พระพุทธเจ้านี่คงจะรู้ว่าเรากำลังโกรธพระพุทธเจ้าติสินนินทาคนที่โกรธง่ายๆคนพูดอะไรก็โกรธคนพูดอะไรก็โกรธไม่ฟังเหตุฟังผลอะไรว่าดีหรือชั่วมีแต่โกรธทั้งนั้นโกรธแล้วก็มีความทุกข์เราเห็นไหมคนมีความโกรธซึ่งกันและกันทุกวันนี้ในครอบครัวก็ดีในวงงานอันใดก็ดีถ้าไม่ถูกกันแล้วด่าว่ากันแล้วมีความโกรธกันแล้วมีความทุกข์ไหมทุกข์ทั้งใจทุกข์ทั้งกายเหี่ยวแห้งมองหน้ากันก็ไม่มีความสุขคนขี้โกรธง่ายถ้าคนไม่โกรธซึ่งกันและกันแล้วมันมีความสุขไหมดูหน้าตากันด้วยกายก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาปราศัยก็แช่มชื่นเบิกบานซึ่งกันและกันนี้คนไม่โกรธจะย่อมมีความสุขคนโกรธแล้วมองกันก็มีความทุกข์พูดขึ้นมาก็เอาความทุกข์มาหากันก็หอกเอาดาบแทงกันคิดขึ้นมาในใจก็คิดอยากแช่งชักหักกระดูกกันอยากฆ่ากันให้ตายตนเองก็วุ่นวายมีความทุกข์อยู่ในดวงใจนี่แหละเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนความโศกเศร้าโศกาอดุลมูลหมองร้องห่มร้องไห้โศกเศร้าโศกาอยู่ในดวงจิตดวงใจไฟเผาหัวใจรุ่มร้อนอยู่จึงกล่าวว่าความโกรธไม่ดีเลยถ้าบุคคลใดไม่โกรธซึ่งกันและกันแล้วเราจะเห็นได้ว่ามีความสุขมองกันด้วยสายตาด้วยกายก็น่าแช่มชื่นเบิกบานด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันพูดจาปราศัยออกมาก็ดีก็พูดจาปราศัยด้วยความสนิทสนมกลมเกลียวรักเมตตาซึ่งกันและกันมีความสุขคิดขึ้นมาในใจก็คิดเมตตาซึ่งกันและกันหวังให้กันและทั้งสองฝ่ายมีความสุขความสบายทั้งกายและทั้งใจทำให้มีความสุขความสบายอย่างนี้ที่บุคคลไม่มีความโกรธเหตุฉะนั้นคนเราทุกคนก็ต้องการความสุขก็ให้มาพินิจพิจารณาให้เข้าใจนี่แหละพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้กับพราหมณ์ก็มาระลึกติดตองว่าโอ้ตนเองกำลังโกรธจะมีความทุกข์จริงโกรธจะฆ่าภรรยาของตนเองนี่มีความทุกข์ความเดือดร้อนจริงอยู่ในดวงใจเป็นของไม่ดีจริงความไม่โกรธเป็นของดีจริงก็มาละมาปล่อยมาวางออกจากดวงใจของตนเองในทันทีนั้นมาพระพุทธเจ้านี่สอนถูกต้องเมื่อละได้แล้วจิตใจของตนเองก็สบายไม่คิดอยากฆ่าภรรยาของตนเองนี่เมื่อจิตใจสบายเกิดขึ้นก็มาระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าไม่ให้โกรธให้ละความโกรธให้ฆ่าความโกรธเสียแล้วมันจึงมีเป็นความสุขตนเองก็ได้รับความสุขจริงๆในเวลานั้นก็มาเปลี่ยนขาใหม่ยกมือไหว้
พุทธเจ้านมัสการพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอระลึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ไปกับพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งของตนเองนี่พราหมณ์คนนี้มันเปลี่ยนใจใหม่แล้วเป็นคนที่ไม่โกรธฆ่าความโกรธปล่อยความโกรธทิ้งแล้วเป็นคนที่ไม่โกรธจิตใจก็แช่มชื่นเบิกบานขึ้นมาทันทีในประเดี๋ยวนั้นก็น่าแช่มชื่นเบิกบานสนทนากับพระพุทธเจ้าอยู่เหตุฉะนั้นล่ะเมื่อพราหมณ์คนนี้มาเข้าจิตเข้าใจว่าความโกรธนี่เป็นของที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นอยู่กับตนเองนี่แม้เป็นของที่ไม่ดีจริงๆความโกรธนี่พราหมณ์เขาก็เข้าใจด้วยสติปัญญาของเขาเขาก็จะละความโกรธนั้นได้แล้วอย่างนี้ก็มีความสุขความสบายในปัจจุบันนี่แหละเป็นหลักสำคัญมากหากบุคคลใดมาพินิจพิจารณาให้เข้าใจในเรื่องความโกรธเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วก็มาพินิจพิจารณาละปล่อยวางมันสิถือว่าเป็นของที่ไม่ดีมันนำทุกข์มาให้ก็ให้ละให้ปล่อยให้วางให้เร็วๆมันจึงจะมีความสุขความสบายทั้งกายและทั้งใจนี่แหละเหมือนอย่างพราหมณ์ผู้นั้นได้ไปพบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็มาละความโกรธออกจากดวงจิตดวงใจของตนเองก็ได้รับซึ่งความสุขความสบายเกิดขึ้นแก่ดวงจิตดวงใจหายจากความโกรธที่จะฆ่าภรรยาของตนเองนั้นเมื่อหายจากความโกรธแล้วย่อมมีความสุขนี่แหละเป็นหลักสำคัญมากเหตุฉะนั้นพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายที่เรานั่งอยู่ในสถานที่นี้ทุกคนก็ต้องการความสุขรักสุขเกลียดทุกข์กันทั้งนั้นแต่ต้องการความทุกข์ไม่ชอบความทุกข์ความโศกเศร้าโศกาดุลมูลหมองอะไรที่ให้มามีความเดือดร้อนชอบตั้งแต่ความสุขความสบายความแช่มชื่นเบิกบานทั้งกายและทั้งใจอันที่เราได้ปรารถนาเอาไว้ต้องการอย่างนี้นี่ทุกคนก็ตั้งใจตนเองเอาไว้อย่าเป็นคนที่โกรธง่ายจริงๆจะมีความสุขความสบายเหตุฉะนั้นพราหมณ์ผู้นี้เมื่อได้รับทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าให้ฆ่าความโกรธได้จึงมีความสุขให้ฆ่าความโกรธได้จึงไม่เศร้าโศกเสียใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนพราหมณ์คนนี้นี่เมื่อพราหมณ์คนนี้ได้รับซึ่งกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนถ้าทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบเลยว่าเป็นเหมือนกับน้ำที่เยือกเย็นหรือฝนตกลงมาถูกต้องสิ่งที่มีความร้อนถ้าเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งใจของคนเรามีความโกรธลุ่มร้อนอยู่เหมือนกองไฟเผาหัวใจอยู่นี้ถ้าทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับน้ำที่มารดกองไฟที่ลุ่มร้อนอยู่ลุกอยู่นั้นให้ดับไปมีความเยือกเย็นนี่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับหน้าแล้งแห้งผากมีความร้อนในหน้าแล้งกลางฤดูร้อนร้อนทั้งสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมีความเดือดร้อนเหี่ยวแห้งไม่แช่มชื่นความโกรธก็เป็นอย่างนั้นพวกคนเราก็มีความร้อนเหมือนกันนั่งอยู่ในสถานที่ใดที่บ้านที่ช่องร่มไหม้ก็ดีก็มีความร้อนอบอ้าว

ไม่สบายทั้งกายและทั้งใจมีความหงุดหงิดนี่มีความร้อนอย่างนี้ก็เหมือนบุคคลที่มีความโกรธอยู่มีความรุ่มร้อนอยู่ในดวงใจเหมือนกองไฟเผาในดวงใจอย่างนี้เมื่อสัตว์ทั้งหลายมีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่กิเลสเผาผลาญในหัวใจอยู่อย่างนี้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับฝนที่ตกลงมาหาใหญ่ถูกต้องให้สัตว์ทั้งหลายเปียกชุ่มชื่นเยือกเย็นทั่วไปทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแล้วจะมองเห็นได้ง่ายๆสัตว์เดรัจฉานก็ดีมนุษย์คนเราก็ดีเมื่อมีความร้อนอยู่ฝนตกลงมาในหน้าร้อนหาใหญ่ทำให้แผ่นดินชุ่มชื่นและต้นไม้เยือกเย็นจิตใจของสัตว์ทั้งหลายก็เชื่อมชื่นกระโดดโลดเต้นคนเราก็แช่มชื่นเบิกบานหันษาได้รับความร่มเย็นทั้งกายในภายนอกก็ดีจิตใจก็แช่มชื่นด้วยดับความร้อนอันนั้นความทุกข์อันนั้นเวทนาอันนั้นหายไปทำให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งกายและทั้งใจฉันใดก็ดีน้ำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องระงับดับความโกรธฆ่าความโกรธให้ตายให้หายจากดวงจิตดวงใจของบุคคลกำลังมีความโกรธอยู่หายไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็ย่อมมีความปลื้มปรีติยินใดดีแช่มชื่นเบิกบานบานเกิดขึ้นทั้งกายและทั้งใจก็ฉันนั้นเหมือนกันเหตุฉะนั้นแหละถ้าทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้จะเปรียบเทียบเป็นฝนหาใหญ่หรือเย็นเหมือนน้ำแข็งถูกต้องอะไรก็มีความเย็นความสบายก็ฉันนั้นเหมือนกันนี่แหละเราทุกคนก็ให้มาพินิจพิจารณาให้เข้าใจเหมือนดังพราหมณ์คนนั้นมีความโกรธอยู่แล้วก็มาละความโกรธหายออกจากดวงจิตดวงใจของตนเพลิดเพลินอยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยความแช่มชื่นเบิกบานนี่แหละให้เห็นเป็นตัวอย่างบัดนี้พราหมณ์คนนั้นได้มีความแช่มชื่นเบิกบานอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วพอสมควรก็มานมัสการกราบลาพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพนอบน้อมแล้วก็ลาจากพระพุทธเจ้ากับเคหสถานของตนเองเมื่อเดินมุ่งหน้ากับเคหสถานของตนเองอยู่ส่วนภรรยานั้นก็คอยอยู่ที่บ้านว่าสามีของตนเองไปนมัสการพระพุทธเจ้าแล้วคงจะได้สนทนาซึ่งธรรมคงจะได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนคงจะได้รับคุณงามความดีจากพระพุทธเจ้าได้มีความเชื่อมชื่นเบิกบานเป็นแน่นี่ภรรยาของเขาอยู่ที่บ้านคอยอยู่พอคอยอยู่นานพอสมควรพราหมณ์ก็เดินกลับไปใกล้บ้านเข้าไปก็มองหน้าเห็นภรรยาของตนเองคอยอยู่ภรรยาก็มองหน้าสามีของตนเองแล้วเห็นยิ้มแย้มแก่มใสหน้าตาไม่โกรธเหมือนอย่างแต่ก่อนภรรยาก็มีความดีใจบัดนี้คงได้ของดีเป็นแน่ไปหาพระพุทธเจ้ารับรองว่าได้ของดีมาแน่ในความเชื่อมชื่นมาแน่นอนนี่ภรรยาของเขาก็มีความดีใจวันนี้พราหมณ์นั่นก็เดินก้มหน้ามาจนขึ้นมาถึงบ้านขึ้นมาถึงบ้านก็มานั่งอยู่ภรรยาก็ต้อนรับแล้วก็ไปนั่งสนทนากันไปหาพระพุทธเจ้าได้สนทนาธรรมกันอันใดบ้างได้อะไรมาบ้างไหมภรรยาถามสามีอย่างนั้นสามีก็มีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นเบิกบานกล่าวขึ้นคำขึ้นมาด้วยความอ่อนหวานแม้พระพุทธเจ้านี่พระสัมมาโคดมนี่ท่านดีจริงๆท่านเป็นคนที่เฉลียวฉลาดจริงๆเขาก็มีความดีใจวันนี้ความนั่นก็เดินก้มหน้ามาจนขึ้นมาถึงบ้าน

ขึ้นมาถึงบ้านก็มานั่งอยู่ภรรยาก็ต้อนรับแล้วก็ไปนั่งสนทนากันไปหาพระพุทธเจ้าได้สนทนาธรรมกันอันใดบ้างได้อะไรมาบ้างไหมภรรยาถามสามีอย่างนั้นสามีก็มีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นเบิกบานกล่าวขึ้นคำขึ้นมาด้วยความอ่อนหวานแหมพระพุทธเจ้านี่พระสมณะโคดมนี่ท่านดีจริงๆท่านเป็นคนที่เฉลียวฉลาดจริงเขาก็มีความดีใจวันนี้ความนั่นก็เดินก้มหน้ามาจนขึ้นมาถึงบ้านขึ้นมาถึงบ้านก็มานั่งอยู่ภรรยาก็ต้อนรับแล้วก็ไปนั่งสนทนากันไปหาพระพุทธเจ้าได้สนทนาธรรมกันอันใดบ้างได้อะไรมาบ้างไหมภรรยาถามสามีอย่างนั้นสามีก็มีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นเบิกบานกล่าวขึ้นคำขึ้นมาด้วยความอ่อนหวานแหมพระพุทธเจ้านี่พระสมณะโคดมนี่ท่านดีจริงๆท่านเป็นคนที่เฉลียวฉลาดจริงก่อนเราก็จะได้รับซึ่งความสุขมาแต่นานนี่ความติเตียนตนเองอย่างนี้เมื่อตนเองได้รับกระแสธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเทศนาสั่งสอนแล้วก็มานึกตึกตองพินิจพิจารณาอยู่ในดวงจิตดวงใจของตนเองจึงมีความสุขอย่างนี้ก็ได้รับกระแสธรรมเหมือนกันกับภรรยาของตนเองนี่แหละพามก็หายความโกรธจากภรรยาของตนเองไม่คิดจะฆ่าจะปั้นจะแทงจะทุบจะตีจะด่าภรรยาของตนเองอันใดมีแต่จิตใจเมตตาซึ่งกันและกันและมีความสุขอยู่ด้วยกันทั้งสองคนสองคนก็มีธรรมะเหมือนกันอยู่ด้วยกันต่อไปก็มีตั้งแต่ความสุขความสบายทั้งกายและทั้งใจนี่แหละเมื่อฆ่าความโกรธได้แล้วมีความสุขความสบายทั้งกายและทั้งใจกันทั้งนั้นเหตุฉะนั้นผัวเมียสามีภรรยาพราหมณ์เศรษฐีคู่นี้ก็อยู่ด้วยกันมีความสุขต่อไปนี่แหละก็ได้ไปฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยๆต่อไปเหตุฉะนั้นเมื่อไรไปฟังธรรมบ่อยๆผู้ที่เป็นสามีนั้นก็มีปัญญาแก่กล้าเกิดขึ้นเลื่อมใสพระพุทธเจ้าอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นก็ได้ลาภรรยาของตนเองออกบวชในพระพุทธศาสนาได้รับธรรมคำสั่งสอนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปแต่ภรรยานั้นเขาได้สำเร็จเป็นพระโสดาเขาก็ปล่อยสามีของเขาเข้าไปบวชในบวรพุทธศาสนาได้ตามความชอบใจและสรรเสริญว่าบุคคลอรัตออกได้บุคคลนั้นก็มุ่งหน้าหาสู่ความสุขความเจริญต่อไปนี่ภรรยาของเขาก็ได้อนุโมทนาสามีของเขาที่จิตใจแก่กล้าออกบวชในศาสนานี่แหละคนเราทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมเมื่อยังไม่เข้าใจในความดีและความชั่วจริงอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นความทุกข์อะไรเป็นความสุขเรายังไม่มีสติปัญญารู้ในสิ่งเหล่านี้ก็ย่อมมีกิเลสเหมือนกันทั้งนั้นถ้าถูกต้องอารมณ์นานาต่างๆแก่บุคคลอื่นกล่าวก็ย่อมมีความโกรธกันทั้งนั้นแหละเหมือนกันทุกคนแต่มีความโกรธมากโกรธน้อยแล้วแต่บุคคลใดจะมีขันติอดทนได้โสรจักความเสงี่ยมเจียมตัวเอาไว้ได้แล้วแต่สติปัญญาตรงนี้ถ้าบุคคลใดมีความโกรธน้อยก็มีความทุกข์น้อยหน่อยถ้าบุคคลใดมีความโกรธมากก็ย่อมมีความทุกข์ความโศกเศร้ามากแก่ตนเองนี่แหละเป็นหลักสำคัญเราทุกคนให้มาพินิจพิจารณาให้เข้าใจอย่างนี้นี่อีกอย่างหนึ่งบัดนี้เราทุกคนให้มีพิจารณาการที่ความโกรธเกิดขึ้นแก่ตนเองเกิดขึ้นเพราะอะไร

เกิดขึ้นเพราะสิ่งไหนอะไรทำให้เรามีความโกรธเกิดขึ้นเหตุตนเองอย่างนี้ให้ค้นหาเหตุหาผลสิ่งนั้นให้เข้าใจการที่เราทุกคนจะมาเข้าใจในเรื่องที่ความโกรธเกิดขึ้นแก่ตนเองนี่แหละเป็นหลักสำคัญมากหากเราไม่เข้าจิตเข้าใจแล้วเราก็จะโกรธกันอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเท่านั้นนี่เหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้เทศนาสั่งสอนเวไนนิกรสัตว์ทั้งหลายคือมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกันนี่แหละให้มาทำความเข้าใจในเรื่องอารมณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดมีความโกรธซึ่งกันและกันเกิดขึ้นสิ่งนี้แหละเป็นหลักสำคัญมากหากเราขาดความพินิจพิจารณาแล้วก็จะทำให้เรามีความโกรธอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนจนถึงสิ้นบรรตายจากกันไปนั่นแหละตายไปแล้วก็ยังผูกความโกรธกันไว้อยู่มาเกิดชาติใหม่ก็ต้องมาโกรธมาเกลียดกันอยู่อย่างนี้แหละเมื่อมีความทุกข์อยู่อีกพุทธเจ้าอยากให้เราปล่อยความทุกข์ความโศกเศร้าจากดวงจิตดวงใจไปเสียมันสอนเวไนนิกรสัตว์ทั้งหลายคือมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกันนี่แหละให้มาทำความเข้าใจในเรื่องอารมณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดมีความโกรธซึ่งกันและกันเกิดขึ้นสิ่งนี้แหละเป็นหลักสำคัญมากหากเราขาดความพินิจพิจารณาแล้วก็จะทำให้เรามีความโกรธอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนจนถึงสิ้นบรรตายจากกันไปนั่นแหละตายไปแล้วก็ยังผูกความโกรธกันไว้อยู่มาเกิดชาติใหม่ก็ต้องมาโกรธมาเกลียดกันอยู่อย่างนี้แหละเมื่อมีความทุกข์อยู่อีกพุทธเจ้าอยากให้เราปล่อยความทุกข์ความโศกเศร้าจากดวงจิตดวงใจไปเสียมันสอนเวไนนิกรสัตว์ทั้งหลายคือมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกันนี่แหละให้มาทำความเข้าใจในเรื่องอารมณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดมีความโกรธซึ่งกันและกันเกิดขึ้นสิ่งนี้แหละเป็นหลักสำคัญมากหากเราขาดความพินิจพิจารณาแล้วก็จะทำให้เรามีความโกรธอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนจนถึงสิ้นบรรตายจากกันไปนั่นแหละตายไปแล้วก็ยังผูกความโกรธกันไว้อยู่มาเกิดชาติใหม่ก็ต้องมาโกรธมาเกลียดกันอยู่อย่างนี้แหละเมื่อมีความทุกข์อยู่อีกพุทธเจ้าอยากให้เราปล่อยความทุกข์ความโศกเศร้าจากดวงจิตดวงใจไปเสียมันจึงจะมีความ

ันมากอยู่ด้วยกันแม้จะกลุ่มน้อย 2-3 คนก็ดีทำกิจการงานอันใดอยู่ในวงการงานที่เราทำด้วยกันมีหมู่10คนหรือ20หรือเป็นร้อยๆอย่างนี้ก็ต้องมีการงานหน้าที่ทำกันทั้งนั้นอยู่ด้วยกันเป็นหมู่บ้านก็ดีหมู่ตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติก็ดีในครอบครัวผัวเมียสามีภรรยาอยู่ด้วยกันนั่นก็ดีนี่ให้รู้จักเมื่อเรามารู้จักอยู่ในโลกนี้ย่อมหนีไม่พ้นจากสิ่งเหล่านี้เรื่องคุกคีเรื่องอารมณ์กระทบกระเทือนกันด้วยร่างกายด้วยวาจานานาต่างๆย่อมมีอยู่ทั่วโลกมีเสียงดังอยู่ทั่วโลกเหตุฉะนั้นคำสมมุติขึ้นมาในโลกนี้เป็นคำที่ด่ากันอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องสมมติก็เป็นสำคัญเราก็มาหลงสมมตินั่นแหละเป็นจิตสำคัญมากเราไม่เข้าใจในเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญเหตุฉะนั้นเมื่อการอยู่ด้วยกันมากๆหรืออยู่ด้วยหน่อยๆในครอบครัวก็ดีในหมู่ชนทำการงานอันใดก็ดีแล้วเมื่อการพูดจาปราศัยเกิดขึ้นด้วยกันอย่างนี้ถ้าเกิดไม่ถูกต้องกับส่วนตนเองคนอื่นเขากล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ลงความเห็นกับตนเองก็มีความโกรธคนอื่นเกิดขึ้นนี่แหละเป็นหลักสำคัญทุกคนมันเห็นเข้าข้างตัวเองทั้งนั้นตนเองพูดออกไปก็ว่าถูกของตนเองคนนั้นพูดก็ว่าถูกของตนเองเลยแก่งแย่งคำพูดกันไม่พอใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนี่มันก็มีความโกรธมีความทุกข์เกิดขึ้นสิเราไม่เข้าใจในการพูดกันถ้าเรามีให้เรามาพิจารณาดูเลยว่าการที่เราพูดกันหรือคนอื่นพูดให้เราหรือเราพูดกับคนอื่นก็ให้มีสติปัญญาในการพูดให้มีเหตุมีผลให้มีหลักฐานพุทธเจ้าต้องการอย่างนี้จึงจะไม่ผิดพลาดถ้าหากผิดพลาดแล้วก็ต้องขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันเปลี่ยนคำพูดใหม่นี่มันจึงจะไม่มีความโกรธและผิดเถียงกันในอย่างหนึ่งวิธีละความโกรธอีกอย่างหนึ่งเมื่อคนอื่นเขาพูดให้เรากันไม่พอใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนี่มันก็มีความโกรธมีความทุกข์เกิดขึ้นสิเราไม่เข้าใจในการพูดกันถ้าเรามีให้เรามาพิจารณาดูเลยว่าการที่เราพูดกันหรือคนอื่นพูดให้เราหรือเราพูดกับคนอื่นก็ให้มีสติปัญญาในการพูดให้มีเหตุมีผลให้มีหลักฐานพุทธเจ้าต้องการอย่างนี้จึงจะไม่ผิดพลาดถ้าหากผิดพลาดแล้วก็ต้องขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันเปลี่ยนคำพูดใหม่นี่มันจึงจะไม่มีความโกรธและผิดเถียงกันในอย่างหนึ่งวิธีละความโกรธอีกอย่างหนึ่งเมื่อคนอื่นเขาพูดให้เรากันไม่พอใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนี่มันก็มีความโกรธมีความทุกข์เกิดขึ้นสิเราไม่เข้าใจในการพูดกันถ้าเรามีให้เรามาพิจารณาดูเลยว่าการที่เราพูดกันหรือคนอื่นพูดให้เราหรือเราพูดกับคนอื่นก็ให้มีสติปัญญาในการพูดให้มีเหตุมีผลให้มีหลักฐานพุทธเจ้าต้องการอย่างนี้จึงจะไม่ผิดพลาดถ้าหากผิดพลาดแล้วก็ต้องขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันเปลี่ยนคำพูดใหม่นี่จึงจะไม่มีความโกรธและผิดเถียงกันในอย่างหนึ่งวิธีละความโกรธอีกอย่างหนึ่งเมื่อคนอื่นเขาพูดให้เรากันไม่พอใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนี่มันก็มีความโกรธมีความทุกข์เกิดขึ้นสิเราไม่เข้าใจในการพูดกันถ้าเรามีให้เรามาพิจารณาดูเลยว่าการที่เราพูดกันหรือคนอื่นพูดให้เราหรือเราพูดกับคนอื่นก็ให้มีสติปัญญาในการพูดให้มีเหตุมีผลให้มีหลักฐานพุทธเจ้าต้องการอย่างนี้จึงจะไม่ผิดพลาดถ้าหากผิดพลาดแล้วก็ต้องขออโหสิกรรมซึ่ง

กันและกันเปลี่ยนคำพูดใหม่นี่มันจึงจะไม่มีความโกรธและผิดเถียงกันนี่อย่างหนึ่งวิธีละความโกรธอีกอย่างหนึ่งเมื่อคนอื่นเขาพูดให้เรากันไม่พอใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนี่มันก็มีความโกรธมีความทุกข์เกิดขึ้นสิเราไม่เข้าใจในการพูดกันถ้าเรามีให้เรามาพิจารณาดูเลยว่าการที่เราพูดกันหรือคนอื่นพูดให้เราหรือเราพูดกับคนอื่นก็ให้มีสติปัญญาในการพูดให้มีเหตุมีผลให้มีหลักฐานพุทธเจ้าต้องการอย่างนี้จึงจะไม่ผิดพลาดถ้าหากผิดพลาดแล้วก็ต้องขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันเปลี่ยนคำพูดใหม่นี่มันจึงจะไม่มีความโกรธและผิดเถียงกันนี่อย่างหนึ่งวิธีละความโกรธอีกอย่างหนึ่งเมื่อคนอื่นเขาพูดให้เรากันไม่พอใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนี่มันก็มีความโกรธมีความทุกข์เกิดขึ้นสิเราไม่เข้าใจในการพูดกันถ้าเรามีให้เรามาพิจารณาดูเลยว่าการที่เราพูดกันหรือคนอื่นพูดให้เราหรือเราพูดกับคนอื่นก็ให้มีสติปัญญาในการพูดให้มีเหตุมีผลให้มีหลักฐานพุทธเจ้าต้องการอย่างนี้จึงจะไม่ผิดพลาดถ้าหากผิดพลาดแล้วก็ต้องขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันเปลี่ยนคำพูดใหม่นี่จึงจะไม่มีความโกรธและผิดเถียงกันนี่อย่างหนึ่งวิธีละความโกรธอีกอย่างหนึ่งเมื่อคนอื่นเขาพูดให้เราว่าตนเองผิดอย่างคนเขาพูดหรือไม่ดีอย่างคนอื่นเขาพูดหรือต้องน้อมมาพิจารณาตนเองอย่าเพิ่งไปโกรธคนอื่นเลยทันทีนี่แหละเป็นหลักสำคัญมากถ้าหากว่าคำพูดของคนอื่นนั้นว่าเราไม่ดีแล้วเราก็ไม่ดีจริงๆแล้วเราก็มาเปลี่ยนนิสัยใหม่ฝึกหัดตนเองใหม่ดัดแปลงตนเองไปกับคำพูดของคนอื่นกล่าวนั่นเราไม่ต้องโกรธเพราะเราผิดเราไม่ดีจริงๆเราก็ต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่ปฏิบัติใหม่ฝึกหัดตัดตนเองใหม่ไปตามคำของคนอื่นเขากล่าวนั้นเราก็จะเป็นคนดีเท่านั้นเราไม่ต้องโกรธเขานี่แหละวิธีละความโกรธอย่างหนึ่งเมื่อเรารู้จักจากนี้แล้วเราจึงจะละได้ถ้ายังละไม่ได้ยังมีความโกรธเขาอยู่อีกนี่อีกอย่างหนึ่งให้เรามาพิจารณาดูเลยว่าคำที่คนด่าคนว่าคนกล่าวต่างๆนั้นมันเป็นเรื่องคำสมมุติขึ้นมาในโลกกล่าวกันเฉยๆนี่อย่างหนึ่งเสียงมันมาสัมผัสที่หูมีสัญญาจำขึ้นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงที่เขาด่าสมมุติขึ้นมาด่ากันนินทากันอย่างนั้นนี่นี่เรามาพิจารณาอย่างนี้เสียงนั้นมันยังลงไปถึงจิตใจที่มีวิญญาณหมายรู้ลงไปว่าเขาด่าเขาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆไปมาเขย่าจิตตนเองให้มีความโกรธเกิดขึ้นขันติอดทนไม่ได้ก็หลุดออกมาทางปากด่าว่าตอบโต้กันทั้งสองฝ่ายดังเสียงสนั่นวันไหวขึ้นอย่างนี้ถ้าเราอดทนไม่ได้แต่ว่าเมื่อมันลงพุ่นคิดในจิตใจแล้ววิธีละมีความโกรธขึ้นแก่จิตใจให้มีขันติความอดทนเอาไว้อย่าไปกล่าวตอบอย่างนั้นอย่างนี้โสระจากความเสงี่ยมเจียมตัวนั่งอยู่สง่าผ่าเผยไม่สะทกสะท้านสะเทือนนี่ระงับเอาไว้ไม่ให้มันหลุดออกมาทางปากอย่าให้เป็นขันแตกหลุดออกมาด่ากันตอบโต้กันนี่เราขันติอดทนเอาไว้ในใจเมื่อขันติได้ครั้งนี้ไม่โต้ตอบคนอื่นแล้วต่อไปก็ตั้งสติปัญญาของตนเองพินิจพิจารณาเราละได้ด้วยวิธีใดเราก็ละเมื่อความโกรธจะเกิดขึ้นเมื่อได้ยินเสียงแล้วความโกรธจะเกิดขึ้นภายในใจก็มาละสิ่งนั้นให้หายไปนี่ก็ละความโกรธได้อย่างหนึ่งเป็นข้อสำคัญมากหากเราเอามาใคร่ควรพินิจพิจารณาให้เข้าใจถ้าตนเองไม่ดีก็ว่าเราไม่ดีก็เปลี่ยนตัวใหม่ทำตัวใหม่ให้ดีขึ้นนี่วันนี้ถ้าเราดีอยู่วัน

เป็นคนดีอยู่เราทำถูกอยู่ตามทำนองคลองธรรมอยู่ถ้าเราทำกิจการงานก็ขยันทำอยู่ถูกต้องอยู่ตามกำลังของตนเองไม่เกียจคร้านแล้วพยายามทำให้ถูกต้องให้ดีอยู่อย่างนี้เกิดคนอื่นเข้ามาติฉินนินทาว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราเกียจคร้านทำการงานอย่างนั้นอย่างนี้เราเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นนี่เข้ามานินทาคอนหาเราติเตียนเราอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องโกรธเพราะเราทำดีอยู่เราจะไปโกรธทำไมเราทำถูกต้องเราทำดีอยู่นี่นั่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เป็นเรื่องสมมุติเฉยๆคำที่เขากล่าวเราดีอยู่มันก็ดีอยู่งั้นนะจะเปรียบเทียบของดีอย่างทองคำอย่างนี้ไปลงไว้ในโคลนตมที่สกปรกทองคำเป็นของที่บริสุทธิ์เป็นแร่ที่บริสุทธิ์เมื่อเราขึ้นมาล้างน้ำแล้วมันก็ต้องเป็นแท่งทองคำอยู่นั่นเองชั้นใดก็ดีเราทำความดีเราทำอยู่ไม่ผิดศีลธรรมอะไรเราปฏิบัติอยู่เราทำหน้าที่ของเราขยันอยู่คนอื่นจะมาติศีลนินทาว่ากล่าวอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องไม่ต้องโกรธเขาเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ดีเฉยๆอย่างนั้นถ้าเราไปโกรธมันก็ไม่ดีเราไม่ต้องโกรธเขาเราต้องฉลาดว่าเราทำดีอยู่แล้วก็มุ่งหน้าทำคุณงามความดีตนเองต่อไปไม่เกี่ยวข้องห่วงใยกับคำคนอื่นคอนหานินทาติเตียนเราอะไรใจของเราก็มีความสุขความสบายเท่านั้นนี่แหละวิธีละความโกรธอย่างหนึ่งที่ถูกต้องเหตุฉะนั้นให้เรารู้ดีรู้ชั่วทั้งสองฝ่ายว่าฝ่ายนี้เป็นฝ่ายที่ไม่ดีฝ่ายนี้เป็นฝ่ายดีให้รู้จักในสิ่งนี้แล้วก็ทำใจเป็นกลางทำตนเองให้เป็นคนดีเท่านั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเหตุฉะนั้นแล้วเราไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้แหละในสิ่งสมมุติทั้งหลายเหล่านี้แหละเสียงอารมณ์ต่างๆที่มากระทบกระเทือนอย่างนี้แหละเราจึงมีความโกรธซึ่งกันและกันอยู่ทุกวันนี้ทำให้ทุกคนโกรธซึ่งกันและกันในครอบครัวก็ดีในวงงานต่างๆนั้นก็ดีในหมู่ชุมชนทั้งหลายก็ดีในหมู่บ้านอำเภอจังหวัดประเทศใดก็ดีเพราะไม่เข้าใจในสิ่งนี้จึงมีความโกรธกันอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนเหตุฉะนั้นพุทธเจ้าจึงอยากให้ถอนความโกรธนี้เสียถอนออกจากดวงจิตดวงใจของคนถอนลูกศรคือความโกรธมันปักเสียบหัวใจมาได้หลายภพหลายชาติแล้วไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นไม่สบายกายไม่สบายใจถ้าหากมีความโกรธแล้วพุทธเจ้าจึงอยากให้ถอดให้ถอนให้เสียสละละปล่อยวางในสิ่งเหล่านี้ออกเสียให้ทำสติปัญญาของตนเองมารู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งนี้ให้เข้าใจเราจึงจะไม่มีความโกรธต่อไปหากถ้าเราไม่เสียสละละปล่อยวางถอดถอนออกจากดวงจิตดวงใจของตนเองแล้วมันก็จะมีความโกรธอยู่ไปทุกภพทุกชาติอยู่ไม่ขาดสิ้นสายผูกเวรคนอื่นไว้โกรธคนอื่นไว้พยาบาทคนอื่นไว้อยู่อย่างนี้มันก็จะเป็นเวรเป็นกรรมกันไม่สิ้นไม่สุดในภพหน้าต่อไปตายไปแล้วมาเกิดอีกก็จะมาพบกันอีกก็มาโกรธกันอีกมาแช่งซักหักกระดูกกันอีกอยู่อย่างนี้มันก็มีแต่ความทุกข์ที่เกิดชาติใดพบใดก็มีแต่ความทุกข์ไม่สิ้นทุกข์ไปสักทีนี่แหละเป็นหลักสำคัญมากหากเราทุกคนมาน้อมโอปนัญญิโกน้อมเข้ามาพินิจพิจารณาที่ดวงใจของตนเองนี่แหละเป็นหลักสำคัญมากทีเดียวเวลามาเลิกติดตองให้เข้าใจเสียคนเราเกิดมาต้องมีหมู่มีฝูงมีหมู่มีกลุ่มทำกิจการงานอันใดก็ดีย่อมมีการพูดจาปราศัยกันอยู่ตลอดอยู่ด้วยกันแล้วก็มาทำความเข้าใจให้รู้ในสิ่งนี้เราจึงจะไม่โกรธซึ่งกันและกันมันจึงจะสามัคคีซึ่งกันและกันมีเมตตาซึ่งกันและกันมีความสงสารซึ่งกันและกันสนิทสนมกลมเกลียวกันมันก็มีความสุขเท่านั้นเองเมื่อพูดจาปราศัยในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็หาเหตุหาผลว่าคนนั้นพูดสิ่งนั้นคนนั้นพูดสิ่งนั้นคนนั้นพูดสิ่งนี้
แล้วมาตึกตองพินิจพิจารณาดูว่าใครพูดถูกใครพูดผิดถ้าใครพูดผิดก็ทิ้งไปเสียใครพูดถูกก็เอาคำของคนที่ถูกไม่ต้องแกงต้องแย่งไม่ต้องผิดต้องเถียงกันอะไรนี่มันจึงจะมีความสุขอยู่ด้วยกันให้มีความสามัคคีอย่างนี้พุทธเจ้าท่านต้องการความสามัคคีมันจึงจะมีความสุขความสบายที่บุคคลเราเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ร่วมกันทุกคนก็มีกิเลสเหมือนกันมีความอยากเหมือนกันมีความเห็นแก่ตัวเหมือนกันเมื่อหากทุกคนลดมนัสทิฏฐิเข้าหากันแล้วเป็นหมู่เป็นกลุ่มสามัคคีกันแล้วทำอะไรย่อมสำเร็จย่อมมีความสุขสบายนี่แหละเป็นหลักสำคัญเลยทีเดียวเหตุฉะนั้นพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายที่เรานั่งอยู่ในสถานที่นี้เราก็พากันมาละความโกรธความโลดความหลงออกจากดวงจิตดวงใจของตนให้หมดให้สิ้นจึงจะมีความสุขความสบายอยู่ทุกอริยบทนี่เป็นหลักสำคัญทีเดียวอันนี้แหละเราทุกคนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนั่งอยู่ในสถานที่นี้ก็ให้นำไปพินิจพิจารณาระลึกตึกตองไข้ควรให้แยบคายขยายเนื้อความให้เข้าใจในเรื่องความโกรธอันนี้ว่าเป็นของที่ไม่ดีดังได้อธิบายมาเรื่องพรามสามีภรรยาเศรษฐีนั้นตั้งแต่ก่อนทุกคนก็มีความโกรธพรามเขาก็มีความโกรธภรรยาของเขาจะฆ่าภรรยาของเขาเมื่อเขาได้ยินได้ฟังทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็มาระลึกตึกตองพินิจพิจารณาใคร่ควรน้อมเข้ามาในใจของเขาเขาว่าความโกรธนี่เป็นของที่ไม่ดีมีความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนลูกศรปักเสียบอยู่ในหัวใจมีความทุกข์เมื่อเขาถอนลูกศรออกจากหัวใจเขาแล้วก็เหมือนเขาละความโกรธออกจากดวงใจให้หายให้สิ้นไปจากดวงใจแล้วเขาก็มีความสุขความสบายทั้งกายและทั้งใจอย่างนั้นเป็นตัวอย่างเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็ถือเอาพรามที่เขาละความโกรธนั่นนะถ้าความโกรธนั้นไม่ดีแล้วก็พยายามใช้ความเพียรประโยคพยายามจะละความโกรธนั้นทุกคนเราจะละได้ด้วยวิธีเราตั้งสติเอาไว้เมื่อได้ยินคนอื่นเขากล่าวเขาหานินทาตีเตียนอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตั้งสติเอาไว้ว่ามันเป็นเพียงที่โลกสมมุติเท่านั้นคำเขาด่าเขาว่าเขากล่าวเราก็ไม่ต้องรับเอาไม่ต้องยึดต้องถือในสิ่งที่ไม่ดีไม่ยึดมั่นถือมันในคำพูดของคนอื่นถ้าสิ่งที่ดีเราจึงจะยึดเอามาปฏิบัติสิ่งไม่ดีเราก็ทิ้งไปวันนี้เรามาทำความเข้าใจให้รู้จักทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีอันนี้คำพูดเป็นฝ่ายไม่ดีอันนี้คำพูดเป็นฝ่ายที่ดีอย่างนี้เราก็ให้รู้จักทำใจให้เป็นกลางเราจึงจะมีความสุขให้มีสติปัญญาตั้งอยู่เป็นกลางทั้งดีและทั้งไม่ดีไม่ต้องยึดนี่คนจะมีความสุขจริงๆในอย่างนี้นี่แหละเราจึงจะมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างก็รวบรวมลงมาอยู่ในอุเปกขาในความรู้แจ้งในสิ่งนั้นเหตุผลต้นปลายในสิ่งนั้นให้รู้จักทั้งเหตุทั้งผลของแต่ละสิ่งละอย่างที่คำพูดสมมุติขึ้นมาเราจึงจะเข้าใจในสิ่งนั้นเราจึงจะไม่ยึดมั่นถือมั่นทำให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนนี่แหละให้พวกเรามาพินิจพิจารณาดูสิทุกคนถ้ามีความโกรธอยู่รีบละมันเสียปล่อยวางมันเสียเพราะความโกรธนี่โกรธชั่วโมงหนึ่งก็ทุกชั่วโมงหนึ่งโกรธวันหนึ่งก็ทุกวันหนึ่งโกรธ10วันก็ทุก10วันโกรธ3ปีก็ทุก3ปีโกรธอยู่50ปีจนเฒ่าจนแก่ไม่ละมันก็ทุกอยู่จนถึงเฒ่าถึงแก่พุ่นน่ะถึงอายุ70 80มันก็โกรธอยู่มันก็ทุกอยู่นั่นน่ะมันก็นำเอาทุกนั่นไปอยู่ไปเกิดชาติหน้ามันก็จะทุกอีกมันไม่หายสักทีรีบละมันสิ
ความโกรธอย่าให้มันมีรีบละรีบปล่อยรีบวางเร็วๆถ้ามันมีใครปล่อยวางได้เร็วคนนั้นก็สุขเร็วทุกข์ก็มีน้อยถ้าใครยึดไว้นานปีมันก็ทุกข์อยู่ไปตลอดนานปีเราจะเคยเห็นไหมคนทุกข์ด้วยความโกรธความโศกความเศร้าโศกราอดุลมูลหมองร้องห่มร้องไห้อยู่ไม่มีความสุขทั้งกายและทั้งใจมีความทุกข์นี่ความโกรธมันมีความทุกข์ความรุ่มร้อนเผาหัวใจอย่างนี้พุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเป็นลูกศรเสียบแทงหัวใจของสัตว์ทั้งหลายให้มีความเจ็บปวดแสนทุกข์แสนทรมานอยู่ในดวงจิตดวงใจเหมือนกองไฟใหญ่ๆเผาลุกโคลงอยู่ตลอดให้มีความเหี่ยวแห้งให้มีความฉิบหายไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์เท่านั้นนี่คนที่มีความโกรธอยู่ในใจพุทธเจ้าจึงกล่าวเป็นภาษิตว่านหิสาทุกโกโทความโกรธไม่ดีเลยไม่ดีไม่มีผลที่จะให้ความสุขเป็นของที่ไม่ดีโกทังคัตวาสุขังเสติบุคคลใดฆ่าความโกรธได้บุคคลนั้นมีความสุขโกทังคัตวานะโสจติบุคคลใดฆ่าความโกรธได้บุคคลนั้นไม่เศร้าโศกเสียใจไม่มีความทุกข์ใจอยู่เป็นสุขสบายทั้งกายและทั้งใจนี่บุคคลใดละได้ก็มีความสุขความสบายอย่างนี้เหตุฉะนั้นทุกคนที่เรานั่งอยู่ต้องการความสุขความสบายกันทั้งนั้นไม่ต้องการความทุกข์ต้องการความสุขกันทั้งนั้นใช่ไหมถ้าเราต้องการความสุขเราก็พยายามสิทำตนเองให้มีความสุขสิทำใจให้มีความสุขสิจึงสมกับว่าเราต้องการความสุขความทุกข์นี่เราไม่เอาทั้งนั้นปล่อยทิ้งเสียเอาแต่ความสุขนี่แหละให้มันสุขอยู่ในปัจจุบันนี่แหละให้มันเป็นสวรรค์เป็นพรหมโลกเป็นสุขอันยิ่งในปัจจุบันนี่มันจึงจะเมื่อมันมีความสุขอยู่มันจึงจะไปสู่สุขได้นี่เมื่ออยู่ด้วยกันน้อยคนก็ดีมากคนก็ดีก็ให้มีความสุขทุกคนทุกคนนี่มันจึงจะมีความสุขความสบายจริงๆที่สมกับว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องการความสุขความสบายไปอยู่แห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดก็ดีเราต้องการตั้งแต่ความสุขความสบายกันทั้งนั้นให้พากันพินิจพิจารณาให้เข้าใจอย่างนี้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นผู้มีเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายอยากให้พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายที่เกิดขึ้นมาอยู่ร่วมโลกอันเดียวกันนี้ให้มีความสุขความสบายอยู่ดีกินดีกันตลอดไปจงสู้อายุไขในอวสานนี่นี่แหละเหตุฉะนั้นถ้าพุทธเจ้ามีความเมตตาแก่พวกเราจึงได้เทศนาสั่งสอนอบรมบ่มนิสัยให้เข้าใจในคำสม

ติปัญญาของตนเองบุคคลจึงจะมีความสุขความสบายจริงๆอันนี้แหละเหตุฉะนั้นการเทศนาในวันนี้เรื่องความโกรธเป็นของที่ไม่ดีความละความโกรธได้เป็นของที่ดีมีความสุขนั้นเมื่อทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้น้อมนึกกระลึกโอปนะยิโกน้อมเข้ามาในดวงจิตดวงใจของตนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้กายของคนนี่แหละสอนการพูดจาปาศัยของคนสอนใจของคนไม่ได้ไปสอนอะไรสอนกายวาจาใจของคนอยู่ให้ขอบเขตในสิ้นทิ้นธรรมมันจึงจะนำความสุขความเจริญมาให้นี่เรียกว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหากบุคคลใดมาไตร่ตรองใคร่ควรพินิจพิจารณาให้เข้าใจแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติหัดกายวาจาจิตของตนเองไปตามทํานองของธรรมคำสั่งสอนของพระชินวรศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตามสติกำลังปัญญาของตนเองว่าสิ่งใดที่ไม่ดีทั้งกายและทั้งวาจาและทั้งใจของตนเองเราทำอะไรไม่ดีด้วยกายของเราก็ให้ละให้ปล่อยให้วางเสียเราพูดจาปาศัยอันใดมันกระทบกระเทือนซึ่งหมู่ซึ่งฝูงเป็นวาจาที่ไม่ดีแล้วเราก็ให้ละให้ปล่อยให้วางไม่ต้องพูดเราคิดอะไรอยู่ในจิตในใจของเราคิดแล้วคิดไม่ดีคิดเบียดเบียนคนอื่นอย่างนี้ก็ให้ละให้ปล่อยให้วางเสียจะไปคิดอย่างนั้นนี่อย่างหนึ่งเป็นฝ่ายเสียสละละปล่อยทิ้งไม่ให้ประพฤติปฏิบัติมาบัดนี้สิ่งใดที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วที่ปฏิบัติด้วยกายของเรานำความสุขความเจริญมาให้ทั้งตนและบุคคลอื่นสิ่งนี้ควรประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองการพูดจาปาศัยก็ดีเมื่อเราพูดจาปาศัยกับบุคคลอื่นแล้วเขานำเอาคำพูดของเราไปปฏิบัติหัดตนเองตัวของเขาก็ได้รับซึ่งความสุขตนเองก็มีความสุขด้วยอันนี้ก็ควรพูดจาปาศัยในสิ่งที่ดีอย่างนี้การคิดอยู่ในจิตในใจก็ดีเมื่อเราคิดแล้วคิดจะเมตตาคนอื่นสงสารคนอื่นอยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยให้อยู่ดีกินดีมีความสุขตนเองก็อยู่มีความสุขความสบายเรียกว่าการคิดดีคิดให้ตนคนอื่นมีความสุขและตนเองก็มีความสุขด้วยอันนี้ควรให้คิดเท่าไรก็ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเหตุฉะนั้นกายวาจาจิตทั้งสามอย่างนี้ให้เราควรพยายามประกอบให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองในฝ่ายที่ดีอย่างนี้ก็จะมีตั้งแต่ความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนเองเท่านั้นเหตุฉะนั้นการเทศนามาแต่ต้นจนอวสานในวันนี้นั้นที่ภาษิตพุทธเจ้าว่านหิสาทุกโกโทความโกรธไม่ดีเลยอย่างนี้ให้เราเห็นความโกรธอย่างนั้นแล้วเราก็ปล่อยวางเสียความโกรธโกทังกตวาสุขังเสติถ้าเรามีความโกรธอยู่เราละได้ฆ่าความโกรธได้เราก็มีความสุขโกทังกัตวานะโสจติบุคคลใดฆ่าความโกรธได้บุคคลแล้วบุคคลนั้นก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนก็มีแต่ความสุขความสบายกายและสบายใจดังได้อธิบายมาอย่างนี้เราต้องการความสุขก็ตั้งจิตตั้งใจของตนเองเอาไปประพฤติปฏิบัติตนเองไปตามทํานองของธรรมคำสอนที่ได้อธิบายมานี่ตามสติกำลังของตนเองเมื่อบุคคลใดละได้น้อยก็ย่อมมีความสุขน้อยบุคคลใดละได้มากก็มีความสุขมากบุคคลใดละความโกรธได้หมดไม่โกรธสักทีเลยบุคคลนั้นก็ย่อมมีความสุขความสบายดังได้บรรยายมาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการเทศนาลงเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉนีอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติรโสยถา

0: ัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ให้มองเห็นทุกอย่างมีประโยชน์แก่ตัวเราไม่โดยตรงก็โดยอ้อมอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดบางทีพอแก้ไขทันบางทีก็ห้ามไม่ได้ต้องปล่อยไม่ต้องไปหวาดหวั่นหรือกลัวความกลัวทำให้เกิดความวิตกกังวลความกังวลก่อให้เกิดทุกข์แล้วมันก็ฆ่าเราทีละน้อยเพื่อไม่ให้ความวิตกกังวลมันฆ่าเราเราจะต้องฆ่ามันเสียก่อนการนอนไม่หลับนั้นไม่ทำให้คนเสียสุขภาพแต่อย่างใดแต่ความวิตกกังวลเรื่องนอนไม่หลับนั้นต่างหากที่ทำให้คนเป็นโรคเส้นประสาทมานักต่อนักแล้วหากนอนไม่หลับก็ทำงานเสียให้มากๆงานอะไรก็ได้ที่เป็นงานสุจริตพอเหนื่อยเข้าก็จะหลับไปเองการหลับนั้นแสดงว่าร่างกายต้องการพักผ่อนหากนอนไม่หลับก็แสดงว่าร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วจะไปเดือดร้อนทำไมคนที่นอนไม่หลับส่วนมากก็คือคนที่ทำงานน้อยยังไม่ถึงเวลาควรจะนอนก็ไปเข้านอนตื่นแล้วร่างกายพักผ่อนพอแล้วก็อยากนอนต่อไปอีกมันก็ไม่หลับแล้วก็เดือดร้อนเรื่องนอนไม่หลับเข้าไปอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่

เราทั้งหลายพึงรู้ตัวที่เราปฏิบัติสงบยากเพราะเรารักษาไม่ได้จิตที่มันลุ่มลุ่มดอนดอนเวลาเคร่งก็เคร่งเหมือนกับจะเอาให้ได้พระนิพพานในวันนั้นเวลานั้นเวลาหย่อนก็หย่อนปล่อยให้ความมัวเมาเกิดขึ้นอาสวะมันไม่หมดก็เพราะอันนี้เองความมัวเมาในอารมณ์ที่ตาเห็นหูได้ยินมาจากที่นี้แหละ

พระธรรมคำสอนพระโพธิธรรมาจารย์เถระหลวงปู่สุวัตสุวโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จากหนังสือตามรอยธรรมย้ำรอยครู

0: คนช่างคิดคิดเป็นคนวิตกทุกข์ร้อนที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า worry ให้ความทุกข์ความมืดมนยิ่งคิดยิ่งปวดหัวฟุ้งซ่านทำอะไรไม่ถูกขี้หลงลืมหงุดหงิดและเป็นทุกข์ส่วน thoughtful คนช่างคิดนั้นตรงกันข้ามทีเดียวคือทำให้คนมีปัญญาเฉียบคมมีปัญญาว่องไวเหมือนมีดที่ลับอย่างถูกต้องตามวิธีการลับส่วน worry มันเหมือนเอาคมมีดไปเฉือนหินยิ่งเฉือนยิ่งทื่อคนผู้นั้นจะกลายเป็นขี้เถ้อไปในที่สุดคน worry กับคน thoughtful ตรงกันข้ามอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องพยายามประคับประคองตนให้อยู่ในพวกคนช่างคิดคิดเป็นคิดให้เป็นประโยชน์และเป็นความสุขผู้มีปัญญาคิดเป็นย่อมหาความสุขได้แม้ในเรื่องที่น่าจะทุกข์จากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะระโลกัสสมิงปฏิฏฐาโหนติปานินันติติณบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการอนุโมทนาในส่วนกุศลทักษิณานุปทานคือการทำบุญอุทิศถวายแด่ท่านผู้มรณภาพไปแล้วเนื่องในการบำเพ็ญกุศลศพอีกเพียงไม่กี่วันข้างหน้าก็จะครบ1ปีแห่งการมรณภาพของหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญอายุ68พรรษา48นับว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากที่สุดที่จะมีการบำเพ็ญกุศลมาโดยตลอดข้ามปีไปซะได้ซ้ำมีเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายให้กับท่านอย่างสม่ำเสมอมิได้ขาดทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ข้าราชการพ่อค้าและประชาชนศิษยานุศิษย์ญาติมิตรญาติพี่น้องมิตรสหายและท่านผู้ที่เคารพนับถือทั้งหลายทุกท่านทั้งอุบาสกอุบาสิกาบวชเป็นเนกขัมมะนารีบ้างบวชเป็นแม่ชีบ้างโกนผมบ้างไม่โกนผมบ้างต่างก็มีจิตใต้สำนึกระลึกนึกถึง ในพระคุณงามความดีของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้เคยมีอยู่ต่อวัดสังฆทานที่ได้เคยมีอยู่ต่อสาขาสำนักปฏิบัติภายในประเทศ37สำนักและต่างประเทศอีก4สำนักนับว่าเป็นภาระอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะท่านเจ้าภาพในค่ำของคืนวันนี้โดยมีคุณแม่สุภีเอี่ยมขำพร้อมด้วยบุตรธิดาหลานและครอบครัวของท่านตระกูลเอี่ยมขำได้มากำหนดนึกในโอกาสคล้ายวันเกิดของท่านเมื่อเช้าก็ได้อาราธนาพระสงฆ์วัดสังฆทาน9รูปเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคลของคุณแม่สุภีเอี่ยมขำอายุเต็มวันนี้91ปีนับว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดโดยแท้ทำบุญวันเกิดให้แก่ตัวเองมาภาคกลางคืนระลึกนึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงได้มาบำเพ็ญเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในโอกาสคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่จะไปเกิดในโลกใหม่เวลานี้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วเพราะท่านต้องการบำเพ็ญความเป็นโพธิสัตว์เพื่อต้องการที่จะได้บรรลุความเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์ต่อไปโบราณท่านบอกว่าจะได้สุขก็ต้องทุกข์ไปพลางก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยสะสมจะเป็นพระก็ต้องละกามารมณ์จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌานการบำเพ็ญกุศลครั้งนี้บัวก็ไม่ช้ำน้ำก็ไม่ขุ่นแม้ทางโลกก็ไม่ช้ำแม้ทางธรรมก็ไม่เสียไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่จะได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลได้งดงามอย่างนี้นี่เป็นเพราะหลวงพ่อสนองกตปุญโญของเรานั้นท่านมีบุญมาเกิดโดยแท้จริงเกิดมาดีเพราะมีบุญมีชีวิตอยู่ดีเพราะมีคุณแม้ท่านจะถึงมรณภาพไปแล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าคือวันที่24สิงหาคมศกหน้านี้ครบ1ปีแห่งการมรณภาพถ้าหลวงพ่อสนองยังอยู่อายุท่านก็คงจะถึง69ปีแก่กว่าองค์เทพ8ปีองค์เทพ60แล้วปีนี้ดูหน้าตาไม่น่าเชื่อนี่แหละเขาเรียกว่าหน้าตาทรยศอายุ จะอายุมากอายุน้อยไม่สำคัญข้อสำคัญอยู่ที่สุปฏิบัติอุชุปฏิบัติยายะปฏิบัติสามีจิปฏิบัติท่านเจ้าภาพคือคุณแม่สุภีอายุ91ปีมากกว่าพระพุทธเจ้าตั้ง11ปีนี่ถ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบละเคืองชนะว่าแม่อยู่ได้มาด้วยบุญถ้าไม่มีบุญคงจะอยู่มาถึงปัจจุบันนี้ไม่ได้อันคนเราเกิดมาในล้านโลกนับว่าโชคดีเท่าภูเขาขนเพราะบุญเก่าทำไว้ให้เป็นทุน บุญจึงหนุนให้กำเนิดเกิดเป็นคนการบำเพ็ญกุศลของคุณแม่สุภีเอี่ยมขำในค่ำของคืนวันนี้ถ้าหากว่าทราบไปถึงหลวงพ่อสนองกตะปุญโญซึ่งมีความคุ้นเคยกับตระกูลเอี่ยมขำนี้เป็นพิเศษ

โดยเฉพาะคุณมนตรีซึ่งเป็นบุตรชายของคุณแม่สุภีเคารพนับถือในหลวงพ่อสนองมากตั้งแต่เริ่มมาก่อร่างสร้างสถานที่นี้ทำสถานที่นี้ให้เป็นดินแดนแห่งพุทธจักรที่สถิตมั่นสถาพรทำให้มีผู้ศรัทธามาถือปฏิบัติกันเป็นจำนวนมากจงทำใจให้หนักแน่นเหมือนพระพุทธจงทำวาจาให้บริสุทธิ์เหมือนพระธรรมและจงทำกายให้งามขำเหมือนพระสงฆ์พระพุทธเป็นผู้นำพระธรรมเป็นแผนที่พระสงฆ์เป็นผู้ชี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญก็คงจะต้องรู้สึกมีความปลาปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างมากว่าสรีระของท่านนั้นนอนอยู่ในหีบที่มีเกียรติให้ศิษยานุศิษย์ได้บูชากรอบบูชาเกียรติบูชากายของท่านแม้จะถึงมรณภาพไปนานแค่ไหนสรีระของท่านเปรียบประดุจเหมือนว่าตายก็เหมือนเป็นเหม็นก็เหมือนหอมตายแล้วไม่เน่าตายแล้วไม่เหม็นเหมือนว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญยังไม่ตายยังคงอยู่คู่กับวัดสังฆทานนี้ตลอดไปและก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดไปเข้าเขตวัดสังฆทานภาพของหลวงพ่อสนองมีให้สักการะบูชาทั่วไปหมดภาพของท่านมีแต่เมตตาเพราะถือหลักว่าเจือจานปากหวานช่วยงานสมานตนยึดหลักในสังฆวัตถุธรรมทำให้ผู้ที่เข้ามาสู่วัดสังฆทานอบอุ่นใจมีความรู้สึกว่าหลวงพ่อยังไม่ตายยังอยู่มองไปตรงไหนมีแต่ภาพของหลวงพ่อเป็นอนุสรณ์แทนสรีระสังขารร่างกายของท่านภาพนี้แทนกายหมายเตือนจิตให้ท่านคิดถึงท่านไม่แปรผันถึงคราวแล้วต้องแคล้วให้จากกันไม่มีวันได้เห็นเหมือนเช่นเคยโอ้พระอาทิตย์พระจันทร์โคจรยังย้อนกลับหลวงพ่อสนองกตปุญโญไปรับไม่กลับหลังกลายเป็นดินสิ้นกันทีไม่จีรังคุณความดีที่หลวงพ่อสนองยังคงอยู่คู่ดวงใจแสดงให้เห็นว่าศิษยานุศิษย์ทุกท่วนหน้าจัดการบำเพ็ญกุศลได้ทำครบสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ขาดตกบกพร่องมีสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีแปลให้ฟังหนึ่งปีทั้งผู้สวดก็จำได้แม่นทั้งผู้ฟังสวดก็จำได้แม่นถ้าลองฟังสวดแล้วจำไม่ได้แม่นอย่างนี้แล้วก็อย่าไปอยู่มาเลยเมืองไทยไปอยู่นู่นแน่เขมรยวนยาอพยพเนี่ยโลกินยาเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่านสวดแปลสวดได้ไพเราะเสียงท่านไพเราะพระที่สวดอยู่วัดสังฆทานทั้งนั้นเหมือนกับหลวงพ่อสนองยังอยู่เสียงใดๆไพเราะสนองแน่เสียงหลวงพ่อสนองไพเราะสนอยิ่งเสียงหลวงพ่อสนองใสไพเราะสนอจริงเสียงหลวงพ่อสนองยิ่งไพเราะสนอนานเสียงของหลวงพ่อสนองกล่อมไพเราะสนอนักเสียงของหลวงพ่อสนองทักไพเราะสนอขานเสียงของหลวงพ่อสนองไ

รอบไพเราะสนอนานเสียงของหลวงพ่อสนองกตปุญโญช่างหวานไพเราะสนอใจหวานจนถึงนาทีสุดท้ายเพราะท่านมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทท่านทั้งหลายบัดนี้เราจะไม่ได้ยินเสียงหลวงพ่อสนองที่เคยเทศเคยสวดเคยพร่ำสอนแก่พวกเราอีกแล้วเพราะท่านได้ชื่อว่าได้ลาจากเราไปทั้งหลายไปแล้วจะเห็นได้ทีเดียวว่าหลวงพ่อสนองของเรานั้นท่านทำหน้าที่ของท่านครบที่เราควรจะเจริญรอยตามและระลึกนึกถึงโดยเฉพาะตลอด48พรรษาของท่านนั้นท่านครบทั้ง4ไตรครบทั้ง4ไตร1ไตรรัตน์2ไตรลักษณ์3ไตรสิกขาและ4ไตรครองคือผ้ากาสาวพัสของท่านที่ท่านปรารถนาความเป็นพระอริยะพระอรหันต์ท่านได้ตั้งใจทำหน้าที่ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้ขาดตกบกพร่องเป็นผู้มีปกติความอ่อนน้อมถ่อมตนของท่าน4ไตรสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องเลยไตรที่หนึ่งคือไตรรัตน์หลวงพ่อสนองอุทิศชีวิตให้กับพระรัตนตรัยพุทธังปิตาเอาพระพุทธเป็นพ่อธรรมังมาตาเอาพระธรรมเป็นแม่สังฆังอุปถัมภิกาเอาพระสงฆ์พระอุปัชฌาย์เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้อุปถัมภ์เป็นนาถะที่พึ่งคนลองเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ได้ทางไปสวรรค์นี่ทางมันรกแต่ว่าทางไปนรกนี่ทางมันเตียนทางเตียนเวียนไปสู่นรกทางรกวกไปสู่สวรรค์เหมือนละที่ได้ยินคนเก่าๆท่านพูดว่าดีใจไปสวรรค์เสียใจไปนรกเย็นใจไปนิพพานสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานไม่ต้องไปมันอยู่ที่ใจของเรานี่เองถ้าใจหยุดนั่นละมาที่สุดแห่งบุญแต่ถ้าใจไม่หยุดมันก็ที่สุดแห่งบาปฉะนั้นพระรัตนตรัยถ้าเราระลึกนึกถึงไว้ทุกลมหายใจได้แล้วก็ปิดประตูอบายให้แก่เราได้สำเร็จทางที่จะออกห่างจากนรกศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ปาติโมกขสังวรศีลนี่แหละทำให้เราออกห่างจากนรกคำว่านรกทั้งร้อนทั้งมืดไม่ได้เห็นวันเห็นเดือนเห็นคืนเดือนปีอะไรกำหนดไม่ได้เลยอย่าไปเด็ดขาด เหมือนท่านทั้งหลายได้มาเจริญรอยตามหลวงพ่อสนองยึดพระรัตนตรัยทั้งสามนี้เป็นสรณะที่พึ่งคนเราลองมีที่พึ่งสักอย่างแล้วอย่างอื่นเราไปกับเราไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะไปกับเราได้เลยเกิดมาเป็นคนเรามันต้องเตรียมถ้าเกิดมาเป็นคนไม่เตรียมมันก็จะเสียเหลี่ยมของความเป็นคนชีวิตไม่ใช่ของเล่นจงอย่าทำเล่นๆกับชีวิตนาฬิกาชีวิตมันช่างเดินเร็วกว่าที่คิดเพราะนาฬิกาชีวิต
มันถูกลิขิตด้วยกฎแห่งกรรมที่เราเกิดมานี้เราเกิดมาด้วยกรรมเกิดมาตามกรรมเกิดมาสร้างกรรมเกิดมาใช้กรรมสุดแท้แต่ว่าเราจะกรรมหนักกรรมเบากรรมไว้ให้แน่นๆแล้วจะเห็นแก่นแท้ของกรรมถึงจะดีเทียมฟ้าก็ต้องเอาหน้ามุดดินถึงจะใหญ่แค่ไหนก็เห็นเล็กกว่าโลงใส่ศพทุกรายต่อให้มีที่ดินสักพันไร่มีตึกห้องแถวให้เขาเช่าสักพันห้องแต่เอาไปได้จริงๆแค่8ฟุตยาววาวกว้างศอกหนาคืบคนทำก็ไม่อยากจะได้คนซื้อก็ไม่อยากจะใช้แถมคนที่ได้ใช้กลับไม่รู้เรื่องเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญของเราอยู่ในฐานะที่หีบทองทึบนะหีบทองทึบแม้จะไม่ใช่หีบพระราชทานแต่สถานะของหลวงพ่อสนองของเราเนี่ยเป็นเหมือนพระราชาคณะชั้นเทพเชียวนะ ชั้นเทพชั้นสามัญชั้นราชชั้นเทพหีบทองทึบใบเดียวกันแต่หีบทองทึบของหลวงพ่อสนองงามเหลือเกินงามที่สุดงามหน้าตายเหมือนกันนะมันงดงามให้เห็นว่านี่ผู้มีบุญอันคนเราเกิดมาก็เท่านี้ตายเป็นผีต้องนอนลงอย่าสงสัยถึงจะดีคับฟ้ากว่าใครๆคงไม่ใหญ่ไปกว่าโลงตอนลงนอนเท่านี้หรือคือชีวิตเกิดมามาแก่เจ็บมาแก่มามาเจ็บเจ็บมามาตายตายมามาวัดตายมามาเผาตายมามาฝังตายมาขึ้นเมนชีวิตคนเราเท่านี้หรอกหรือเท่านี้ไม่มีอะไรมากเลยเกิดกายหมายก่อสร้างกรรมดีแก่ทุกวินาทีเร่งรู้เจ็บปวดทุกทวีแสนทเวทตายแน่ชนทุกผู้ไม่เว้นใครเลยชีวิตคือตำนานเหลือไว้เล่าขานแต่ชั่วดีท่านทั้งหลายเราเกิดมาชาติหนึ่งลองถามตัวเราเองดูซิทำอย่างไรจึงจะให้มนุษย์รักทำอย่างไรจึงจะให้เทวดาโปรดเกิดมาแล้วคิดสร้างทางกุศลแก่ทุกคนต้องพบประสบหนอเจ็บป่วยนั้นธรรมดาเหมือนมารอตายเต็มบ่อพ่องได้ไม่รู้เต็มชีวิตสังขารคืออาหารของพญายมสังขารคือครูสอนให้รู้ถึงเรื่องอนิจจังอย่างน้อยๆจะตายก็ไม่ว่าขอให้ตายอย่างมีค่ามรณาอย่างมีคุณตายอย่างมีคุณค่ามรณาอย่างมีคุณภาพเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญของเรานี่แหละตายเหมือนไม่ตายตายอย่างมีค่ามรณาอย่างมีคุณเราท่านทั้งหลายเกิดมาชาติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นชายเป็นหญิงเป็นคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดเราเกิดมาแล้วอยู่ให้เป็นอยู่ที่ไหนอยู่ได้ให้เขารักดีประจักษ์ดีช่วยอำนวยผลกินอะไรให้รู้กินสิ้นกังวลดีเป็นผลดลสนองต้องใจเราเราจะอยู่อายุมากอายุน้อยไม่สำคัญแต่ต้องอยู่ให้เป็นอยู่เพื่อตัวจะหมองมัวชั่วชีวิตแต่ถ้าอยู่เพื่ออุทิศให้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิ้นชีวิตชื่อยังอยู่อยู่ก็ให้เขารักจากไปก็ให้เขาคิดถึงอย่างน้อยๆอยู่เพื่อตัวอยู่เพื่อเขาบอกว่า
อยู่เพื่อตัวอยู่แค่สิ้นลมแต่ถ้าอยู่เพื่อสังคมอยู่คู่ฟ้าดินแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีให้เหมือนกับสุนัขที่รักนายควายที่รักนาเราจากไปแล้วเขาก็ไม่ลืมเราเขาก็จะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นี่แหละเหมือนหลวงพ่อสนองไม่มีพระรูปใดเอากันทั้งโลกนี้ที่จะมีเจ้าภาพสวดให้ตลอดทั้งปีและยังจะมีต่อไปอีกนี่เป็นเพราะผลแห่งความดีที่ท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญเอาไว้มีคติบทหนึ่งที่บอกว่าอาลัยรักหนักแน่นแด่หลวงพ่อมากเกินก่อเป็นคำมร่ำไข่คณะสงฆ์คณะศิษย์รับรู้อยู่แก่ใจขอหลวงพ่อสนองกตปุญโญจงไปมีสุขทุกชาติทุกชาติเถิดยามท่านอยู่หมู่ศิษย์มิตรบริษัททั้งคฤหัสถ์บรรพชิตจิตหันษาได้อาศัยใบบุญอุ่นอุราเหมือนปักษาอาศัยร่มโพไสยามท่านดับลับล่วงปวงพวกพ้องต่างหม่นหมองว้าเวใจอย่างใหญ่หลวงเหมือนวิหกอกตรมเมื่อร่มโพถูกวายโยหักฐานก็ปานกันแสดงให้เห็นได้ว่า ทุกคนที่เกิดมาแล้วไม่มีใครหนีความตายไปได้เพราะความตายคือสหายผู้สนิทชีวิตพร้อมที่จะอำลาจงพร่ำภาวนาเป็นมนตราคาถากันลืมตนท่านทั้งหลายลืมตาตื่นคืนหนึ่งคนึงคิดว่าชีวิตจะจบลงที่ตรงไหนวันหนึ่งแน่ๆเราต้องตายวาชีพไปทำอะไรเป็นความดีมีหรือยังถ้ายังไม่ได้ทำรีบทำเสียอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์ต้องรีบกระทำซะให้มันเป็นประโยชน์ก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ให้นึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระไตรรัตน์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นบุญบารมีของท่านเป็นนาถะที่พึ่งของท่านสุขขังนาโถวิหรติคนมีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นสุขทุกขังอนาโถวิหรติคนไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์ยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ด้วยแล้วเราจะพึ่งอะไรจะพึ่งฟ้าฝนหรือก็มาไม่ถูกต้องจะพึ่งเพื่อนพึ่งพ้องหรือก็ผันผายจะพึ่งผีพึ่งสางหรือก็แสนอายจะขอพึ่งสิ่งสุดท้ายคือพระธรรมเอาพระธรรมนี่แหละเป็นที่พึ่งตามไปส่งตามไปช่วยเหลือเราได้ในทุกๆสถานที่แม้เราจะกลับมาเกิดอีกพระธรรมก็ยังตามมาช่วยส่งเสริมทำให้เราเป็นคนมีรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชาอายุยืนผู้ใดก็ตามเป็นผู้ใคร่ต่อการปฏิบัติธรรมเป็นผู้ใคร่ต่อการฟังธรรมผู้นั้นเป็นผู้เจริญตรงกันข้ามผู้ใดก็ตามเป็นผู้ที่ชังธรรมห่างเหินจากธรรมไม่ปฏิบัติธรรมผู้นั้นเป็นผู้เสื่อมความเจริญกับความเสื่อมมันต่างกันมากถ้าต้องการความเจริญจงปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมกาโมภวังโหติผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญเจริญทั้งโลกนี้เจริญทั้งโลกหน้าธรรมเทศีปราภโวตรงกันข้ามผู้ที่ชังธรรมเป็นผู้เสื่อม

เสื่อมไปจากความเป็นผู้มีชีวิตความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐก็เสื่อมไปหมดกลับกลายเป็นว่าเกิดมาเป็นคนคนก็ไม่ถั่วปากก็ล้นก้นก็รั่วชั่วก็เอาเมาตลอดปีอย่างนี้ไม่สมกับที่เราเกิดมาเพราะการเกิดมันไม่ใช่เกิดได้ง่ายๆเราเกิดได้โดยบุญเพราะเรามีกฎแห่งกรรมเจ้ากรรมมันตามมาเกณฑ์นายเวรมาตามมาทวงเพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบไว้ว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่จงอ่อนน้อมถ่อมตนให้คนรักอย่าเหอสักทนงตัวจะมัวหมองเมื่ออ่อนลงสูงระหงเป็นพงทองแต่จองหงไฟสูงถูกจูงลงพยายามจงทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนวัวเขาขาดเหมือนราชสีที่ไร้เขี้ยวไร้เล็บจงเป็นราชสีนำหน้าสุนัขอย่าเป็นสุนัขนำหน้าราชสีถ้าจะเป็นเรือก็อย่าให้ใหญ่กว่าหนองถ้าจะเป็นจระเข้ก็อย่าให้ใหญ่กว่าคลองพยายามมองดูตัวของเราไว้ค่าของทรัพย์อยู่ที่การให้ทานค่าของสังขารอยู่ที่การรักษาศีลค่าของความรักอยู่ที่ความภักดีค่าของไมตรีอยู่ที่รอยยิ้มในยามที่ดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนเวลานี้คนเป็นโรคชีวจิต เขาเรียกว่าโรคจิตเสื่อมเป็นโรคจิตเสื่อมเป็นโรคจิตซึมเศร้าเป็นโรคความงกขึ้นสูงเป็นโรคความเครียดลงกระเพาะมันทำให้บั่นทอนสุขภาพชีวิตเราอากาศมันก็ร้อนเราจะทำวิธีใดที่จะคลายความร้อนคลายความเครียดคลายความเป็นโรคจิตเสื่อมเป็นโรคจิตซึมเศร้ามีวิธีง่ายๆขอทุกท่านตั้งใจภาวนาไว้พุทโธพุทธังอรหังสุขโตภควาภาวนาไว้แล้วก็พูดเตือนตัวเองไว้ไม่โลภไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่ทุกข์สนุกดียิ้มไว้ไม่ทุกข์สนุกดีสุขต้องยิ้มไว้สิ่งที่คนมองข้ามคือรอยยิ้มรอยยิ้มนี่เป็นสิ่งที่เป็นยาขนานเอกเป็นยาอายุวัฒนะถ้าเรายิ้มอยู่เสมอเหมือนผูกไมตรีจิตใจเราไม่เศร้าหมองจิตใจเบิกบานจิตใจผ่องใสร่างกายเบิกบานจิตใจเศร้าหมองร่างกายมันก็ทรุดโทรมเราต้องทำใจตัวเราไว้นึกไว้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นแก่ชีวิตเราภาวนาไว้ผู้เป็นนักปฏิบัติไม่โลภไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่ทุกข์สนุกดียิ้มไว้ไม่ทุกข์สนุกดีสุขต้องยิ้มไว้วาจาคือดอกปัจจุบันคือผลการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีงามไม่มีคำว่าสายเกินไปแม้คนที่เรารักคนที่เขารักเราเราเคารพนับถือมากอย่างไรท่านก็ไม่อาจที่จะอยู่กับเราได้โบราณจึงบอกว่าตัดกระดาษต้องใช้กรรไกรแต่ถ้าจะไปตัดใจนี่มันต้องใช้เวลาเพราะเวลากับชีวิตมันมีค่าเท่ากันศิษยานุศิษย์คำว่าเสียใจเราก็พอทำใจกันได้ใกล้จะครบหนึ่งปีแห่งการมรณภาพของหลวงพ่อสนองกตปุญโญเรามากันปฏิบัติธรรมบ้างมาเป็นครั้งคราวบ้างหรือมาอย่างสม่ำเสมอบ้างเรายังเป็นปุถุชนแต่เราก็พอที่จะทำใจกันได้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นปัญหาของชีวิต
ทำถูกทำผิดเป็นปัญหาของสังคมไม่ใช่ตายแต่เฉพาะหลวงพ่อสนองกตปุญโญเท่านั้น พระที่มาสวดอภิธรรมเจ็ดบทสวดแปลให้เราฟังสักวันหนึ่งท่านก็ต้องตายเหมือนกันแม้องค์ที่มานั่งเทศเปล่าๆอยู่บนธรรมาสน์สักวันหนึ่งก็ต้องตายเหมือนกันญาติโยมผู้มาบวชปฏิบัติธรรมทั้งข้างบนข้างล่างนั่งฟังกันอย่างอาการสงบเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวเรียกง่ายๆว่าชนะอยู่ที่นิ่งจริงอยู่ที่ใจชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่ใจของเรานี่เองไม่สักวันใดวันหนึ่งท่านก็ต้องตายเหมือนกันเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวมันน่ากินซะด้วยซ้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้ความตายพอได้ยินชื่อแล้วมันอยากจะกินซะด้วยซ้ำเช่นมัจจุราชสีน้ำผึ้งเห็นไหมแม่ชื่อมันน่ากินอย่างกับอะไร ภาวนาไว้ตายเอ๋ยตายแน่หนุ่มสาวเท่าแก่ตายแน่ทั้งนั้นถึงมีเหลือล้นหรือจนยากไร้จุดจบพบตายทุกรายเหมือนกันก่อนจะตายจากโลกนี้ไปนึกไว้ข้อหนึ่งจงทำบุญให้หมดตัวแต่อย่าทำตัวให้หมดบุญให้รักษาบุญเดิมแล้วให้เติมบุญใหม่ไว้บุญใหม่ให้ทำกรรมเก่าให้แก่ถ้าปล่อยให้แย่ประเดี๋ยวมันจะแก้ไม่ทันทำไปเถอะโอกาสที่เราจะได้ทำนั้นไม่ถึงร้อยปีหรอกจงทำบุญให้หมดตัวแต่อย่าทำตัวให้หมดบุญท่านผู้มาบำเพ็ญกุศลค่ำคืนนี้อาจจะคิดว่าพระเทศแนะให้ทำบุญให้หมดตัวแล้วกับผมดิฉันจะเอาอะไรกินล่ะทำให้หมดตัวแล้วจะเอาอะไรกินนั่นเป็นความเข้าใจผิดที่ว่าทำบุญให้หมดตัวนั้นทำเหมือนกับที่ท่านทั้งหลายกำลังทำอยู่ในขณะนี้คือทำให้ครบทั้งสามทวารทำบุญด้วยกายอ่อนน้อมทำบุญด้วยวาจาอ่อนหวานทำบุญด้วยใจอ่อนโยนนี่เรียกว่าทำหมดตัวเลยกายวาจาใจของเราครบมันทำให้เราได้ชื่อว่าสะอาดสว่างสงบใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกคิดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์เอ่ยนี่เรียกว่าทำบุญให้หมดตัวทำมากทำน้อยแต่ทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพให้มันเป็นบุญเป็นกุศลโดยตรงไอ้เวลาที่เราอยู่นี่เราก็อยู่ได้บุญแต่เวลาตายแล้วเขาก็ทำบุญไปให้ดังที่อาตมภาพได้หยิบยกขึ้นมาเป็นบทเทศนาในเบื้องต้นว่าปุญญานิปะระโลกัสมิงปฏิฐาโหติปานินันว่าบุญนี้เท่านั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าเราจะไปลอยเขาทำไปอุทิศไปให้สู้เราทำด้วยตัวของเราเองดีกว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านทำบุญด้วยสี่ไตรของท่าน เป็นบุญอันประเสริฐทั้งนั้นหนึ่งไตรรัตน์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านปฏิบัติตัวของท่านเป็นลูกของพระพุทธเจ้าอยู่ในกรอบเดินตามรางปฏิบัติตามหลักพุทธังเป็นหมอธรรมังเป็นยาสังฆังรักษากายพันธนานังอธิษฐามิครบตลอด48พรรษาไตรที่สองไตรลักษณ์ท่านพิจารณาในพระไตรลักษณ์อนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังสังขาราว่าไม่เที่ยงเกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอ
ทั้งผู้ดีเข็นใจตายเตียนยอถึงตัวหมอหรือก็ต้องตายวายชีวันเราเกิดมาชาติหนึ่งลดกรรมของเรานั้นจากกรรมไม่ดีให้มันเป็นกรรมดีจากกรรมหนักให้มันเป็นกรรมเบาอย่าไปสร้างกรรมไม่ดีเข้ามาสู่ตัวเรากฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดในโลกไม่มีอะไรที่จะยุติธรรมเท่ากับกรรมที่เราทำเอาไว้กฎแห่งกรรมเป็นศาลฎีกาของชีวิตเป็นประกาศิตของพระยามัจจุราชบางคนนอกจากจะไม่พิจารณาตามกฎของพระไตรลักษณ์แล้วไม่ได้พิจารณาอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ไม่เคยพิจารณาโบราณเขาว่ายามเยาว์เห็นโลกล้วนแสนสนุกพอเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หลงสุขค่ำเช้ากลางคืนเริ่มเห็นทุกข์สุขคู่กันพอตกแก่จึงรู้เขาว่าอ๋อโลกนี้มันช่างล้วนอนิจจังมันสายเกินแก้คิดได้มาสายไปดีกว่าไม่คิดแก้ไขอะไรเลยลองนึกดูสิยามเป็นเด็กถือขวดนมพอเป็นหนุ่มเป็นสาวถือขวดเหล้าพอเข้าสู่วัยชราถือขวดยา เขาประกวดอวดกันเท่านี้ตอนเป็นเด็กเล็กอวดเรื่องของเล่นพอเป็นหนุ่มเป็นสาวอวดเรื่องแฟนพอแก่ชราเขาอวดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเจอหน้ากันแล้วก็จะถามกันทีเดียวยังไงแกมีกี่โรคล่ะมีตั้งหลายโรคโอ้แกทันสมัยดีนี่นี่แหละเขาเรียกว่าหนีไม่พ้นความแก่มันมารอเราก่อนแล้วความเจ็บมันก็มารอล่วงหน้าเราก่อนแล้วฉะนั้นเราจะระลึกนึกถึงหลวงพ่อสนองก็ให้ย้อนมาดูตัวเราด้วยโบราณเขาบอกว่าให้เอาคนตายเป็นครู น้อมถึงผู้มียังมีชีวิตอยู่เป็นนักเรียนให้เอาคนตายเป็นอาจารย์น้อมถึงผู้มาร่วมงานเป็นนักศึกษาถ้าเรานึกได้อย่างนี้เราจะเร่งทำความดีแล้วจะไม่ประมาทในชีวิตคำว่าเสียดายไม่อาจที่จะเรียกให้กลับคืนมาอีกได้คำว่าเสียใจพอทำใจได้ที่นั่งอยู่ในทั้งหมดทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ทั้งข้างบนข้างล่างก็พอที่จะทำใจได้ว่าสักวันหนึ่งฉันก็ต้องตามหลวงพ่อไปเหมือนกันแต่ว่าคำว่าเสียดายนี่เซมันก้องอยู่ในใจของท่านทั้งหลายแสนเสียดายพระดีๆอย่างนี้แท้สุดจะแก้ให้ฟื้นคืนสังขารมัจจุราชโหดร้ายไม่รู้การด่วนพรากท่านจากเราเศร้าอาลัยคุณความดีที่ท่านทำล้นล้ำเลิศเป็นบ่อเกิดพระศาสนาได้อาศัยชาติศาสตร์กษัตริย์ก็เจริญหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ประเสริฐห้าแบบประเสริฐจริงๆประเสริฐกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจเป็นพระห้าแบบมีอะไรบ้างเป็นพระแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับยึดแม่แบบทำตามแม่บทให้ปรากฏแก่ตัวเอง48พรรษาของท่าน 1. ท่านเป็นพระสอน 2. ท่านเป็นพระสวด 3. ท่านเป็นพระเสก 4. ท่านเป็นพระสงฆ์ และ 5. ท่านเป็นพระสร้างนี่พระ5แบบมีอยู่ในตัวของหลวงพ่อสนองทั้งนั้นฉะนั้นเกิดมาเป็นคนอยู่ทนไม่นานจะต้องวายปราณด้วยกันทุกคนหลายคนที่ทำให้ต้องเสียน้ำตาและอีกหลายทางที่ทำให้ท่านต้องเสียน้ำใจ ท่านบุกเบิกวัดสังฆทานตอนมาอยู่ใหม่ๆเ
ท่านถูกมรสุมไม่ใช่น้อยเรียกง่ายๆว่าโดนสึนามิเต็มตัวเลยเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้แสดงออกนี่เรียกว่าอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีร่วมทางตลอดมาและก็เคียงข้างตลอดไปเจริญรอยตามท่านได้ทราบว่าเดือนธันวาก็จะเดินจาริกเดินทุดงอินเดียโดยเจ้าวาดรูปปัจจุบันท่านเจริญรอยตามคุณความดีของครูของอาจารย์เพราะหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นเป็นพระที่มีนอ5 1เป็นพระนักพัฒนา2เป็นพระนักเสียสละ3เป็นพระนักต่อสู้4เป็นพระนักปฏิบัติธรรมและ5เป็นนิวาตบุคคลคือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในหัวใจของท่านมีแต่เมตตาจิตเมตตากรุณาเป็นยาที่ตัดทุกข์ขนานเอกโลกจะลุกจะร้อนเป็นไฟก็เพราะใจไม่พัฒนาจะพัฒนาอะไรก็ผิดถ้าจิตไม่พัฒนาท่านผู้เจริญด้วยศรัทธาทั้งหลายเรื่องของความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถหนีพ้นได้จริงๆจะหนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอย้ายโยกหลบลี้หนีพ้นได้แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือความตายหนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียวนึกถึงความตายแล้วมันสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจจะซ่อนในกลีบเมฆกลางเวหาซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาภัยณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีเราทุกท่าน พอลืมตามองโลกได้เกิดถือบัตรคิวกันมาคนละใบละใบแล้วยังพ่วงได้ใบมรณบัตรมอบให้มาเป็นสมบัติประจำตัวทุกคนฉลาดโง่โตเล็กทั้งเด็กน้อยล้วนรอคอยความตายทำลายขันมีความตายเป็นต่อรอคืนวันต้องอาสันจริงแท้และแน่นอนจะเป็นใครที่ไหนต้องตายสิ้นแม้โบยบินแทรกเข้าเนาสิงขอนถึงคราวตายตายแท้ตายแน่นอนอย่าอาวรหวือหวาว่าไม่ตายแตกต่างก็จะเพียงว่าได้คิวก่อนได้คิวหลังได้รับมรณบัตรก่อนได้รับมรณบัตรหลังก่อนหลังช้าเร็วต่างกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงพิจารณาในพระไตรลักษณ์ไว้อย่างน้อยๆย่อๆทุกลมหายใจเข้าออกเกิดดับเกิดดับเอาสติเป็นเชือกเอาพุทโธเป็นหลักเกิดดับเกิดดับแล้วมันจะหลับเป็นสุขในขณะที่เรานอนเกิดดับเกิดดับพอตื่นเช้ามาอ้าวเราลอดมาอีกวันหนึ่งแล้วนี่เรียกว่าเป็นการเจริญมรณานุสติกรรมฐานวันนี้ท่านเจ้าภาพคือคุณแม่สุภีเอี่ยมขำพร้อมด้วยครอบครัวกำลังแบกบุญมาถมนรกกำลังแบกบุญมาถมนรกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไปกับเราไม่ได้นอกจากทานศีลภาวนาเท่านั้นบุญทานมีอยู่รอบตัวอย่ากลัวที่จะทำบางคนนอกจากไม่ทำบุญแล้วยังสร้างกรรมด้วยเมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น อาตมภาพนอนฟังรายการธรรมะผู้ที่เล่ารายการธรรมะทางวิทยุได้เล่าให้ฟังว่ามีครอบครัวหนึ่ง
อยู่ที่จังหวัดลำพูนบ้าน

ติดอยู่ริมแม่น้ำปิ่งครอบครัวนี้ก็เลี้ยงสัตว์ธรรมชาติคือเลี้ยงไก่เรียกว่าไก่บ้านปล่อยให้หากินตามปกติปรากฏว่าไก่พอมันโตขึ้นเป็นแม่ไก่มันรู้คุณของเจ้าของเวลามันหากินข้างล่างไม่ได้มันก็บินขึ้นเข้าไปในครัวไปเที่ยวจิกค้นหาอาหารกินมันก็มีลูกอ่อนอยู่ด้วยเวลาที่มันหาอาหารกินในครัวเนี่ยเท้าทั้งสองมันก็ตะเกียกตะกายคุ้ยเคียจานตกลงมาแตกบ้างชามตกลงมาแตกบ้างแก้วน้ำช้อนตกลงมาแตกบ้างเจ้าของบ้านเป็นสุภาพสตรี

ของบ้านเป็นสุภาพสตรี กำลังตั้งครรภ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดคลอดโกรธไก่ความโกรธมันเป็นมหาโจรตัวฉกาจฉะนั้นเราจะโกรธใครก็ตามให้ตั้งสติไว้คนโกรธคือคนโง่คนโมโหคือคนบ้าไม่โกรธซะเลยจะดีกว่าเราจะได้ไม่บ้าไม่โง่เวลามันจะโกรธทำใจให้มันสบายๆสับวัยรุ่นเขาเรียกว่าชิวๆสบายๆไม่โกรธเราโกรธเขาเราลุกเป็นไฟโกทังคตวานโสจติฆ่าความโกรธจะได้ย่อมไม่เศร้าโศกโกทังคตวาสุขังเสติฆ่าความโกรธจะได้ย่อมอยู่เป็นสุขเวลาจะโกรธใครให้นึกถึงเมตตาวะเมตตาเมตตาเมตตาเมตตาเมตตาพุทโธพุทเมตตาพุทโธเมตตาพุทโธพุทโธอโหสิพุทโธอโหสิพุทโธอโหสิเดี๋ยวความโกรธมันจะลดลงไปทีเดียวเพราะจิตมันมีเมตตาเข้ามานำหน้าซะแล้ว ปรากฏว่าเจ้าของครั้งแรกก็ไล่ไก่ให้มันลงจากเรือนไปสักพักมันก็ขึ้นมาอีกคุยเคลียร์หาอะไรอีกทำข้าวของตกลงมาแตกอีกอีกคราวนี้ลืมตัวสุภาพสตรีท่านนี้ฟาขาไก่ได้จับขาทั้งสองรวบด้วยความโกรธลืมตัวฟามีดในครัวนั่นแหละมีดโต้คุณโต้เอาขาไก่พาดกับพื้นสับเลยสับขาดติดมือทั้งสองขาเลยแล้วก็โยนมาลงจากเรือนไปไก่มันไม่มีขามันก็กระเสือกกระสนมันยังรักลูกของมันมันกระเสือกกระสนไปเอาปีกทั้งสองน่ะปกปักรักษากลัวลูกจะเกิดอันตรายแต่มันจะอยู่รอดหรือไม่รอดเขาก็ไม่ได้บอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นขาไก่ทั้งสองในมือของหญิงสาวคนนี้ก็โยนลงไปที่คลองแม่น้ำปิงใกล้บ้านเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปเป็นระยะพอสมควรพอถึงกำหนดคลอดไม่ได้ไปโรงพยาบาลคลอดแบบธรรมชาติหาหมอตำแยในหมู่บ้านมาทำคลอดไอ้ตอนที่หมอตำแยทำคลอดน่ะแกก็สลึมสลือสักพักหนึ่งเสียงเด็กมาร้องหมอตำแยก็พูดคือว่าเด็กออกมาแล้วเด็กออกมาแล้วด้วยความดีใจเป็นเด็กผู้ชายซะด้วยเป็นเด็กผู้ชายซะด้วยตัวของสุภาพสตรีคนนั้นสลึมสลือดีใจว่าลูกคลอดออกมาแล้วแต่สักครู่ได้ยินเสียงหมอตำแยพูดเสริมต่อตายจริงเด็กคนนี้ไม่มีขาคล้ายๆกับตั้งแต่ข้อใต้หัวเข่าลงไปทั้งสองข้างไม่มีขาพอพูดว่าไม่มีขาเท่านั้นแหละภาพที่แกไปสับขาไก่นั่นแหละมันปรากฏแกสลบร้องไห้อุทานออกมาเลยทำไมจึงไม่เกิดตัวกับตัวแกทำไมจึงไปต้องไปลงโทษที่ลูกแกลูกไม่มีความผิดลูกไม่ได้กระทำ เป็นลมสลบฟื้นขึ้นมาแกจึงได้เล่าสารภาพว่าลูกของแกที่ต้องสูญเสียขาโดยให้กำเนิดเกิดมาไม่มีขาเพราะแกได้ไปสับขาไก่ด้วยความโกรธที่ไก่มันขึ้นมาคุยเคี่ยกินในครัวแล้วก็ทำถ้วยชามตกแตกถ้วยชามตกแตกแล้วก็หาซื้อใหม่ได้นี่จะไปลงโทษผลเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมอย่างชัดเจนฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เล่ามานี่เป็นอุทาหรณ์บทเรียนเพื่อเป็นการเตือนสติเตือนใจให้คิดเตือนจิตให้สำนึกให้มีเมตตาจิตไว้แม้เราไปเจอประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาเห็นคนตกทุกข์ได้ยากอย่าซ้ำเติมเขาเมตตาพุทโธเมตตาพุทโธเมตตาพุทโธพุทโธ

0: อโหสิพุทโธอโหสิพุทโธอโหสิรวมความว่าศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ทุกท่านซึ่งมีคุณแม่สุภีเอี่ยมขำผู้เป็นเจ้าภาพมีเทศในงานคล้ายวันเกิดของท่านและทำบุญวันเกิดของหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เพราะท่านเจ้าภาพและท่านทั้งหลายเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถวายทานด้วยความเคารพด้วยความไม่ประมาทรักษาศีลด้วยความเคารพด้วยความไม่ประมาทสวดมนต์ไหว้พระด้วยความเคารพด้วยความไม่ประมาทก็เพราะความไม่ประมาทนี้แหละจึงทำให้งานบำเพ็ญกุศลศพของหลวงพ่อสนองกตปุญโญยิ่งใหญ่ทุกวันจนกว่าครบ1ปีแล้วก็ยังยิ่งใหญ่สมเกียรติสมศักดิ์ศรีสมฐานะสมกับความดีที่ท่านได้ตั้งใจปฏิบัติเกื้อกูลเอื้ออาทรต่อศิษยานุศิษย์ท่านทั้งหลายกรรมนี้มีปรากฏเขาเรียกว่ากรรมต้องสาปถอยสักเรื่องหนึ่งมองในกาและพอทันกรรมต้องสาปมีโยมคนหนึ่งโยมท่านผู้นี้ดวงแข็งมากออกรถปิกอัพขับชวนเพื่อนฝูงขึ้นรถไปเต็มรถเพื่อจะไปเที่ยวขับไปบัวกระสิบล้อตายเกินเลยตัวแกไม่เป็นไรครั้งที่หนึ่งต่อมาไม่นานออกรถปิกอัพอีกคราวนี้แกขับเองพาเพื่อนฝูงไปเที่ยวตามปกติอีกแหละแต่แกดวงแข็งสงสัยจะเกิดเวลามังกร ดวงแข็งรถเกิดไปดับค่อมอยู่ทางรถไฟสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดด้วยความตกใจทำอะไรไม่ถูกแทนที่จะกระโดดหนีลงจากรถกันซะหมดเปล่าบังเอิญรถไฟมาพอดีเปิดบูดลั่นมาทีเดียวรถของแกก็ไปตายอยู่ค่อมรางรถไฟรถไฟชนตู้มห่างตายกันเกือบหมดตัวแกไม่เป็นไรต่อมาไม่นานแกมีหลานชายดูแล้วในดูในทีวีแล้วสักไม่เกิน5ขวบมันเล่นรถซึ่งแกคุณปู่ซื้อให้แกแต่เป็นรถพลาสติกเป็นรถของเล่นเป็นรถบรรทุกแกก็บอกกับหลานว่าปู่นี่ดวงแข็งนะรถสิบล้อชนก็ไม่ตายรถไฟชนก็ไม่ตายดวงแข็งไอ้หลานมันบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นคุณปู่ดวงแข็งผมจะเอารถของเล่นนี่แหละวิ่งชนคุณปู่พอพูดจบมันก็เอารถเข็นนั่นแหละเข็นไปชนคุณปู่คุณปู่หงายหลังลงกับพื้นตายดูสิไอ้ของจริงไม่ตายแต่มาตายของปลอมตายจริงๆเขาออกทีวีนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมต้องสาปแม้ไม่ตายด้วยรถจริงแต่ก็ต้องมาตายด้วยรถปลอมท่านทั้งหลายอย่าไปสาบานอะไรไว้นะอย่าไปสาบานอย่าไปพูดอะไรไม่ได้มันเป็นกรรมต้องสาปเพราะฉะนั้นถ้าพูดแล้วคืนมรืนตายไม่ได้ขอทุกท่านเพื่อตอบแทนบูชาคุณของหลวงพ่อสนองกตปุญโญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอทุกท่านได้เป่งวาจาของเราว่าเราเป็นคนไทยรวมใจเป็นหนึ่งจิตใจบริสุทธิ์พุทธศาสตร์มั่นคงดำรงพระภูมิพลภาวนามหากุศลถวายแด่องค์พระภูมิพลมหาราชนี่แหละตายแล้วไม่เสียชาติเกิดชื่อว่าตายอย่างคนดีตายด้วยความดีตายแล้วก็มีหวังไปเกิดในที่ดีมีความสุขเพราะเราได้กตัญญูต่อชาติต่อศาสนาต่อสถาบันแห่งองค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งที่ชาวพุทธควรแสดงความกตัญญูในค่ำของคืนวันนี้ขอฝากไว้3สิ่ง3ประการไม่ทำแต่อย่าไปทำลาย 1. ปลูกต้นโพไว้ 2. บวชในพระพุทธศาสนาไว้ตัวเองบวชไม่ได้บวชลูกบวชหลานหรือมาบวชปฏิบัติธรรมมากน้อยที่วัดสังฆทานขอให้นึกไว้ว่ามาถึงวัดสังฆทานเห็นดินและต้นไม้ยังไม่ใช่เห็นวัดสังฆทานดังคำขานคนเห็นวัดสังฆทานต้องเห็นธรรมสัมมาญาณเพ่งสังขารรู้ชัดนี่แหละเห็นวัดสังฆทานจริงๆหลวงพ่อสนองกตปุญโญนอนยิ้มอยู่ในหีบศพถูกใจจังเทศถูกใจจังนี่มาเทศเป็นครั้งที่สองทุติยามปิต้องเอามาให้ครบตติยามปินะนิมนต์มาเทศให้ครบตติยามปินะและสามสร้างพระพุทธรูปให้คนกราบคนไหว้จะองค์เล็กองค์ใหญ่ไม่สำคัญเพื่อให้เป็นนิพพัทธกุศลได้บุญทั้งในเวลากลางวันกลางคืนในเวลาหลับในเวลาตื่นได้บุญตลอดตัวเราตายไปแล้วพระพุทธรูปที่เราสร้างก็ยังคงอยู่ให้คนได้กราบได้ไหว้เป็นอานิสงส์ต่อไปฉะนั้นสามอย่างนี้ขอฝากไว้เมื่อไม่ปฏิบัติอย่าไปทำลาย และก็อย่าไปดูถูกคนอื่นเขาหนึ่งปลูกต้นโพสองบวชในพระพุทธศาสนาและสามสร้างพระพุทธรูปสามประการนี้ขอฝากไว้ให้เป็นข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจเป็นธรรมบรรณาการถวายแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านได้ทำครบสมบูรณ์บริบูรณ์ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาและท่านก็รักษาผ้าไตรครองคือผ้ากาสาวพัดอันเป็นสัญลักษณ์หลักชัยแห่งพระอริยเจ้าพระอรหันต์ดังที่ได้แสดงมาแล้วข้างต้นทุกประการอิมินากตะปุญเยนะขออนุภาพในส่วนกุศลทักษิณานุปทานที่คณะท่านเจ้าภาพมีคุณแม่สุภีเอี่ยมขำพร้อมด้วยตระกูลเอี่ยมขำบุตรธิดาและผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆ ท่านได้ตั้งใจถวายทานถือศีลมีเทศมีสวดขึ้นในค่ำของคืนวันนี้ดูมันจะเป็นคืนที่355นะ
1: 56จ้ะ
0: ก็มันจะออก55ไง เลยเคลื่อนเลยอีกไม่กี่วันก็จะครบ1ปีวันที่24สิงหาคมเดือนนี้ครบ1ปีแห่งการมรณภาพของหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ขอให้บุญกุศลที่ท่านเจ้าภาพทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ศิษยานุศิษย์ข้าราชการพ่อค้าและประชาชนได้ตั้งใจถวายทานถือศีลมีสวดมีเทศก็ขอให้บุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จเป็นปัตตานุโมทนาใหม่กุศลบุญพิเศษอุทิศถวายแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญพูดถึงมรณภาพไปแล้วอันหนึ่งถ้าหากว่าในขณะนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญแม้ว่าเวลานี้ท่านจะไปอุบัติคือไปจุติอยู่ในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วก็ตามหรือว่าจะกลับมาเกิดอยู่ในคติภพภูมิใดภูมิหนึ่งแล้วก็ตามที่ท่านยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานหรือจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้356วันแล้วก็ตามถ้าท่านจะพึงทราบด้วยญาณวิถีจิตของท่านว่านับตั้งแต่ท่านได้ถึงมรณภาพ เมื่อวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2555มีการบำเพ็ญกุศลไม่ได้ขาดบางวันก็ภาคกลางวันบางวันก็ภาคกลางคืนมีเทศตลอดแล้วพระที่มาเทศก็ล้วนแต่ระดับเป็นพระนักเทศวิเศษนักพูดเทศคล่องไม่ติดขัดเทศชัดไม่แข็งใจเทศได้ไม่น่าเบื่อเทศเนื้อมีน้ำน้อยบางรูปมาเทศก็ถูกเทศไปก็มีเหมือนกันตลอดไม่ได้ขาดหลวงพ่อสนองกตปุญโญทราบอย่างนี้แล้วก็คงจะชื่นชมสมนัสยินดีมิใช่น้อยหากแม้นว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญจะยังไม่ทราบก็ขอเหล่าเทพยดาเจ้าผู้ที่มีตาทิพย์หูทิพย์กายทิพย์พระภูมิเจ้าที่พระภูมิที่วัดพระภูมิที่บ้านพระภูมิที่ทำงานรุกขเทวดาทั้งหลายพฤกษเทวดาทั้งหลายอากาศเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ณภายในวัดสังฆทานนี้จงช่วยนำเอาข่าวสารการบำเพ็ญกุศลค่ำของคืนวันนี้และในคืนก่อนๆไปบอกกล่าวอุทิศถวายให้หลวงพ่อสนองกตปุญโญให้ได้ทราบด้วยว่าคืนนี้คืนที่356พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณวัดยานาวามาเทศเป็นครั้งที่สองและก็เคยได้ร่วมเดินทางไปอเมริการ่วมกับท่านมาเป็นสหธรรมิกที่ดีต่อกันสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็นิมนต์มาเทศไปนั่งพักในเรือของท่านบ้างมาเทศบ้างพอท่านจากไปแล้วไม่มีใครนึกถึงพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณเลยแม้แต่พัดลมดูสิมันยังไม่รักเราเลยยังใส่หน้าเลยดูสิเห็นไหมเพราะฉะนั้นออกอากาศทุกวันเสาร์วันอาทิตย์รายการจุดเทียนส่องธรรมแสงสว่างทางธรรมทำงานให้เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาและประเทศชาติเดี๋ยวนี้แย่เลยจะเศรษฐกิจไม่ดีญาติโยมผู้ฟังไม่มีใครช่วยค่าสถานีกันเลยบางเดือนนี่ไม่มีเลยสักฉบับหนึ่งบางเดือนก็ไม่มีเลยสักทุนหนึ่งตั้งกองทุนเพื่ออุดหนุนกองธรรมบูชาพระคุณพ่อพระคุณแม่รายการจุดเทียนส่องธรรมแสงสว่างทางธรรมกองทุนละ 1,000 บาทเป็นค่าสถานีประจำเดือนสิงหานี่พอรอดตัวแต่ว่าเดือนกันยาเดือนหน้านี่อาตมภาพครบ60ปีวันที่3กันยายนเชิญนะเชิญไปร่วมงานที่วัดยานจัดงานเย็นถ้าเชิญแล้วไปแล้วก็จริงใจจริงจังจริงๆแต่ถ้าเชิญแล้วไม่ไปจริงโจ้ด้วยอายุวันนะสุขะโภคะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกประการได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้เป็นบุคคลที่หาได้ยากที่สุดในโลกนี้มาในคืนที่356ก็เห็นจะพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาจบลงนั้นแสดงโดยพระครูปราชญ์สุวัฒนสมาธิคุณวัดยานาวาพระอารามหลวงเขตสาทรกรุงเทพมหานครค่ะ

เอาพุทโธเป็นมรรคเอาพุทโธเป็นอารมณ์ของใจเอาพุทโธให้มันแน่วแน่ไปเวลาภาวนาไปนานๆทุกขสัจเกิดขึ้นเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวพิจารณาเข้าไปทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นนี้เจ็บหลังเจ็บเอวมันก็เกิดขึ้นนี้ง่วงเหงาหาวนอนมันก็เกิดขึ้นนี้ให้น้อมเข้ามาสู่ใจพิจารณากายพิจารณาใจของเฮานี้ให้มันสว่างสวยเอาพุทโธเป็นมรรคเป็นอารมณ์ของใจมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นอารมณ์ของใจอย่าให้มันเป็นธรรมเมาเมาคิดเมาอ่านเมาอดีตเมาอนาคตมันใช้การไม่ได้นะ

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอก็เรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เค้าเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเรา

จิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแต่เราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราเมื่อใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

พยายามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์กว่าจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

เข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตนเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันยามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนิรมปัจจิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนิรมปัจจิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังคืนเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็น

กายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกันตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลเวนก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสัตว์แต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุก็พิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคราวกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์นั่นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ทุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเดิดดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็จิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองก็น้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้ก็ไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันก็จะดับ

ก็เห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะครับนะครับนะครับจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

ท้องปวดเมื่อยค่ํามันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทําแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนาเนี่ยก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิ

ตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นไปรู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็ดูผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุขเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตามที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายก็มาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อภิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโ
1: ม
0: ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สัง
0: ฆังนะมามิ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังกัจฉามิ

0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ติสรณะคมนังนิพิตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังสม

0: เวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังสิ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักร วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดมมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเหนือสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

นั่งสงบเดินสงบยืนสงบนอนสงบกินสงบเท่านั้นคนเราก็ครบวงจร ครบวงจรของความสงบแล้วก็คิดสงบก็คือต้องทำสติกับสมาธิเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาสามารถมีอุบายมีหลักธรรมที่ทำใจเราให้เย็นเบาสบายสงบได้ถ้าคิดมากแล้วหนักไม่คิดเลยไม่หนักคิดมากแล้วหนักใจคิดน้อยก็เบาหน่อยถ้าไม่คิดจะเบาสบายใจที่บางคนแล้วว่ามีลูกก็หนักใจมีภรรยาก็หนักใจมีสามีก็หนักใจมีงานมีการก็หนักใจหนักก็เป็นทุกข์หนักมากก็ทุกข์มากไม่หนักก็ไม่ทุกข์ทำใจให้สงบก็ไม่มีทุกข์ก็เพราะมันไม่หนักใจกินสบายนั่งสบายนอนสบายคิดอะไรสบายสบายไม่มีทุกข์ก็เรียกไม่มีหนักไม่มีหนักก็เรียกว่าไม่มีทุกข์เพราะใจมันเบาเพราะทำสมาธินี่ใจเบาใจสบายก็หัดภาวนาหัดภาวนาก็ไม่ต้องแบกของหนักไม่ทำใจให้หนักอะไรคนไม่ภาวนาคนคิดมากก็คือคนหนักหนักอกหนักใจคือทำใจไม่สงบแล้วก็ภาวนาของเราไปหายใจเข้าเราก็รู้จักลมหายใจของเราหายใจออกเราก็รู้จักลมหายใจของเราว่าออกเป็นอย่างไรหายใจเข้ายาวรู้ด้วยว่าหายใจของเราเนี่ยเข้ายาวรู้ด้วยว่าหายใจของเราเนี่ยเข้าสั้นออกสั้นรู้ลมหายใจเนี่ยเรียกว่าคนมีสติรู้ติดต่อไปก็เรียกว่ามีสมาธิรู้แล้วละวางได้ก็เรียกคนมีปัญญารู้ไม่โกรธรู้ไม่โลภรู้ไม่หลงเรียกคนมีปัญญาแล้วก็รู้ตัวเราว่าตัวเราเป็นอะไรตัวเราเป็นมนุษย์ตัวเรามีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเราพิจารณาตัวเราเป็นมาจากธาตุ4คนเราเล็กเกิดมาจากดินเกิดมาจากดินใช่หรือไม่ตัวเรามีดินไหมพิจารณาตัวเรามีดินไหมมีน้ำไหมตัวเรามีลมไหมมีลมหายใจเข้าออกตัวเรามีไฟไหมไฟนี่เราคิดดูแต่ไฟนี่อยู่ข้างนอกต้องจุดต้องขีดตัวเรานี่มีไฟมีทั้งไฟในไฟนอก มีทั้งไฟในไฟนอกมีทั้งน้ำในน้ำนอกมีทั้งดินในดินนอกมีทั้งลมในลมนอกมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดในตัวเราดินเนี่ยตัวเราเนี่ยกินข้าวไปเนี่ยเนื้อเนี่ยดินกระดูกเนี่ยดินที่หนักเนี่ยดินที่เบานี่ลมน้ำหูน้ำตาน้ำเลือดน้ำเหลืองนี่น้ำตัวเรามีน้ำร้อนวูบวาบวาบตัวอบอุ่นเนี่ยตัวอบอุ่นไม่เย็นเนี่ยเนี่ยไฟตัวเราเป็นธาตุไฟถ้าคนตายล่ะคนตายขาดธาตุคนตายไปจับตัวเย็นนั่นไม่มีธาตุไฟไม่มีธาตุลมมีแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำจึงเย็นมีอยู่2ธาตุตัวคนที่ตายและธาตุดินกับธาตุน้ำ
จึงได้ยินจะ ตายใหม่ๆล่ะตายใหม่ยังอุ่นอยู่เลยแสดงว่าธาตุไฟยังไม่หมดไปจับตัวก็เหมือนไม่ตายยังอุ่นอยู่เลยยังอ่อนอยู่เลยไอ้ที่ยังอ่อนเนี่ยยังมีธาตุลมอยู่ยังจับงอไปงอมาได้ตายใหม่ๆยังมีธาตุลมอยู่ตัวก็ไม่แข็งงอตีงอมือได้พอตัวแข็งปึ๊กเนี่ยงอไม่ได้นะธาตุลมหมดแหละธาตุลมไม่ทำให้ตัวเบาตัวอ่อนธาตุไฟทำให้ตัวอุ่นแต่ตัวแข็งทื่อเหมือนคนตายแล้วเย็นเจี๊ยบนะหนักคนเรานี่ตัวหนักคนเป็นๆเนี่ยไปชั่งแล้วน้ำหนัก50กิโลเนี่ยนะพอตายแล้วชั่งไปถึง55กิโล53กิโลน้ำหนักขึ้นไปได้ถึงร่วมต้อง60มันมีเพราะธาตุไฟมันดับธาตุไฟมันดับพอธาตุไฟดับเหลือแต่ธาตุดินอย่างเดียวที่เราชั่งแต่ตัวเราเบาเนี่ยเหลือ50กิโลเนี่ยก็ธาตุลมมันห่อหุ้มอยู่ธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมเนี่ยมันทำให้เบาพอตายปุ๊บเนี่ยไปชั่งแล้วต้อง60กิโลบางคนนี่หนักยกไม่4คนต้องหามถ้ายังไม่ตายเนี่ยคนเดียวก็แบกไหวพอตายแล้วมาธาตุดินเต็มที่ธาตุน้ำแต่ธาตุน้ำกับธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไม่มีตัวหนักฉะนั้นคนเราเขาบอกว่าเหมือนกับเหล็กนะฮะเหล็กนี่เผาไฟแดงๆเลยไปชั่งแล้วเบาเพราะมีธาตุไฟธาตุดินมันน้อยพอเผาแล้วเบาพอให้เหล็กนี่มันเย็นสนิทไปชั่งมันหนักต้องเยอะเลยเพราะธาตุไฟไม่มีเนี่ยเรามาภาวนาพิจารณาร่างกายเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมตัวเราอยู่ตรงไหนตัวเราก็อาศัยธาตุอยู่ตัวเราก็อาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ตัวรู้เนี่ยตัวเราคือตัวรู้รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ในตัวเราเราคือทานเราคือศีลเราคือสมาธิเรานั้นไม่มีตัวมีตนนะแต่มีบุญมีบาปมีสุขมีทุกข์แต่ตัวเรานี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วตัวกายเนี่ยมันไม่มีมันอาศัยอยู่อาศัยซึ่งตัววิญญาณอยู่ตัววิญญาณอาศัยสิ่งนี้อยู่มันสัมพันธ์ต่อกันเรื่องของกรรมก็ให้หัดภาวนาให้ใจเบาให้ใจสบายพุทลมเข้าโทลมออกให้มีสติติดต่อไปหัดฝึกใจตัวเองหัดทำใจให้เบาสบายทุกข์จะได้ไม่มีคนเราที่มีทุกข์มันทำใจไม่ได้ต่างหากดีใจเนี่ยเพราะใจมันทำดีจึงได้ดีใจเพราะมันได้ของดีได้ลูกดีก็ดีใจได้สามีดีก็ดีใจได้ภรรยาดีก็ดีใจได้เงินได้ทองได้การได้งานดีก็ดีใจได้เพื่อนดีก็ดีใจได้กินดีได้นอนดีก็ดีใจเพราะได้ดีนี่เพราะใจมันดีมันเป็นที่ใจต่างหากมันจึงได้มีความสุขได้พ่อไม่ดีได้แม่ไม่ดีได้เพื่อนไม่ดีได้สามีภรรยาไม่ดีได้ลูกไม่ดีได้การงานไม่ดีกินไม่ดีนอนไม่ดีไม่ดีใจคิดไม่ดียิ่งไม่ดีใหญ่ก็มันมาจากความคิดไม่ดีมันก็เลยได้สิ่งไม่ดีเป็นกำหนันให้แกเราพอคิดไม่ดีอะไรก็ตอบแทนไม่ดีหมดโกรธเขาก็โกรธเราเกลียดเขาก็เกลียดเราอิจฉาเขาก็อิจฉาเราโกงเขาก็โกงเราเบียดเบียนเขาก็เบียดเบียนเราคิดไม่ดีเราก็ทำไม่ดีติดตัวมาทุกชาติเลยชาติที่แล้วก็ทำมาชาตินี้ก็ทำมาโหไม่ใช่ทำชาติเดียวแล้วหมดตามมาเป็นร้อยชาติเลยพุทธเจ้าบางทีบอกตามมาต้อง500ชาติ
ทำไม่ดีก็ตามมา500ชาติทำไม่ดีทำดีก็ตามส่งผลมา500ชาติฉะนั้นใจเรานี่ต้องทำให้ดีแล้วอยากมีความสุขต้องหัดทำใจให้ดีมันไม่ไปว่าใครไม่ได้เรื่องนี้นะอย่าไปโทษใครอย่าไปด่าใครอย่าไปว่าคนโน้นทำให้เราไม่ดีคนนี้ทำอย่าไปโทษใครโทษตัวเราก็ใจเราไม่ดีอ่ะเห็นไหมอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยใครมาด่าให้ท่านไม่ดีท่านก็ดีก็ตายใจท่านดีพระอรหันต์เนี่ยใครมาด่าให้ท่านเสียท่านก็ไม่เสียพระสารีบุตรเนี่ยเขามาตีท่านเลยขนโกรธพระสารีบุตรว่าขนอะไรใครว่าไงก็ไม่ทำเฉยมาตีหลังท่านเลยตีท่านก็เฉยพระสุรคนตีเนี่ยร้อนใหญ่เลยร้อนหล่นหมดคือใจดีใครมาด่าแล้วมันก็ดีไอ้คนที่เขาด่ากูสิถ้าเขาไม่ด่ากูก็ใจดีแหมมึงนี่มึงไม่เชื่อกูถ้าเชื่อกูก็ใจดีลูกมันไม่ดีเนี่ยเราจึงได้ใจไม่ดีสามีไม่ดีเราจึงได้ใจไม่ดีภรรยาไม่ดีเราจึงใจไม่ดีเราไปโทษลูกโทษสามีภรรยาโทษการงานโทษนายไม่ดีลูกน้องไม่ดีเราเลยใจไม่ดีไม่ใช่ก็เราไม่มีดีในใจเราถ้าใจเราดีอยู่กับใครมันก็ดีลูกก็ดีสามีก็ดีเขาจะไม่ดีเราก็ดีเขาจะด่าเราก็ใจดีเขาจะตีเราก็ใจดีเขาจะโกรธเราก็ไม่โกรธจะดีมันต้องทำที่ใจเรานะอย่าไปรอให้คนโน้นดีคนนี้ดีแล้วเรายังจะดีด้วยบางคนคิดอย่างนั้นแต่ที่จริงบางคนเนี่ยคิดผิดทะเลาะกับสามีบ้างทะเลาะกับพ่อแม่บ้างลงตีลูกตัวเองบ้างเลยมองอะไรไม่ดีหมดเลยก็บอกว่าทำใจให้ดีมันไม่ดีอยู่ที่กรรมเราอย่าไปคิดคนอื่นไม่ดีเขาบอกว่าแม่ก็ไม่ยอมหยุดเลยนะแม่ก็บ่นหน้าดูเลยแม่ถ้าแม่ดีอย่างเดียวหนูจะอารมณ์ดีสามีก็ไม่มีเหตุผลถ้ามีก็อารมณ์ร้ายถ้าสามีดีหนูจะดีอ้าวไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นมันออกที่ใจเราทนเอาหน่อยพอเรามีเหตุผลเราใจดีเราเฉยแล้วต่อไปจะดีจริงผลที่สุดพอตอนหลังเนี่ยเขาทำใจได้หมอเขาบอกถ้าไม่ทะเลาะกับพ่อแม่จะรวยถ้าไม่เถียงกับพ่อแม่เลยจะขายของดีจะมีลาภเยอะเลยทำใจให้ดีพอไม่โกรธแม่ไม่ทะเลาะกับแม่พอมีเหตุมีผลนั่นแหละสบายคนนี้เขาบอกอ้าวทุกวันนี้ไม่ต้องทะเลาะกับสามแม่ไม่ต้องทะเลาะกับสามีไม่ต้องแสดงออกกับใครเขากลายเป็นคนเย็นคนสงบไปเพราะว่าคิดว่าตัวเองเท่านั้นเองที่มันไม่ดีที่ในใจตัวเองคือยอมรับสภาพความจริงพอแก้ใจตัวเองปุ๊บปัญหาจบไม่มีอะไรเลยโอ้ไอ้ที่มันเกิดอะไรมาแทรกซ้อนรอบตัวเราเนี่ยกรรมของเรามันกรรมของเราแท้ๆเลยทำให้เรื่องโน้นเกิดทำให้เรื่องนี้เกิดอะไรมันกรรมของเราแท้ๆมันตัวเราจริงๆเอามันเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่มีเราเรื่องอะไรจะเกิดล่ะ ใช่ไหมเหมือนเขาด่าเราอยู่ตรงเนี้ยแต่เราไปยืนอยู่ตรงอื่นจะมีเรื่องไหมเราหนีไปตรงอื่นไหมตรงนี้มันก็มีเรื่องแค่ตรงนี้ตรงที่เราไปยืนตรงโน้นมันก็ไม่ได้ยินแหละไปมันไกลก็ไม่มีเรื่องแหละไอ้นี่เราไปรับสิเขาด่าตรงนี้เราก็นั่งฟังตรงนี้โกรธตรงนี้คิดว่าไม่ตรงนี้ไม่ดีแต่แท้ที่จริงเปล่าธรรมะเขาบอกมันต้องแก้ที่ใจแก้ที่กายกรรมกายให้สงบวจีกรรมพยายามไม่กล่าววาจาหยาบเขาด่าเราไม่ด่าตอบมโนกรรมเราไม่คิดประทุษร้ายใครคิดแต่เรื่องสบายๆคิดไงให้ใจเราเย็นจะให้ใจเราไงสบายจะทำไงให้เรามีสติสัมปชัญญะทำไงให้ใจเราว่างสว่างได้บ้าง
เพียรทำใจก็เรียกเพียรละบาปบำเพ็ญบุญคือเรียกเพียรละทุกข์นั่นเองพยายามเมื่อเรารู้ใจของเราได้อย่างนี้รู้จิตเราได้อย่างนี้เขาเรียกเป็นคนมีสติเป็นคนมีปัญญาเข้าถึงหลักธรรมก็เลยรู้ว่าอ๋อทุกข์หนักใจสุขเบาใจคนเรามันชอบมีทุกข์ใจอยู่เรื่อยชอบคิดโน่นชอบคิดนี่ชอบกังวลชอบห่วงชอบหาภาระใส่ตัวเรื่องไม่น่าคิดก็เอามาคิดเรื่องไม่น่าฟังก็เอามาฟังเรื่องไม่น่าพูดก็เอามาพูดเรื่องไม่น่าทำแล้วก็เอามาทำไอ้เรื่องที่น่าพูดไม่พูดไอ้เรื่องที่น่าคิดไม่คิดไอ้เรื่องที่น่าทำไม่ทำไอ้เรื่องที่สงบไม่เอาไม่ชอบชอบความวุ่นวายมันก็เลยได้หนักใจเลยได้ทุกข์ใจฉะนั้นเราต้องพยายามมาฝึกตัวเองฝึกให้บ่อยๆพยายามมากขึ้นภาวนามากขึ้นทำให้ใจเย็นใจเบาใจสบายมากๆมันก็ได้ผลนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขกินเป็นสุขนั่งก็ทำสตินอนก็ทำสติคิดก็ทำสติพูดก็ทำสติยืนเดินนั่งนอนก็ทำสติว่าเราเนี่ยทำผิดก็มีในตัวเราทำถูกก็มีในตัวเราดีก็มีในตัวเราชั่วก็มีในตัวเราบุญก็มีอยู่ในตัวเราบาปก็มีในตัวเราเราเผลอไม่ได้เราก็ต้องทำดีเอาแต่บุญอย่างเดียวเอาแต่ใจเย็นอย่างเดียวก็ต้องหัดฝึกฝนหัดอบรมจิตใจเราให้มันเกิดขึ้นจึงว่ายึดพุทโธเป็นหลักไงแล้วเป็นก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธคิดนึกก็พุทโธพุทโธเรื่อยพอเรารู้ลมหายใจรู้ใจของเรารู้จิตคิดนึกอะไรมากๆเนี่ยมันก็เริ่มเย็นสบายไอ้ที่ว่าร้อนน่ะร้อนด้วยธาตุไฟก็คือร่างกายร้อนอากาศมันร้อนตอนนี้มันอบอ้าวแต่ใจมันร้อนด้วยมันก็เลยร้อนใหญ่เลยใจมันถ้าถามว่าร้อนแต่กายใจมันเย็นเฉยสบายปล่อยวางร้อนก็เหมือนไม่ร้อนนี่ข้างในมันเย็นแต่ข้างนอกมันร้อนกระใจนี่มันหนักโหหนักใหญ่เลยหนักอกหนักใจกายก็หนักใจก็หนักแต่ใจนี่เบาสบายไม่คิดเป็นทุกข์ไม่กังวลเรื่องราวต่างๆตัดมันไปคนเราก็มีแค่นี้ก็ทำใจเบาๆใจมันเบากายมันหนักแต่ใจมันเบามันก็แบ่งภาคได้ใจร้อนกายร้อนร้อนใหญ่ใจเย็นกายร้อนเหมือนไม่ร้อนใจหนักกายหนักโอ้โหหนักใหญ่ใจเบากายหนักสบายถ้าเกิดถ้าใจเบากายก็สบายกายก็เบาเนี่ยก็เรียกเบาทั้งกายทั้งใจก็ปฏิบัติไปเนี่ยมันจะรู้มันเบาทั้งกายทั้งใจมันจะเย็นทั้งกายทั้งใจมันจะสุขทั้งกายทั้งใจเพราะอะไรเพราะเรารู้จักใจรู้จักจิตจักใจเขา

เรารู้จักภาวนาให้ใจเย็นใจสบายมีที่ทำมีที่ทำใจรู้จักหลักสงบมันก็เห็นใจเห็นจิตตัวเองได้ก็คนมีปัญญาคนมีปัญญานี่ไม่ทุกข์หรอกเหมือนคนมีปัญญาหาเงินจนไม่นานหรอกคนมีปัญญาหาเงินจนไม่นานเขาว่างั้นคนไม่มีปัญญาหาเงินจนนานเหมือนคนแก่แล้วหมดสติปัญญาแล้วหาก็ถึงจะมีมันไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็จะทำไงได้มันหมดปัญญาแล้วเนี่ยยังเหมือนกับคนที่คนโง่เนี่ยจนคนโง่หนึ่งนานฉลาดโง่นาน

คนโง่หนึ่งนานฉลาดโง่นานนะแต่คนฉลาดเนี่ยคนฉลาดเนี่ยโง่ไม่นานเขาบอกคนฉลาดเนี่ยโง่เดียวเดียวโง่ไม่นานคนขยันก็จนไม่นานเหมือนกันคนขยันภาวนาเนี่ยทุกข์ไม่นานหรอกวุ่นวายไม่นานเดี๋ยวก็สงบเพราะขยันภาวนาทุกข์ไม่นานแต่คนขี้เกียจภาวนาทุกข์นานขี้เกียจเดินภาวนานั่งภาวนานอนภาวนาขี้เกียจทุกข์นานแต่คนขยันภาวนาพุทโธพุทโธยืนเดินนั่งนอนขยันอยู่เรื่อยทุกข์ไม่นานหรอกสุขนานทุกน้อยเพราะขยันภาวนาจะต้องพยายามนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราหมดตัวเราเนี่ยเป็นเหตุตัวเราเป็นผลอย่าไปโทษคนอื่นเป็นเหตุไม่สงบก็ตัวเราเป็นทุ่มตัวไม่สงบวุ่นวายก็ตัวเราเป็นผู้ไม่วุ่นวายทุกข์ก็ตัวเราเป็นคนก่อทุกข์เองสุขทุกข์ทั้งหลายนี่ตัวเราเป็นตัวก่อทั้งหมดอย่าไปโทษสิ่งแวดล้อมขอให้ทำใจให้สบายพยายามมองตัวเราให้มากว่าปัญหาคือที่ตัวเราคนเดียวแต่จะแก้ได้ทุกอย่างถ้าเรายอมรับความจริงตามสัจธรรมยีบทำบุญนะคนสมัยนี้ความเจริญมันเยอะโรคภัยไข้เจ็บมันก็ตามความเจริญโรคก็มากนะเมื่อก่อนคนเราไม่เคยรู้จักโลกหลายๆอย่างนี้ก็รู้จักโลกหลายๆทำบุญจะได้ไม่มีโรคจะได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอายุก็จะได้ตายตามอายุไขตามอายุไขคนทำบุญเนี่ยตายตามอายุไขถ้าคนทำบุญไว้น้อยเนี่ยตายตามอายุไม่ตามอายุไขรถความรถชนอุบัติเหตุตายเนี่ยไม่ตายตามอายุไข70 80ปีเนี่ยตายตามอายุไขไม่มีโรคยิ่งประเสริฐไม่มีโรคเบียดเบียนเพราะทำบุญไว้ดีไม่เป็นคนขี้โกรธนะคนขี้โกรธแล้วโลกมากคนคิดมากก็โลกมากคิดมากความดันสูงเลยคิดมากปวดหัวเลยเพราะความคิดนั่นเองทำให้เกิดโลกก็ต้องทำบุญบุญคือเย็นบุญคือสบายบุญคือเสียสละประโยชน์ตนเพื่อส่วนรวมบุญเป็นคนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวที่เราทำกับพ่อแม่เนี่ยทำบุญเนี่ยเราไม่โกรธพ่อแม่เราให้ข้าวให้น้ำพ่อแม่เราดูแลพ่อแม่เนี่ยเราก็สบายใจถ้าเราทอดทิ้งพ่อแม่เราด่าพ่อแม่เราเถียงพ่อแม่เราโกรธพ่อแม่จะเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเราก็ไม่สบายใจเราก็รู้ว่าเราเนี่ยทำบาปเพราะเราไม่เคยให้พ่อแม่สบายเลยนี่เรียกว่าทำบาปในใจลืมไม่ลงเราทำของเราไว้พ่อแม่จะยังไงแต่เราก็ทำไม่โกรธพ่อแม่ไม่เถียงพ่อแม่รักเคารพพ่อแม่ทำตามพ่อแม่แล้วก็สบายถึงเราไม่รวยแต่เราก็ดีกับคนรวยคนรวยบางคนเนรคุณพ่อแม่นะเพราะมันโลภขาหมูยมขาจนรวยเลยเห็นเท่าแก่หมูก็ยังโลภนั่นแหละพ่อก็มีสมบัติไอ้คนอื่นจนกับเราอีกน้องๆคนอื่นจนกับเราอีกแต่อันนี้โลภมากอยากจะรวยคนเดียวพ่อก็กรรมของพ่ออีตอนเป็นหนุ่มก็จะชู้มีเมียเยอะหมดเหมือนไปไอ้เมียเก่าก็ไม่อยากเลี้ยงเบื่อเกลียดเข้ามาใกล้ก็เกลียดไม่เลี้ยงละเพราะเกลียดไอ้ความเจ้าชู้พอมีเงินนะเป็นเท่าแก่แล้วมีเงินเยอะวันสุดไอ้ลูกคนนี้เอาไปเลี้ยงเลยกรรมนะเอาไปเลี้ยงไงอาบน้ำเช้าอาบน้ำเย็นเลยดึกๆยังจับมาอาบเลยโยมทำไมจะอาบน้ำพ่อบ่อยอาบ

ให้มันตายไอ้พ่อก็ร้องลั่นห้องแล้วอู้กูไม่เอาไม่เอาจะฆ่ากูไอ้เขาแก่นี่ทั้งนั้นจับลากเข้าห้องน้ำช่วยกันผัวเมียปอดบวมตายแน่คนนี้ไปไหนไปหาเมียหาลูกนู่นพวกนั้นก็เขาไม่เอาเขาจนแต่เขาไม่จนใจอ่ะเขาไม่เอาเขาไม่เลี้ยงเขาทำเข็นเขาไว้เยอะไอ้ลูกคนนี้มันเลี้ยงมันจะสมบัติก็จับพิมพ์เล่นมือเลยเสร็จมอบมอให้หมดเลยที่ดินเท่าไรในกรุงเทพมันราคาเป็นไม่รู้กี่สิบล้านบ้านที่ดินตัวคนเดียวจับพิมพ์เล่นมือเลยฆ่าพ่อติดคุกเนี่ยไม่ต้องฆ่าจับอาบน้ำไอ้แผนดีนะไอ้นี่ฉลาดจับอาบน้ำปอดบวมตายแน่ตายจริงๆโยมไปอาบน้ำคืนดูดีๆก็จับพ่อมาอาบน้ำปอดก็บวมไอ้พ่อก็รู้กูตายกว่านี้เนี่ยฆ่าพ่อโดยทางอ้อมเอาสมบัติโยมไอ้พ่อก็ไม่รู้ธรรมะธรรมโมไม่เคยเข้าวัดไม่เคยทำบุญก็ไม่สอนลูกให้เข้าวัดทำบุญมันก็พอกันนะโยมกรรมของใครโยมกรรมตัวเองกรรมแต่พ่อนั่นแหละจะโทษลูกไม่ดีก็ได้ให้ตัวเองไม่ดีเนี่ยถึงถูกอาบน้ำคดีกันนะโยมที่ไหนจะตายก็อาบน้ำให้เกลี้ยงยังไม่ตายจับอาบให้ตายดีไหมจับอาบน้ำฉลาดคนมันฉลาดขี้โกงอ่ะไม่ต้องเอายาเบื่อไม่ต้องเอาไฟฟ้าช็อตไม่ต้องทำให้มีบาดแผลเลยแล้วหมอมาตรวจก็ใช่ปอดบวมพออาบน้ำข้างปอดบวมก็พาไปโรงพยาบาลพาไปโรงพยาบาลก่อนนะไม่ใช่พาพอโคปอดบวมมากต้องดูโรงพยาบาลก่อนอยู่เสร็จแล้วก็เอากลับมารู้แล้วว่าหมอได้รับรู้แล้วว่าพ่อนี่เป็นโรคปอดบวมพออาการดีก็เอากลับมาใช่ไหมมีใบแพทย์เลยว่าปอดบวมก็จับอาบน้ำทันทีคนนี้พอกลับมาก็อาบใหญ่เลยบวมเอาให้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยนี่คนนี้พอตายปุ๊บใครจะมาแย้งก็บอกว่าพ่อไปเข้าโรงพยาบาลในปอดบวมกลับมามันอักเสบอีกตายแล้วอาบน้ำสตายเลยกรรมของพ่อเราโยมมีเงินก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมเงินอยู่กับคนโง่เขาใช้ทางผิดเงินอยู่กับคนโลภเงินอยู่กับคนโกรธเงินอยู่กับคนหลงเขาใช้เงินไม่มีประโยชน์ถ้าเงินอยู่กับคนดีสิโยมเงินอยู่กับคนกตัญญูรู้คุณคนรักพ่อรักแม่มันก็จะเอามาเลี้ยงพ่อแม่ให้ตายอย่างนอนตาหลับมันก็จะมาปนนิบัติพ่อแม่ให้ดีก็เราเป็นพ่อไม่สอนลูกให้ดีนี่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยพามันมาเห็นบุญเห็นบาปมันก็ตอบแทนเราแบบนี้เนี่ยมันก็สมแล้วใช่ไหมสมกรรมเลยใช่ไหมที่มันให้ผลเราถูกต้องแหละ นี่เรื่องจริงแต่ไม่เปิดเผยว่าใครนะก็เป็นไปแล้วแล้วก็ตายไปแล้วด้วยไอ้คนที่ทำนี่มันก็ยังอยู่แต่ต่อไปลูกมันก็ทำกับมันอีกลูกก็จับอาบน้ำอีกแค่ดูใจลูกมันต้องจับไอ้นี่อาบน้ำอีกถ้าเผลอจับต้มเลยมั้งนี่จับอาบนี่จับต้มเลยมันก็ต้องมีกรรมของมันต่อเนื่องไปยังจะว่าไม่มีจริงไงกรรมหรือว่าไม่จริงจริงไงบุญโยมก็ทำไปที่บุญทำแล้วเราก็ได้ลูกดีแม่ดีพ่อดีก็มีความสุขความอบอุ่นเท่านี้ก็พอแล้วใช่ไหมได้ลูกดีก็สบายใจแล้วได้พ่อดีก็สบายใจแม่ดีก็สบายใจแล้วก็เท่านี้ก็พอแล้วจะเอาอะไรโยมโยมมีเงินร้อยล้านได้ลูกไม่ดีก็มาจับโยมอาบน้ำก็ตายอยู่นะได้พ่อไม่ดีก็พ่อมาสอนลูกไม่เป็นอีกพ่อไม่มีธรรมะนะบุญไม่ทำพวกนี้ไม่ทำบุญมองพระนี่มองตาเดียวเท่านั้นเนี่ยมองสองตาลำคาญจะมาเจอบ่อยคนเจอพระเหมือนตัวอะไรมองสิ่งพวกคนสมัยใหม่เยอะคือไม่เห็นความสำคัญไปทำไมวัดมา
นั้นเราทำของเราก็เป็นกำไรชีวิตถือว่าเป็นทางที่ดีไม่ใช่ได้แต่เฉพาะตัวเองได้ไปหมดทุกคนเรารักศีลธรรมเท่าไรลูกก็รักเราเท่านั้นลูกรักศีลธรรมลูกก็รักพ่อแม่มากลูกคนไหนรักศีลธรรมเท่าไรก็รักพ่อแม่มากเท่านั้นเราไม่ต้องสอนให้เขารักเราหรอกสอนให้เขารักศีลธรรมเนี่ยเขาก็รักพ่อแม่เองศีลธรรมเนี่ยสอนคนให้รักซึ่งกันและกันให้เมตตาต่อกันแต่เราไม่เอาศีลธรรมให้ลูกลูกก็ไม่รักเราหรอกลูกก็ไปรักคนอื่นมากกว่าเราเพราะลูกไม่มีศีลธรรมมันก็ไม่มีความละเอียดอ่อนตอนลูกก็สอนให้มีศีลธรรมอย่างเดียวตอนเป็นอาจารย์ก็สอนลูกศิษย์ให้มีศีลธรรมอย่างเดียวลูกศิษย์ก็รักเคารพครูบาอาจารย์เองนะไปสอนลูกศิษย์ให้เกลียดศีลธรรมก็เกลียดครูบาอาจารย์นั่นแหละ

มาธิคือความตั้งใจจดจ่ออยู่ที่เดียวคือตั้งใจมั่นใจอยู่ที่กายหรืออยู่ที่ลมหายใจเรียกว่าสมาธิสติแปลว่าระลึกรู้ตรงไหนก็เรียกว่าสติรู้กายนั่งรู้กายเดินรู้กายนอนรู้กายกินรู้กายเคลื่อนไหวคือเรียกว่าที่รู้นั่นคือเรียกว่าสติคือรู้กายตามความเป็นจริงแล้วก็รู้ใจก็เรียกว่าสติรู้ใจเมื่อมีสติติดต่อกันไปก็จะเป็นสมาธิสมาธิก็คือเอาจิตมาไว้ที่เดียวเอาไว้ตรงผมก็เป็นสมาธิตรงผมเอาไว้ตรงขนก็เป็นสมาธิตรงขนเอาไว้ตรงใบหน้าก็เป็นสติเป็นสมาธิที่ใบหน้า เอามาไว้ที่ลมหายใจก็เป็นสติที่ลมหายใจก็เป็นสมาธิอยู่กับลมหายใจเอาไว้ที่ใจของเราคิดนึกก็รู้ว่าใจคิดนึกก็เป็นสมาธิที่ตั้งใจระลึกมั่นรวบรวมอยู่ในกายกับใจเมื่อเรารวบรวมอยู่กับกายกับใจก็เรียกว่ามีสติมีสมาธิระลึกได้เมื่อจิตใจของเรามีสติสมาธิระลึกได้จดจ่อกันไปเรื่อยก็จะเป็นปัญญาคือรู้จริงรู้ว่าใจคิดอะไรรู้ว่ายินดียินร้ายสุขทุกข์อย่างไรรู้ว่าร่างสังขารร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุอะไรเกิดอย่างไรแล้วก็แปรปรวนอย่างไรแล้วก็แตกดับอย่างไร นี่ว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารเมื่อเรามีใจอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มผู้ปฏิบัติให้จิตของเราชำนิชำนาญด้วยการกำหนดสมาธิเข้าออกด้วยการรู้ลมเข้าลมออกวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเข้าออกวิจารแปลว่าพิจารณาลมที่เข้าอย่างไรออกอย่างไรหยาบละเอียดยาวสั้นอย่างไรพิจารณาจนแจ้งชัดในลมนั้นก็เรียกวิจารเมื่อวิจารวิตกวิจารตลอดเวลาวิตกยกจิตขึ้นอยู่กับลมหายใจอยู่เรื่อยหรือขึ้นอยู่กับกายของเราอยู่เรื่อยเมื่อวิตกมากๆขึ้นมาก็วิจารก็เกิดขึ้นพิจารณาเห็นรู้ถูกต้องอยู่ทุกลมหายใจเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็จิตก็เป็นปีติลมเข้าก็ดีใจลมออกก็ดีใจลมเข้าก็สุขใจลมออกก็สุขใจลมเช่าลมเข้าก็เฉยลมออกก็เฉยพิจารณาลมนะเข้าจะรู้ไปทีละตอนละตอนละตอนจะรู้ลึกเข้าไปจนเห็นลมชัดขึ้นละเอียดขึ้นก็เรียกว่าเป็นสุขเอตคตาลมนี่เรียกว่าจิตเป็นมหากุศลเมื่อจิตของเราได้ถูกฝึกอย่างนี้แล้วเราก็นั่งทนเดินทนเจ็บทนปวดทนต่อความกระทบอารมณ์ใครจะมาด่าว่าก็สักแต่ว่าเสียงก็ไม่โกรธเป็นคนมีจิตใจมั่นคงไม่กลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายไม่กลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจทุกข์เกิดขึ้นกับกายคืออะไรทุกข์ความแก่ทุกข์ความเจ็บทุกข์ความตายทุกข์ที่ได้กายไม่ดีเมื่อก่อนได้กายดีแต่ยังนี้มาได้กายเสียกายป่วยๆกายเจ็บๆก็ไม่ทุกข์ถือว่าเราเรียนรู้กับกายมาพอควรหรือเราอาศัย
กายนี้เป็นเครื่องอาศัยมานานยาวที่มันจะปุจะพังจะลมจะโค่นก็ถือว่ามันเป็นไปตามสภาวะของกายใจก็กำหนดรู้ใจตัวเองว่าสุขก็รู้ใจเราสุขทุกข์เราก็ไม่ลืมทุกข์เมื่อทุกข์เราก็ไม่หวั่นไหวกับทุกข์เมื่อสุขเราก็ไม่ลืมตัวเมื่อทุกข์กายเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจว่ากายเราไม่เหมือนเดิมเมื่อทุกข์ใจก็รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาพอไม่พอใจพอกระทบอารมณ์สิ่งที่ไม่พอใจก็เกิดความพยาบาทเกิดความโกรธก็เรียกว่าทุกข์ใจเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เกิดมีปัญญามันก็เกิดขึ้นจากการไม่พอใจนั่นเองถ้าระวังเฉยแสดงความไม่พอใจก็ดับไปเห็นอะไรเราชอบใจเราก็ไปยึดว่านั้นดีเราต้องการได้ต้องการจะเป็นของเราแต่พอเรายึดมากๆแล้วมันก็หลงกลับเป็นทุกข์อีกเมื่อมันได้มาก็ดีไม่ได้ก็เสียใจได้มาก็ยังต้องมารักษาดูแลอีกก็เป็นทุกข์อีกเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็รู้ความจริงของใจมันปรุงแต่งทุกขณะเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็รู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมเป็นวิธีทุกข์วิธีดับทุกข์ก็คือการรู้จิตรู้ใจของเราเรียกว่าบุญบุญคือความสุขใจขอให้เข้าใจว่าบุญนั้นอยู่ที่ไหนทำยังไงจึงจะให้เป็นบุญบุญเนี่ยมีครอบจักรวาลให้ทานเช่นให้ทานเนี่ยการตักบาตรทำบุญการให้ยกยารักษาโรคก็เพื่อต้องการให้ใจเราเนี่ยสบายคือเช่นเราไปให้กับคนป่วยเนี่ยแล้วเขาหายป่วยเรากลับดีใจเพราะเราได้ทำทานให้คนป่วยหายป่วยบุญคือความดีใจดีใจตรงที่เขาหายป่วยคือดีใจตรงที่เราได้ให้แค่เราทอดผ้าป่าทอดกฐินบุญตรงไหนบุญตรงว่าดีใจเราได้อุตส่าห์มาเสียสละทอดผ้าป่าทอดกฐินเช่นเราสร้างโบสถ์สร้างศาลาดีใจได้บุญตรงไหนดีใจตรงที่ว่าเราได้สละทรัพย์ไปให้เป็นของส่วนรวมให้เป็นของประโยชน์อันมีค่ามากกว่าตัวเองใช้คนเดียวเพราะได้ใช้กันทั้งเมืองได้ใช้กันทั้งทุกศาสทุกทั้งศาสนาดีใจทั้งที่เราได้เสียสละความตนีความเสียดายออกไปก็เกิดความปีติปีติอันนี้เรียกว่าบุญบุญคือความดีใจที่เราทำอะไรดีๆไม่ต่างกับเรากินข้าวเนี่ยกินข้าวอิ่มแล้วเราดีใจนี่ก็เป็นบุญกินข้าวแล้วไม่อร่อยหิวหรือไม่ถูกใจนี่เรากินแล้วเป็นบาปกินแล้วไม่สบายใจเรียกว่าบาปบาปทันตาเห็นคือไม่สบายใจบุญทันตาเห็นคือความสบายใจทำบุญเห็นทันตาทำบาปเห็นทันตาทำอะไรแล้วสบายใจนั้นบุญเห็นทันตาทำบาปเห็นทันตาก็คือไม่สบายใจทันตาเช่นเราโกรธเขาเนี่ยจะ

เห็นทันตาแล้วว่าเราเล่าร้อนเหลือเกินอยู่ไม่เป็นสุขเราจะเห็นทันตาแล้วว่าทำบาปเราเห็นทันตาเราพูดจาเขาไปแล้วทำดีกับเขาเขาชมเชยเราเขาก็เมตตาต่อเรารู้สึกว่าเป็นบุญเราดีใจดีใจที่เราทำอะไรแล้วมีคนเข้าใจเราทำอะไรแล้วมีคนเห็นแก่เราเราก็เกิดความปีติเมื่อเราทำทิ้งไว้เนี่ยเราทำอะไรทิ้งไว้นี่ที่เราหุงข้าวทิ้งไว้เนี่ยเราจะดีใจได้ไหมเราหุงข้าวทิ้งไว้เราไม่ให้คนอื่นกินหุงทิ้งไว้ไม่ได้ทำทานแล้วเราทิ้งไว้แล้วเราก็ถือว่าเราทำทานแต่มันไม่มีคนกินมันกลายเป็นข้าวบูดเราจะดีใจได้ไหมพอรู้ว่าข้าวเราเนี่ยไม่ดีเราก็ดีใจไม่ได้เพราะไม่มีใครเอาไปแต่ถ้าเกิดเราหุงข้าวทิ้งไว้มีคนเอาไปกินหรือมีสัตว์เอาไปกินแล้วโอ้โหดีแล้วนะยังมีคนเอาไปกินเป็นทานก็ดีใจก็เป็นบุญทำอันนั้นต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้รับเหมือนกับเราสร้างถนนหนทางเนี่ยเราทำไว้เฉยๆไม่สนใจหรอกใครจะเดินไม่เดินแต่ไม่มีใครเดินเลยมันก็ไม่เป็นบุญแต่เกิดมีคนมาเดินหรือสุนัขมาเดินหรือสัตว์มาเดินอย่างดีเราก็ดีใจว่าโอ้ทำถนนแล้วมีคนมาเดินไอ้ที่เราดีเรารู้ว่าทำดีเนี่ยดีใจว่าเรามีคนมาใช้ของเราฉะนั้นการให้ทานจึงว่าให้ความสุขแก่คนอื่นให้ความตนีหมดไปเราก็ได้ผลตรงที่รู้ว่าเขารับแล้วเราดีใจเรารู้ว่าคนดีมาใช้ทางเราเรายิ่งดีใจใหญ่รู้ว่าคนดีมากินข้าวของเราเรายิ่งดีใจใหญ่ดีใจตรงที่คนที่ดีๆมารับผลของเราเราก็ดีใจเป็นอานิสงส์มากขึ้นยิ่งผู้บริสุทธิ์มีศีลมีธรรมมาใช้ของเราเราก็ได้บุญกุศลมากขึ้นเพราะเรามีกำลังปีติทำแล้วให้ไปโดยที่ไม่มีใครรับให้ไปแล้วโดยที่ไม่มีใครต้องการให้ไปแล้วเป็นของเสียไปก็ไม่เกิดเป็นบุญเพราะไม่ดีใจฉะนั้นจึงว่าเสียใจเป็นอย่างไรเราทำอะไรไม่ดีเช่นเราพูดว่าไปแล้วเขาโกรธตอบเรานั่นเป็นบาปเป็นวจีทุจริตทำไปแล้วไม่ดีเราให้ยาพิษเขาไปกินเขากินแล้วตายเรายาไปฆ่าแมลงเอาไปให้สัตว์กินเบื่อสัตว์ตายสัตว์ตายเรารู้ว่านั่นน่ะเราให้ฐานละแต่เราให้ยาพิษแต่สัตว์มันตายคนตายเราจะดีใจไม่ได้เราจะเสียใจเราจะเป็นทุกข์ใจจะเศร้าหมองใจว่าเราให้ของไม่ดีชื่อว่าไม่เป็นฐานที่บริสุทธิ์เป็นบาปถ้าอย่างนั้นเป็นบาปเช่นให้เมตตาเราให้เมตตากับเขาทุกคนอย่างนั้นถือว่าเจริญเมตตานั้นเป็นบุญเป็นมหากุศลที่ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่พยาบาทไม่มองคนในแง่ร้ายเป็นคนมีเมตตาเสมอต้นเสมอปลายนี่เราให้เมตตาให้ใจของเรามีเมตตาแล้วก็เป็นผู้สนเป็นมหากุศลเราแผ่ความทุกข์ให้เขาให้คนโน้นจงเสียใจให้คนโน้นจงอันตรายคนโน้นจงชิบหายคนโน้นจงไม่เจริญเราคิดแช่งคนโน้นคนนี้ให้แต่สิ่งไม่ดีในหัวใจเราด่าในใจแช่งในใจสิ่งที่เราให้นั้นเป็นบาปให้มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นบาปให้แก่ตัวเราเป็นบาปทันตาเห็นเพราะเราให้แต่สิ่งที่ไม่ดีหรือเช่นเราด่าเขาอย่างเงี้ยด้วยคำหยาบคายผลที่ตอบมาคือเขาจะด่าเราหยาบคายเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่าเราให้ทานเราเสียสละนี่เป็นบุญในส่วนที่เราจะได้รับผลในชาตินี้เพราะเราทำไปแล้วเราสบายใจทั้งนั้นทำแล้วเป็นสุขใจทั้งนั้นแต่ที่ทำบาปแล้วเป็นทุกข์ใจเล่าร้อนใจทั้งนั้นเราก็พยายามเลือกเป็นธรรม

สิ่งที่สบายใจเช่นเรามารักษาศีลการเรามีศีลเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่พูดจาหยาบคายไม่ดื่มน้ำเมาเป็นคนสำรวมรู้ว่ากายวาจาใจเราดีไอ้ที่เราทำดีรู้สึกว่าเราสงบสบายใจอันนี้ชื่อว่าเป็นบุญเพราะเราสำรวมของเราดีแล้วว่าเป็นบุญเพราะศีลเนี่ยทำให้เราเป็นคนสงบถ้าเราไม่มีศีลนะเราเป็นคนไม่มีศีลไม่สำรวมกายวาจาใจจะพูดจะทำอะไรก็ทำตามน้ำใจตัวเองผิดก็ทำทำไปเร็วก็ได้รับความวุ่นวายใจไม่เคยเป็นสุขสงบเลยยังไม่มีศีลเรียกว่าเล่าร้อนใจสมาธิทำแล้วเกิดสงบเช่นเรารู้จักสำรวมรู้จักมาพิจารณาตัวเองสมาธิคือจักพิจารณาตัวเองรู้ว่าลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรให้ใจออกเป็นอย่างไรสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรก็มาพิจารณาตัวเองก็รู้จักว่านี่คือสมาธิพอสมาธิเกิดขึ้นกับกายก็เบาใจก็เบาเกิดความสุขมากมายมากกว่าทำอย่างอื่นนี่เรียกเป็นบุญเป็นยอดบุญบุญเนี่ยทำแล้วให้เกิดความสุขใจเรียกว่าบุญกุศลทำไปมากๆแล้วเกิดความฉลาดกุตโรบายเกิดขึ้นโดยรู้จักการแยกแยะการเข้าใจปัญหาเข้าใจลึกซึ้งในหลักที่ตัวเองจะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเรียกเกิดกุศลฉลาดในการพูดฉลาดในการทำฉลาดในการคิดนึกก็เรียกว่าเกิดปัญญากุศลแปลว่ากุศโลบายบางทีไม่น่าพูดก็ไม่พูดหรืองดงดเว้นในการพูดหรือรู้จักหยุดยั้งชั่งใจพูดเนี่ยก็เรียกว่าคนฉลาดพูดไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนเลยมีปัญญาเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อทุกคนเราเนี่ยได้เข้าไปประสบพบให้ไปศึกษาให้ไปค้นคว้าให้รู้ให้เห็นเป็นทางดับทุกข์เช่นคนแก่คนเจ็บจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งความสนุกที่เคยสนุกก็หายไปหมดความสบายกายสบายใจที่เคยมีก็หายไปหมดชีวิตที่จะมีอยู่ต่อไปก็น้อยลงมีน้อยจะเกินอีกไม่กี่ปีบางคนอีกเหลือไม่เท่าไรเราก็จะต้องตายแล้วเพราะแก่แล้วเจ็บแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมีเวลาน้อยเหลือเกินเหมือนนายไม้ใกล้ฝั่งเพิ่งมันใบไม้ที่เหลืองแล้วมันไม่เขียวแล้วมันจะร่นจากใบจะร่นจากขั้วมันแล้วอะไรเลยจะเป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ของคนอายุมากอะไรจะเป็นเครื่องปลอบใจอะไรเลยจะเป็นเครื่องเป็นที่พึ่งมาให้ใจของเราเนี่ยทุกท้อใจกับความเจ็บความแก่อันนี้เราก็ต้องมีธรรมะมีธรรมะวันเดียวจะพอไหมไม่พอเลยเพราะทุกข์มันมากสุดที่จะพรรณนาทุกข์มันเกินที่เราจะต่อต้านกับมันเพราะความเจ็บปวดมันทรมานเหลือเกินความแก่มันทรมานเหลือเกินเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะต้องหาทางกำจัดความทุกข์ทั้งปวงนี้ไม่ให้มีในอนาคตของเราแล้วจะทำอย่างไรเราจะต่อสู้ไหวหรือขนาดนั่งยังปวดยังเมื่อยทนไม่ไหวแล้วคนเจ็บใกล้ตายยังใครจะทนไหวให้ใจเข้าก็ไม่เข้าให้ใจออกก็ไม่ออกอึดอัดเหมือนอะไรมัดตัวเราไว้หมดมัดตีนมัดมือมัดกระดูกกระดิกไม่ได้เจ็บปวดไปหมดอาการเจ็บอาการตายไปอย่างนี้เราจะสู้ได้ยังไงในเมื่อคนเราไม่เคยฝึกไม่เคยฝึกขันติไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยพิจารณาร่างกายสังขารว่าไม่ใช่ของเราไม่เคยปรุงคนที่ไม่เคยปรุงสังขารนั่นก็เรียกว่าคนไม่มีบุญคนไม่มีสมาธิปัญญาฉะนั้นเราจะต้องพยายามเริ่มต้น